็เอาเงินนั้นไปซื้อรถยนต์หรือไปเสียค่ารถค่าเรือเพื่อเดินความให้สะดวกแต่ไม่สามารถที่จะทำให้เรานั้นสะดวกไปตลอดได้แต่มันก็ยังมีร้อนอยู่มันก็ยังมีหนาวอยู่มันก็ยังมีความต้องการอย่างอื่นต่อไปอยู่มันก็ยังมีทุกข์กายอยู่ก็ยังมีความเดือดร้อนใจอยู่ก็ไม่ใช่ว่าเงินได้แล้วจะสบายใจทุกอย่างดังนั้นความสุขทางใจต้องได้มาด้วยการกระทำความดีได้ด้วยการเสียสละไม่ต้องการอะไรไม่ต้องการความโกรธไม่ต้องการความโลภไม่ต้องการความหลงไม่ต้องการความเกลียดความชังไม่ต้องการความเดือดร้อนใจการที่เราเสียสละสิ่งพวกนี้ไปแล้วก็จะได้มาซึ่งความสงบได้ความสบายใจได้เข้าถึงหลักความดีที่ตนเองได้ทำไว้ฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราก็มาสร้างกายกรรมให้เกิดขึ้นเป็นกรรมอันดีอันหนึ่งที่เรามาสงบกายวาจานี้เมื่อเราสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลเช่นเราไม่พูดจาหยาบเลยเนี่ยก็จะไม่มีความเดือดร้อนใจเลยถ้าเราไม่ทำบาปด้วยกายเราก็จะไม่เดือดร้อนเลยถ้าเราไม่คิดประทุษร้ายใครไม่โกรธใครเราก็จะไม่เดือดร้อนใจเลยฉะนั้นหลักสมาธิ หลักสมาธิจึงทำให้เราเกิดการพิจารณาเห็นความจริงที่ตัวเราเข้าใจในหลักธรรมมากขึ้นคือทำให้เราเกิดความเจริญเกิดความงอกงามไพบูลย์เป็นกุศลนุ้นนำจนเราไม่มีทุกข์จนพ้นจากทุกข์ไปได้คือการรู้จักปล่อยวางเป็นดังนั้นการมาวัดเนี่ยเราต้องพยายามฝึกตัวเราให้เคยกับความสงบให้เคยชินกับความเงียบให้เคยชินกับความสงบให้รู้จักความเงียบความสงบเป็นอย่างไรให้รู้จักคำว่าปล่อยวางเป็นอย่างไรเฉยเป็นอย่างไรบ้างเพราะเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่กับสังคมเราเฉยไม่เป็นคิดโน่นคิดนี่เรื่องโน้นเรื่องนี้มีเรื่องที่จะต้องนำมาให้เราเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเรามาวัดนี่เราก็มาหัดปล่อยหัดละหัดวางหัดเฉยจึงเรียกว่าเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมเนี่ยต้องจำแนกออกไปด้วยกรรมดีกรรมที่ไม่ดีเราก็ละไม่ทำในการกรรมไม่ดีก็คือการเบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนแล้วก็พูดจาให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วก็คิดไม่ดีกับคนอื่นอันนี้ถือว่าเป็นกรรมไม่ดีเราก็พยายามเจริญสติเจริญเมตตาให้ไม่มากขึ้นให้เกิดขึ้นในใจเราให้มันพอกพูนให้มากถึงมันไม่มีวันนี้ก็ไม่เป็นไรก็พยายามทำไปพยายามสะสมให้ถูกหลักถูกวิธีก็แล้วกันถ้าเราถูกหลักถูกวิธีของหลักธรรมแล้วมันก็ให้ผลไอ้คนเราที่ว่าไม่สงบนะเป็นไปไม่ได้หรอกคนเราถ้าไม่สงบเราไม่มีความสุขเลยมันก็ต้องสงบอย่างเช่นนอนเนี่ยแสดงว่าสงบคนที่ไม่สงบนอนไม่หลับปกตินอนไม่หลับเนี่ยพวกไม่สงบก็ฟุ้งซ่านตลอดคืนอย่างนี้ไม่มีความสุขแต่พวกที่ยังนอนหลับนี่ถือว่ามีความสงบก็มีความสุขในเมื่อตื่นขึ้นมาหรือพักผ่อนกายใจแล้วท่านี้ถ้าเรามีหลักธรรมคือหยุดยั้งชั่งใจหักข้ามใจได้เนี่ยก็จะมีความสงบทั้งไม่หลับก็มีความสงบก็จะมีความสุขทั้งที่ไม่ต้องหลับบางคนต้องไปหาความสุขในเมื่อหลับแล้วเพราะใจมันเลิกคิดแต่ถ้าเราจะเอาหลักธรรมจริงๆเนี่ยเราเลิกคิดเราทำงานเราไม่เป็นคนฟุ้งซ่านไม่เป็นคนคิดมากเอาความสุขในการตื่นก็ได้ความสุขในการตื่นก็ยืนเดินนั่งนอนนี่เราตื่นขึ้นเรามีสติมีหลักของตัวเองมีพุทโธธัมโมมีหลักของตัวเองก็เรียกว่ามีความสุขทั้งที่ตื่นมาเพราะอะไรเพราะเราไม่คิดมากไม่กังวลมากไม่เครียดมากไม่ทำใจเป็นคนร้อนรนมากความสุขจากการตื่นก็มีแต่คนเราเขาหาไม่ค่อยได้
พอตื่นขึ้นมาแล้วก็อดทำใจไม่ได้โดยมากก็ชอบคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้กังวลเรื่อยๆไปอยู่ตลอดวันตลอดคืนทีนี้พอเรารู้จักหลักพุทโธธัมโมสังโฆเข้ามาไว้ในใจเราแล้วเนี่ยตื่นก็สบายใจกินเดินนั่งนอนก็สบายใจเพราะอะไรเพราะหาความสุขพอใจที่ตัวเองเป็นคนดีพอใจที่ตัวเองเป็นคนถูกต้องพอใจตนเองที่เป็นคนมีศีลมีธรรมพอใจที่ตัวเองเป็นคนที่พึ่งตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ขวนขวายหรือทำอะไรให้แก่ตัวเองมีความสามารถมีความภูมิใจนั่นเรียกว่ามีความพอใจในชีวิตตัวเองไม่ต้องไปพึ่งหาความสุขจากใครก็คนเราเมื่อยืนอยู่ด้วยความดีของตัวเองยืนอยู่ด้วยการกระทำความดีของตัวเองเนี่ยย่อมเหมาะสมย่อมภูมิใจย่อมภาคภูมิที่ตัวเองทำดีแล้วก็ไม่ค่อยท้อถอยเมื่อตนเองมีความพอดีกับตัวเองก็ย่อมเกิดความสุขตลอดเวลาคนเราเมื่อพึ่งตัวเองไม่ได้ก็จะไปหาพึ่งคนอื่นหาคนนนเป็นที่พึ่งหาคนนี้เป็นที่พึ่งเหมือนคนหาเงินไม่ได้เองก็จะไปขยืมคนโน้นเป็นหนี้เป็นสินคนโน้นนี้ก็เดือดร้อนตลอดวันตลอดปีแต่ถ้าเราไม่ต้องไปขยืมไม่ต้องไปหาที่ไหนมีสติปัญญาพยายามหาได้กับตัวเองสะสมมาเป็นบ้านเป็นเรือนมาเป็นเงินเป็นทองตัวเองนั่นก็มีความภูมิใจว่าตัวเองนี้มีความสามารถไม่ต้องเดือดเนื้อร้อนใจฉะนั้นความดีที่เราทำไปนี้ก็ต้องทำให้แก่ตัวเองก็เรียกว่ามีความพอใจในความเป็นอยู่ตัวเองแล้วบุคคลนั้นย่อมมีความสุขที่พุทธเจ้าท่านบอกอัตตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนกรรมดีนี่แหละกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมการกระทำความดีให้ตัวเองเนี่ยเป็นที่พึ่งตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ภูมิใจพอใจตัวเองไม่เดือดร้อนอะไรคนเราถ้าหากว่าทำให้ตัวเองไม่ได้แล้วไม่มีอะไรจะช่วยตัวเองดังนั้นจึงว่าเรามาวัดเนี่ยเราก็มาฝึกไอ้ที่ว่าไม่สงบไม่เป็นไรทำไปเถอะแล้วเข้ามันก็สงบไปเองไอ้ที่ว่าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปอยากรู้ขอให้รู้ใจตัวเองก็แล้วกันเข้ามารู้ไปเองมันเห็นไปเองพอใจเรารู้พอสงบแล้วคราวนี้โอ้ธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์นี้มันมารู้ตรงใจสงบนี่เองธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์มันสงสัยเนี่ยมันไม่รู้ก็เพราะใจมันไม่สงบนี่เองพอใจสงบเนี่ยเข้าใจตัวเองเข้าใจคนอื่นเข้าใจทุกชีวิตได้เลยเพราะใจเนี่ยมันเป็นตัวเปิดสติปัญญาให้อ่านชีวิตตัวเองเข้าใจแล้วก็เข้าใจได้แล้วก็สบายคราวนี้เห็นอะไรมันก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรมันก็เป็นธรรมดาไปหมดมันก็มีรู้จักปล่อยรู้จักวางรู้จักละรู้จักอภัยได้หมดคนนี้เรียกว่าคนมีธรรมะอยู่ที่ไหนก็สบายคนเราไม่มีธรรมะอยู่ที่ไหนมันก็ขัดข้องเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มองตัวเองมากเพราะเราไม่ได้พิจารณาตัวเองมากพอพิจารณาตัวเองมากๆแล้วมันก็ตัวเราเท่านั้นที่ทำมาทั้งหมดนี้เจอคนดีก็เราทำดีมาจึงเจอคนดีมาเจอคนไม่ดีก็เพราะเราทำไม่ดีมาจึงเจอคนไม่ดีพอคิดดีก็เพราะเราทำดีมาจึงได้คิดดีพอคิดไหมไม่ดีแสดงว่าจิตใจของเราทำมาไม่ดีจึงคิดไม่ดีพอทุกข์ก็นี่เพราะเราทำเองมันจึงได้ทุกข์เกิดมาจึงได้ทุกข์พอสุขเกิดมาก็ต้องโทษตัวเองว่านี่มันสุขทุกข์ยอมรับสภาพความจริงของตัวเราอันนี้ก็สบายจนก็ไม่ใช่ใครทำให้เราจนมีก็ไม่มีใครทำให้เรามีฉลาดและโง่ก็ไม่มีใครทำให้เราตัวเราเป็นผู้ทำเองเป็นวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยไม่มีใครสร้างให้เราเราต้องยอมรับความจริงที่ตัวเรามีอยู่แต่ความดีสร้างได้พยายามหนีได้หนีทุกข์ได้หนีความจนด้วยความขยันหนีความทุกข์ด้วยการภาวนาทำใจให้สงบหนีกรรมหนีเวรด้วยการสร้างศีลฐานภาวนาสามารถจะพ้นกรรมพ้นเวรได้ถ้าจะหนีหนี้หนีสินก็ต้องพยายามไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาเนี่ยก็หนีได้

ะนั้นจึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่การกระทำของกายวาจาใจของเราเมื่อเราพอใจในชีวิตตัวเองก็พยายามทำไปเถอะทำที่มันเป็นศีลทานภาวนานะไม่ไปอย่างอื่นตัวเองก็ไม่เดือดร้อนแล้วก็ไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพอเราปฏิบัติถูกต้องแล้วมันก็รู้มันก็เข้าใจจึงมาสงบแล้วย่อมรู้ความจริงถ้าไม่สงบแล้วมันนำตัวเองไม่สงบพลอยคนอื่นไม่สงบอีกด้วยบางคนขี้โกรธเนี่ยตัวเองก็ขี้โกรธพลอยคนอื่นโกรธตัวเองไปด้วยตัวเองก็คอยโกรธโกรธคนอื่นไปด้วยคนอื่นก็พลอยโกรธตัวเองไปด้วยคนไม่โกรธนี่ก็ไปชวนคนอื่นไม่โกรธด้วยทำให้คนอื่นใจเย็นด้วยทำให้คนอื่นไม่โกรธเราด้วยเราก็ไม่โกรธเขาด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของใจตัวเองทั้งนั้นเลยอันนี้เรียกว่าเป็นเหตุผลเมื่อเราจะประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนี้แล้วก็สบายใจไม่มองใครในแง่ร้ายมองใจนี่แหละร้ายก็อยู่ที่ใจดีก็อยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่เราทั้งหมดไม่มีใครสร้างให้เราถ้าอยากจะหาสวรรค์หานิพพานก็แสวงหาในใจเราให้มากขึ้นก็จะพบความจริงในใจเราอันนี้เรามาวัดก็ต้องพยายามปฏิบัติพยายามหัดฝึกใจทำใจให้เป็นเดินภาวนานั่งภาวนายืนภาวนากินคิดนึกอะไรก็พยายามนึกทำใจไว้ให้มากขึ้นพุทโธธัมโมไว้ให้มากขึ้นจนใจเรานี่รวมเป็นหนึ่งได้เมื่อนั้นน่ะสบายใจแน่นอนทุกที่มีอยู่ก็ดับหมดเพราะมันไม่ไปยึดถือมันก็ดับไปเองไอ้ที่มันมีนี่เราไปยึดมันมีเองมันก็เลยไม่ดับไปสักทีฉะนั้นวันนี้เราก็มาตั้งใจยิ่งใกล้ปีใหม่ทุกคนก็อยากจะได้แต่ของดีของดีก็ไม่ไปอยู่ที่ปีใหม่ปีเก่าก็อยู่ที่ตัวเรานี่แหละตัวเราดีปีใหม่มันก็ดีตัวเราไม่ดีปีใหม่มันก็ไม่ดีทำใจให้ดีเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีหมดทุกคนเพราะมันดีที่ใจเราดีวันนี้ก็สมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้

0: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: พระราชจริยวัตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประทับอยู่ในใจของปวงประสบนิกรชาวไทยเสมอมาด้วยพระสุรเสียงอันไพเราะอ่อนโยนพร้อมกับรอยแย้มพระสวนด้วยพระเมตตาเป็นความประทับใจทุกครั้งของข้าราชการและปวงประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามความก้าวหน้าของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนทั้งทางด้านการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติด้านศิลปาชีพด้านการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตรวมทั้งทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งหลายล้วนมีจุดประสงค์เดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิต

0: และการประกอบอาชีพของราษฎรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ซึ่งผลสำเร็จของโครงการได้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของชาวไทยและนานาประเทศจนนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกันนั้นยังทรงส่งเสริมให้ราษฎรรักษาและสืบสานงานศิลป์ตามวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่นควบคู่กันไป
1: คนไทยทั้งหลายต่อให้ยากจนปานใดก็ตามแต่ว่ามีฝีมือในตัวเองฝึกศิลปอาชีพไม่เท่าไหร่ช่างเงินช่างทองช่างแกะสลักไม้ช่างเขียนแม้แต่เขียนรูปวิวเขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำ

0: เขียนรูปอะไรต่างๆนี่ก็สวยมากเลยสามารถนำออกจำหน่ายได้อย่างสบาย
1: เป็นที่ประจักษ์แจ้งแล้วว่าเป้าหมายสำคัญในการทรงงานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือความอยู่ดีกินดีของปวงประสบนิกรชาวไทยและความสงบร่มเย็นของประเทศชาติซึ่งทรงเรียกว่ากำไรของแผ่นดินหมายถึงสามารถทำให้ราษฎรผู้มีรายได้น้อยหรือมีฐานะยากจนในประเทศได้มีอาชีพมีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงสามารถดำรงชีพได้อย่างมีความสุขเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ
2: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านก็มาดูแลสมาชิกท่านมาเยี่ยมเยียนตลอดปี39ถึงปี40พระองค์ท่านมีนโยบายอยากจะให้พวกสมาชิกศิลปาชีพเนี่ยที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีที่อยู่อะไรอย่างนี้ก็เลยเกิดจะตั้งโครงการหมู่บ้านศิลปาชีพขึ้นมามีทอผ้ามีลิเผามีแกะสลักไม้พวกเรานี่เป็นผู้ที่สัญญากับพระองค์ท่านว่าจะขอรักษาแผ่นดินจะไม่ไปไหนในหมู่บ้านจะอยู่แล้วก็จะทำงานศิลปาชีพต่อ
3: คนแจกที่ดินให้ค่ะคนละ18ไร่ค่ะปลูกยางพาราและผลไม้ด้วยเพิ่นเสด็จมาเพิ่นก็มาให้โครงการศิลปาชีพได้ทอผ้ากันรุ่นแรกก็ทรงผ้าก็ได้เงินมาได้ทรงลูกเรียนค่ะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมากๆ
4: เพิ่นจะเป็นไร่10ขอ10ขอก็หมายถึงราชการที่10ค่ะแล้วก็เพิ่นก็ปราบปลื้มแบบเนี้ยที่เห็นเนี่ยค่ะค่ะดีใจค่ะเพิ่นยังทีเพิ่นยังนึกถึงประชาชนทั่วไปทุกๆคนบ่เคยทิ้ง
5: เรารู้สึกขอบพระคุณพระองค์ท่านค่ะที่ได้ให้ชาวบ้านได้มีอาชีพเสริมแล้วก็มีรายได้เพิ่มขึ้นชาวบ้านกลุ่มปักภาคก็จะอนุรักษ์สืบต่อไปค่ะรักพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านทรงพระเจริญค่ะ
6: แม่บอกว่าเมื่อก่อนตอนที่แม่หลวงเสด็จมาท่านได้ประทานต้นกล้าพันธุ์ทุกอย่างเลยตอนนี้ท่านอายุมากแล้วท่านมาไม่ได้แต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผลผลิตที่ได้กาแฟท่านก็ได้ต่อยอดขยายพันธุ์และได้รายได้จากตรงนี้ท่านรำลึกถึงเสมอและคิดถึงอยู่เสมอเพราะว่ารายได้ทุกอย่างท่านเป็นคนริเริ่มให้ค่ะขอบคุณมากค่ะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมากที่ท่านยังที่ราชการที่10และพระองค์พระราชินียังไม่ทอดทิ้งชาวเขาอย่างพวกเรายังต่อยอดให้กับพวกเราอยู่เสมอที่ไม่ลืมและไม่ทอดทิ้งเราเลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะ
1: ณวันนี้ถึงแม้ว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมิได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเหมือนดังเช่นแต่ก่อนหากโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆที่พระองค์ได้พระราชทานไว้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศยังคงได้รับการพัฒนาส่งเสริมสานต่อพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักเป็นอย่างดีถึงความทุ่มเทในการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างมิทรงรู้จักเหน็ดเหนื่อยทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระปรีชาสามารถด้วยพระวิริยะอุตสาหะด้วยพระราชฤทัยที่ทรงเมตตาได้ทรงห่วงใยในอาณาประชาราษฎรและแผ่นดินไทยเป็นสำคัญพระองค์จึงทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงความสุขและรอยยิ้มของแผ่นดินตลอดไปเราทั้งหลายรวมทั้งตัวข้าพเจ้าเองนั้นจะต้องมีหน้าที่ที่จะตอบแทนบุญคุณประเทศชาติหรือพื้นแผ่นดินนี้อันเป็นที่เกิดที่อาศัยและกระทำกิจทุกอย่างทุกประการที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงความผาสุกความสวัสดีแก่แผ่นดินนี้ด้วยพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยนี้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์บำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมาด้วยบ้านของพระองค์นั้น

0: คือประเทศอันกว้างใหญ่และครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางปวงประสบการณ์นิกรในช่วงเวลามากกว่า60ปีทรงมุ่งมั่นดูแลทุกสุขและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรเพื่อให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรคือการพัฒนาคนเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจึงได้เป็นที่มาของโครงการเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมากมายในการช่วยเหลือราษฎรซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านดินน้ำป่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งทางด้านสุขภาพพลานามัยการศึกษาการส่งเสริมอาชีพเพื่อเพิ่มพูนรายได้ในช่วงว่างเว้นจากฤดูกาลเพาะปลูกด้วยสายพระเนตรและพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ทรงมองเห็นความสามารถในเชิงศิลปะด้านต่างๆของชาวบ้านซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นและทรงนำมาฟื้นฟูฝึกฝนในโครงการศิลปาชีพจากชุมชนหนึ่งสู่อีกชุมชนหนึ่งขยายไปทั่วประเทศสามารถสร้างงานสร้างรายได้แก่ชุมชนและกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์และสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นในปัจจุบันซึ่งไม่เพียงรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่ยังเป็นการอนุรักษ์ศิลปะไทยไว้ให้คงอยู่และยังนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วยที่สำคัญเส้นทางการเติบโตของงานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดพัฒนาเป็นกลุ่มทอผ้าไหมที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จในภูมิภาคต่างๆพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าและพระราชทานชื่อโครงการปลูกป่าว่าป่ารักน้ำโครงการป่ารักน้ำจึงได้ถือกำเนิดขึ้นในภาคอีสานเป็นครั้งแรกนอกจากนี้ยังทรงตระหนักถึงความสำคัญของชุมชนที่จะต้องมีส่วนช่วยดูแลรักษาป่าลักษณะพึ่งพาอาศัยกันจึงได้มีพระราชดำริต่อเนื่องให้จัดตั้งหมู่บ้านป่ารักน้ำแห่งแรกขึ้นที่ตำบลโคกศรีอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครตราบจนปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำและหมู่บ้านป่ารักน้ำได้เป็นต้นแบบของแนวพระราชดำริในการปลูกป่าได้อย่างยั่งยืนในขณะที่โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เป็นโครงการที่เข้าไปจัดระเบียบให้ราษฎรอยู่กันเป็นกลุ่มๆโดยรอบป่าสงวนแห่งชาติพร้อมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงครอบครัวทำให้ลดพื้นที่หยุดการบุกรุกทำลายป่าไม้และช่วยกันดูแลรักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าได้อย่างสมดุลและยั่งยืนโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริในพื้นที่ป่าต้นน้ำทางภาคเหนือได้พระราชทานหลักการไว้ว่าฟื้นฟูรักษาป่าต้นน้ำลำธารจัดตั้งสถานีเกษตรเป็นแหล่งจ้างงานพร้อมทั้งให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมซึ่งเหมาะสมกับพื้นที่ไปจนถึงการผลิตและแปรรูปในเชิงเกษตรอุตสาหกรรมเช่นเดียวกับโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริได้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยจากสารพิษราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่ถูกวิธีทั้งการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีแหล่งสร้างงานสร้างรายได้มีแหล่งอาหารเลี้ยงชุมชนที่อุดมสมบูรณ
1: ์ซึ่งได้เข้ามาทำในงานฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ซึ่งได้มาเฮ็ดงานอยู่นี่ก็ได้เงินไปจุนเจือครอบครัวแล้วก็มีความรู้ต่างๆที่จะเอาไปทำสวนอยู่บ้าน
2: ดีใจหลายขอขอบคุณราชการที่ซีฟค่ะที่สานต่อให้ประชาชนของพี่น้องพวกเข้ามีงานทำ
3: ดีใจมากนะคะที่ได้มาทำงานที่นี่มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขนะคะแล้วก็ขอบคุณสมเด็จเจ้าที่ได้ตั้งฟาร์มขึ้นมาค่ะแล้วขอขอบคุณราชการที่สิบและพระราชินีนะคะที่ได้สืบสานต่อยอดทำให้มีฟาร์มตัวอย่างจากสมเด็จเจ้าทุกคนจะได้มีงานทำและจะได้อยู่กินพอเพียงนะคะขอบคุณค่ะ
4: การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นเรามาเรียนรู้ที่โครงการหลวงแล้วก็ไปทำที่บ้านค่ะมีปลูกผักหลายๆอย่างค่ะ ผู้หญิงก็ปลูกผักผู้ชายก็มีไม้ผลมีกาแฟมีชามาเสริมค่ะแล้วก็ตอนนี้ครอบครัวก็ไม่ต้องไปรับจ้างที่ข้างนอกในเมืองค่ะได้อยู่ร่วมกันครอบครัวอบอุ่นค่ะแล้วก็การเป็นอยู่ก็ดีขึ้นค่ะ
0: โครงการเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เป็นทั้งแรงใจให้แก่ผู้ซึ่งทำความดีเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงคุณค่าของแผ่นดินที่งดงามตราบจนปัจจุบันพระราชปณิธานเพื่อราษฎรและแผ่นดินไทยยังคงสร้างคุณูปการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานงานของแผ่นดินเพื่อสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

0: ขนสุดยอดการแสดงชั้นสูงที่มีคุณค่าแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมสูงส่งและเพื่อให้การแสดงที่เป็นวัฒนธรรมของชาติต้องสูญหายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชเสวนีให้มีการอนุรักษ์และสืบสานการแสดงโขนให้กลับคืนสู่ความนิยมของคนไทยโดยเฉพาะเยาวชนได้ซาบซึ้งถึงคุณค่าแห่งนาฏศิลป์และร่วมแสดงถึงเกียรติภูมิของประเทศ
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิตค่ะ
1: พิษจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์น่าดีใจนะครับที่เดี๋ยวนี้ประเทศไทยมีกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลเสียมากมายทำให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลเป็นโรคตับแข็งมะเร็งความดันโลหิตสูงเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงบางคนถึงกับทำร้ายตัวเองหรือเมาอารวาสก่อคดีมากมายเด็กผู้หญิงหลายรายถูกข่มขืนเพราะเมาไม่ได้สติยิ่งคนท้องเมื่อดื่มจะส่งผลเสียทั้งต่อแม่และลูกในท้องด้วย
2: ใช่ค่ะต่อไปนี้สถานบริการสาธารณสุขสถานศึกษาสถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ออกกำลังกายสนามกีฬาร้านค้าสถานบริการและบันเทิงสถานบริการทั่วไปที่ทำงานยานพาหนะสาธารณะสถานีขนส่งสาธารณะทุกประเภทศาสนสถานสถานปฏิบัติธรรมกฎหมายได้กำหนดให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วและยังห้ามขายสุราให้เด็กอายุต่ำกว่า18ปีด้วยผู้ที่ฝ่าฝืนจะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับ 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้วยนะคะ
1: หมอว่าน่าจะขอบคุณกฎหมายฉบับนี้มากเลยนะครับคิดจะดื่มคิดจะซื้อคุณรู้กฎหมายหรือยัง

ทักทายง่ายๆสไตล์ฝรั่งไม่มีเมล็ดสวัสดีครับช่วงนี้เรากำลังพูดถึงคำว่า how ครับ H-O-W ซึ่งมีความหมายว่าอย่างไรสมัยก่อนนะครับ how do you do เป็นสำนวนที่มีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จัก how do you do เวลาพบใครเป็นครั้งแรกนะครับเราจะพูดว่า how do you do วิธีตอบก็คือ how do you do เช่นเดียวกันครับง่ายดีนะครับแต่สมัยนี้อาจจะสับสนนิดหนึ่งนะครับ How do you do ยังคงมีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักแต่สำหรับบางคนหมายถึง How are you หรือคุณสบายดีไหมส่วนมากเป็นชาวอเมริกันที่มักจะใช้ในความหมายนี้ครับ How do you do I'm fine thanks ครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าพบใครเป็นครั้งแรกนะครับคุณยังสามารถบอกกับเขาว่า How do you do ซึ่งหมายถึงยินดีที่ได้รู้จักนะครับหรือคุณสบายดีไหมดังนั้นคนคนนั้นอาจจะตอบได้สองอย่างคือตอบว่า How do you do ซึ่งมีความหมายว่ายินดีที่ได้รู้จักหรือ I'm fine thanks ผมสบายดีครับผมแอนดรูว์บิ๊กส์คุยกับฝรั่งอย่าเพิ่งวิ่งหนีเพราะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวครับสวัสดีครับ

0: สำนวนชวนคิดพาจิตสอนใจ
1: คืบก็ทะเลสอบก็ทะเลท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาลนักไม่อาจจักประมาณดูรู้ร่วงหน้าเดี๋ยวสงบเดี๋ยวคลั่งได้ในพริบตาวางใจว่าปลอดภัยไม่ได้เลยเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าคืบก็ทะเลสอบก็ทะเลหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าทะเลเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาบางทีก็สงบบางทีก็ไม่มีคลื่นลมแรงคนที่ออกทะเลจะไว้ใจไม่ได้ต้องระมัดระวังตลอดเวลาเป็นการเตือนคนที่อยู่กับทะเลไม่ให้ประมาทอันตรายอาจจะมาโดยไม่มีเขาร่วงหน้า

ำความดีแม้ไม่มีมนุษย์เห็นเทพเจ้าก็ย่อมเป็นพยานได้ทำความดีคนไม่เห็นจะเป็นไรจมภูมิใจว่าเราทำแต่ความดีจากบทประพันธ์ของชลัดอรุณโรจน์โดยเด็กหญิงสรัญญาสันติพงศ์กุลค่ะ

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรม FM 89.25 ค่ะต่อจากนี้ไปขอเชิญเพื่อนๆรับฟังนิทานธรรมะกันนะคะโดยเด็กหญิงธนวรรณศรีสุขค่ะ
1: กตาหกะชาดกชาดกว่าด้วยคนขี้โอในพุทธกาลสมัยหนึ่งพุทธศาสนาสถาปนาด้วยการตรัสรู้ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นคำสอนของพระศาสดาเป็นที่แจ้งประจักษ์แด่หมู่สาวกและประชาชนไปทั่วพุทธทันดรถึงหนทางแห่งการหลุดพ้นนำไปสู่หนทางดับทุกข์คือพระนิพพานนั่นเองในเหล่าภิกษุสาวกมากมายนั้นย่อมมีข้อเสียของแต่ละคนตามแต่ผลกรรมที่กระทำมาในอดีตชาติซึ่งในการนั้นย่อมมีภิกษุรูปหนึ่งถึงพร้อมด้วยความฉลาดเฉลียวแต่กลับมีนิสัยขี้โอเที่ยวอวดตนข่มท่านไปทั่วจนเป็นที่เอื่อมระอาต่อเหล่าภิกษุด้วยกัน
2: นอกจากพระศาสดาแล้วในพระเชตวันแห่งนี้ก็จะหาใครที่ฉลาดกว่าข้าไม่มี

0: อีกแล้วข้าภูมิใจตัวเองจริง
1: ๆดูสิท่านภิกษุขี้โอผู้นั้นเดินดุมๆมาทางนี้แล้วกระผมว่าเราไปที่อื่นกันดีกว่านะท่าน
2: ดีท่านรีบไปเถอะเราเองก็ไม่อยากจะเสวนากับคนขี้โอเหมือนกันคนอะไรก็ไม่รู้โอได้ทุกเรื่องเชื่อเขาเลย
1: ใช่กระผมละเอือมจริงๆจะโอกับเขาบ้างก็ไม่มีอะไรจะโอเนี่ย
2: เหมือนกันเลย
3: นิสัยขี้โอของภิกษุผู้นี้ล่วงรู้ในข่ายพระญาณของพระบรมศาสดาพระพุทธองค์จึงปรารภธรรมชาดกเพื่อโปรดแก่ภิกษุมักโอรูปนั้นดังนี้ในอดีตกาลณพราณสีนครพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติครองบัลลังก์อยู่นั้นประชาชนต่างอยู่กันอย่างผาสุกภายใต้การปกครองของพระองค์ในขณะเดียวกันพระโพธิสัตว์ก็ได้เสวยพระชาติเป็นอัครมหาเศรษฐีครองสมบัติมากมายเหลือขนานับวันหนึ่งภรรยาของท่านพร้อมทั้งทาสีทาสในเรือนก็ได้คลอดบุตรในวันเดียวกันนั่นเอง
4: ท่านพี่น้องปวดท้องเหลือเกินน่ะโอ้ยโอ้ย
5: อดทนหน่อยนะน้องหญิงอุ้ยพี่อยากให้คุณไปตามหมอตำแยมาแล้วอุ้ยอดทนหน่อยนะ
3: ในเวลาเดียวกันนั้นนางทาสีทาสก็กำลังร้องโอดโอยคลอดบุตรอย่างเจ็บปวด
4: โอ้ยปวดท้องเหลือเกินโอ้ยโอ้ย
6: บิงเข้าอึบอึบอึบคลอดแล้ว
7: ลูกของเราเป็นยังไงบ้างจ๊ะ
5: ดูสิจ๊ะน้องหญิงหน้าตาน่าเกลียดน่าชังโตขึ้นต้องเป็นหนุ่มรูปงามเหมือนพี่แน่ๆเลย
7: แหมท่านพี่นี่ไม่ค่อยเห่อลูกเท่าไหร่เลยนะจ๊ะ
3: เด็กทั้งสองนั้นเติบโตมาด้วยกันเมื่อบุตรท่านเศรษฐีได้เข้าศึกษาร่ำเรียนหนังสือก่อนลูกทาสของท่านก็ถือกระดานชนวนตามไปพลอยได้เรียนหนังสือกับบุตรเศรษฐีนั้นด้วยแม้ได้เขียนได้อ่านเพียงสองสามครั้งลูกทาสนั้นก็ฉลาดในถ้อยคำฉลาดในโวหารโดยลำดับ
8: อะอาอิอีอึอืออุอูกอไก่ขอไข่หนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกสองเป็นสี่เหล่านี้ช่างฉลาดจริงๆเลยสอบได้ที่หนึ่งอีกแล้ว
3: วันเวลาผ่านไปลูกทาสของท่านเศรษฐีก็โตเป็นหนุ่มมีรูปงามโดยมีนามว่ากตาหกะด้วยความรู้ความสามารถที่ตนมีท่านเศรษฐีจึงเมตตาให้เขาทำหน้าที่เป็นเสมียนคลังพัสดุในเรือนของท่านนั่นเอง
5: กดาหกะบัดนี้เจ้าก็โตเป็นหนุ่มรูปงามมีวิชาความรู้ติดตัวเราเห็นควรว่าจะให้เจ้ามาดูแลคลังพัสดุของเราหน่อย
1: ข้าน้อยต้องขอขอบพระคุณท่านเศรษฐีมากขอรับเป็นบุญของข้าน้อยเหลือเกินที่ท่านเศรษฐีเมตตาข้าน้อยจะทำงานให้เต็มที่เลยขอรับคนฉลาดอย่างเราเนี่ยให้เป็นแค่เสมียนกลางพัสดุตอกต่อยต่อไปภายภาคหน้าหากเขาเห็นโทษอะไรๆเข้าหน่อยก็คงจะเคี่ยนตีจองจำทำตราเครื่องหมายแล้วก็ใช้สอยเยี่ยงท่าเหมือนเดิมแหละอย่างเนี้ยต้องหาทางหนีที่ไล่ไว้ตั้งแต่เนิ่นๆแล้วล่ะปลอดภัยไว้ก่อนนะเรา
3: ภายนอกดูเหมือนกตาหกะจะดีใจกับตำแหน่งที่ได้รับแต่ลึกๆในใจแล้วเขากลับคิดการใหญ่กว่านั้น
1: ฮ่านึกออกแล้วที่ชายแดนประเทศมีเศรษฐีผู้เป็นสหายของท่านเศรษฐีอยู่ถ้ากะไรซะเราแกล้งถือหนังสือโดยถ้อยคำของท่านเศรษฐีไปในที่นั้นแล้วทำอุบายบอกว่าเราเป็นลูกท่านเศรษฐีลุงเศรษฐีผู้นั้นแล้วขอธิดาของท่านเศรษฐีไปเป็นคู่ครองดีกว่า รับรองสำเร็จแน่ๆเลยต่อไปเราจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องตกเป็นขี้ข้าใคร เรานี่ช่างหัวหลานจริงๆ
3: กตาหกะถือหนังสือที่ตนปลอมแปลงขึ้นใจความว่าข้าพเจ้าส่งลูกชายของข้าพเจ้าไปสู่สำนักของท่านเพื่อความสัมพันธ์ฐานเกี่ยวดองกันระหว่างข้าพเจ้ากับท่านและระหว่างท่านกับข้าพเจ้าเป็นการสมควรขอให้ท่าน

0: ได้โปรดยกธิดาของท่านให้แก่บุตรคนนี้เถิดแล้วให้เขาอยู่ในที่นั้นแม้ข้าพเจ้าได้โอกาสแล้วจึงจะมาในภายหลังจากนั้นกตาหกะก็ใช้ตราของท่านเศรษฐีประทับในจดหมายถือเอาเสบียงและของหอมกับผ้าเป็นต้นไปตามชอบใจแล้วลักลอบหนีไปสู่ปัจจันตะชนบทตามอุบายที่ตนวางไว้แต่แรก
1: ข้าแต่ท่านเศรษฐีขอรับมีบุรุษหนุ่มร่วมงานมาขอพบขอรับเขาบอกว่าเป็นบุตรเศรษฐีสหายแห่งท่านมาจากกรุงพาราณสีขอรับ
2: เจ้าจงเร่งนำตัวกุมารผู้นั้นมาพบเราเร็วเข้าม
3: าจากไหนกันเล่าพ่อคุณ
4: ข้าพเจ้ามาจากนครพาราณสีขอรับ
3: แล้วพ่อเป็นลูกเต้าเราใครเล่า
4: ข้าพเจ้าเป็นบุตรของพาราณสีเศรษฐีขอรับ
3: แล้วพ่อเดินทางมาด้วยเรื่องอันใดเหตุไฉนจึงต้องเดินทางมาไกลถึงเพียงนี
4: ้ท่านเศรษฐีดูหนังสือนี้แล้วจักทราบเองขอรับ
0: เมื่อเศรษฐีอ่านหนังสือที่กตาหกะปลอมแปลงขึ้นก็หลงเชื่ออย่างสนิทใจยังความดีใจมาสู่ตนเพราะหวังในทรัพย์สมบัติอันมากล้นของเศรษฐีแห่งนครพาราณสีนั่นเอง
3: คราวเนี้ยเราจะอยู่อย่างสบายละบริวารของท่านเศรษฐีมีเป็นอันมาก
0: เศรษฐีชนบททำการต้อนรับขับสู้กตาหกะเป็นการใหญ่น้อมนำข้าวยาคูและของเปรี้ยวรวมถึงผ้าที่อบด้วยของหอมใหม่ๆมาให้กตาหกะแต่ด้วยนิสัยขี้โอของกตาหกะก็นึกติเตียนขึ้นในใจ
4: โถ่เอ้ยคนบ้านนอกทำของเคี้ยวต้มข้าวยาคูกันแบบนี้เองหรือเนี่ยคนบ้านนอกก็อย่างนี้แหละนะไม่รู้จักใช้ผ้าใหม่ๆอบของหอมร้อยกองดอกไม้ก็ไม่เป็น
0: ด้านเศรษฐีแห่งกรุงพาราณสีเมื่อไม่เห็นกตาหกะก็เอ่ยปากถามไถ่ทาสในเรือนด้วยความเป็นห่วง
5: เอเราไม่พบหน้ากตาหกะเลยมันหายไปไหนเนี่ยพวกเจ้าช่วยกันออกตามหาทีเถิด
6: ขอรับท่านเศรษฐีเฮ้ยมีใครเห็นตัวกตาหกะบ้างไหม
7: พวกข้าออกตามหาจนทั่วเมืองแล้วยังไม่เจอตัวเลย
6: มันหายหัวไปไหนของมันนะเนี่ยเจอตัวเมื่อไรจะเคี่ยนให้หลังลายเลยฮิ
7: ข้าว่านะเจ้ากตาหกะคงจะไม่ได้อยู่ในเมืองนี้แล้วล่ะ
0: แต่ในทันใดนั่นเอง
8: เฮ้ยเจอแล้วมีคนเห็นเจ้ากตาหกะมันอยู่แถวชายแดนชนบทโน่นนะ
6: บ้าไอ้นี่มันไปทำไมที่ชายแดนชนบทเรารีบไปเรียนท่านเศรษฐีกันเถอะ
0: เหตุอันไม่สมควรที่กตาหกะกระทำนั้นสร้างความไม่พอใจแก่ท่านเศรษฐีจึงรวบรวมข้าทาสบริวารออกไปตามจับตัวกตาหกะมาลงโทษข่าวท่านเศรษฐีเดินทางไปสู่ปัจจันตชนบทแพร่สะพัดไปทั่วกรุงจนล่วงรู้ถึงหูกตาหกะ
4: ท่านเศรษฐีจะมาที่นี่คงไม่มาด้วยเรื่องอื่นต้องมาด้วยเรื่องเราแน่ๆถ้าเราจักหนีไปซะก็คงไม่อาจจะกลับมาที่นี่ได้อีกจะทำยังไงดีนะ
9: เฮ้ยคิดออกแล้วเราต้องไปพบกับท่านผู้เป็นนายแล้วกระทำกิจของทาสทำให้ท่านโปรดปรานให้จงได
0: ้กตาหกะนั้นถือว่าตนเป็นคนฉลาดจึงคิดวางอุบายกล่าวท่ามกลางบริษัททั้งหลายว่า
4: พวกคนพันอื่นๆไม่รู้คุณของบิดามารดาในเวลาที่ท่านบริโภคเนี่ยก็ไม่กระทำความนอบน้อมบริโภคร่วมกับท่านเสียเลยส่วนเราเนี่ยในเวลามารดาบิดาบริโภคย่อมคอยยกสำรับยกกระโถนเข้าไปยกของบริโภคเข้าไปให้น้ำดื่มก็หาให้ไม่ได้ขาดซ้ำยังพัดวีให้เย็นสบายดังนี้แล้วประกาศกิจที่พวกท่านต้องกระทำแก่นายทุกอย่างตลอดถึงการถือกระออมน้ำไปในที่รับในเวลาที่นายทายอุจจาระปัสสาวะ
0: เมื่อกตาหกะกำหนดอย่างนี้แล้วเวลาที่พาราณสีเศรษฐีใกล้ถึงปัจจันตชนบทเขาก็บอกกับเศรษฐีพ่อตาว่า
4: ท่านพ่อขอรับได้ยินมาว่าบิดาของกระผมเนี่ยเดินทางมาเพื่อพบกับท่านพ่อกระผมจะออกเดินทางไปต้อนรับพร้อมถือเอาเครื่องบรรณาการสวนทางไปให้ท่านพ่อน่ะเตรียมขาธนียะโภชนียาหารต้อนรับไว้ทางนี้เถิดขอรับ
3: ดีแล้วล่ะลูกเอ้ย
0: กตาหกะถือเอาบรรณาการไปเป็นอันมาก เดินทางไปพร้อมด้วยบริวารกลุ่มใหญ่เมื่อถึงกองพักของพระราณสีเศรษฐีจึงเข้าไปกราบไหว้อย่างนอบน้อมพร้อมทั้งมอบบรรณาการที่ตนนำมาทั้งหมดให้ฝ่ายพระราณสีเศรษฐีเมื่อเห็นก็หาได้เครื่องโกรธไม่ครั้นถึงเวลาบริโภคอาหารเช้าก็ดูแลพระราณสีเศรษฐีเป็นอย่างดีเมื่อเศรษฐีเข้าไปสู่ที่ลับเพื่อถ่ายสรีระวลัญญชะกตาหกะจึงให้บริวารของตนกลับส่วนตนนั้นก็ถือเอากระออมน้ำเข้าไปให้เมื่อพระราณสีเศรษฐีเสร็จอุทกกิจแล้วเขาก็หมอบกราบแทบเท้าของเศรษฐีทั้งสองแล้วกราบว่า
9: ข้าแต่ท่านเศรษฐีผู้เป็นนายกระผมเนี่ยจักให้ทรัพย์แก่ท่านเท่าที่ท่านปรารถนาโปรดอย่าให้ยศของกระผมเสื่อมไปเลยขอรับ
5: เจ้าอย่าได้หวาดกลัวไปเลยอันตรายจากสำนักของเราเนี่ยจะไม่มีแก่เจ้าดอก
0: กตาหกะก็กระทำกิจที่ท่านต้องทำแก่ท่านตลอดเวลาไม่ได้ขาดตกบกพร่องจนถึงปัจจันตชนบทฝ่ายปัจจันตเศรษฐีจึงได้กล่าวกับพระราณสีเศรษฐีผู้เป็นสหายว่า
3: ข้าแต่ท่านเศรษฐีพอกระผมเห็นหนังสือของท่านเข้ามาเท่านั้นก็ยกบุตรสาวให้แก่บุตรของท่านทันที
5: กดาหกะก็เปรียบเสมือนบุตรของเรากล่าวถ้อยคำเป็นที่รักอันคู่ควรกันขอให้ท่านยินดีเถิด
0: ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครสามารถมองหน้ากดาหกะได้เลยอยู่มาวันหนึ่งพระราณสีเศรษฐีเรียกธิดาปัจจันตเศรษฐีมาหากล่าวว่าม
5: านี่เถิดแม่คุณมาช่วยหาเหาบนศีรษะของพ่อหน่อยเถิดแม่คุณลูกของเราไม่ประมาทในสุขทุกข์ของเจ้าดอกหรือเจ้าทั้งสองครองรักสมัครสมานกันดีอยู่หรือไม
10: ่ข้าแต่คุณพ่อมหาเศรษฐีบุตรของท่านไม่มีข้อตำหนิอย่างอื่นเลยแม้แต่น้อยนอกจากจะคอยจู้จี้เรื่องอาหารเท่านั้นเจ้าค่ะ
5: ก็นั้นดอกหรือแม่คุณเอ๋ยเจ้าลูกคนนี้เนี่ยปกติก็เป็นคนกินยากเรื่อยมาทีเดียวเอาเถิดพ่อจะให้มนต์สำหรับผูกปากมันไว้แก่เจ้าเจ้าจงเรียนมนต์นั้นไว้ให้ดีนะเมื่อลูกของเราบ่นในเวลากินข้าวแล้วก็เจ้าก็จงยืนท่องมนต์ตรงหน้ารับรองว่ากดาหกะจะไม่บ่นอีกเลย
10: มนต์นั้นมีว่าอย่างไรดีท่านพ่ออ
5: ันว่าคันตะวานะทูเสยยะเจ้าจงจำให้ขึ้นใจนะแม
0: ่ธิดาเศรษฐีนั้นท่องมนต์จนขึ้นใจโดยไม่เอกใจสักนิดว่าแท้ที่จริงแล้วความหมายของมนต์นั้นกล่าวถึงความลับของกตาหกะซึ่งมีใจความว่าเพราะย้อนทางไปทำกิจของทาสให้แก่นายแล้วเจ้าจึงพ้นจากการถูกเคี่ยนด้วยหวายอันจะถลกหนังสันหลังขึ้นและการตีตราทำเครื่องหมายทาสแต่หากเมื่อใดเจ้าขืนทำไม่ดีนายของเจ้าพึงตามประทุษร้ายถึงเรือนนี้ด้วยการเคี่ยนด้วยหวายตีตราเครื่องหมายทาสและประกาศกำเนิดของเจ้าเหตุนั้นกตาหกะเอ๋ยเจ้าจงละความประพฤติไม่ดีนี้เสียบริโภคโภคะทั้งหลายเถิดอย่าทำให้ความเป็นทาสของตนปรากฏแล้วเป็นผู้ต้องเดือดร้อนในภายหลังเลย2-3 วันต่อมาพระราณสีเศรษฐีก็เดินทางกลับนครฝ่ายกตาหกะก็ขนขาธนียโภชนียหารมากมายตามไปส่งพร้อมทรัพย์เป็นอันมากคล้อยหลังพระราณสีเศรษฐีกลับไปแล้วความโอ้อวดเย่อหยิ่งของกตาหกะก็กลับมาวันหนึ่งเมื่อธิดาเศรษฐีน้อมนำโภชนะมีรสเลือดต่างๆเข้าไปให้ถือทัพพีคอยปรนิบัติอยู่เขาเริ่มติเตียนอาหารเหมือนเดิม
9: เฮ้ยน้องหญิงเจ้าเอาอะไรมาให้กินเนี่ยรสชาติไม่ได้เรื่องเลยแหมชุยอยากจะอ้วก
0: เศรษฐีธิดาจึงกล่าวคาถานี้ตามทํานองที่เรียนมาจากพระราณสีเศรษฐีกตาหกะเมื่อได้ฟังก็กลับคิดว่า
9: เฮ้ยสงสัยท่านเศรษฐีคงจะบอกเรื่องของเราแก่นางนี้เป็นแน่แล้วนางถึงได้กล่าวมนต์นี้ต่อหน้าเรา
0: ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ไม่กล้าติเตียนอาหารอีกเหมือนเช่นก่อนจนในที่สุดก็สามารถละมานะนี้ได้บริโภคตามมีตามได้ไปตามยถากรรมพุทธกาลสมัยต่อมากตาหกะกำเนิดเป็นภิกษุผู้มักโอ้อวดพระราณสีเศรษฐีสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า ผ้าห่มปีโสวิกะเถยยะอัญญังชนะปะทังคโตอันวาคันตะวานะทูเสยยะพุนชโพเคกัตตาหกะผู้ใดไปสู่ชนบทอื่นผู้นั้นพึงกล่าวอวดแม้มากมายดูก่อนกัตตาหกะเจ้าของเงินจะตามมาประทุษร้ายเอาเชิญท่านบริโภคอาหารเสียเถิด

ความกรุณาปานีเป็นคุณสมบัติประการสำคัญของผู้เจริญแล้วไม่ว่าชายหรือหญิงคนที่มีความกรุณาปราณีย่อมมีผู้แซ่ซ้องสรรเสริญไปที่ไหนตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ในบทละครเรื่องเวนิสวานิสของล้นเก้ารัชกาลที่6ได้กล่าวถึงความกรุณาปราณีไว้ตอนหนึ่งว่าอันความกรุณาปราณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลังมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินเป็นสิ่งดีสองชั้นปรันปลื้มใจแห่งผู้ให้และผู้รับสมทวีกระผมเด็กชายนรุตเหล่านิพนธ์โรงเรียนโพธิสารวิทยากรอ่านครับ

0: รู้รักสามัคคีช่วยกันทำดีเพื่อแผ่นดิน
1: นายกผู้เป็นประธานนะครับในจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยเราท่านทั้งหลายก็ประนมมือนะครับน้อมบูชาพระรัตนตรัยถัดจากนั้นก็จะได้ไหว้พระรับศีลหลังจากไหว้พระรับศีลเสร็จนะครับก็จะถือโอกาสทอดผ้าบังสุกุลนะครับเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วนะครับตลอดถึงญาติญาติที่ล่วงลับไปแล้วที่ทุกท่านได้เขียนรายชื่อนะครับถัดจากนั้นนะครับก็จะได้รับฟังพระธรรมเทศนานะครับซึ่งวันนี้ได้รับเมตตาธรรมอย่างสูงยิ่งนะครับจากท่านพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงปู่โสพลโอภาโสวัดบึงรัตทิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์แสดงพระธรรมเทศนาเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เรียนเชิญท่านที่เป็นประธานได้ถวายผ้าไตรไทยธรรมและก็ปัจจัยกันเทศนะครับถัดจากนั้นเราท่านทั้งหลายก็จะได้สดับรับฟังพระสงฆ์ท่านได้เจริญพุทธมนต์หลังจากเจริญพุทธมนต์จบก็จะได้กล่าวคำถวายภัตตาหารแต่ประสงค์นะครับนะเสร็จแล้วก็จะได้ประเคนบาตรนะครับแต่จากนั้นประสงค์ก็จะได้ให้พรเสร็จแล้วก็จะได้ถวายภัตตาหารในตอนท้ายนะครับกับองค์พระแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระทุกรูปบัดนี้การทั้งปวงพร้อมแล้วนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านพลอากาศตรีสุรงการเท้าสันผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยขอเรียนเชิญครับเพื่อเป็นบุญกริยากับท่านประธานเชิญทุกท่านประนมมือน้อมบูชาพระรัตนตรัยครับ

อไปเชิญทุกท่านได้ตั้งจิตให้เป็นกุศลน้อมบูชาพระรัตนตรัยกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะครับอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังฆังอภิปูชยามะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะยังภันเตวิ

0: ตามาน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: เอตรณะคมนังเนทิตัง
1: อามะพันติ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัม

0: ปัญจสิกขาปัฏฐานิสีลิเหนะสุขติงยันติสีลิเหนะโภคะสัมปทาสีลิเหนะนิพุติงยันติตัสสมาธิรังเวโสทะเย
1: สาธุลำดับถัดไปจะถือโอกาสได้เมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาพระบังสกุลเพื่อน้อมอุทิศบุญกุศลให้แก่บรรพบุรุษบิดามารดาตลอดถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วที่ทุกท่านได้เขียนในชื่อนะครับวางไว้ที่ขันเบื้องหน้าขององค์หลวงปู่มาแสวงมาปุญโญองค์ประธานสงฆ์นะครับ

0: งจากน้องนักเรียนจากอากาศนะครับไปเทียบท่าเสร็จแล้วนะครับโอกาสนี้ก็จะได้ขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านพลอากาศตรีสุรงการเท้าสันประธานในพิธีนะครับท่านพลอากาศตรีสุภกรจิตตรีขันพลอากาศตรีปราโมทเขามงคลกิจและก็ตัวแทนพี่น้องพุทธศาสนิกชนอีกจำนวนสองท่านนะครับได้เป็นตัวแทนทอดผ้าบังสุกุลขออนุญาตเรียนเชิญครับครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านที่นั่งด้านหน้าตรงนี้แหละครับเรียนเชิญเลยครับได้ทอดผ้าด้วยกันครับเป็นบุญกิริยาร่วมกันเรียนเชิญครับอีกสองท่านเรียนเชิญครับจับด้วยกันได้นะครับนะครับสาธุสาธุสาธุนะครับครับโอกาสนี้ขอเมตตาองค์พระแม่ครูบาอาจารย์ได้พิจารณาพระบังสุกุลขอกราบรัตนาครับ
1: อะเนจาวัตสังฆาลหาอุปาทวยธรรมิโนอุปาทิตวานิรุทธันเตเตสังโมปัชโมสุโคสัพเพสัตตามะรันติจะมะเร็งตุจะมะริสเรตะเทวหังบริสามินัตถิเมเอทะสังสยโย
0: สาธุครับระดับถัดไปจะเป็นการฟังพระธรรมเทศนาเพื่อเสริมสร้างปัญญาบารมีประดับสติปัญญาให้กับเราท่านทั้งหลายซึ่งองค์แสดงพระธรรมเทศนาก็คือองค์หลวงพ่อพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงพ่อโสพลโอภาโสวัด

0: 1ลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเชิญทุกท่านได้ตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติจัดอัญชลีอันทิวรังอาญาจทาสันติทัสตาปรชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง
1: โอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนมัสสามิอิโตปรังสกัจจังธัมโมโสตโพติผมขอโอกาสจากพระมหาเถระพระเถระทุกลูกทุกองค์จะขอเจริญพรเจริญในธรรมแก่คุณญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายโอกาสต่อไปเป็นโอกาสที่พวกเราชาวพุทธที่มีอยู่ณที่นี้ตรงนี้เวลานี้จะได้ฟังการบรรยายธรรมะเล็กๆน้อยๆพ่อเป็นข้อคิดชีวิตของพวกเราทุกคนทุกท่านเราเกิดมาในโลกนี้เราไม่รู้จริงๆว่าเรามาจากไหนเราอยู่โลกนี้ก็ไม่รู้จริงๆว่าจะเอาอะไรเราตายจากโลกนี้ไปก็ไม่รู้จริงๆอีกแล้วว่าจะไปไหนฉะนั้นเรารู้ในปัจจุบันเท่านั้นเรารู้อยู่ณปัจจุบันนี้เท่านั้นว่าชีวิตเราเป็นอย่างนี้อยู่อย่างนี้ตามหลักคำสอนของพุทธศาสนาท่านไม่ได้สอนอะไรมากมายหรอกถ้าเรารวบรวมลงแล้วก็ตอนให้รู้จักทุกข์แล้วข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์พูดง่ายๆว่าทำยังไงเพื่อให้มันดับทุกข์ได้ทุกข์ทางกายให้หมอก็รักษาแต่ทุกข์ทางใจเราจะเอาอะไรไปดับนี่แหละคือจำเป็นที่พุทธเจ้าว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และทุกข์ดับไปนอกจากทุกข์มีอะไรไหมไม่มีถ้าเกิดมาในโลกใบนี้ทุกคนเหมือนกันหมดดูเราคนเดียวนี่จะเข้าใจหมดทุกคนความโลภไปยังไงความโกรธไปยังไงความหลงไปยังไงราคะโทสะทิฏฐิมานะกิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงดูเราคนเดียวนี่แหละจะเข้าใจคนหมดทุกคนในโลกใบนี้ฉะนั้นชีวิตที่เราเกิดมานี้แหละเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกในการกระทำได้แต่แม้คนในโลกนี้กี่ล้านล้านคนเราไม่ทราบแต่ที่ทราบแน่คือตัวเราที่สมมติว่าเป็นนายกนายขอจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกไม่มีชื่ออะไรหรอกแต่ว่าเรามาสมมติกันขึ้นมันก็จริงโดยสมมติเมื่อเราสมมติว่าเป็นนายกก็เป็นนายกจริงๆถ้าเป็นนายขอก็เป็นนายขอจริงๆเหมือนกับหน่วยงานราชการนะสมมติว่าเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นข้าราชการหน่วยงานต่างๆก็เป็นจริงๆแต่จริงมันไม่มีตรงนั้นหรอกมันไม่มีอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราและท่านทั้งหลายควรจะทำความเข้าใจว่าเมื่อสมมติแล้วก็ให้รู้ตามความเป็นจริงของสมมติโลกใบนี้ไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรมันสมมุติขึ้นมาทั้งนั้นฉะนั้นพวกเราทุกคนทุกท่านที่เราเชื่อมั่นในคำสอนของพุทธเจ้าเมื่อเราเชื่อมั่นแล้วเราก็มาปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามแล้วเราจะเห็นผลว่าจริงหรือไม่จริงว่าทุกข์มันเป็นยังไงและทุกข์มันเกิดขึ้นที่ไหนสวรรค์มีไหมนรกมีไหมเกิดมีไหมตายมีไหมฉะนั้นเราจะเห็นว่าเป็นยังไงมันมีจริงๆไหมฉะนั้นคนเรา

เกิดมานี่เราไม่รู้จริงๆว่าเราเกิดมาจากไหนที่นักปราชญ์บัณฑิตท่านได้ว่าให้สอนมาดูความเป็นจริงเถอะเมื่อธาตุขันธ์อายตนะรูปนามหรือว่าธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟมันรวมกันเข้าเป็นตัวเราเนี่ยมันมาจากไหนก็มาจากธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมอากาศวิญญาณรวมกันเข้าเป็นตัวเราแล้วเขาสมมติว่าเป็นนายกนายขอก็มี2เพศเพศหญิงกับเพศชายแค่นั้นสัตว์ทุกประเภทเหมือนกันหมดวัวควายช้างม้าหมูหมาปูปลาก็เหมือนกับพวกเรานี่แหละแต่ว่าพบใครพรมมันนะนะพวกเราเป็นสัตว์ที่แหละที่เราสมมติว่าเราเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะที่สามารถจะรับรู้สิ่งต่างๆได้สัตว์ประเภทอื่นมันก็ไม่มีมันก็เหมือนกับเรานี่แหละตั้งแต่เราเกิด

ัตว์ประเภทอื่นมันก็ไม่มีมันก็เหมือนกับเรานี่แหละตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเห็นไหมวัวควายช้างม้าหมูหมาปูปลาเนี่ยเราเกิดมาเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยเราตายไปมันก็ยังมีอยู่อย่างเงี้ยอย่างพวกเราพวกท่านทั้งหลายที่เกิดมาเป็นคนก็ไม่เห็นกันอยู่อย่างเงี้ยในโลกใบนี้ดูเราคนเดียวนี่แหละจะเข้าใจหมดทุกคนในโลกไม่ต้องไปตามดูไม่ต้องไปวิ่งให้มันเหนื่อยรอบโลกหรอกพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าว่าใครปฏิบัติธรรมมาแล้วก็จะรู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไรธรรมะคืออะไรเราวิ่งหาธรรมตามป่าตามเขาตามถ้ำตามเหวหรือบวชเป็นพระเป็นนีเป็นชีเป็นเทนอะไรก็แล้วแต่จะไปหาธรรมะที่ไหนล่ะในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ใช่ธรรมะนั่นคือตำราอีกอย่างหนึ่งก็ว่าเป็นแผนที่ธรรมะมันอยู่ที่ป่าในเขาในถ้ำในเหวอยู่ที่นักบวชทั้งหลายทั้งปวงโดยเฉพาะผู้ปฏิบัติท่านจะเข้าขึ้นป่าขึ้นเขาที่พุทธเจ้าว่าโคนไม้ก็ดีป่าช้าก็ดีคือที่สงบเรือนว่างก็ดีไปนั่นนั่นแหละก็เรียกใบบำเพ็ญธรรมะไปบำเพ็ญอะไรไม่คนไม่ว่าใครก็แล้วแต่เมื่อสมมติว่าเป็นพระสงฆ์เขาก็มีกฎระเบียบของพระสงฆ์แต่พระพุทธเจ้าจึงว่าธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่พระองค์กล่าวไว้ดีแล้วจงปฏิบัติตามนี้เถอะถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วจะเข้าถึงความสงบจะเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ถ้าใครไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีโอกาสเหมือนกับพวกเราชาวไทยพุทธทั่วประเทศมีคนนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเรียกได้ว่า 90% เลยแหละแต่คนที่จะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงศีลธรรมนั้นมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ท่านทั้งหลายตั้งแต่เกิดมานี้รับศีลกี่ครั้งคนนี้จะมีศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5มีกี่คนนับได้เลยฉะนั้นจึงเป็นเหตุว่าจะทำอย่างไรเราจะหาธรรมะแบบไหนประเทศไทยเรานี่ก็มีเกจิอาจารย์มีสำนักโน้นสำนักนี้มีหลายสำนักคนแล้วแต่เป็นพระที่ดีๆทั้งนั้นจริงๆแล้วเราก็บอกว่าภาวนาอย่างนู้นที่ถูกภาวนาอย่างนี้ไม่ถูกที่สำนักต่างๆที่ว่ากันจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าไม่เพียงมีอะไรนะพระพุทธเจ้าให้นั่งดูลมหายใจเข้าออกมันมีสำนักนู้นสำนักนี้อย่างประเทศไทยเรามียุบหนอพองหนอสัมมาระหังพุทธะหรือว่านามาพาทาพุทโธอะไรก็แล้วแต่ที่สมมติกันขึ้นแต่ละสำนักแต่ละครูบาอาจารย์แต่แล้วก็อันเดียวกันอันเดียวยังไงเมื่อมีสติอยู่ที่ลมหายใจเข้าแล้วก็มีสติอยู่ที่ลมหายใจออกเรียกว่าอานาปานสติตัวนี้แหละสำคัญที่สุดจะภาวนาอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีสติมันก็ไม่สามารถที่จะเข้าถึงจุดได้จุดที่ต้องการคืออะไรต้องการคือความสงบทำไมต้องการความสงบเพราะความสงบไม่เป็นบรมสุขท่านบอกว่าสุขอื่นนี้โลกนี้ยิ่งกว่าความสงบไม่มีมีเงินมีทองมีข้าวมีของมีหน้าแถมมีหน้าที่ตำแหน่งการงานสูงส่งในสังคมมันก็ไม่ใช่ความสุขอาจจะมีความภูมิใจเล็กๆแน่น้อยแล้วมันก็หายไปแต่ถ้าความสุขอยู่ในหลักของการปฏิบัติทำไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติท่านจึงเน้นไปหาสถานที่ที่วิเวกกายวิเวกจิตวิเวกคืออุปธิวิเวกก็คือเป้าหมายฉะนั้นชีวิตของคนเราทุกคนมีเป้าหมายกันทั้งนั้นแหละใช่ไหมเกิดเป็นหญิงก็เหมือนกันเกิดเป็นชายก็เหมือนทุกคนมีเป้าหมายของเพราะชีวิตนี้เป็นของใครของเราไม่มีใครทำให้คนเป็นคนเลวได้คนดีได้นอกจากตัวเราเองฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนลูกศิษย์ลูกหาของท่านไปเมื่อให้ศีลแล้วเห็นไหมอุปชาที่จะบวชพระนี่มีพระองค์ไหนที่ไม่เป็นพระกรรมฐานไม่มีหรอกพระทุกองค์ในประเทศไทยนี่เป็นพระทั่วโลกก็ว่าได้เป็นพระกรรมฐานทั้งนั้นเพราะพระอุปัชฌาย์ท่านให้พระกรรมฐานพระกรรมฐานคืออะไรนุ่งผ้าดำๆแบกบาตรใหญ่ๆเข้าป่าเขาน่ะเรียกว่าพระกรรมฐานไม่ใช่พระกรรมฐานที่มีอยู่แล้วเนี่ยพูดง่ายๆว่ามีกันทุกคนในโลกใบนี้แต่เขาอุปัชฌาย์ไม่ได้บอกแต่พระอบอุปัชฌาย์จะบอกว่าผู้ที่

ปวดพระกรรมสารคือเกศาท่านบอกว่าเกศาโลมานาขาทันตาตะโจหรือตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเนี่ยพระกรรมฐานไปเจริญพระกรรมฐานจะหาสถานที่ที่วิเวกก็ไปเจริญพระกรรมฐานเจริญทำไมจะมันได้อะไรน่าสมาธิได้อะไรแต่ง่วงได้แต่เหงาได้แต่งงยังไปหมดน่าสมาธิกี่วันกี่วันก็ไม่เห็นมีความสงบอะไรให้แต่วุ่นวายกันไปหมดนั่นแหละให้รู้ไว้ถือว่าการที่เราทำอย่างนั้นแหละมันเป็นจุดที่มาแห่งความสันแห่งความสงบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกองค์ก็เหมือนกันไม่มีใครรู้มาก่อนหรอกก็มาอาศัยจากครูอาจารย์ผู้รู้หรือตำราหรือคัมภีร์หรือพระไตรปิฎกที่ท่านวางไว้ก็ปฏิบัติตามนั้นคนสมัยก่อนนี่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือก็ไม่ได้เรียนอะไรมากมายฟังธรรมว่าธรรมทั้งหลายไม่เกิดมาจากเหตุมันจะดับก็ดับเพราะเหตุแค่นั้นเขาก็ได้บรรลุนะอย่างพวกเราพวกท่านทั้งหลายนี่นั่งอยู่นี้อาจจะได้บรรลุโสดากันแล้วได้หลายคนก็ได้ฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์หรือได้เรียนได้รู้ตัวเองนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไม่เน้นเรื่องอื่นใดโดยเฉพาะสายกรรมฐานเน้นเรื่องของดูจิตตัวเองนั่งดูลมหายใจเข้าออกใครนั่งดูลมหายใจเข้าออกได้บ้างบางคนนั่งไม่ด้วยไม่รู้เรื่องเลยเพราะเราเกิดตั้งแต่เราเกิดมาออกจากท้องแม่มาเราหายใจมาตลอดถึงปัจจุบันนี้กี่ปีเราก็ยังหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ได้กินอาหาร5วัน7วัน10วันเดือนหนึ่งก็ยังไม่ตายนะแต่ว่าได้กินลม5นาที10นาทีเราตายแล้วฉะนั้นลมนี่จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นกับชีวิตฉะนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปนั่งดูสถานที่สงบวิเวกป่าช้าชัดอะไรก็แล้วแต่ตั้งกำหนดลมนั่งลืมตาหลับตาได้หมดถ้าเรานั่งลืมตามันจะมองเห็นวันเห็นนี้ตามก็จะไปตามตาแต่ถ้าเราหลับตาปุ๊บมันจะไม่เห็นไม่เห็นก็อยู่กำหนดที่ไหนที่หนวดที่ลมหายใจเข้าออกอาตมาเองก็เหมือนกันก็เหมือนกับโยมนี่แหละไม่รู้หรอกเบื้องต้นจริงๆก็อาศัยครูบาอาจารย์ท่านว่าให้เอาสติไว้ที่ลมหายใจเข้าใจลมมันเข้าที่ไหนเข้าทางจมูกเข้าทางจมูกไงก็ดูลมเข้าลมเข้าก็เข้าทางจมูกนี่แหละมันก็ผ่านลำคอมันก็ไหลลงไปผ่านหัวใจลงถึงสะดือพอถึงสะดือมันก็ตีกลับขึ้นมาผ่านหัวใจผ่านลำคอออกทางจมูกก็มีแค่นี้แค่นี้แหละถ้าใครทำได้ถ้าใครนั่งได้กำหนดลมได้ทุกอย่าบ่นนะเรานั่ง50นาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็นั่งแล้วกำหนดลมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แปลกมากนะดังนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้กำหนดหรอกเพราะว่ามันตัดปัญหาหมดทุกอย่างเลยนั่งมีสติที่ลมหายใจเข้าหนึ่งทำอะไรก็แล้วแต่นั่งไป1ชั่วโมง2ชั่วโมงหรือเหตุปัจจัยแต่ละบุคคลแต่เมื่อเรานั่งบ่อยๆนี่นะอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันความชำนาญจะเดินจะวิ่งหรือทำกิจกรรมต่างๆอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราทำบ่อยๆมันจะความชำนาญนี่ก็เหมือนกันพระสงฆ์ท่านเมื่อได้รับพระกรรมฐานจากอุปชาแล้วแกสาโลมานาขาทันตาตาโจรแล้วก็ไปนั่งกำหนดนะโดยเฉพาะพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายปฏิบัติอานาปานสติกดลมหายใจเข้าทางจมูกก็รู้มันเข้าออกก็รู้มันออกแต่เราไม่ได้วิ่งตามลมลมเข้ามันจะผ่านลำคอผ่านหัวใจลงมาอย่างนี้ไม่ต้องวิ่งตามเอาจิตไว้ที่ปลายจมูกให้รู้ว่าลมเข้าลมกระทบจมูกรู้ลมละเอียดหรือลมหยาบเข้าสั้นหรือเข้ายาวเข้าลึกหรือเข้าตื้นให้เรารู้แค่นี้นั่งทุกวันปั่นแต่ถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยจิตจะสงบเชื่อไหมว่ามันเป็นไปได้ไหมพอจิตสงบแล้วมันมีสิ่งหนึ่งที่เราไม่คาดจิตไม่คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นมาได้กับจิตเราเป็นเองมันนะ
พอนั่งพบนอนนั่งดิพบมีลมใจเข้าออกแต่มันมีอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นที่ใจนะคนนี้แหละมันแปลกมากบางคนก็เกิดปีติเกิดอะไรหลาต่างขึ้นมาตรงนี้มันจะเปลี่ยนสภาพไปอีกพอจิตมีลมหายใจเข้าหายใจเข้าพบพอจิตไม่ไปไหนอยู่ที่นี่มันจะกลายเป็นความสงบนะสงบได้มากมายหรือสงบเดียวอันนี้กะกันแล้วแต่สงบไปจนกระทั่งนี้ลมเนี่ยนานเข้ามันจะแปลสภาพสภาพอย่างอื่นได้ยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเปรียบเทียบภายนอกเหมือนกับเรานอนทุกคนนอนเนี่ยเวลานอนยังไม่หลับจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพอมานอนหลับปุ๊บมันจะนิ่งฝันทั้งคืน3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมงมีอย่างเดียวคือลมหายใจเขาออกฟูดฟาดฟูดฟาดฟูดฟาดอยู่นั้นนั่นคือลมอยู่ได้เพราะลมเมื่อเป็นอย่างนี้ปุ๊บนี่แหละท่านจึงว่าให้นั่งกำหนดลมหายใจเขาออกแล้วก็เกิดสิ่งที่เราไม่คาดคิดมาก่อนว่ามันเกิดคือเกิดปีติเกิดนิมิตเกิดเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นกับชีวิตที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนเมื่อกลอนนอนหลับพอหลับสนิทปุ๊บเกิดความฝันความฝันมาจากไหนไม่มีใครรู้เลยว่ามันมีจริงไหมมันมีไหมทุกคนฝันไหมฝันเป็นยังไงเหมือนความจริงทุกอย่างแต่ไม่ใช่ความเป็นความฝันไอ้จิตตัวนี้แหละจิตตัวเดียวกันฉะนั้นการที่เราฝึกจิตนี้นี่นักปราชญ์บัณฑิตว่าทุกข์เป็นยังไงเห็นให้เกิดทุกข์มันเป็นยังไงข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ปฏิบัติอย่างไรก็อยู่ตรงนี้แหละนั่งดูนั่งทุกข์ว่าปันอาตมาเนี่ยใครก็เหมือนกันนั่งทุกวันเนี่ยรับรองว่าไม่มีผิดพลาดหรอกได้ทุกคนมันก็เข้าเรียนทุกคนเรียนทุกคนเรียนสอบได้หมดไม่มีปัญหานี่ก็เหมือนกันถ้าเราสอบพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าให้เน้นดวงความบริสุทธิ์เอาจิตนิ่งจิตจับจิตเนี่ยเอาจิตดูจิตนั่งดูลมหายใจเข้าสติจนกระทั่งเกิดสิ่งต่างๆขึ้นมาปุ๊บเมื่อเกิดขึ้นมาปุ๊บให้รู้มันเกิดขึ้นมาบางทีมันก็บอกเหตุการณ์ต่างๆล่วงหน้าได้หรือเหตุการณ์ต่างได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอีกอะไรจีรังยั่งยืนฉะนั้นทุกคนฝันพอฝันดีแล้วตื่นขึ้นมาได้ไหมที่เราฝันบางทีฝันร้ายเกิดขึ้นมามันเลยมีร้ายไหมไม่มีอะไรนั่นแหละคือจิตดวงเดียวกันฉะนั้นท่านทั้งหลายเมื่อเราสามารถจะควบคุมจิตเราได้ด้วยการมีสติที่แหละครูบาอาจารย์เนี่ยว่าแล้วถอนจิตจากคำว่าสงบนิ่งเมื่อเรานอนหลับ3ชั่วโมง4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมงหลายชั่วโมงพอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราจะหาวิธียังไงนอนไปก็มีประโยชน์เวลาไปเฉยวันหนึ่งเที่ยงคืนแล้วเที่ยงวันแล้วตื่นขึ้นมาถอนจิตจากความสงบแล้วมาพิจารณากรรมฐานที่อุปชาให้มาเจสาโลมานาขาทันตาตะโจนี่ทั้งหมดนี่พิจารณาไปพิจารณากลับไปกลับมากลับมากลับไปพิจารณาภายนอกก็ดูภายในตัวเองเนี่ยเห็นไหมเจสาเราเนี่ยคือผมเราเนี่ยถ้าเราไม่ตัดล่ะอาตมาไปเจอฤาษีคนหนึ่งอยู่ที่ฝั่งลาวก็เคยตัดผมยาวประมาณ 4-5 เมตรเดินเข้าใกล้ก็มีกลิ่นแหละนี่แหละคือตัวเราเนี่ยสังขารร่างกายก้อนนี้เป็นของปฏิกูลเป็นของไม่สวยไม่งามเราดูภายนอกสวยงามนะฉะนั้นหลวงปู่บุตรดาสมัยก่อนประเทศให้หลวงปู่บุตรดาให้ประเทศบ่อยที่วัดท่านหลวงปู่บุตรดาหนังก็แล้วกำพร้าผืนเดียวมาหลงหนังกำพร้าผืนเดียวนี่แหละถ้าเราไปหลงปุ๊บมันก็นี่แหละมันจะเป็นเหตุท่านจึงให้มาพิจารณากรรมฐานผมคนเราทำให้ตัดมันจะยาวเล็บก็เหมือนกันถ้าไม่ตัดนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกข้างนอกข้างในพิจารณาทุกวันทุกวัน
นะเมื่อสังขารร่างกายก้อนนี้ตรงไหนที่ว่ามีดีที่สุดประเสริฐที่สุดหรือดีที่สุดจะยกให้เอาไหมอาจารย์สารดูที่ว่ามีอันไหนตัวไหนมันแจ่นสารดีที่สุดในสังขารร่างกายก้อนนี้จนพิจารณาจนเห็นละเอียดน่ะว่าสังขารร่างกายมีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟอากาศวิญญาณธาตุรวมกันเข้าเป็นสังขารร่างกายตัวเราเหมือนกับรถคันนึงอ่ะเมื่อเราแยกออกจากชิ้นส่วนออกไปแล้วรถอยู่ตรงไหนมันก็อาคารที่เรานั่งอยู่เนี่ยตอนเราแยกชิ้นส่วนออกไปแล้วอาคารหรือตัวนี้อยู่ตรงไหนไม่มีนี่แหละคือตัวจริงเห็นว่าเมื่อสังขารร่างกายออกก้อนนี้เห็นอะไรปุ๊บเป็นของปฏิกูลออกมาทางปากทางจมูกคืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะเป็นของปฏิกูลไปหมดเลยนี่พุทธเจ้าจึงให้เรามาพิจารณากรรมเดี๋ยวให้เกิดนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายใครบ้างที่นั่งอยู่นี้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บทุกคนมีหมดมีโรคภัยไข้เจ็บนี่พุทธเจ้าให้ภาวนาอย่างเงี้ยแล้วครูบาอาจารย์ก็สอนให้เห็นตามความเป็นจริงมันเมื่อเห็นตามความเป็นจริงของมันไม่ควรไปยึดมั่นถือว่าสังขารร่างกายคนนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นสันเป็นเตอร์เป็นเราเป็นเขาไม่ได้มันเป็นของมันเองมันจะเจ็บมันจะป่วยมันจะไข้มันจะไปอะไรมันก็เป็นของมันเองมันไม่ได้ขออนุญาตจากใครนี่คือสภาวะกรรมฐานสังขารร่างกายก้อนนี้พยายามไหมเรากินแต่ของดีๆเข้าไปออกมาเป็นของปฏิกูลหมดพอเข้าไปในปากเราออกมามีใครกินได้หรอกเป็นของปฏิกูลเห็นเช่นผมในหม้อข้าวเห็นเช่นผมถ้าเห็นเล็บมือเล็บเท้าในหม้อเท้าใครกินข้าวได้บ้างเททิ้งทั้งหม้อเลยน่าเกลียดไหมเป็นของปฏิกูลไหมนี่คือครูบาอาจารย์ให้ไปภาวนาอย่างเงี้ยแล้วก็นั่งจนเห็นเกิดความเบื่อหน่ายคลายความยินดีกับสังขารร่างกายก้อนนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มีตาก็เป็นโรคตามีฟันก็เป็นโรคฟันมีจมูกก็เป็นโรคจมูกมีเนื้อมีหนังมีเส้นมีเอ็นมีเลือดมีอะไรเป็นไปหมดนะแต่เมื่อมันเป็นแล้วเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์มันก็เป็นทุกข์แล้วทำยังไงเพื่อไม่ให้มันทุกข์นี่พระพุทธเจ้าว่าทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่และทุกข์ดับไปนอกจากทุกข์มีอะไรไหมไม่มีเมื่อกับเราเนี่ยเมื่อเข้าเตาเผาแล้วไปไหนเนี่ยไปถามพระพ่อครับแม่หนูไปไหนบ้างตายแล้วพระก็บอกว่าไปยินุตไปนี้ไปตกนรกบ้างไปสวรรค์บ้างพ่อหิวแม่หงอยโกหกทั้งนั้นแหละทั้งนั้นเลยท่านทั้งหลายจงพยายามว่าเราเชื่อมั่นในคำสอนของพุทธศาสนาเราจะต้องทำให้เข้าใจตัวเองถ้าไม่เราไม่เข้าใจจะเป็นงมงายกับสิ่งต่างๆมันก็วุ่นวายกันไปหมดพระพุทธเจ้าว่าสังขารร่างกายก็นี่มันแตกพบมันก็หายไปเลยนะนามรูปนามคือสังขารรูปสังขารร่างกายที่นั่งอยู่นี้ทุกคนเนี่ยเรียกว่านามมันไม่มีตัวนามคือจิตใจใจตัวนี้จิตตัวนี้แหละก็เลยว่านามนามรูปเมื่อสังขารร่างกายก้อนนี้มันแตกดับปุ๊บจิตมันก็จะไปของมันเองทำบุญหรือทำบาปเรามีโอกาสทำบุญใช่ไหมเวลาทำบุญเนี่ยดูหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสดูทุกคนรูปร่างหน้าตาดีหมดแต่งเนื้อแต่งตัวดูสวยงามไปหมดเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาไปหมดนั่นแหละบุญคือความสุขกายสบายใจที่ท่านเราทำดีๆนะบุญกับกุศลฟังให้ดีนะบุญ1กุศล1ถ้าทำแต่บุญอย่างเดียวมีความสุขสบายกายสบายใจใส่บาตรหรือทำเอาของถวายพระมากน้อยก็แล้วแต่เหตุปัจจัยแล้วก็มีความสุขแต่มีกุศลไหมล่ะบุญกุศลคือความฉลาดมีความฉลาดพอที่จะรู้ว่าอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นกุศลนั่นจึงเป็นเหตุเป็นปัจจัยต้องเข้าใจว่าสิ่งทั้งหมดนี้พอจะรวมกันมาแล้วเนี่ยก็เรียกว่าพระสงฆ์ที่ต้องดำเนินชีวิตอยู่กับพระกรรมฐานจะเห็นตามความเป็นจริงของธาตุของขันธ์ของอายตนะรูปของนามแม้กระทั่งทำบุญทำกุศลทั้งหมดนี้มันก็ออกมาจากกายกับใจถ้ามีแต่กายอย่างเดียวทำอะไรไม่ได้เห็นคนตายไหมทั้งขันธ์ร่างกายยังดีคน20 30ปียังดีสุขภาพร่างกายยังดีหมดแต่ว่าไม่มีลมไม่มีวิญญาณอยู่แล้วมันก็มีความหมายฉะนั้นวิญญาณเนี่ยตัวนามธรรมเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกันปุ๊บทำประโยชน์ได้

าออกจากกันปุ๊บทำประโยชน์ไม่ได้เลยดังนั้นแหละท่านเนี่ยว่าเมื่อตายแล้วปุ๊บเขาจะไปไหนไปสวรรค์ไปนิพพานทางหรอกมันจะมีทางอยู่ที่ว่าเราทำนี่ตายเพื่อไปอะไรอย่างวันเนี้ยเขามีงานทำบุญที่สถานการณ์เนี่ยก็มากันสิสโมสรเนี่ยทุกคนรู้ก็มากันอย่างที่มาเนี่ยเขาจะไปตามปิดของเขาที่เคยสั่งสมไว้คนสั่งสมบุญเขาก็ไปที่บุญคนสั่งสมบาปเขาไปที่บาปเก็บง่ายๆว่าดูจิตเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเราทำอะไรก่อนตื่นขึ้นมาปุ๊บล้างหน้าต่อไปก็จะเป็นน้ำชากาแฟหรืออะไรก็แล้วแต่มันทุกวันทุกวันมันจะเห็นจิตตัวนี้แต่ถ้าเราดูจิตของเราทุกวันด้วยการฝึกให้มีสติการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีหรือแม้กระทั่งการนอนก็ดีท่านจะมีสติควบคุมทุกอิริยาบถตรงนี้แหละบุคคลใดสามารถจะควบคุมตัวเองได้แล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เข้าถึงแต่แห่งความสงบได้นั่งสมาธิพอความสงบก็ยกจิตจากความสงบถอนจิตจากความสงบมาสู่เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานก็เรียกวิปัสสนาสมถะคือความสงบจะนั่งกี่วันกี่วันก็สงบก็เอาไปทับหญ้าไว้หรือเอาเสื่อทับหญ้าไว้หญ้าก็ตายตรงนั้นหมดแต่พอเอาเสื่อออกหญ้าก็เกิดดังนั้นแหละคนน่าสมาธิลักษณะเดียวกันแต่คนที่มีปัญญาปุ๊บตรงนี้สำคัญกว่าปัญญาตัวนี้จะรักษากุศลกุศลตัวนี้จะรักษาบุญไว้เมื่อทำบุญแล้วมีคนด่ามีคนว่ามีคนตำหนิติเตียนมีคนว่าโน้นชนพัฒน์ว่าเนี่ยเราจะใช้กุศลนี้รักษาไว้ถ้าไม่มีกุศลรักษาเราก็จะใช้อารมณ์เขาด่ากับเราก็ด่าตอบอย่างนี้บุญก็หายหมดดังนั้นเนี่ยนักปราชญ์บัณฑิตเขาว่าเราเป็นนักบวชอย่างปัจจุบันเนี่ยนักบวชทำเสียหายคนสองคนไม่ใช่ว่าเสียหมดแล้วก็ไปกล่าวตู่กันทั้งหมดในครั้งพุทธกาลมันก็มีปัจจุบันนี้ก็มีอนาคตมันก็มีแต่ต้องรู้ว่าสิ่งไหนควรมิควรมะม่วงต้นหนึ่งจะให้มันลูกเสมอกันสวยเหมือนกันเท่ากันหมดไม่มีหรอกคนก็เหมือนกันเกิดมาจะให้รูปร่างหน้าตาเหมือนกันสูงเหมือนกันต่ำเหมือนกันอะไรมันมีไม่มีพระพุทธเจ้าทำไม่ได้นี่ก็เหมือนกันดังนั้นคนที่มันเสียก็เสียไปคนที่มันตายก็ตายไปคนที่ยังอยู่ก็ทำประโยชน์ต่อในพุทธศาสนาจึงสอนให้คนมีปัญญาแล้วพิจารณาให้เห็นว่าสังขารร่างกายก้อนนี้อยู่ได้ไม่เกินร้อยปีหรือ 30,000 กว่าวันเนี่ยก็ตายทางราชการเขาให้อายุ60ปีในหน้าที่การงานมีความสังคมอะไรกันแล้วแต่มีคนยกย่องให้เกียรติยกย่องสรรเสริญเยอะแยะไปพอหมดการเวลาของเขามันก็ไม่มีอะไรแล้วก็เป็นตายแก่คนหนึ่งหญิงแก่คนหนึ่งแล้วผลสุดท้ายก็เป็นไข้ปุ๊บและติดเตียงนอนตายไปนี่คือชีวิตจริงฉะนั้นท่านทั้งหลายวันนี้มาทำบุญกันการทำบุญมองเพลินๆไม่มีอะไรแต่ถ้ามองลึกๆมันมีค่านะเราสังเกตคุณพ่อทุกคนนั่งอยู่นี่คุณแม่ทุกคนนั่งอยู่นี้เวลาเราให้ลูกให้หลานเนี่ยมีความสุขมีเงินทองเข้าของอยากได้อะไรให้ลูกให้หลานเนี่ยโอ้มีความสุขอันนี้แหละบุญคือความสุขกายสบายใจทำบุญแล้วเป็นการสั่งสมมั่งกับต้นไม้ทุกต้นที่เราปลูกไว้เนี่ยน้ำลาดไปสิน้ำไปกับดินแล้วแต่ต้นไม้มีชีวิตอยู่ได้มีดอกมีผลให้คนได้ดื่มได้กินได้ทานได้คนก็เหมือนกันถ้าทำดีแล้วจะเอื้อเฟื้อระหว่างกันและกันพ่อแม่มีความเอื้อเฟื้อต่อลูกลูกมีความเอื้อต่อพ่อแม่ให้ความอบอุ่นระหว่างกันและกันมีความสุขแล้วก็เจ้านายลูกน้องในวงงานต่างๆถ้าให้เกียรติให้ความเคารพกันแล้วเรามีความสุขการทำงานร่วมกันยังเป็นประโยชน์ดังนั้นศาสนาเนี่ยมันจำเป็นจริงๆโดยเฉพาะประเทศไทยเราชาติไทยเราเนี่ยมีเมืองเดียวในโลกไม่ได้เป็นเมืองขึ้นใครศาสนาก็ศาสนาพุทธศาสตร์นะเราเต็มไปด้วยพุทธศาสตร์ถึงจะมีศาสนาอื่นอยู่บ้างแต่ก็ไม่มากมายแต่ศาสนาพุทธเป็นสิ่งที่รวมน้ำใจของคนทั้งโลกทั้งคนทั้งประเทศและพระมหากษัตริย์อันนั้นทั้งสามเศร้าเนี่ยไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดพระไม่ได้ขาดศาสนาไม่ได้เลยแหละอันนั้นขาดพระมหากษัตริย์ก็ไม่ได้ถ้าเราไม่มีชาติเราไปอยู่เห็นไหม

0: หนีแตกชาติไปละไม่มีชีวิตอยู่ไปไหนก็ถูกตำหนิติเตียนให้หลายฝ่ายเสียสารพัดเรามีชาติเรามีศาสนาเรามีพระมหากษัตริย์เป็นจุดเดียวในโลกเวลานี้ด้วยนะเวลานี้สงครามโลกมันเกิดขึ้นทุกหย่อมย่าเลยนะทั่วโลกแต่ประเทศไทยเราประเทศเดียวเท่านั้นแหละไม่ได้เป็นเมืองขึ้นไกลไม่ได้ไปขึ้นอยู่ข้างซ้ายข้างขวาเราอยู่กลางๆเป็นจุดเดียวเท่านั้นในโลกนี้ที่จะให้ความสงบคนได้ก็คือต้องมาศึกษาดูที่ว่าจะพึงสงบอย่างไรต้องมานั่งกรรมฐานอย่างพระสิรับรองว่าจะเห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเห็นแล้วจะบอกว่าโอ้มันประเสริฐจริงๆมันก็ความฝันที่เราฝันและเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันจริงแต่มันไม่ใช่ของจริงเป็นความฝันอันนี้ก็เหมือนกันที่ประเสริฐจริงๆถ้าไรใครมาอยู่เนี่ยไม่ทะเลาะไม่วิวาทไม่แข่งแย่งแข่งดิจริงเดียนต่างคนต่างมีสติมีปัญญาหาสันติด้วยความรู้ความฉลาดของตัวเองทุกคนอยู่กันสบายไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนระหว่างกันและกันประเทศไทยเรานี่ปกครองด้วยธรรมนะฮะดังนั้นการที่มีปกครองด้วยธรรมะเอื้อเฟื้อระหว่างกันและกันมันมีความสุขเห็นไหมคนไทยเรานี่ประเทศเดียวเท่านั้นในโลกเวลานี้ต่างประเทศไหลเข้ามาเหมือนกับน้ำไหลเข้ามาเห็นไหมผู้ชาติไหนภาษาใดอาจจะมาไปหลายประเทศเหมือนกันนะสนามบินร้องแรงมาประเทศไทยโอ้โหกี่ชั้นวรรณภูมิเต็มไปหมดผู้ชาติไหนตัวชาติไหนแต่ระวังนะว่าพอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมีทั้งคนดีคนไม่ดีคนเลวคนหลายลำดับประมาณนี้มันจะสับสนถ้าเราไม่มีกฎระเบียบที่ดีแล้วมีแต่วุ่นวายใช่ป่ะแต่ถ้าเรามีกฎระเบียบได้ดีปุ๊บมันจะเป็นหนึ่งเดียวกันเลยมันจะอยู่ในความกฎระเบียบจะมีความสวยงามชาติเป็นหลักศาสนาเป็นหลักและพระมหากษัตริย์เป็นหลักเพราะเจ้าของแผ่นดินถ้ามีพระมหากษัตริย์โอ้โหวุ่นวายกันนะดังนั้นท่านทั้งหลายในวันนี้ก็เหมือนกันมาร่วมกันทำบุญกันทุกวันนี้แหละเป็นเนื้อนาที่ดีสำหรับพวกเขาของเราคนไทยใจพุทธมีจุดประสงค์เดียวกันเพื่อมรรคผลนิพพานถ้าหากว่ายังไม่ถึงนิพพานยังไม่ถึงมรรคผลก็แล้วแต่ก็ขอให้คิดว่าอ้าวพูดมากี่นาทีแล้วเนี่ยพูดหลายนาทีแล้วคิดว่า8:45แล้วพระหิวข้าวแล้วเวรกรรมกูพูดเรื่อยๆเอาเป็นว่าวันนี้ก็ขอยุติในการบรรยายเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศราชินี
1: ทุสาธุสาธุอนุโมทามิครับนับว่าเป็นเถระเมตตาอย่างยิ่งนะครับของท่านพระครูโอภาสวุฒิกรหลวงปู่โสพลนะครับในเมตตาแสดงธรรมลำดับถัดไปจะเป็นการถวายเครื่องกันเทศนะครับโอกาสนี้ขออนุญาตเชิญท่านพลอากาศตรีสุรงการเท้าสันผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศได้ถวายปัจจัยเครื่องกันเทศนะครับขอเชิญครับเชิญทุกท่านสาธุการพร้อมกันครับสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิท่านบอกว่าทำบุญทำความดีสาธุดังๆให้เทวดาได้ยินเทวดาท่านจะได้กดไลค์ขึ้นสวรรค์กันทุกคนนะครับพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับชาวกองทัพอากาศทุกท่านลำดับเราท่านทั้งหลายได้สมาทานเบญจศีลและก็ได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาลำดับถัดไปเพื่อเป็นการเสริมสร้างบุญกุศลที่สูงยิ่งขึ้นไปเชิญทุกท่านนะครับได้ตั้งใจสดับรับฟังพระสงฆ์ท่านเจริญพระพุทธมนต์ด้วยความเคารพนะครับวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะทุกขวินาสายะปริตังพุทธมังคลังวิปัตติปัตติภาหายะสัพพะสัมปติสิทธิยา สัพพะพยาวินาศายาปริตังพุทธมังคลังวิปติปติภาหายาสัพพะสัมปติสิทธิยาสัพพะโรคาวินาศายาปริตังพุทธมังคลัง

tanpa ศีลวาอานิตาปฏิ

การนะยะสองฟุตจะน้อมถวายบริวารผู้ทรงศีลขอพระสงฆ์ผู้ทรงศีลบทละบริวาร

0: ไปจะเป็นการเรียนสักพี่น้องในประเทศบาทแต่ว่าครับแรกจะเป็นบัญชาการการสาธุการพร้อมกันครับสาธุโอทะนะครับทุกครั้งเป็นครั้งสัตว์ต่างประดานที่ผลไร้แอมบุญผลร่วมกันแบบต่อไปเตรียมกวดน้ำพรนะครับพรนะครับ
1: ตาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิทิตังปฏิตังตุมหังอิปเมวะสมิทธโตสัพเพปุเรนโตสังกปะกันโทปันตระโสยะธาอนิโชติระโสยะธา

ไปขออนุญาตเชิญทุกท่านได้กล่าวคำอุทิศบุญกุศลและก็ไหว้พระพร้อมกันนะครับเบื้องต้นขออนุญาตกล่าวนำเชิญทุกท่านได้กล่าวตามนะครับอิทังเมยาตินังโหโตโสคีตาโหโตยาตโยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบรรพบุรุษพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกัน

ังลูกหลานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายมีส่วนได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันนี้ด้วยเธอพระอรหันตัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังวาวะตัง

ชิญของทัพอากาศรับน้ำพุทธมนต์จากหลวงปู่ในถวายพระตาหารกับปีการประกาศประกาศปีพระกรจิตอันนั้น

ถวายภัตตาหารครับถึงภัตตาหารมาแล้วก็แต่กองทัพอากาศได้ประเคนแล้วก็พี่น้องขอบคุณเราได้ประเคนด้วยนะครับว่าเป็นบุญของเราท่านทั้งหลายวันนี้นะครับได้รับเมตตาธรรมจากองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับอันนี้ขอเรียนเชิญท่านบรรณาการตีสุรงการท้าวสันได้พระเคนทั้ง3ท่านเลยนะครับทั้ง3ท่านเลยเนาะพระเคนพระอาจารย์ให้นายพระเคนน้อง

่อจากกราบก็เรียนเชิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับได้ประเคนปัตตาหารเป็นบุญกิริยาร่วมกันเนาะนะครับแล้วหลังจากพระสงฆ์ท่านได้ฉลองศรัทธากับไปต่างพัตตาหารที่ท่านจะฉันแล้วนะครับที่เหลือก็จะเป็นเสสังมงคลจะให้ผู้ที่รักษาศีล8ก่อนจากนั้นก็จะเป็นเราท่านทั้งหลายนะครับครับสาธุสาธุนะครับวันนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เป็นเนื้อนาบุญให้กับเราท่านทั้งหลายนะครับอันประกอบด้วยนะครับองค์หลวงปู่มาแสวงมหาปุญโญวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครนะครับเป็นพระคุณพระราชวชิรศิลาจารย์หลวงปู่วงศ์พาจาโลสำนักสงฆ์อุดม

ังวรวัดสระบุรีนะครับพี่น้องผู้สาธิกชนนะได้ร่วมกันแล้วก็ประเคนอัตตาหารประสงค์นะครับประเคนรูปแรกถัดจากนั้นท่านก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะครับนะครับนอกจากนั้นยังได้รับเมตตาธรรมจากพระเดชพระคุณพระญาณเวทีหลวงปู่มนัสคัมภีระปัญโยวัดบวรมงคลนะครับท่านพระครูโอภาสวุฒิกรหรือว่าหลวงปู่โสพลโอภาโสวัดบึงลัทธิวันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาองค์แสดงพระธรรมเทศนานะครับท่านพระครูโสพลธรรมคุณาภรณ์หลวงปู่ประเสริฐสิริคุโตวัดอรัญวาสีจังหวัดอุบลราชธานีครับรับเมตตาธรรมจากพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งถือว่าท่านนั้นเมตตาต่อกองทัพอากาศเป็นอย่างยิ่งนะครับตอนนี้ราชการทหารอากาศท่านก็ได้มอบหมายให้ข้าราชการที่ร่วมบุญกับพี่น้องชาวพุทธเรานะครับครับก็เป็นบุญกิริยาร่วมกันนะครับนอกจากนั้นยังได้รับเมตตาธรรมจากท่านพระอาจารย์ณรงค์อานิสโลวัดป่าภาวนาวิเวกจังหวัดราชบุรีพระครูวิบูลย์เขมกรหลวงพ่อดอนเขมะระโตวัดสถาพรพัฒนาเดชพระคุณพระกิตติวิมลเมธีหลวงพ่อสุชีพสุธรรมโมวัดปุผารามกรุงเทพมหานครนะครับเดชพระคุณพระมงคลปริยสุธีพ่อประพันธ์ประพัสโลวัดมกุฏกษัตริยารามเทพมหานครนะครับเดชพระคุณพระราชวชิรวิมลพ่อสุริยาสุเมโทพระราชภาติการามเทพมหานครนะครับท่านพระครูประหลัดเอกสิทธิ์มงคลมหาวิโรวัดมกุฏยารามกับกรุงเทพมหานครพระครูสิริธีรวงศ์ราชภาติการามท่านพระครูวาทีพัฒน์ปาสิสมธรรมปัตติลัมนะครับท่านพระอาจารย์ประพันธ์โคสโกที่พักสงฆ์ธรรมสไสริคนจังหวัดสุพรรณบุรีพระครูปิยนัทยวันโนวัดเขาสอยดาวเหนือจังหวัดจันทบุรีนะครับขอท่านพระครูปลัดท่านเอท่านท่านนันติขะปัญโยรัตนวนารามจังหวัดตราดก็ขออนุโมทนานะน้องได้ถวายอาหารเป็นบุญกิริยาร่วมกันนะฮะได้ยกประเคนด้วยมือของเราเองก็ถือว่าเป็นบุญใหญ่ของเราท่านทั้งหลายแต่ก็ขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้บัญชาการทหารอากาศนะครับท่านบุญเอกเสกสรรคันธาว่าเป็นสะพานบุญให้กับชาวกองทัพอากาศให้กับชาวพุทธใหร่วมทำบุญใส่บาตรพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่สโมสรนายทหารชั้นประทวนแห่งนี้ทุกเดือนนะครับเดือนหน้าตรงกับวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะครับเดือนหน้าเดือนตุลาคมก็ขออนุญาตแจ้งบอกบุญทุกท่านนะครับนอกจากนั้นก็จะมีงานทำบุญตักบาตรพระกรรมฐานสำนักสงฆ์สวนทิพย์ครั้งที่40นะครับวันเสาร์ที่26กันยายน2569วันเสาร์หน้านะครับก็เรียนเชิญท่านพี่น้องทุกท่านได้ร่วมบุญด้วยกันนะครับแต่ก็งานตักบาตรพระกรรมฐานวัดสังฆทานวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เดือนหน้านะครับแล้วก็ที่สโมสรประทวนแห่งนี้นะครับวันอาทิตย์15ตุลาคม2569นะครับก็รีนเชิญทุกท่านนะครับขออนุญาตบอกบุญกฐินวัดสังฆทานนะครับวันเสาร์ที่30ตุลาคมตักบาตรเทโวโลหณะนะครับแต่ก็วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนก็ทอดกฐินกฐินเป็นบุญใหญ่เป็นบุญสามัคคีเป็นบุญที่ต้องทำให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไ
ป็นบุญอย่างเดียวที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติเอาไว้นะครับก็นมัสการนะครับบุญกฐินวัดสังฆทานวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นะครับในส่วนของกองทัพอากาศกฐินกองทัพอากาศนะครับปีนี้ทอด2วัดนะครับก็คือวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2569เป็นกฐินพระราชทานนะครับกองทัพอากาศขอรับพระราชทานเพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์พรรษาที่วัดดอนเมืองพระอารามหลวงนะครับวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2569แต่ก็วันอังคารที่7พฤศจิกายน2569เป็นกฐินสามัคคีกองทัพอากาศครับทอดที่วัดราชสนุนอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็ขออนุญาตแจ้งบอกบุญไปยังพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับในร่วมบุญร่วมกุศลนะครับบุญประเพณีของชาวพุทธเต่าเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับก็ขออนุโมทนาบุญกับผู้ข้าพเจ้าทั้ง3ท่านนะครับที่เป็นตัวแทนกองทัพอากาศนะอันประกอบด้วยท่านพลอากาศตรีสุรงการเท้าสันผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศพลอากาศตรีสุภกรจิตตรีขันผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศแต่ก็ท่านพลอากาศตรีปราโมทเขามงคลจิตท่านผบ.ผอ.คล.ผบ.อ.ครับเป็นผู้แทนผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศหรือว่าคบอ.แต่ก็ผู้แทนจากกองบิน6นะครับท่านหัวหน้าแผนกขนส่งกองบิน6ครับต่อจากหน่วยบัญชาการอากาศโยธินครับแต่ที่เห็นชุดทหารนี่เป็นน้องนักเรียนจากอากาศกรมยุทธศึกษาฐานอากาศท่านเจ้ากรมท่านพลอากาศโทยุทธศักดิ์ภูสวรรณเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานอากาศในฐานะเป็นผู้อำนวยการส่งเสริมและพัฒนาจริยธรรมกองทัพอากาศต่อส่งเสริมให้น้องๆได้มีส่วนในการทำบุญนะครับเอาไว้พัฒนาหารเดือพระสงฆ์ผู้ทรงศีลครับเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมปลูกฝังให้กับน้องๆเหล่านี้อนาคตก็ทหารอากาศนักรบทางอากาศอีกท่านหนึ่งนะครับก็อนุโมทนาในส่วนนี้ด้วยนะครับแต่ก็ขออนุโมทนาท่านเจ้ากรมสวัสดิการทางอากาศนะครับที่ดูแลสโมสรนายทหารอากาศชั้นประทวนนะครับที่ท่านได้สนับสนุนโดยความสะดวกนะครับแต่ก็อนุโมทนาบุญกับพี่น้องชาวพุทธทุกท่านนะครับทุกท่านที่ได้มาร่วมบุญเป็นบุญใหญ่เต่าชาวพุทธจิตใจไม่ห่างเหินจากบุญกุศลนะครับเมื่อมีโอกาสมากบ้างน้อยบ้างเราก็ได้ร่วมบุญกันตามสมควรนะครับตามสมควรเพราะธรรมบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขนะครับทำแล้วมีความสุขกายสบายใจนะครับบุญเป็นพื้นฐานของคุณความดีกล่าวสู่การรักษาศีลการเจริญภาวนาที่หลวงปู่โสภณท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ครับครั้งหน้านะครับครั้งหน้าวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2569นะครับก็เชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมบุญกันและก็ขออนุโมทนากับท่านเจ้าของโรงทานนะครับเจ้าของโรงทานองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบอกว่าผู้ให้ข้าวให้น้ำให้พละกำลังผู้ให้ข้าวให้น้ำชื่อว่าผู้ให้พละกำลังก็ขอให้เจ้าของโรงทานทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับทำบุญออกโรงทานทำจิตให้เป็นการทำลงทานให้เป็นอริยทรัพย์นะครับนโมทนาบุญด้วยนะครับธนาบุญกับทุกท่านนะครับผู้มีส่วน
นะครับแห่งบุญกุศลในครั้งนี้นะครับและก็ครั้งต่อๆไปด้วยนะครับนะครับเป็นธรรมเนียมพระกรรมฐานนะครับท่านก็ฉันมื้อเดียวหลังจากนั้นก็ที่เหลือก็เป็นเสสังมงคลทำให้ลูกศิษย์ซึ่งที่วัดสังฆทานนั้นมีผู้ที่รักษาศีล8กับมีพ่อขาวแม่ขาวรักษาศีล8จากพระสงฆ์เราก็ให้โอกาสพ่อขาวแม่ขาวท่านได้ไปทานอาหารนะครับรักษาศีล8ถือว่ามีศีลมากกว่าเราครับเมื่อวานวันพระประวัติวันพระขึ้น8ค่ำเดือน10หลายท่านก็ไปทำบุญที่วัดสังฆทานก็วัดใกล้บ้านท่านครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับว่าบุญนั้นถือว่าเป็นเสบียงให้กับเราท่านทั้งหลายอย่างที่พระท่านได้กล่าวไว้ที่ว่าปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินังแต่เป็นไทยก็คือบุญเป็นที่พึ่งของมนุษย์ในปรโลกในโลกนี้และก็โลกหน้าครับเป็นโอกาสเพราะว่าไม่ง่ายนะครับที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านจะได้มารวมกันเป็นสะพานบุญเป็นเนื้อนาบุญให้กับเราท่านทั้งหลายที่สโมสรในทหารประทวนนี้นะครับผู้ข้าบัญชาระดับสูงกองทัพอากาศก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญกับที่จะส่งเสริมให้กำลังพลกองทัพอากาศตลอดถึงครอบครัวไปร่วมบุญร่วมกุศลครับลำพังเรานิมนต์นี่คงไม่ครบทั้ง10กว่ารูปนี้นะครับเพราะว่าบางรูปบางองค์บางท่านก็มีกิจของสงฆ์ท่านได้ประพฤติปฏิบัตินะครับวันนี้ได้รับเมตตาธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูปนะครับเพราะท่านพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนตวาดวสังฆทานเป็นสะพานบุญของเราท่านทั้งหลายครับพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลายรูปท่านอยู่ต่างจังหวัดครับเดินทางแล้วเข้ากรุงเทพก็ต้องทำสัตตาหะกัลยาณียะนะครับช่วงนี้เข้าพรรษาในงานพรรษาขาดครับท่านรักษาข้อวัดตามพระธรรมวินัย

อนุโมทนาทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมโดยความสะดวกประสงค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับหลายท่านตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาแต่บ้านครับมาวันนี้มาร่วมบุญในบาทแม่ครูบาอาจารย์ที่มาสอนในทหารชั้นประทวนของทัพอากาศกับสถานที่ก็สะดวกสบายสะดวกสบายเป็นสปายะที่หนึ่งครับไปนิมนต์ไปที่กองอนุศาสนาจารย์แต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับ10รูปนะครับตอนนั้นหลายปีแล้ว2ปีแล้วนะครับอาจารย์พระครูปลัดโตท่านเมตตาเนื้อนาบุญแต่วันนี้15รูปนะครับเดือนที่แล้วเหมือนจะ20กว่ารูปนะครับ20กว่ารูปไม่ใช่ว่าท่านจะได้มาง่ายๆนะครับก็มีจิตของสงฆ์เจริญสมณธรรมที่วัดที่สำนักของท่านครับ

ราต้องบำรุงศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญด้วยครับอย่างเมื่อวานวันพระท่านก็ต้องอยู่วัดบำรุงศรัทธาญาติโยมที่มาทำบุญที่วัดที่พระอารามนะครับหลังจากออกพรรษาแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นบุญกฐินนะครับบุญกฐินวัดต่างๆวัดสังฆทานก็ตักบาตรเทโวโลหณะวัดสังฆทานในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนะครับปีนี้ออกพรรษา26ตุลา27ตุลาก็เริ่มเทศกาลกฐินครับแต่ที่วัดสังฆทานนั้นทอดกฐินวันที่1พฤศจิกายน2569บอกบุญไปยังทุกท่านนะครับส่วนท่านที่รักษาศีล8ปฏิบัติธรรมก็ไปได้ที่วัดสังฆทานกับท่านเมตตาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในการอบรมในกรรมฐานทำปฏิบัตินะครับในส่วนของกองทัพอากาศก็กฐินกองทัพอากาศนะครับวันพฤหัสบดีที่12พฤศจิกายน2569ที่วัดดอนเมืองนะครับพระรามหลวงแล้วก็วันอังคารที่17พฤศจิกายน2569ที่วัดราชสนุนกับที่วัดราชสนุนก็ขออนุโมทนาแล้วก็ขอแจ้งบอกบุญทุกท่านนะครับ

ับหลังจากพระสงฆ์ท่านรับพัตตาหารเสร็จแล้วนะครับครับก็ให้โอกาสผู้ที่รักษาศีลนะครับพ่อขาวแม่ขาวที่รักษาศีล8ซึ่งท่านก็มาจัดพัตตาหารตั้งแต่เช้านะครับสถานที่ตั้งแต่เมื่อวานฝากท่านช่วยเตรียมบุญนะครับเตรียมงานบุญพ่อขาวแม่ขาวได้ทานข้าวถัดจากนั้นก็เป็นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกานะครับไปเสสังมงคลเป็นมงคลยิ่งนะครับไปทานอาหารร่วมกันถือว่าเป็นอันเสร็จพิธี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่ง

0: ฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 นพร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 นพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 นวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 นทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุ่งแบลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไส้ทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704
3: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
4: ใจของเจ้าหน้าที่และพนักงานนี้ไปเรื่อยๆก็จะทำให้ชมรมนี้คงไม่ขาดคนผู้ฟังและปฏิบัติแต่นี่ก็แสดงว่าคัดเลือกมาแล้วที่มาฟังเนี่ยเหลือแต่เพียงแต่หัวกะทิอย่างเดียวนะมาเองนะมาด้วยศรัทธาก็หมายถึงว่าศรัทธาแล้วจึงมาถ้าไม่ศรัทธาคงไม่มาฟังวันนี้อาตมาเขาตั้งหัวข้อดีเหมือนกันบอกว่าวิธีแก้เซ็งในชีวิตแต่คนที่มาฟังธรรมน่ะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกโยมไอ้คนดีน่ะมาฟังธรรมไอ้คนไม่ดีมันไม่มาฟังไอ้คนที่เซ็งน่ะมันไม่มาฟังธรรมโยมแต่ถ้าคนที่มาฟังถ้าคนเซ็งมาฟังธรรมแล้วมันก็หายเซ็งใช่มั้ยไอ้คนที่ฟังเราโดยมากมันเซ็งน้อยกว่าเพราะมีธรรมะเป็นการแก้เซ็งเพราะธรรมะนี่มีอะไรมีทุกอย่างพร้อมในผู้ปฏิบัติมีอะไรศรัทธามีศรัทธา มีวิริยะมีความเพียรพยายามมีศรัทธาตัวศรัทธานี่เป็นตัวสกัดกั้นตัวความตนีเสียดายหรือความเศร้าหมองใจไปได้มากทำให้เกิดปีติมีวิริยะมีความเพียรที่อยากจะทำความดีละบาปบำเพ็ญบุญไอ้ที่เซ็งนั้นมันเป็นบาปคนที่เซ็งในชีวิตเบื่อชีวิตอยากตายไม่สมหวังอะไรอย่างเงี้ยชีวิตนี้มันที่หวังไว้มันก็ไม่ตรงตามต้องการเลยอะไรๆมันก็ไม่ตรงตามที่ต้องการนี่ก็ทำดีก็ไม่ดีเขาไม่เห็นความดีของเราเลยเกิดจากความเราทุ่มเทการที่เราทุ่มเทชีวิตเราให้เขามากไปแล้วก็ไม่มีใครที่เขาไม่สนใจเราหรือว่าเขาให้ความรู้สึกเอ็นดูเราน้อยไปเขาเรียกว่าตอบสนองน้อยไปเรามีแต่ศรัทธาให้เขาอย่างเดียวเมื่อเราไม่ได้ที่เขาให้คือเรียกว่าคนทำแล้วหวังเพียงว่าบางทีไม่หวังเงินไม่หวังอะไรเพียงว่าเขาให้เขาเห็นใจเราแต่เขากลับไปเห็นใจคนอื่นมากกว่าเราก็เลยเศร้าใจหรือเซ็งออกมาก็อยากจะตายเบื่อหน่ายไม่อยากคบคนอะไรเงี้ยมันเป็นอารมณ์ของคนที่ทำแล้วไม่ได้ดังที่ตนเองต้องการคือขาดน้ำใจนี่ว่าแต่ที่จริงถ้าคนมีธรรมะแล้วมีศรัทธามีริยะมีขันติขันตินี้เป็นตบะที่ข่มอารมณ์คนร้ายให้เป็นคนอารมณ์ดีคนหงุดหงิดคนคิดมากอะไรมึงเรียกว่าขันตินี่เป็นการข่มหรือข่มอารมณ์เรียกว่าถ้าพูดกันไปแล้วก็หมายถึงว่าเป็นเครื่องหักห้ามได้อย่างดีในใจแล้วก็ฉันทะเนี่ยคือความพอใจในชีวิตตัวเองที่ทำดีแล้วใครจะชมไม่ชมก็ถือว่าดีคือพอใจในชีวิตตัวเองได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนาแล้วยังน้อยก็มีพ่อดีแม่ดีแล้วก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอะไรๆมาวัดมาตวงดูตัวเองว่าส่วนบกพร่องมันก็มีแต่ว่ามันมีไม่ถึงกับเสียหายจนมากมายไอ้ส่วนดีมันมีมากกว่าที่เราดำรงชีวิตมาถูกต้องเขาเรียกว่าพอใจในที่ตนเองทำดีก็เรียกฉันทะจิตคือจิตเนี่ยไตรตรองดีแล้วจิตตะก็เรียกจิตเราสามารถที่ไตรตรองสอบสวนจิตของเราเนี่ยอยู่เสมอเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยจิตของเราเนี่ยไตรตรองจิตของเราอยู่เสมอว่าเราเป็นคนอย่างไรใจเราเป็นยังไงอยู่ในทัศนะอย่างไรหรือว่าอยู่ในจริตอย่างไรถ้าเราเป็นคนโทสะจริตเราก็เจริญเมตตาให้มากๆพยายามไม่โกรธตนและคนอื่นพยายามมีความสงสารแล้วก็รู้จักคำว่าอภัยอยู่เสมอ

คือวิมังสานี่คือการหมายถึงสรุปแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาเนี่ยมันเป็นผลสำเร็จทั้งหมดเราดีใจแล้วที่ชีวิตของเราเนี่ยภูมิใจแล้วที่เรารักษาจิตใจของเราให้เกิดความสุขสงบมาได้เนี่ยเคยสุขใช่ไหมเคยมีความสุขเคยกินได้เคยนอนหลับเคยชีวิตของเราก็มีเงินเดือนเนี่ยเรามีแล้วแต่ที่จริงถ้าว่าตัวคนเดียวนั้นมันพอกินถ้าปากเดียวท้องเดียวไม่เดือดร้อนหรอกถ้าหลายปากหลายท้องมันจึงเซ็งไอ้ที่เซ็งมันไม่ใช่เซ็งเพราะตัวเองไม่ดีหรอกเซ็งเพราะสิ่งแวดล้อมมันมากระทบเซ็งเพราะอายตนะภายนอกเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วทุกคนเราจึงเนี่ยทำอะไรเนี่ยไปหวังอะไรกับใครไม่ได้โยมถ้าทำงานเนี่ยจะไปหวังว่าให้เจ้านายรักเราชมเราอะไรเงี้ยเอาใจเราหรือเราไปชอบผู้หญิงสักคนหนึ่งเราอยากให้ผู้หญิงคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากให้ผู้ชายคนนั้นเอาใจเราอะไรเงี้ยหรืออยากมีลูกอยากให้ลูกเอาใจเรามีสามีอยากให้สามีใจเราแต่ถ้าใจเขาเนี่ยจะเอามาใส่ใจเราไม่ได้เราต้องพอใจในใจเราในความสงบของเราในความคิดของเราในความเป็นอิสระของเราที่มันเซ็งในคนเรานะมันเอาใจไปขวางไว้คนอื่นเอาใจไปห่วงไปกังวลคนอื่นแล้วพอมันไม่ได้ดังใจแล้วคือจะเบื่อหน่ายไม่สมหวังผิดหวังเหมือนนัดกันแล้วไม่เจอกันเราเป็นไปคอยตั้งแต่หกโมงแหม3ทุ่มมันยังไม่มาไงเซ็งเลยคอยแล้วมันไม่มาเขาคอยเราไม่ไปไม่ตรงตามนัดก็มันก็เซ็งอะไรเงี้ยเขาเรียกว่ามันไม่สมใจถ้าเขาไปคอยเราก่อนเนี่ยไปเจอปุ๊บเราดีใจโอ้โหนี่มันปีติแสดงว่าเขาสนใจเราแหมอุตส่าห์มาคอยตั้งก่อนเลยไอ้ที่เซ็งนั่นคือเขาไม่สนใจเรานัดแล้วไม่มาตามนัดคอยแล้วก็ไม่มาอีกด้วยถ้ามายังคนช่วยยังปรับความเข้าใจกันได้แต่ไม่มาได้เซ็งเลยแต่เมื่อพิจารณารวบรวมแล้วความรู้สึกของคนเราเนี่ยนะมันเป็นตัวทำลายจิตใจตัวเองอย่างมหันต์เลยถ้ามันคิดผิดๆถ้ามองโลกในแง่ร้ายแต่ถ้าทำอะไรเพื่อหวังสิ่งตอบแทนผลมันจะตามมาซึ่งความไม่สบายใจซึ่งความผิดหวังเศร้าใจเสมอฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดต้องรักตัวเองให้มากพุทธเจ้าสอนให้รักตัวเองให้มากไอ้ที่คนอื่นที่มันเซ็งๆโดยมากมันรักคนอื่นมากกว่าตัวเองพอรู้ว่าเขาไม่รักเราตายเลยฆ่าตัวเองตายนะโยมเพราะความรักเขามากฆ่าตัวเองให้ตายซะเลยนั่นแหละคือการรักคนอื่นมากกว่าตัวเองก็เลยเซ็งมากอย่างนั้นแต่ถ้าคนเราถ้ารักตัวเองกว่าตัวเองนี่ยังมีโอกาสที่จะคบคนสมาคมกับคนยังใช้ชีวิตยังไปอีกหลายผู้หลายคนที่เราจะเจอคนดีคนไม่ดีคนทำอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจนั่นคือว่ามันเป็นมารแล้วก็อโหสิกรรมไปถือว่ามันผ่านไปเหมือนเราดูหนังหรือดูละครเรื่องหนึ่งหรือฝันร้ายไปอย่างหนึ่งถือว่าฝันร้ายช่างไปคืนนี้แล้วก็แล้วไปวันหน้าก็ต้องฝันดีจะทำไงให้ฝันดีสวดมนต์ภาวนาดีก็ฝันดีเหมือนถ้าเจอคนไม่ดีเงี้ยทำคนเนี้ยกันแกล้งเราเสียดสีเรามองเราในแง่ร้ายอะไรเงี้ยไม่เข้าใจเราก็นึกว่าสิ่งนี้เหมือนกับฝันร้ายเราพยายามทำไงจะให้มันเจอคนดีทำไงจะให้มันฝันดีวิธีการฝันดีคือการว่ากินเป็นสุขนอนเป็นสุขนั่งเป็นสุขไม่ทุกข์ใจก็ฝันดีไอ้การที่จะกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขทำไงเขาเรียกว่าคนนั้นเรียกว่าคนมีสติคุ้มครองคนมีสติคุ้มครองก็เรียกคนนั้นต้องสร้างอารมณ์ตัวเองให้มันดีขึ้นมาหมายถึงว่ารู้หลักการปฏิบัติธรรมโยมเคยทำสมาธิไหมเคยทำไหมยกมือสิใครเคยยกมือยกมือทำไมไม่ยกให้หมดล่ะฮะทำไมไม่ยกให้หมดไม่เคยทำตายเลยที่มีคำสอนกันเรื่อยเนี่ยนั่นแหละมันจึงไม่เซ็งเข้ามาใกล้กันนะฮะยังไม่เซ็งแต่ในที่ไม่เซ็งแสดงว่าโชคดีแสดงว่าไอ้หัวข้อนี้ที่แก้เซ็งในชีวิตแสดงว่ามันเซ็งกันเยอะนะโยมนะ
โยมไม่มีเงินพอใช้นั่นเริ่มเซ็งเป็นหนี้เขาเริ่มเซ็งสามีไม่เอาใจใส่เริ่มเซ็งเจ้านายไม่เอาใจใส่ทำดีแล้วเจ้านายไม่สนใจเริ่มเซ็งชีวิตไม่สมหวังเนี่ยคล้ายๆว่าทำอะไรอะไรก็ไม่มีใครเข้าใจตัวเองนั่นเริ่มเซ็งมีไหมโยมมีทุกคนไหมมีอายุย่างเข้าตัวเลข40 50ขึ้นไปจะเริ่มเซ็งมากขึ้นวัยรุ่นจะไม่เซ็งใช่ไหมตอนเป็นวัยรุ่นยอมเซ็งไหมไม่เซ็งเลยตอนที่เซ็งใช่ไหมมันตัวเลขเท่าไหร่ตัวเลขเท่าไหร่ยังเซ็งพี่โยมตัวเลขเท่าไหร่ยังเซ็งตัวเลข4เซ็งอ่ะใช่ไหมโยมบางคน3เซ็งเลยใช่ไหมแหมเขามองว่าเราว่าแก่แล้วเนี่ยแต่เราจะเริ่มเซ็งเลยเขามองหาว่าเราไม่สวยเราแก่ไปเนี่ยพอเรารู้ว่าจะมีคนว่าเนี่ยโหแหมไม่เจอซะนานรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะแก่ไปเยอะโอ้ยเซ็งเลยเราแหมถ้าบอกถ้าเขามาทักเราโหคุณไม่ได้เจอตั้งนานสวยไปกว่าเยอะนะชุ่มชื่นเลยความเซ็งหายทันทีเมื่อกี้กำลังเดินเซ็งอยู่นะพอเขาถามว่าเราสวยหน่อยเดียวเราหายเซ็งทันทีแต่ใครจะว่าก็ช่างเถอะคนที่เรารักอย่าว่าเราใช่ไหมเรารักใครโยมคนที่รักน่ะกระทบไม่ได้เลยนะคนที่เรารักมากกระทบได้ถ้ากระทบจะเซ็งทันทีเลยใช่ไหมโยมนะแต่คนที่เกลียดเรามันว่าไงเขาก็บางทีก็อาจจะต่อต้านมันก็ไม่เซ็งแต่ไอ้คนที่รักมันจะให้กระทบไม่ได้นะชีวิตมันมีความเซ็งถ้าสมมติว่าแฟนโยมหรือสามีโยมเนี่ยที่โยมรักมากกระทบหน่อยโยมจะเศร้าใจทันทีแล้วอย่างความไม่รู้ซึ้งทางด้านลึกซึ้งของด้านจิตใจนะมันทำให้เซ็งก็เรียกว่ารักล้มหลวมใช่ไหมรักไม่แน่นแฟนรักล้มหลวมเขาว่ารักนั่นจะทำให้เซ็งบางผู้หญิงบางคนแต่งงานแล้วนะพ่อแม่ชอบใจจริงแต่ให้แต่งกันไปแต่อยู่กันไปมันเซ็งไปเซ็งไปอยากฆ่าตัวตายบางคนฆ่าตัวตายทั้งที่มีเงินมีงานมีชื่อเสียงมีความรู้จบปริญญาแต่ว่ามันเซ็งไปเซ็งจากว่าผู้ชายก็จะทำมาหากินไม่สนใจภรรยาจะเอารวยอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่เข้าใจปัญหาว่าตอนนี้ภรรยาต้องการความรู้สึกอย่างไรต้องการความอบอุ่นต้องการความเข้าใจต้องการคุยกันให้รู้เรื่องต้องการมีคู่ปรึกษาหารืออย่างน้อยก็เย็นมาเมื่อยเหน็ดก็ได้คุยได้อะไรกันให้ดูเรื่องอะไรเงี้ยมันก็ทำให้อบอุ่นแต่นี่ผู้ชายก็ไม่เข้าใจปัญหาผู้หญิงและความรักมันก็ไม่ซึ้งกันด้วยมันก็เลยกลายเป็นรักล้มหลวมเซ็งใหญ่บางคนไม่รู้จะทำไงอยากตายนี่อาตมาได้ประสบชีวิตนี้มาแต่ไม่ใช่อาตมาประสบเองนะมาถึงคนพวกนี้ประสบมาเล่าให้อาตมาฟังอาตมาก็เลยรู้เรื่องเซ็งเยอะเลยโดยมากเกิดจากผู้หญิงมากที่สุดจากคนอายุวัย40ขึ้นไปหรือไม่ก็35แต่ถ้าผิดหวังแล้วเริ่มเซ็งทั้งหมดไม่ว่าอายุเท่าไหร่แต่เกิดจากผู้หญิงเพราะอะไรผู้หญิงเป็นคนดีเป็นคนละเอียดอ่อนเหมือนผ้าขาวที่พออะไรเปื้อนหน่อยมันก็จะมองเห็นผู้ชายทำไมไม่เซ็งเพราะผู้ชายมีทางออกเยอะผู้ชายไม่กลัวบาปเท่าไหร่ผู้ชายเมื่อเซ็งทางคนนี้กูก็ไปหาที่อื่นมาเปลี่ยนแปลงใหม่ใช่ไหมผู้ชายมีทางออกก็จึงไม่มีทางจะเซ็งได้เท่าไหร่แต่ผู้ชายถ้าจริงจังกับชีวิตมากไปนะทุ่มเทกับชีวิตมากไปทุ่มเทกับชีวิตกับการงานหน้าที่แล้วก็กับครอบครัวมากเนี่ยผู้ชายคนนั้นถ้าผิดหวังแล้วผู้ชายคนนั้นจะเซ็งทันทีแต่ผู้ชายบางคนถ้าไม่จริงจังแบบประเภทที่เป็นเจ้าสำราญอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยเซ็งหรอกพวกนี้ไม่ยอมแก่ทำเป็นหนุ่มเสมอไปอะไรเงี้ยเจอสาวกรุงกลิ่งกรุงกลิ่งด้วยพวกนี้ไม่ค่อยเซ็งหรอกถึงจะเซ็งที่บ้านแต่ก็ไปอบอุ่นที่อื่นแต่ภรรยาเหรอจะเบื่อหน่ายยังไงก็ต้องทนผู้หญิงต้องหวานอมขมกลืนเป็นนั้นผู้หญิงจึงต้องสนใจธรรมะมาก
ช่มั้ยไม่มีทางจะไปกินเหล้าไม่มีทางจะไปคบเพื่อนผู้หญิงไม่มีทางจะไปทําอะไรที่ผิดศีลไม่ทํามีทางเดียวคือเกิดความละอายเกิดกลัวคนนินทากลัวผิดกลัวอะไรประเพณีผู้หญิงก็เลยต้องเก็บกดมากอันนี้มันก็มาเก็บไว้คนเดียวระบายไม่ออกมันก็เซ็งผู้ชายพอเป็นขึ้นมาก็ไปกินเหล้าเมายาไปเที่ยวอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยไปลงอบอาบนวดไปพบผู้หญิงอื่นเนี่ยมันก็คลายอารมณ์มันก็หายเซ็งแล้วเราจะไปทำตามผู้ชายไม่ได้นะทำตามผู้ชายแต่บ้านสุดท้ายแล้วนั่นแหละมันนรกมันก็เกิดในใจกับทุกคนที่ทำแต่ผู้หญิงนี่ก็เลยว่าจึงได้ไปเป็นเทวดามากกว่าผู้ชายผู้ชายนี่ถ้าหากว่าเขาจริงจังต่อการทำบุญกุศลเขาก็เป็นเทวดาชั้นสูงมันก็ต้องไปได้เปรียบตรงว่าเทวดาชั้นหนึ่งเนี่ยนะจะมีเทพบุตรคนหนึ่งนางฟ้าตั้ง500อ่ะเพราะผู้หญิงเซ็งมากเลยพยายามทำบุญกุศลแทนก็ไปเป็นนางฟ้ากันตั้ง500ผู้ชาย500คนลงนรกสัก499ไปเป็นเทวดาคนเดียวโยมผู้หญิงก็เลยต้องไปก็ไปเซ็งบนเทวดาอีกหาผู้ชายไม่ได้500คนไปแย่งคนเดียวอีกคือมันเป็นอย่างนั้นเพราะทำไมจึงมีคนเดียวบางคนบางทีทำไมเขียนตำราไว้อย่างเงี้ยแหมเทวดาคนเดียวมีผู้หญิงนางฟ้าตั้ง500พันหนึ่งก็ผู้ชายมันไปนรกต้องเป็นพันๆโยมผู้ชายมันทำบาปมันแก้เซ็งตอนเป็นมนุษย์มันไปกินเหล้าเมายาผิดศีลข้อกรรมอะไรมันก็เลยไปนรกกันหมดไม่มีโอกาสจะไปเป็นเทวดาผู้หญิงไม่มีทางออกก็ต้องทำบุญสวดมนต์ภาวนาออกทางที่ถูกต้องก็เลยไปเป็นนางฟ้ากันมากมายใช่ไหมอันนี้ถ้าหากว่าเรามามองด้านพฤตินัยหรือการกระทำของจิตใจของทางผู้หญิงผู้ชายจะรู้ว่าผู้หญิงก็มีทางออกแต่มันมีทางออกที่คนผู้ชายไม่มองเห็นเพราะเขาออกก็เลยเห็นว่าไอ้คนนี้พรุ่งนี้มาธรรมะธรรมโมอะไรต่ออะไรก็เลยว่าพรุ่งนี้มันคงไม่มีทางไปแต่ถ้าการไปของแบบผู้ชายนั้นเป็นการไปแบบไปนรกไปทำบาปสร้างสะสมตัวเองให้มากขึ้นจะไม่ใช่เป็นทางแก้ทุกข์จะไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์แต่ที่เรามาเนี่ยเราเป็นทางดับทุกข์การที่เรามาเช่นว่าเราอยากจะกินอิ่มนอนหลับให้จิตใจเราสบายเขาเรียกว่าถ้าเรากินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขชีวิตนี้มันจะไม่เสงตอนนี้เราจะกินเป็นสุขนอนเป็นสุขต้องทำยังไงเราต้องเข้าถึงธรรมคือคำสอนพุทธเจ้าวิธีการปฏิบัติใจตัวเองรู้จักรวบรวมใจหลายๆดวงอ่ะนะไอ้ใจที่มันเสงไอ้ใจที่มันกังวลมันเป็นทุกข์เอามารวมเป็นจุดเดียวเอามารวมเป็นจุดเดียวได้นั่นคือจุดนั่นน่ะคือจุดสว่างจุดสงบจุดที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยากจะอยู่อย่างนี้สุขกว่าแต่ก่อนเนี่ยแหมถ้าไม่เห็นหน้าเขาเนี่ยไม่มีความสุขเลยแต่พอใจมารวมเป็นหนึ่งได้แล้วอยู่คนมากมากคุยคนมากมากมีอะไรเข้ามามากมากรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายมันอยากจะอยู่ใจเดียวมันอยากจะอยู่อย่างใจเดียวอยากจะอยู่คนเดียวอยากจะสงบอยากมีเวลาว่างคนเดียวกลายไปว่าอยู่คนเดียวมีความสุขเพราะอยู่ใจเดียวมีความสุขแต่เมื่อก่อนนี่นะเหงาแม้ถ้าไม่เห็นหน้าเขาเขาไม่มาไม่มีใครพูดคุยไม่มีเพื่อนฝูงเอาใจเนี่ยมันเหงาขาดไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้เนี่ยไอ้นั่นก็เรียกว่าคนนั้นยังไม่มีธรรมยังไม่มีธรรมคุ้มครองใจอยู่คนเดียวไม่ได้พวกนั้นต้องเซ็งถ้าอยู่คนเดียวเซ็งทันทีเหงาทันทีแต่พอเราเข้ามาถึงการปฏิบัติธรรมแล้วอยู่คนเดียวกลับเป็นสุขทีนี้ชีวิตคนเราที่จะอยู่คนเดียวเป็นสุขเนี่ยเราต้องรู้จักหลักปฏิบัติธรรมมีใครอยากอยู่คนเดียวไหมโยมฮะไม่อยากใช่ไหมกลัวเหงานั่นแหละคนที่อยู่คนเดียวไม่ได้นะมันก็คือตัวปัญหาล่ะแต่ถ้าอยู่คนเดียวได้นั่นนะคือการแก้ปัญหาล่ะคือหมายถึงว่าทำใจเดียวได้นะคือการแก้ปัญหาหัวใจน่ะถ้าคิดมากๆนั่นคือปัญหาล่ะพอเข้าใจไหมโยมพูดงี้เข้าใจไหมพูดงี้หายเซ็งหรือยังก็เซ็งใหญ่เลยแล้วกลัวเซ็งอีก
ครับพอพูดถึงเรื่องแซงๆก็เหี่ยวเลยมาใช่ไหมพอพูดถึงเรื่องตายแล้วเสียวเลยผู้หญิงกลัวอะไรโยมกลัวอะไรกลัวอะไรโยมมนุษย์นี่กลัวอะไรโยมถามมนุษย์กลัวอะไรก็ตอบให้ชื่นใจดิมนุษย์กลัวอะไรอ่ะกลัวอะไรอ่ะตอบดังๆกลัวอะไรนะกลัวอะไรกลัวลำบากกลัวอะไรโยมกลัวไม่มีเงินฮะกลัวไม่มีเงินเดือนอ๋อกลัวไม่กลัวไม่กลัวกลัวอะไรกลัวกลัวอดกลัวกันนี่กลัวคนละแบบแต่มันต้องไปลงจุดเดียวใช่ไหมโยมนะนะกลัวตายกลัวไหมแต่มันยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมกลัวเจ็บกลัวไหมยังไม่ถึงก็ยังไม่กลัวใช่ไหมไม่กลัวอะไรตอนนี้ว่าจริงๆนะคนเราเนี่ยจริงๆนั่นนะสมมติโยมเนี่ยนะสมมติโยมไปรักผู้ชายคนหนึ่งรักมากเลยถ้าไม่ได้ชาตินี้ตายแน่เลยแล้วผู้ชายนั้นบอกว่าจะรักเราคนเดียวในโลกนี้จะไม่รักใครตกลงจะแต่งงานกันแต่กลายเป็นว่าผู้ชายคนนั้นไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งน่ารักกว่าเรามันเปลี่ยนใจไปแต่งกับคนนั้นเลยยอมกลัวตายไหมวันสุดท้ายที่ยอมจะดับทุกข์คือทายคิดถึงหน้าเขาแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้เขาแค้นใจเจ็บใจเสียใจที่เกิดมาแล้วถูกหลอกถูกลวงอย่างถึงที่สุดแล้วทุกข์เนี้ยมันไม่ดับทำไงยอมกินยานอนหลับฆ่าตัวตายมีวิธีเดียวถึงจะดับทุกข์ได้คือตายนะที่เขาจะตายกันเยอะๆนะเขาที่เขาฆ่าตัวตายกันเยอะนั่นเป็นวิธีดับทุกข์ของเขาเขาไม่กลัวตายใช่ไหมโยมแต่เขากลัวอะไรฮะฮะกลัวความผิดหวังไม่ได้ทนความทุกข์ใจไม่ได้นะแสดงว่าคนเราที่กลัวทุกวันนี้กลัวอะไรโยมกลัวความทุกข์ก็คือการกลัวพัดพรากจากกันใช่ไหมกลัวไหมโยมทุกคนเรานี่ที่กลัวทุกวันนี้คือกลัวการพัดพรากจากกันแต่เมื่อโยมมีลูกของโยมเนี่ยโยมกลัวลูกโยมจะพรากจากโยมไหมกลัวมากเลยนะถ้าโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมนะโยมตายก่อนไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าโยมรักสามีตายก่อนไม่ได้โยมต้องตายก่อนถ้าโยมรักภรรยามากโยมต้องขอให้ภรรยาให้ตัวเองตายก่อนอย่าให้ภรรยาตายที่หลังเพราะกลัวทนไม่ได้ที่เห็นเขาตายก่อนเราทนไม่ได้ที่เห็นลูกตายก่อนเห็นไม่ได้สามีตายก่อนผู้หญิงนี่เสียเปรียบที่สุดผู้ชายน่ะบอกว่าตายเมื่อไรก็ดีกูจะได้มีเมียใหม่ผู้หญิงก็ใจเดียวรักเดียวอย่าตายไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยเลี้ยงลูกหรือแม่ก็สุดท้ายคือไปบวชชีใช่ไหมเข้าวัดแต่ผู้ชายคือตายเมื่อไรกูก็มีเมียใหม่มีคนสนใจกูเยอะแล้วมองหาไปแล้วด้วยซ้ำไปเงี้ยเมื่อไรมันจะตายถึงแก่แล้วเนี่ย คือกลัวพัดพรากจากกันแต่ผู้หญิงเนี่ยถึงว่าจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้องเอาธรรมะเนี่ยไว้ดับความทุกข์ใจปัญหาคือหัวใจเนี่ยมากทำใจไม่ได้แย่เลยใช่ไหมถ้าพัดพรากจากเราเมื่อไหร่อะไรก็ได้ที่เรารักเลยพัดพรากในทุกทั้งหมดใช่ไหมจะเป็นของตั้งแต่เสื้อผ้าเงินทองบ้านเรือนมีสมบัติอะไรที่เรารักเนี่ยเราไม่อยากให้จากเราเลยเรากลัวความพัดพรากจากของรักแล้วยิ่งเป็นชีวิตด้วยยิ่งพัดพรากไม่ได้เลยวัตถุยังหามาแทนได้แต่พัดพรากจากสิ่งที่มีชีวิตเช่นลูกเราสามีเราหรือภรรยาที่พ่อแม่พี่น้องเราเนี่ยเราทนไม่ไหวไม่อยากเห็นเลยทนไม่ได้ในสภาพที่จะพัดพรากจากกันนี่คือตัวทุกข์ที่พระพุทธเจ้าเกิดพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาพุทธเจ้ายืนหลักธรรมะดับทุกข์ตัวนี้นะโยมนะท่านรู้ปัญหาท่านรู้ว่าคนเราเนี่ยเสียใจทุกข์มากเพราะไม่มีธรรมะข้อนี้
คือทนสภาพ

ไม่ได้แน่นอนทนได้ไหมโยมได้ไหมอยู่ดีๆเขามาแย่งแฟนไปทนได้ไหมนะอยู่ดีๆมาบอกผมจะมีเมียใหม่นะคุณปะตามใจคุณนะโอ้โหตายเลยเราทนไม่ได้เลยคำนี้ตายดีกว่าแต่ทีนี้คนเราเนี่ยทำไมไม่เตรียมใจเวลาโยมรู้ว่าปัญหานี้จะเกิดกับคนทุกคนทำไมไม่เตรียมใจไว้บ้างนะรู้ว่าอันนี้จะต้องเกิดกับเราไหมเกิดไหมโยมไหมหรือไม่เกิดเลยยังดาราหนังอะไรอย่างคนนางงามเนี่ยเตรียมจะกินยาตายกลัวจะแก่กลัวความสวยจะหมดแล้วแก่จะกินยาตายก่อนที่จะแก่ไม่อยากให้ใครมามองเราแก่ๆเนี่ยทุกข์มากนะเพียงแต่ทุกข์ที่แม้

ไม่อยากให้ใครมามองเราแก่ๆเนี่ยเรื่องทุกข์มากนะเพียงแต่ทุกข์ที่แม้ตัวเองแก่ก็ยังกลัวมากเลยทำไมเราต้องมาพูดกันเรื่องน่ากลัวน่าเกลียดโยมไม่พูดถึงเรื่องสนุกบ้างล่ะใช่ไหมที่จริงถ้าว่าเรารู้เรื่องน่าเกลียดน่ากลัวแล้วเราจะสนุกใช่ไหมเราจะสนุกตรงที่ว่าเรายิ้มกับมันได้เรายอมรับกับความจริงที่มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเพราะเราปลงตกแล้วว่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนทุกอย่างในหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้เราจะยอมรับยังไงดีในเมื่อสภาพความจริงมันเกิดใช่ไหมผู้หญิงคนหนึ่งรักผู้ชายมากเลยคิดว่าผู้ชายคนนี้จะต้องตายไปพร้อมไปกับเราจะต้องตายไปด้วยกันแต่ผู้หญิงคนหนึ่งพอแต่งงานกับผู้ชายคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้สักวันหนึ่งต้องเป็นของคนอื่นคิดตั้งแต่วันรักผู้ชายคนนี้เลยไม่เชื่อใจเลยมันก็รอมันก็รวยมันก็มีพร้อมทุกอย่างสักวันหนึ่งนะคงนอกใจเราได้ผู้หญิงก็เราก็ไปคล้ายๆว่ามีคู่แข่งเยอะพอแต่งงานปุ๊บคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีเมียน้อยจะต้องแยกจากเราคิดอย่างนั้นเตรียมใจไว้ก่อนคือปลงตกคนหนึ่งในยืดจริงๆเลยว่าผู้ชายคนนี้ต้องเป็นคู่กุศลของเราต้องไม่เป็นอื่นแต่พอถึงจริงๆวาระผู้ชายคนนั้นอะไปมีเมียน้อยผู้หญิงคนที่ปลงตกว่าทำไมเนี่ยผัวเมียน้อยยังหน้าตายังผ่องใสยังไม่น้ำหนักยังไม่ลดเลยบอกฉันคิดไว้ก่อนแล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันก็กินอิ่มนอนหลับไปไหนก็ช่างมันเถอะฉันไม่ห่วงมันหรอกเขาฉันใครอยากเอาไปไหนก็เอาไปเพราะฉันตรงตกแหละอ๋อที่มันตรงตกเพราะมันคิดมาตั้งแต่เริ่มแต่งเลยคนนั้นพอดีสามีไปเที่ยวเมืองนอกไปเรียนไปดูงานต่อไปเจอผู้หญิงแบบประเภทที่อะไรเมืองไทยเหมือนกันอ่ะแต่ก็ขาดเขามีสามีแล้วแต่นี้พอไปเจอก็เลยว้าเวก็เลยไอ้นี่ก็ขาดภรรยาก็เลยเที่ยวไปเที่ยวมาก็เลยมีความสัมพันธ์กันกลับมาก็นึกว่าภรรยาคงไม่ถือสาอะไรภรรยาเนี่ยคิดเลยว่าผู้ชายคนนี้จะต้องเป็นหนึ่งไม่เคยสูญเสียความซื่อสัตย์ให้ใครพอนั้นมาคุยเปิดเผยหน่อยเดียวเท่านั้นเองรู้ว่าสามีตัวเองนอกใจทันกินไม่ได้นอนเข้าใกล้สามีตัวเองต้องจิกต้องกัดต้องข่วนแค้นนักเลยอ่ะเพราะจนน้ำหนักตั้ง50 กิโลเหลือ40 กิโลโยมผอมหน้าเกลียดหน้าชังเลยทำใจไม่ได้คิดว่าต้องเป็นของเราคนเดียวเจ๋งไหมโยมแสดงว่านั่นแหละเพราะเราไม่ได้เตรียมใจไว้ก่อนใช่ไหมไม่ได้เตรียมใจไปสู้ทุกก่อนปัญหาจึงเกิดกับบุคคลอย่างนี้ฉะนั้นคนเราที่เข้าวัดถือธรรมะเป็นหลักนะเขาจะเตรียมใจไว้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเกิดเมื่อมันจะเกิดก็ห้ามไม่ได้และยังก็เชื่อกรรมถ้าเราทำไว้ไม่ดีนะเคยไปยุยงส่งเสริมให้ผัวเมียเขาแตกเล้ากันอิจฉาริษยากรรมแต่ปางก่อนเราเคยผ่านลูกนกฉกลูกกาทำให้คนเขาแตกเล้าไม่มีความสุขในครอบครัวเลยกรรมเก่าตามมาทันเราต้องพลัดพรากจากของรักเราเคยทำเขาไว้แล้วก็ปลงตกแต่นึกก็ไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าจะเป็นอย่างนี้เลยนะคือเราไม่ยอมรับนั่นจะทุกข์มากที่สุดเลยคนที่กินไม่ได้นอนไม่หลับพายผอมถึงกระเจ็บไข้ได้ป่วยหรือผูกคอตายนะคือคนที่ไม่ยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นเนื่องไม่เชื่อกรรมกลัวไหมกลัวเซ็งเหรอจึงได้ตั้งชื่อว่าแก้เซ็งในชีวิต เรื่องอะไรเราจะไปคิดว่าคงเราจะไปห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองสิเราต้องรักตัวเองให้มากเขาไปมีเมียน้อยเขาไปรักคนอื่นมากกว่าเราแล้วเราฆ่าตัวเองตายเนี่ยมันเป็นทางดับทุกข์ไหมและไอ้ผู้ชายมันก็นั่งหัวเราะมันเป็นพระเอกคนเดียวบอกดูที่ผู้หญิงรักกูถึงฆ่าตัวตายเนี่ยกูหล่อแค่ไหนล่ะมันไปนั่งคุยอวดผู้หญิงคนอื่นต่อไปว่าเนี่ยผู้หญิงตายเพราะมันในหลายคนแล้วเราโง่ไหมโยมที่ฆ่าตัวเองตายบูชาความรักมันโง่นะผู้ชายทำผู้ชายก็โง่เราแล้วมันมีได้กูก็ไม่มีได้หาดีๆกับมันอีกเดี๋ยวแม่ก็หาทางดับทุกอย่างอื่นเข้าหาธรรมะอย่างนั้นคือเรียกว่าคนเรานะถ้ารักตัวเองมากแล้วนะจะรู้จักวิธีดับทุกแต่รักคนอื่นมากก็เรียกว่ามันเพิ่มทุกห่วงใยเขาจนตัวเองไม่มีเวลา

กินไม่มีเวลานอนไม่มีเวลาพักผ่อนคอยกังวลเขาตลอดเวลาหนึ่งเดียวฉะนั้นถึงว่าวิธีการฝึกใจปล่อยวางหรือปลงตกเนี่ยเราต้องสนใจทำที่จะเกิดขึ้นในใจเราได้สร้างธรรมะคือความสว่างในใจขึ้นมาให้ได้เนี่ยมันจะแก้เซ็งแก้ทุกข์ได้หมดเลยปัญหาจบถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองของเราใจเราจะมีขันติอดทนอดกั้นต่อสิ่งที่มากระทบใจได้แล้วก็พอใจภูมิใจชีวิตตัวเองว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะเรารู้แล้วว่าเราเนี่ยเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐแล้วมีทุกอย่างพร้อมแล้วใครไม่มีอย่างเราหรอกในโลกนี้ไปควานหาไม่เหมือนอย่างเราสักคนเดียวใช่ไหมเหมือนโยมไหมยังเหมือนอ้วนเนี่ยอาตมาเนี่ยใครก็อ้วนไม่เหมือนอาตมากินเวลาเดียวก็ยังอ้วนเนี่ยคนหนึ่งเขากินตั้งสามเวลาไม่อ้วนเนี่ยอาตมากินเวลาเดียวก็กินได้นอนหลับจะหลับเมื่อไรอาตมาก็หลับได้ใช่ไหมนั่งไปในรถอาตมาก็หลับได้นั่งคุยกับโยมอาตมาจะหลับอาตมาก็หลับได้อาตมาก็ไม่ต้องไปเซ็งอะไรมากมายเนี่ยกินได้กินเวลาเดียวกินมากก็ได้กินน้อยก็ได้ไม่กินก็ยังอยู่ได้อย่างเงี้ยมีพระจีวรสามตัวอาตมาก็ไม่จนไปไหนก็ชุดนี้อย่างนี้สบายเงี้ยไม่ต้องไปดึกแฟชั่นมันมาขั้นไหนแล้วเนี่ยทรงผมมันไปถึงไหนแล้วเสื้อผ้าไปถึงไหนแล้วเนี่ยต้องตามเขาทันนะไม่ทันถึงหาว่าเราเชยนะแต่ผู้หญิงก็ชอบมองเลยวันนี้มันชุดไหนอ่ะผู้หญิงก็ชอบมองว่าคนนี้แต่งไงไงไอ้เราก็เลยแคร์ต่อสายตาของสังคมก็เลยหวั่นไหวตลอดเวลาเลยก็เลยเนี่ยไม่พอเงินเดือนไม่พอเราโยมไปเดินผ่านเซนท่านพาต้าแล้วก็ซื้อไปกองไว้ที่บ้านเลยผลสุดมันก็ชีวิตจึงไม่มีอะไรเป็นหลักหมดสิ้นเปลืองไปทุกวันทุกวันไม่ได้รับความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าเรารู้จักธรรมะพุทธเจ้าอะไรมันก็พอใช่ไหมอย่างกับพระเนี่ยต้องพอพุทธเจ้าสอนให้พอดีกินอิ่มเดียวก็พอจะไปบอกนี่นะโยมเอานั่นมานี่มาก็ไม่ได้เรียกร้องก็ไม่ได้มีอะไรก็ใส่ไว้ในบาตรอย่างเดียวอิ่มเดียวพอแล้วแล้วพอจริงๆแล้วไม่ไปร้องเรียกหาอีกคือเรียกว่าคำว่าเป็นธรรมะเป็นผู้สงบเนี่ยรู้จักคำว่าพอหมดเลยโยมเขาให้อยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นจะไปเลือกบ้านสวยๆก็ไม่ได้เขาเอากระตุ๊บกระต๊อบให้อยู่ก็อยู่คือเป็นคนรู้จักพอนะคือธรรมะรู้จักพอแต่นี้ถ้าคนเรามันรู้จักคำว่าพอเนี่ยมันมีไม่เซ็งแน่นอนอะไรมันก็พอดีทีนี้คนเราโดยมากความปรุงแต่งของอารมณ์จิตใจคนเรานี่จะพัฒนาอยู่เสมอหรือไม่ยอมหยุดคิดแต่นี้เพราะการหยุดคิดไม่ได้จะทำให้สับสนวุ่นวายทำให้ขัดเคืองอึดอัดทำให้ชีวิตนี่มันไม่ไปราบเรียบคือชีวิตมันไปไม่ราบเรียบมันทำให้มันแบบว่าอะไรมันไม่สามารถที่จะคลายหรือแก้ปัญหาทุกข์ในใจได้แต่ถ้าเรามาปฏิบัติธรรมะมาสนใจธรรมะนี่เราจะไม่ต้องไปพะวงไม่ต้องไปพะวงว่าเราจะต้องพัดพรากจากคนโน้นพัดพรากจากคนนี้ไม่ต้องกังวลถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นได้ก็ต้องดับได้แปรปรวนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปแน่นอนเราเตรียมใจของเราไว้ดีกว่าเตรียมวิธีการทำจิตใจของเราไว้วันนี้ให้โยมฝึกสมาธิแค่เซ็งสัก15นาทีแล้วไปทำทุกวันนะเป็นการบ้านนะโยมนะแล้วก็รักษาใจเป็นดวงเดียวให้ได้ก่อนนะวันหนึ่งไม่โกรธใครวันหนึ่งไม่คิดถึงใครวันหนึ่งไม่ห่วงไม่กังวลและทำใจเป็นกลางกลางอยู่เรื่อยนะรับรองไม่เซ็งอยากจะอยู่คนเดียวด้วยจะสบายใจจะเปลี่ยนอารมณ์จะเปลี่ยนจิตใจจะเปลี่ยนนิสัยจะเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองได้จากการที่มีธรรมะเข้าไปคุ้มครองแต่ถ้าเรายังอยู่อย่างนี้นะมันไม่เปลี่ยนแปลงเราโยมมันยิ่งเบื่อหน่ายชีวิตไปทุกวันทุกวันทุกวันนึกเข้านึกเข้าคนเราก็เลยว่าเห็นไม่เห็นมีอะไรดีเลยบางคนนะบ่นกันจริงๆนะบางคนบอกไม่เห็นมีอะไรดีเลยนี่เวลาพอไหมเนี่ยเวลาพอไหมเดี๋ยว
จะเล่าเรื่องแก้เซ็งให้ฟังสักเรื่องชีวิตคนหนึ่งชื่อสินกายเป็นคนที่หวังอนาคตรุ่งโรจน์เป็นชายหนุ่มแล้วก็เดินทางเข้าไปในเมืองหลวงหวังจะไปเป็นเจ้าขุนมูลนายก็เลยไปขอสมัครอยู่กับบ้านคุณนางไปสมัครทำงานดูบ้านคุณนางก็เริ่มต้นก็รับใช้ก่อนเพราะเป็นหนุ่มเด็กหนุ่มหน้าตาดีแต่หวังว่าต่อไปเราก็คงจะเป็นคุณนางสมัยก่อนนี่พอไปทำงานกับบ้านคุณนางคุณนางเขาจะอุปถัมภ์ค้ำจุนไปเป็นเจ้าเป็นนายแบบเหมือนเป็นลูกศิษย์วัดสมัยก่อนเป็นลูกศิษย์วัดแต่ต่อไปเป็นอนาคตเป็นเจ้าแผ่นดินก็มีเป็นนายพลนายอะไรก็มีอย่างเงี้ยอย่างพวกบุเรงนองเป็นผู้ชนะสิทธิ์ทิศก็มาจากศิษย์วัดเงี้ยอย่างกับพระพุทธยอดฟ้าหรือพระเจ้าทักษิณเนี่ยก็มาจากลูกศิษย์วัดตอนนี้แต่แล้วก็ผลที่สุดก็ไปอยู่ตอนนี้ก็เกิดไอ้คนเรานะผู้ชายมันงานมากมันก็เครียดไปจะเข้าหาเจ้าหานายก็ไม่มีเวลาจะมาคุ้นเคยกับครอบครัวก็เปิดโอกาสจังหวะว่างกับผู้หญิงภรรยาตัวเองก็ยังไม่แก่เกินไปก็เลยใกล้ชิดกับสิ่งกับผู้ชายหนุ่มสิ่งกายคนนี้ก็เลยได้เสียกันเรียกว่าลักลอบกันก็เลยมีความรักจนอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาจับได้ไอ้สามีมาไงจับได้ให้ความรักภรรยานะโมโหนะก็ชากดาบซามูไรออกมาจากข้างฝานะขับฟันคอไอ้สิงกายนี่มันก็ความกลัวตายก็วิ่งรอบห้องกันเนี่ยเอาเก้าอี้เนี่ยบังคอยบังรับดาบไม่ให้ถูกตัวเองก็วิ่งไปวิ่งมานั่นก็ฟันใหญ่ฟันจนเหนื่อยอ่ะนี่ก็เอาพวกเก้าอี้พวกอะไรคอยรับคอยหลบตลอดเวลาให้ภรรยาเขามันนึกว่าเอกชู้รักเราตายแน่ทำไมเอาไว้มาดูแล้วเราจะเอาคนไหนมาดีไอ้นี่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันแก่ไอ้นี่ไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศแต่มันยังหนุ่มอยู่มันยังรออยู่ก็เลยตัดสินใจเอาหนุ่มไปดีกว่าก็เลยเอาดาบอีกอันหนึ่งมาแทงฟันไอ้สามีตายก็เลยบอกสิงกายหนุ่มคนนี้บอกเราหนีนะเราไปใช้ชีวิตมีความสุขด้วยกันอยู่ไม่ได้แล้วก็พากันหนีไปพอหนีไปคนมันไม่มีวิชาความรู้นะผู้ชายมันก็ไม่จะทำอะไรผู้หญิงก็เป็นคุณนางมาตลอดนะผลที่สุดก็ไปขโมยเขากินขโมยเล็กขโมยน้อยผู้ชายน่ะก็กลายเป็นชีวิตที่มันลำบากผู้ชายเนี่ยแบบเหมือนคนมีบุญมายังมีบุญเนี่ยมันนึกว่าชีวิตเราทำไมอย่างนี้นะเราต่อสู้ต่ออารมณ์ตัวเองไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยมันลายนะเพราะเรารักผู้หญิงคนนี้เรามาทำไงเมื่อเราหวังอนาคตเป็นเจ้าคนในคนทำไมเรามาผิดพลาดเพราะเราแพ้กิเลสตัวเองทำไงเราจะชนะใจตัวเองพ้นจากอารมณ์นี้ไปได้ถ้าเราพ้นจากผู้หญิงคนนี้เราจะต้องไม่ลำบากอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจหนีผู้หญิงเลยถ้าคืนอยู่เราคงลำบากตลอดชีวิตคงสักวันหนึ่งคงต้องถูกเขาจับถูกเขาฆ่าแน่ก็เลยหนีเลิกเป็นโจรเลิกขโมยรักเขาก็หนีไปก็ไปจนสุดพอถึงเป็นสำนักหนึ่งมีวัดก็เลยตัดสินใจบวชดีกว่าขอบวชเพราะบวชก็เอ๊ะเราจะล้างมลทินบาปเราได้ยังไงหนอจะล้างบาปเราได้ไงเราก็ทำบาปรักเล่นชู้เมียเขานั่นเป็นบาปหนักก็เลยชีวิตนี้เราดีกว่าตายทำความดีสุดท้ายผลที่สุดก็เลยขอบวชพอบวชเสร็จแล้วก็มันมีไอ้ภูเขาลูกหนึ่งที่เดี๋ยวนี้มันยังอยู่นะภูเขาเลยภูเขาลูกเนี้ยเวลาหิมะตกเนี่ยเขาจะปีนมันไม่ทางนี้มันเป็นหน้าผาแล้วพอปีนเนี่ยจนคนต้องเกาะออกไปแล้วไปทางนี้มันเป็นเมืองมันทะลุไปแล้วประมาณร่วมกิโลแต่ว่าต้องปีนอ้อมไปนี่อ้อมไปนี่ไกลแล้วบางทีก็ถ้าลมมาฝนมาก็ตกลงไปตายคนจะตกตายทุกปีเลยพวกม้าพวกอะไรเนี่ยถ้าจงไปก็ไม่ดีก็ตกตายคนตกตายถ้าหากว่าก็เลยว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่ว่ามีคนตายแล้วทำไงนะจะทำให้คนเราเนี่ยพ้นจากความลำบากที่ปีนภูเขานี้เลยตัดสินใจมองภูเขานี้เจาะเลยพอฉันข้าวเสร็จแล้วก็เจาะเพื่อจะให้ทะลุมันเนี่ยเพราะทะลุมันประมาณร่มกิโลเจาะเป็นถ้ำทะลุทำไปร่วม30ปีเจ
จาะภูเขาใครคนที่ก็เดินผ่านมาเขาก็หัวล้อเยอะไอ้นี่มันปกติหรือเปล่านักบวชคนนี้ปกติหรือเปล่าพระองค์นี้ภูเขาทั้งลูกมันจะไปเจาะอะไรทะลุมันเจาะยันตายมันก็ไม่ทะลุก็ไม่มีใครร่วมงานด้วยเลยเพราะก็ถือว่าเป็นการทำที่ไม่ถูกหลักเขาก็ถือว่าปีนกันมาตั้งปู่ย่าตายายเขาก็ปีนกันเรื่อยไปตกตายไปก็ตายไปเขาก็เจาะเรื่อยเรื่อยเจาะไปแล้วเขาจะทะลุสิ30 ปีนะจากหนุ่มน้อยมาจนอายุตกร่วม50ทีนี้ไอ้คนที่เป็นลูกชายของคุณนางเนี่ยมันก็ตอนที่ถูกพ่อมันฆ่าตายตอนนั้นยังเล็กๆอยู่มันก็สืบสาวเราเรื่องว่าคนที่ฆ่าพ่อตายพาแม่หนีนี่คือสินกายแล้วก็ฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเลยฝึกเป็นนักดาบให้เก่งเพื่อจะไปตามฆ่าไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เก่งเสร็จแล้วก็สืบเสาะก็รู้ก็ไปเพราะก็ไปเจอพอดีพอไปเจอก็กำลังเห็นขุดถ้ำอยู่ก็ถามรู้จักสินกายไหมบอกรู้จักบอกอยู่ไหนบอกนี่แหละสินกายเขาก็รู้นะว่าคนนี้คือคงจะเป็นศัตรูคนหนึ่งที่มาเอาชีวิตเขาบอกว่าบอกเราเนี่ยต้องการมาเอาชีวิตสินกายงั้นบอกเรื่องอะไรก็เล่าให้กวางว่าฆ่าพ่อเขาบอกใช่ไหมบอกใช่ตัวเขาเองเนี่ยแต่ตอนนี้เขาก็รู้แล้วว่าเขาผิดแต่เขาก็จะพยายามทำความดีเพื่อช่วยเหลือคนอื่นต่อไปแต่เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะบอกเนี่ยถ้ำเนี่ยมันเกือบทะลุแล้วขอให้ฉันเจาะให้ทะลุเสร็จแล้วก็มาตัดคอฉันเลยฉันจะไม่หนีไปไหนหรอกขอให้ทะลุเพราะถ้าเจาะไม่ทะลุแล้วเนี่ยคนชีวิตคนจะไม่ได้ช่วยเหลือคนอื่นฉันทำประโยชน์ส่วนรวมไอ้นั่นก็2 วัน 3 วันก็มายืนกระพายดาบดูจริงเมื่อไหร่มันจะทะลุเจาะจริงหรือเปล่ามันทำอู้หรือเปล่าว่าจะรอให้ช้าหรือเปล่าก็เจาะจริงๆเจาะแบบมันเอากำลังวังชามาจากไหนเจาะจริงๆไม่เคยท้อถอยเลยก็เลยเอ๊ะเรามาคอยเมื่อไหร่มันจะทะลุหรือเองจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แล้วบอกเอางี้นึกในใจช่วยมันให้มันทะลุมันจะได้เสร็จเร็วๆไอ้ก็เลยละดาบได้มาก็มาช่วยเจาะ2 คนกลายเป็นร่วมงานกันไปไม่รู้ตัวเพื่อจะให้มันไอ้นี่ทะลุเพื่อจะให้ช่วยคนอื่นไอ้นั่นทะลุเพื่อจะได้ตัดคอไอ้คนนี้แทนพ่อตัวเองพ้นเจาะไปเจาะมาความคิดคนเรามันก็ดีขึ้นมานะจากคิดที่พยาบาทอาฆาตอะไรมันก็หายเริ่มสงสารเขาทำความดีนะเราก็ไม่น่าจะพยาบาทก็เลยเจาะไปแบบก็กลายเป็นแบบว่ามันมีความคุ้นเคยกันไปก็ทีแรกก็ไม่พูดคุยนะเข้านะก็พูดคุยกันคุ้นเคยกันผลที่สุดเจาะทะลุครบ30 ปีเจาะทะลุคนก็ได้เดินกันเลยคันนี้โอ้คนมาเดินกันในถ้ำนั้นใช่โดยที่เมื่อมีหิมะมาก็ไม่ต้องปีนเขาลูกนั้นก็มายืนดีใจว่าโอ้ผลงานสำเร็จไอ้ลูกของศัตรูนั่นไอ้คุณนานั่นก็มาดีใจว่าเออผลงานนี้เราได้ร่วมทำกับคนนี้ด้วยแล้วบอกว่าเขาบอกเออนะภูเขาเนี่ยเราสามารถเจาะทะลุเชื่อมกันได้แล้วเนี่ยเป็นอันว่าท่านงานชิ้นใหญ่ที่เราจะทำก็คือแยกศีรษะแยกกายของเราออกจากกันแยกศีรษะจากตัวข้าพเจ้าเนี่ยเป็นงานของท่านก็น้อมคอไปเอาเลยเราเจาะถ้ำทะลุแล้วงานของท่านก็คือแยกคอกับตัวข้าพเจ้าออกจากกันก็น้อมคอบอกว่าก็คุกเข่าแล้วคนนั้นคือได้บอกข้าพเจ้ามันทำไม่ได้แต่แล้วท่านนั้นไม่ใช่คนอื่นแล้วคืออาจารย์ของข้าพเจ้าคนทำดีอย่างเงี้ยไม่มีแล้วในโลกนี้หาไม่ได้แล้วที่จะมาฆ่าท่านนะเท่ากับข้าพเจ้านี่ไม่รู้จักบาปบุญเลยก็เลยเป็นอันว่าไอ้คนที่มาร่วมงานที่จะมาฆ่านะกลายเป็นอโหสิกรรมเป็นลูกศิษย์กันไปก็เลยก็เรื่องก็จบเขามีความเพียร นะที่ฉันที่ทำความดีให้ส่วนหนึ่งได้แล้วเรื่องมันก็จบกันตรงที่ว่าเขาไม่ท้อถอยแต่ตัวหมู่มารทั้งหลายมันก็หมดกันเพราะอาศัยขันติอดทนและความเพียรคงไม่มีใครไม่มีหนึ่งมีหนึ่งในโลกอ่ะไม่มีใครทำแล้วแต่นี้เราไม่ต้องไปถึงกระเจาะทำให้ทะลุนะ
เพียงแต่เรามาเจาะใจของเราให้มันรู้เรื่องว่าอะไรที่มันเป็นทุกข์ในใจเราจะแก้ไขปัญหาที่แก้ปัญหาใจเราว่าอ๋อความไม่พอใจความเสีย

จความคับแค้นใจเนี่ยมันมีอยู่ในใจเราทำไงเราจะแก้ปัญหานี้ให้ได้แก้มันออกไปเนี่ยมันหนักหนาเหลือเกินทำได้แล้วโยมก็สบายใจเหมือนคนที่เจาะทำทะลุได้มีความภูมิใจในชีวิตเองอุตส่าห์ฟันฝ่ามาจนทะลุได้ความเสียใจเนี่ยไม่มีแล้วความผิดหวังไม่มีแล้วก็เรียกว่าคนทำสำเร็จอะไรสักอย่างหนึ่งในชีวิตตัวเองมันก็มีความหวังขึ้นมาทันทีความภูมิใจนั้นจะเกิดเลยสงสัยไหมโยมนะสงสัยอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมมีปัญหาอะไรไหมใครมีปัญหาถามได้นะยังเซ็งอยู่ไหมโยมหายเซ็งก็ยังโยมถ้าเซ็งก็ยกไปขอให้หมดถ้าห่วงมันเซ็งโยมนะอะไรอะไรที่มันเป็นของเราอ่ะเราจะไปคิดว่าเป็นของเราของคนอื่นเขาที่เราที่ของเราจริงๆนะโยมทานที่เราให้เนี่ยของเราโยมให้ไว้เท่าไหร่ศีลที่โยมรักษากายวาจาใจสงบเป็นบุญกุศลของโยมปัญญาที่โยมแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวันคือโกรธและไม่โกรธพยายามทำใจตัวเองให้สงบนะนั่นแหละคือของเราแต่แก้วแหวนเงินทองบ้านเรือนทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ของเราหรอกไอ้นั่นของเสียดายของเสียดายเนี่ยของเอาไว้ให้คนอื่นของตณีของเสียดายของโลภของความโลภเขาไม่ให้ใครแต่ที่จริงเขาไม่เอาไปใช่ไหมแต่ไอ้ของที่ไม่มีความโลภเนี่ยของเขาที่เขาสละทรัพย์ของเขาได้เช่นคราวนี้โยมทอดกฐินไปกี่วัดละนั่นแหละของโยมที่เหลืออยู่ในนี้ไม่ใช่หรอกกินนั้นเป็นกากหมดแต่ไอ้ที่เราทำบุญกุศลของเราไว้เนี่ยทานศีลภาวนานั่นแหละของที่เสียสละได้มดพ้นความตณีได้เนี่ยนั่นแหละของตัวเองไอ้ที่อยู่นี่เป็นของอาศัยไม่ใช่ของเราหรอกพอตายแล้วเราไม่เอาไปตายแล้วเราจะเอาไปได้ของที่ละความตณีได้นั่นเองละความโกรธได้ละความพยาบาทได้ละตัวตนได้ไอ้ตัวที่ละได้เนี่ยคือของเราไอ้ตัวที่ละไม่ได้น่ะเอาไปไม่ได้แต่ถ้าเอาไปในใจมันก็เป็นตัวทุกข์แต่นี้คนเราโดยมากจะคิดว่าของเราหมดใช่ไหมที่ลมได้จะจริงๆถ้าตายเดี๋ยวนี้ได้ไปเนี่ยถ้าตายวันนี้ตายพรุ่งนี้ได้ไปน่ะคืออะไรที่ทำเป็นบุญกุศลไว้ในใจจะได้ไปแต่ที่เสียดายน่ะไม่ใช่ของเราของลูกของหลานของบ้านเรือนของคนอื่นเขาเมื่อเราจะสร้างอะไรเราของเราไว้เนี่ยเราทำเอาไว้ก่อนตายนะสิ่งนั้นนะของเราต้องเราเห็นต้องเราได้เห็นได้ยินได้รู้นั่นคือของเราแต่ที่เราไม่ได้เนี่ยคือไม่ใช่คือเราไม่ได้ทำทีนี้การที่เรามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะที่เราจะเอาแนวทางเข้ามาใส่ใจเราเนี่ยคือวิธีการที่ว่าเราจะรวมบุญกุศลทำใจของเราเนี่ยให้เป็นหนึ่งแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะมารวมไปที่ใจดวงเดียวบุญกุศลทั้งหลายจะมารวมไปที่ใจเพราะใจดวงเดียวมันจะกันบาปออกหมดบาปจะเข้ามาครองใจเราไม่ได้ทุกจะไม่ครองใจเราแต่นี่คนที่คุกครองใจเนี่ยเพราะคิดไม่หยุดเพราะไม่สงบเพราะฟุ้งซ่านเพราะสับสนมันทุกข์จึงคลองใจแต่ถ้าเราจะแก้ใจของเราไอ้ตัวทุกข์ตัวนี้สับสนออกไปให้มันใจมันว่างได้เนี่ยจะสบายใจทันทีเอาเวลานี้อาตมาอยากให้โยมฝึกวิธีแก้เซ็งสัก15นาทีนะนั่งเข้ามาใกล้ๆโยมเข้ามาใกล้ๆดิคนอยู่ใกล้ๆนะเข้ามาใกล้ๆท้ายๆมาใกล้ๆผู้ชายมาใกล้ๆอย่านั่งนั่งตายออกไปเลยนะไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะโยมนะลงนรกก็โดดลงไปนะโยมไปสวรรค์มันต้องปีนขึ้นไปนะแต่ลงนรกก็โดดตุ๋มเลยง่ายมันคอยจะโดดอยู่แล้วอ่ะสวรรค์ต้องปีน

ใช่ไหมนะความดีต้องพยายามมันจะไปเห็นบุญกุศลตอนที่เราได้รับความสุขเวลาเรามีเรื่องราวอะไรโอ้โหสมมติว่าบางคนนะพอลดความปุ๊บเนี่ยแหมไม่เป็นไรนะกูบุญช่วยนะกูไม่ตายรอดตายในบุญช่วยเป็นอะไรพอบัตรเด็ดปุ๊บแหมไม่เป็นไรเลยเนี่ยบุญช่วยคิดถึงบุญได้ว่าบุญช่วยแต่ถ้าตายไม่ได้คิดถึงแหละถ้าคนจะคิดถึงรายยามที่เราได้ดีเนี่ยพอเป็นอะไรขึ้นมาแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยรู้สึกบุญช่วยเรารอดตายเราทำบุญของเราไว้ดีคิดถึงบุญว่าบุญช่วยทันทีบุญจะไปช่วยตอนเราลำบากกันเองยามเรามีทุกข์เรายามมีปัญหาขับขันเราไม่เป็นไรแก้ปัญหาจบไปนั่นแหละบุญช่วยเราทำความดีเช่นเดียวกันนะการมาปฏิบัติธรรมะเนี่ยเท่ากับรวมพลังบุญของเราไว้ช่วยเรายามเป็นทุกข์เวลามีทุกข์แรงจะได้คลายกระจายหายไปนี่บุญช่วยทำสมาธิเพิ่มพลังมากๆขึ้นมากขึ้นแล้วบุญจะช่วยมีทุกข์ก็เหมือนไม่มีทุกข์วิธีการทำสมาธิเนี่ยนะโยมนะทำง่ายนะโยมร้องเพลงเหนื่อยกว่าด้วยนะกินข้าวลำบากกว่าอีกนะทำอะไรก็ยังลำบากกว่านั่งสมาธินี่สบายทุกอย่างเลยเพียงแต่ปล่อยวางไม่คิดเท่านั้นเองดูหนังก็ต้องนั่งคิดว่าไอ้ตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นไอ้ตัวนี้อย่างนี้พอนางเอกดีก็นางเอกมันไม่ดีก็สงสารนางเอกไอ้ตัวโกงร้ายก็โกรธตัวโกงอะไรเงี้ยมันเรื่องมันวุ่นวายตลอดเวลาที่เราต้องทำใจหนักทั้งหนักทั้งเบาแต่ว่าเวลานั่งสมาธิเนี่ยมันไม่มีมันปล่อยไปหมดไอ้เรื่องร้ายๆต่างๆก็คล้ายๆว่าเรื่องร้ายเนี่ยปล่อยทิ้งไปหมดให้เหลือแต่เพียงว่าใจว่างเพียงทำใจให้ว่างไม่ให้คิดอะไรเท่านั้นเองนะเพียงทำให้มันไม่มีเท่านั้นเองอ่ะทำให้ไม่มีแล้วมันจะได้สบายใจทำง่ายไม่ยอมทำไม่เอาอะไรอ่ะฮะกินข้าวก็ต้องเคี้ยวต้องกลืนใช่ไหมดูหนังก็จะต้องจ้องดูเนี่ยแต่พอทำสมาธิเนี่ยเป็นเพียงปล่อยใจให้ว่างเท่านั้นเองทำให้เกิดความสงบขึ้นมามันง่ายไม่ยอมถ้าพูดง่ายๆใช่ไหมแต่ทำไมเขาไม่ค่อยทำกันไอ้ตรงนี้จุดรวมตรงที่ทุกคนเรามีทางดับทุกข์ได้ทันทีเลยค้นหาทางดับทุกข์ได้ทันทีจะเอาสุขอะไรก็ได้หมดโยมโยมจะเอาสุขเท่าไหร่ล่ะสุขยิ่งกว่ากินอิ่มนอนหลับสุขยิ่งกว่าคนมีเงินร้อยล้านพันล้านคนมีเงินพันล้านนะโยมเป็นอัมพาตสุขไหมร่างกายเสื่อมสมรรถภาพสุขไหมกินไม่ได้นอนไม่หลับเป็นโรคหัวใจเป็นไงมีทั้งเงินก็ไม่มีความสุขแต่เรานี่ไม่มีอะไรแต่เรามีธรรมะเรามีใจสบายเพียงมีพอกินพอใช้แต่ใจของเราเนี่ยมีความสุขสงบไม่วุ่นวายไม่มีความทุกข์ใจอะไรเนี่ยสุขกว่ามีเงินแล้วเราเอามาแลกกันเอาไหมโยมโยมมีเงินเดือน 3-4,000 เนี่ย 4-5,000 เนี่ยแต่เขาจะเอาพันล้านมาให้โยมเอาไหมโยมมีบ้านมีเงินเป็นพันล้านมีทุกอย่างอ่ะอาหารการกินรอบข้างไปที่ไหนก็ขี่รถเบนซ์เลย500เลยอย่างเงี้ยแต่โยมเป็นโรคหัวใจรั่วเอาไหมโยมเป็นอัมพาตโยมเป็นคนเสื่อมสมรรถภาพเอาไหมโยมไม่เอาใช่ไหมแสดงว่าเงินที่โยมปรารถนาก็ไม่มีความหมายสิมันก็ไม่ใช่ตัวสุขสิไอ้ตัวสุขอยู่ที่ไหนล่ะก็ตัวสุขอยู่ตรงที่เรามีความสงบมีความพอใจนี่ดีกว่าใช่ไหมคนเราน่ะไม่รู้หรอกว่าไอ้คนที่เขาเป็นอยู่นั่นน่ะเขาก็ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นหรอกเพราะมันจำเป็นต้องเป็นใช่เขาเรียกว่าขี่เสือแล้วไอ้ที่รวยเป็นทุกข์มาเยอะแยะมันจะไปบอกว่ารวยเป็นทุกข์ก็มึงอยากรวยทำไมแต่มากจะมีคนร้องว่ารวยเนี่ยเป็นสุขอยากจะบอกว่าคนอื่นเป็นสุขแต่ที่จริงเขาเป็นทุกข์ต้องตายเขาบอกไม่ได้โดยมากคนที่จะบอกได้คือคนจนหาว่าจนเป็นทุกข์แต่คนจนจะบอกว่าฉันจนเป็นสุขไม่กล้าบอกมึงจะไม่สุขยังไงมึงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่คนมีพอบอกก็ไม่บอกว่าเขามีความสุขเราก็นึกว่าเขามีความสุขเพราะเขามีทุกอย่าง
แต่หารู้ไหมว่าภายในกายในใจเขาไม่มีอะไรเลยสมองเขาใช้จนเสื่อมไปหมดแล้วคิดตลอดเวลาจนเขาก็เสื่อมสมรรถภาพไปหมดแล้วฝ่อไปหมดแล้วโยมมันไม่มีแล้วมันถ้ารถยนต์ก็ใช้อยู่จนเครื่องมันสึกหรอหมดแล้วแต่นี้อย่างพวกเรานี่เราไม่ได้ใช้เสียหายอะไรเลยยังมีพลังอยู่ทุกอย่างมันยังสมบูรณ์อยู่แต่เพียงทำความพอใจว่านี่เราดีแล้วนี่นะดีกับเศรษฐีพันล้านหัวใจรั่วดีกับเศรษฐีพันล้านสมองฝ่อดีกับเศรษฐีพันล้านเสื่อมสมรรถภาพใช่ไหมก็ไม่เอาใช่ไหมไม่รวยใช่ไหมถ้ารวยยังไม่รวยใช่ไหมสองขั้นก็ไม่เอาใช่ไหมสองขั้นถูกคนนินทาเอาทำไมโยมโหพอเดินพอได้สองขั้นแล้วพวกมองเป็นแถวเลยถูกนินทาตลอดปีเลยก็ไม่ดีนะมันต้องได้กันทุกคนสองขั้นแล้วก็ช่วยหน่อยถ้าได้คนไหนได้สองขั้นแล้วเนี่ยมันได้ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันเลียเจ้านายบ้างอะไรบ้างมันทำดีแต่เพราะเจ้านายงานจริงๆมันไม่ทำก็มีคนว่าเราอ่ะพอจะได้สองขั้นนี่แหมถูกคนนินทามันไม่พอดีใช่ไหมแต่ถ้าเราพอใจบางคนทำงานไม่หวังอะไรทำงานเพื่องานมันดีอย่างเดียวให้ตัวเองได้ทำถูกต้องเดียวเขาได้ไม่ได้เขาก็ไม่เสียใจได้ก็ไม่ดีใจใครจะนินทาสรรเสริญเรื่องของเขาใช่ไหมแต่วงการที่คนทำงานด้วยมีกิเลสหนาเนี่ยมีเรื่องเยอะนินทาสรรเสริญกันวุ่นวายมากเลยอ่ะแค่เรื่องตอนนี้ก็อิจฉากันอ่ะคนอื่นดีแล้วเราก็ทนไม่ได้เพราะคนไม่มีธรรมะเนี่ยจะต้องมีกันหมดทั้งที่สำนักงานงบประมาณแผ่นดินทั้งหมดใจดีเหมือนกันอย่างนี้เป็นไงโยมสบายไหมโลกนี้น่าอยู่เนาะไม่เซ็งเนาะนายก็ดีลูกน้องก็ดีใครมาก็โหสวัสดีกันทุกคนเลยเงี้ยอาตมาไปอยู่ที่เมืองอังกฤษมา 7-8 เดือนฝรั่งเขาดีอย่างที่เขาว่าชีวิตเขาใช้อย่างนี้พอเจอหน้ากันฮัลโหลกูดมอร์นิ่งฮาวอายูเนี่ยคุณสบายดีหรือสวัสดีตอนเช้าคือฝรั่งมันกลัวคนไม่สบายมันถามก่อนสบายดีหรือถ้าเจออะไรก็อย่างนั้นแหละไปจริงเรานึกเหมือนมันน่าเบื่อจังเลยแต่พอมาเมืองไทยปุ๊บก็มันเป็นชีวิตที่มีความสัมพันธ์กันดีเวลาเปิดประตูให้อะเวลาเข้ามานะขอบคุณ thank you ขอบคุณใครเปิดประตูให้มันขอบคุณหมดแสดงว่าเขามีอะไรมีความสัมพันธ์มีเม็ดวาจาอะไรเขามันเป็นคนสุภาพอะเรื่องจะมาแสดงออกซึ่งไม่ดีไม่มีคุณจะโกรธกันไงแต่เขาเปิดประตูให้คุณก็ต้องขอบคุณมันก็เลยมันทั้งสำนักงานเลยไม่มีใครโกรธกันหรอกพอใครเปิดประตูไอ้คนนี้เปิดมาก็ต้องสมมติจะเข้ามา5คนในคนเข้าก่อนเนี่ยเปิดไปให้5คนเข้ามาขอบคุณให้เข้าไปแต่เองก็เข้าที่หลังเข้าลิฟต์เข้าอะไรก็เหมือนกันคนไหนกดลิฟต์ให้คนนั้นก็ทุกคนก็ขอบคุณให้คนนั้นตอนเช้าก็ถ้ารู้จักกันก็เซฮัลโหลกันเรื่อยถ้าคุ้นเคยมากก็ไฮนี่แสดงว่าชอบใจกันมากถ้าใหม่ๆก็ Good morning How are you แต่ถ้าหากว่าชอบมากๆก็ให้อ่ะจะมาวันถึงที่แรกพวกผู้หญิงมันมาให้ก็จะมาแบบแหมมึง ไม่รู้มึงมาตีสนิทเนี่ยเราเป็นพายมาให้ๆเลยเมื่อก่อนมัน Good morning อยู่นี่มันให้กับกูแล้ว แท้ๆจริงหมายถึงว่าเขาสนิทกับเรามากขึ้นแล้วถึงให้เนี่ยแสดงว่าเขารักเขาชอบเราเป็นพอใจกันแบบนี้คือไอ้คำพูดดีๆเนี่ยนะมันก็เป็นยากำลังนะทำให้เราคนเราเนี่ยอยู่กันอย่างแบบประเภทที่ไม่ค่อยสร้างความเป็น

ตั้งมือขวาวางบนมือซ้ายนั่งเอามือขวาวางบนมือซ้ายโอมิโป้งมือชนกันหรือจะนั่งเท้าขวาวางบนเท้าซ้ายก็เป็นสมาธิสองชั้นตั้งใจสงบใจสักพักหนึ่งทำใจสบายสบายนั่งหลับตาก็ได้ค่อยหลับตาหลับเปลือกตาทีละน้อยละน้อยสว่างที่ดวงตาของเราสว่างที่แววตาดำแววตาดำตาขาวแววตาลูกตาจมูกปากคางคอหัวไหล่ลำตัวของเราให้น้อมไว้ที่ใบหน้าที่ตัวของเราเมื่อขณะนี้เรากำลังนั่งอยู่ในลักษณะอาการสงบสงบกายสงบใจเป็นอย่างไรพยายามละปล่อยวางความคิดเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาเราก็ไม่เก็บย้อนกลับไปคิดใหม่อนาคตที่ยังไม่ถึงเราก็ไม่ไปไขว่คว้าคิดถึงเรื่องที่ยังไม่เป็นความจริงให้ทำใจว่าขณะนี้เรากำลังนั่งสงบกายสงบใจของเราอยู่ปล่อยละปล่อยวางความคิดนึกเรื่องราวต่างๆให้หมดไปจากใจเราเรื่องเก่าๆที่เรามาแล้วก็ปล่อยวางทำใจสว่างที่ดวงตาของเราดวงตาดำแววตาดำกลมใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่ที่แก้วตาใสบริสุทธิ์สว่างอยู่ที่แก้วตาดำทำใจสบายสบายไม่คิดอะไรมากเกินไปคิดแล้วจะไม่เจอความสุขสงบที่ใจของเราคิดอะไรก็พุทโธคิดอะไรก็พุทโธพุทลมเข้าโทลมออกลมเข้าก็หายใจนึกว่าพุทลมออกก็นึกว่าโททำใจสบายสบายอย่าไปกังวลเรื่องคนอื่นให้เราสบายใจของเราก็พอการที่เรามาวัดเราก็ต้องการสร้างจิตของเราให้เป็นบุญกุศลจะทำอย่างไรใจเราจะเป็นบุญก็ต้องสงบใจสงบด้วยการให้ทานไม่มีความห่วงใยต่อทรัพย์สมบัติทั้งปวงถือว่าทำไว้ในใจสงบด้วยการรักษาศีลคือสำรวมกายวาจาสงบด้วยการทำสมาธิให้ใจของเราผ่องใสเบิกบานให้รู้เนื้อรู้ตัวรู้กายรู้ใจเพราะขณะนี้กำลังสงบดวงตาสว่างเป็นแววดวงตาที่สว่างใสขาวใสดำติดที่ดวงตาจำใบหน้าจำจมูกของเราไว้รูปร่างหน้าตานุ่งห่มผ้าสีใดใส่เสื้อสีใดแล้วก็นึกจำใบหน้าของเราจมูกของเราลมผ่านเข้าก็รู้ว่าลมผ่านเข้าลมผ่านออกก็รู้ว่าลมผ่านออกที่สองช่องจมูกถ้าเราจับความรู้สึกไว้ที่ลมหายใจได้เราก็เริ่มเป็นคนมีสติเกิดขึ้นสัพพัญญะรู้ตัวขึ้นสมาธิก็ตั้งใจมั่นมากขึ้นปัญญาก็จะรับรู้ในกองสังขารคือการคิดนึกอะไรก็จะรู้ทันเมื่อรู้เท่าทันใจของเราเราก็เป็นคนมีทุกข์น้อยมีความสุขมากมีความสงบมากมีความวุ่นวายน้อยนี่เรียกว่าเรามาทำบุญทำบุญที่ใจของเราทำบุญที่กายของเราทำบุญที่วาจาของเราฉะนั้นคนเราแสวงหาความสุขมานานแสวงหาที่โน่นบ้างแสวงหาที่นี่บ้างไปเที่ยวกินเหล้าบ้างไปเที่ยว

0: การพนันบ้างไปเต้นรำขับร้องบ้างไปที่ไหนที่ไหนก็พยายามจะหาความสุขสนุกแต่มันก็ได้มานิดนิดเด่นหน่อยมันก็หายไปอีกเราก็ต้องวิ่งไปหาความสุขใหม่อีกก็หมดไปอีกก็หาใหม่อยู่อย่างเองไม่เจอความสุขที่อยู่กับเราได้เลยแล้วก็อยู่ไกลตัวเองด้วยจะสุขทั้งทีก็ต้องวิ่งไปดูหนังไกลบ้านเราเสียเงินสุขทั้งทีก็ต้องไปปิกนิกไปดื่มเหล้าไปเสียเงินไปเล่นการพนันว่าจะสุขสักครั้งก็ต้องเสียเวลาเสียกำลังกายกำลังใจแต่ความสุขพวกนั้นก็อยู่กับเราไม่ได้สักทีพอกลับมาบ้านเดี๋ยวเราก็คิดโน่นคิดนี่โกรธกันบ้างทะเลาะกันบ้างความสุขก็หายไปอีกแล้วก็ตั้งอยู่แต่ความไม่สบายใจแต่ความสุขที่มีธรรมะที่ตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยไปที่ไหนความสุขก็ตามไปด้วยก็ความสงบก็ตามไปด้วยไปที่ไหนก็ขอให้สงบใจก็แล้วกันให้พอใจที่ตัวเองสงบจะไปเที่ยวดูโขนดูหนังจะไปที่ไหนก็สุแลแต่ความสุขสงบก็ตามไปเพราะใจของเราเย็นใจของเราไม่ร้อนใจของเราไม่วุ่นวายนั่นแหละความสุขอยู่ที่ใจสงบความสุขอยู่ที่ใจเราพอใจที่เราเป็นอยู่ทีนี้คนเราโดยมากก็หาความสุขทางภายนอกมากกว่าเพราะก็ไม่เจอเลยสักทีเดียวไม่เจออย่างถาวรเพราะความสุขของเขานั้นต้องไปอยู่ที่คนอื่นอยู่ที่ไปดูอยู่ที่ไปฟังอยู่ที่ไปกินไปเล่นไปเต้นไปรำความสุขมันอยู่นอกหูนอกตานอกกายนอกใจแต่ความสุขจริงๆมันอยู่ที่ตัวเรานี่เองอยู่ที่อายตนะภายในอยู่ที่ตาของเราอยู่ที่หูของเราอยู่ที่จมูกของเราอยู่ที่ลิ้นของเราอยู่ที่กายของเราอยู่ที่ใจของเรานี่เองเนี่ยความสุขอยู่ที่ตัวเราเช่นเราสงบเช่นใครว่าอะไรเราไม่โกรธเราก็พุทโธไว้ที่หูของเราหรือช่างเฉยอยู่ที่หูของเราเนี่ยความสุขอยู่ที่หูของเราเพราะเราไม่โกรธเรื่องใครมาชักชวนให้เราหลงผิดเราก็ทำสติรู้ว่ามันเป็นความคิดที่ผิดสำหรับคนอื่นเขาคิดให้เราไม่ยอมคิดตามเขาเราก็ไม่หลงตามเราก็มีสติปัญญามันก็สุขอยู่ที่หูของเราใครจะชวนเราไปดูโน่นดูนี่ไปดูโน่นดูนี่ไปฟังโน่นฟังนี่เราก็ไม่ไปเราเห็นอะไรเราก็ดูอยู่ที่ตาของเราดีเราก็พิจารณาดีก็สักแต่ว่าดีไม่ดีเราก็พิจารณาสักแต่ว่ารูปนั้นไม่ดีรูปดีเราก็รู้ว่ารูปดีรูปไม่ดีเราก็รู้รูปไม่ดีเราก็ทำสติอยู่ที่ตาของเรานั่นก็เรียกความสุขอยู่ที่ตาอยู่ที่ตาสงบอยู่ที่ใจสงบอยู่ที่จมูกสงบอยู่ที่ลิ้นสงบอยู่ที่กายสงบอยู่ที่ใจสงบเมื่อเรารู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมีสติสัมปชัญญะเท่าทันเนี่ยแล้วก็สงบด้วยกายวาจาใจบุญเนี่ยเราสร้างให้แก่ตัวเองบุญเนี่ยเราทำให้ตัวเองที่ว่าบุญทำไมจะต้องสร้างมากมายก็เพราะว่าคนเราเนี่ยต้องใช้อารมณ์ตัวเองอยู่ทุกวันถ้าอารมณ์ดีมันก็มีความสุขถ้าอารมณ์ไม่ดีมันก็เป็นทุกข์ไม่มีใครทำให้เราอย่างเช่นว่าคนบางแม้วันนี้อารมณ์ไม่ดีเลยไม่สบายใจทั้งวันอะไรเงี้ยนั่นก็เรียกว่าเราทำอารมณ์ของเราไม่ดีแต่ถ้าเขาคนบางคนทำแหมวันนี้อารมณ์ดีทั้งวันเลยสบายใจทั้งวันนี่เรียกว่าใจดีมันก็เป็นบุญทั้งวันฉะนั้นเรามาวัดเนี่ยเราได้มาศึกษาความสงบได้มาศึกษากองสิ่งกองฐานที่เราได้ทำเนี่ยเราก็พยายามระลึกจดจำสิ่งที่ดีงามที่ว่ามีในตัวเราเท่าไหร่เมื่อมีมากเราก็ได้ประโยชน์มากมีความสุขสงบมากฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นเครื่องวัดใจเราต้องพยายามทำประพฤติปฏิบัติเข้ามาวัดเลยถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติแล้วเราจะไม่รู้เลยว่าสุขใจอยู่ที่ไหนสงบใจอยู่ที่ไหนสบายใจอยู่ที่ไหนความพอใจอยู่ที่ไหนฉะนั้นอยู่ที่เราทั้งนั้นเลยฉะนั้นที่ว่าบุญก็ดีบาปก็ดีสวรรค์ก็ดีนรกนิพพานอะไรเนี่ยมันเรื่องจิตดวงเดียวจิตดวงนี้ไปรับมาหมดทุกอย่างเอานรกมาใส่ใจก็ร้อนอยู่ตลอดวัน เอาสวรรค์มาใส่ใจก็เย็นสบายสนุกรื่นเริงตลอดวันเอานิพพานมาใส่ใจก็ไม่โกรธใครตลอดวันใจดีตลอดวันถ้านรกมาใส่ใจก็โกรธตลอดวันใจไม่ดีตลอดวันไม่ได้มีใครเอามาใส่ให้เราเราไปคิดเอาเองไปนึกเอาเองไปดูเอาเองไปควังเอาเองสวรรค์ก็เหมือนกันเรามาดูเอาเองเรามาชมเอาเองเหมือนเรามาวัดเนี่ยเราไม่เห็นสิ่งที่ดีงามทั้งหมดเห็นคนดีได้เห็นคนดีได้ฟังสิ่งที่ดีได้ทำอะไรสิ่งที่ดีแล้วก็เนี่ยจิตใจเราก็น้อมมาในทางสุขสงบปีติตาปลื้มว่าเราได้มาทำความดีก็มีอยู่ในใจเราก็นี่เราเอาสวรรค์มาใส่ใจตัวเองนี่ถ้าเรากลับไปบ้านเราก็ทำอย่างเนี้ยเราก็ทำใจไม่โกรธซะทำใจไม่วุ่นวายถ้าคนไหนวุ่นวายเขาก็รู้แล้วคนนั้นเป็นทุกข์คนไหนหาเรื่องทะเลาะกับคนโน้นทะเลาะกับคนนี้ว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทาคนโน้นนินทานี้รู้สึกว่าคนนั้นทุกข์มากเหลือเกินน่าสงสารเหลือเกินวุ่นวายเหลือเกินโหถ้าเป็นอย่างเราเราก็คงทุกข์มากเพราะเรื่องส่วนตัวเองก็ยังหนักอยู่แล้วไหนเลยจะไปเอาเรื่องคนอื่นมาพัวพันอีกก็ยิ่งหนักใจใหญ่ยิ่งทุกข์ใจใหญ่ไม่ดีเลยไม่ดีเลยที่ไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจตัวเองมากเกินไปฉะนั้นเราก็พยายามหลีกเร้นก็เรียกว่าคุณธรรมสันโดษสันโดษในที่นี้ก็หมายถึงว่าสันโดษด้วยการไม่ใช่สันโดษไม่ทำงานหรือไม่ใช่สันโดษไม่หาเงินมีงานทำให้เต็มที่มีเงินแต่สันโดษในที่นี้หมายถึงมักน้อยสันโดษไม่ได้เอาเรื่องคนอื่นมาใส่ใจใครจะด่าใครจะนินทาใครจะทะเลาะใครจะดีจะเสียอะไรก็ไปเรื่องบ้านคนอื่นไปเรื่องการงานคนอื่นไปเรื่องส่วนตัวคนอื่นเราไม่เอามาเป็นอารมณ์พอเราไม่มาเอาเป็นอารมณ์แล้วจิตเราก็จะสบายนี่เรียกว่าไม่สนใจเรื่องคนอื่นเอาแต่สิ่งที่ดีมาใส่ใจเขาเรียกว่าคุณธรรมสันโดษมักน้อยสันโดษคือไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาเรื่องคนอื่นที่เดือดร้อนมาใส่ใจเราก็ไม่เอาเรื่องของเรานี่ที่ไม่ดีไปให้คนอื่นก็ไม่ให้ใครเดือดร้อนธรรมะสิ่งที่เนี้ยมันมีค่ามากกว่าเงินทองมีค่ามากกว่าสิ่งอื่นฉะนั้นจึงว่าบางคนเนี่ยนะมีเงินจะมากมายแต่ไม่รู้จะทำใจยังไงให้สงบมีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายน่าจะมีความสุขแต่ทำใจไม่เป็นทำใจกังวลมากคิดมากห่วงมากมีภาระมากมีการงานมากคุ้นคิดวิตกกังวลห่วงคนนนคนนี้มากทรัพย์ไม่ช่วยตัวเองได้เลยใจไม่เคยว่างเลยใจไม่เคยสว่างสงบเลยมีเงินแต่ใจไม่มีใจไม่สบายความสุขก็ไม่สมบูรณ์เพราะมีทรัพย์แต่ใจไม่มีธรรมะไม่มีความสงบปลงละปล่อยวางไม่เป็นแต่คนที่ไม่มีเงินมากแต่รู้จักว่าทำยังไงชีวิตเราจะสมหวังเราก็ต้องพอใจอย่าคิดมากอย่าโกรธมากพยายามทำใจให้สบายมากขึ้นอย่าไปเกลียดไปโกรธใครก็พยายามปลงพยายามปล่อยพยายามวางมีเท่าไรก็ยินดีเท่านั้นไม่ดิ้นรนไม่ขวนขวายเกินกว่าเหตุคนอย่างนี้มีสุขทั้งกายทั้งใจเพราะอะไรเพราะรู้จักทำใจให้สงบคำที่สอนพุทธเจ้านะไม่ใช่สูงเกินไปกับพวกเรานะไม่ใช่สวรรค์นั้นสูงเกินไปที่เราจะทำได้นะไม่ใช่นรกนั้นต่ำเกินไปที่เราจะตกไม่ถึงนะไม่ใช่นิพพานนั้นอยู่ไกลตัวเองนะไม่ใช่อยู่ตอนตายนะนิพพานก็คือความเป็นคนรู้จักทำใจให้เป็นกลางเช่นเขาด่าเราก็เฉยเสียไม่เอามาคิดโกรธเขาหรือใครเขาร่ำรวยยังไงเราก็ไม่เกิดความอยากความโลภเกินกว่าเหตุเราก็ทำใจให้สบายเสียมองตัวเองแล้วก็เชื่อกรรมของตัวเองว่าเราทำดีก็ให้ผลในปัจจุบันนี่แหละทำยังไงก็ได้อย่างนั้นเราไม่ดิ้นดุนเกินกว่าเหตุไม่ทุกข์เกินกว่าเหตุเมื่อเราทำจิตใจของเราให้สบายว่างได้ก็เรียกว่านั่นแหละคนมีนิพพานเนี่ยคนสุขทั้งวัน กินก็มีนิพพานนั่งก็มีนิพพานนอนก็มีนิพพานเดินก็มีนิพพานนิพพานก็คือการไม่คิดมากไม่ฟุ้งซ่านคือดับทำใจให้เป็นกลางนั่นเองไม่ใช่ว่านิพพานเนี่ยมันตายแล้วจึงจะได้นะไม่ใช่สวรรค์เนี่ยตายแล้วจึงจะได้เขาพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้ขึ้นสวรรค์ตั้งแต่เป็นตั้งแต่เกิดมาก็ให้มีสวรรค์ในใจนิพพานในใจก็คือการรู้จักฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานหรือสิ่งนี้ละทางเดินไปสวรรค์นิพพานมันมีอยู่ทุกคนเนี่ยสวรรค์ได้มีอยู่ทุกคนนิพพานได้มีทุกคนทุกคนมีบุญมีวาสนาทุกคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยพุทธเจ้าท่านบอกว่าเว้นอยู่ทุกที่บ้าใบวิกลจริตธนาที่จะไม่มีนิพพานแต่สวรรค์ก็ไปได้ถ้าเขาทำบุญเก่าของเขาไว้ดีแต่ว่านิพพานนี่ไม่เกิดขึ้นได้เพราะเขาไม่จักทำใจเพราะเขาฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเขาแยกจิตไม่ออกเขาแยกรูปแยกนามไม่ออกไม่รู้ว่าอะไรเป็นรูปอันไหนเป็นนามอันไหนเป็นกายอันไหนเป็นใจอันไหนเป็นจิตอันไหนเป็นเจตสิกอันไหนเป็นโลภเป็นโกรธเป็นหลงอันไหนเป็นสงบไม่สงบแต่ถ้าคนไหนรู้จักแยกใจตัวเองได้ว่านี่ในความโกรธนะนี่ความไม่โกรธนะทำยังไงใจจะไม่โกรธเนี่ยนั่นแหละคนดังนั้นมีบารมีทุกคนที่จะทำให้ถึงนิพพานได้ทุกคนไม่ใช่ว่าไปรอว่าตายแล้วเราจึงจะไปนิพพานพระพุทธเจ้าท่านไปตั้งแต่ตอนท่านสำเร็จท่านรู้แล้วว่าทางที่ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเป็นทางดับทุกข์ของมนุษย์ที่เกิดมาเราไม่ใช่ว่าเราจะไปดับตอนตายทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเราต้องดับตั้งแต่เป็นทานเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปศีลเราต้องรักษาตั้งแต่วันนี้ไปสมาธิเราต้องทำตั้งแต่วันนี้ไปมันจึงจะได้เป็นนิสัยปัจจัยเราทุกวันอย่าไปรอตอนแก่อย่าไปรอตอนตายของพวกนี้เป็นของคู่บุญพวกเราทานศีลภาวนาเนี่ยเป็นคู่บุญมนุษย์ถ้ามนุษย์ไม่ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีบุญก็จะไม่ได้อะไรจะไปทำวันแก่วันตายนั้นไม่ทันฉะนั้นอย่าได้คิดว่าเราไม่มีบุญทุกคนมีบุญทุกคนมีวาสนาทุกคนมีบารมีแต่จะมีปัญญาแค่ไหนจะมีศรัทธาที่จะทำความดีแค่ไหนเท่านั้นอยู่ที่ใจของเราเช่นทุกคนมีความโกรธกันทั้งนั้นแต่ใครจะยอมละความโกรธหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีความโลภความหลงเท่านั้นแต่จะยอมปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายามมา
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ลองนึกดูว่าน่ะเขาลำบากฝนตกน้ำท่วมน่ะพวกเรามีวาสนาหลวงพ่อสนองมาสร้างวัดสังฆทาน
0: ความปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายาม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ลองนึกดูว่าน่ะเขาลำบากฝนตกน้ำท่วมน่ะพวกเรามีวาสนาหลวงพ่อสนองมาสร้างวัดสังฆทาน
0: ความปฏิบัติละความโลภความหลงหรือไม่เท่านั้นเองทุกคนมีศีลทานภาวนาทุกคนแต่จะทำหรือไม่ทำมากเท่านั้นเองนี่ขึ้นอยู่กับตัวเราที่จะเจตนาและตั้งใจก็ทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นฉะนั้นเรามีโอกาสแล้วก็พยายาม
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: ลองนึกดูว่า

ก็ลำบากฝนตกน้ำท่วมนะพวกเรามีวาสนาหลวงพ่อสนองมาสร้างวัดสังฆทานจากวัดล้า

เนี่ยตอนมาดีอยู่ไปอยู่มาไม่ดีได้อีกรองเท้าหายบ้างส้วมเต็มบ้างนะที่นอนไม่พอบ้างเออทีแรกก็ดีนะดีไปดีมาดีหายไปอีกนะแต่ก็พออยู่ได้นะอย่างเช่นเวลาเนี่ยตอนเราทานข้าวไปทานที่ศาลาเนคขมะพออิ่มแล้วลงมาลานธรรมฟังธรรมนะปัญหาทั้งหมดนะแก้ที่ใจเราเท่านั้นเองถ้าเราแก้ที่ใจเราได้ปัญหาอะไรก็แก้ได้หมดฝนตกนะเราก็ไม่เปียกแดดออกเราก็ไม่ร้อนนะเพราะเรามีใจของเราก็มีปัญญาด้วยทีนี้ฝนตกไม่เปียกแดดออกไม่ร้อนเนี่ยถ้าเรารู้จักอย่างนี้เราก็ปรับได้ปรับตัวปรับใจวันนี้ก็จะอยากจะนำหลักธรรมะนะเกี่ยวกับจิตใจมโนบุพพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเราดีแล้วจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีนะย่อมเป็นสิ่งที่เราได้รับผลดีและผลดีอันนั้นชื่อว่าบุญบุญอันนี้จะเป็นเงาตามติดตัวเราไปทุกแห่งหนถ้าใจเรามีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วเนี่ยนะฝนตกเราก็ใจดีแดดออกเราก็ใจดีอยู่ที่ไหนมีคนไม่มีคนเราก็ใจดีนะดีอยู่ที่ใจเราแล้วดีทุกที่เลยเหมือนเงาจะตามเราไปทุกที่นะก็จะพูดเรื่องนี้ให้เราได้ยินได้ฟังในเวลาเดียวกันมโนบุพพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเราไม่ดีไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาไม่มีสติไปอยู่ที่ไหนเราก็ทำบาปทำกรรมด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมอันนี้เรียกว่าเป็นอกุศลให้ผลเป็นทุกข์เหมือนกับรอยโคก็ต้องถูกรอยเกวียนทับรอยโคก็หนีไม่พ้นฉันใดก็ฉันนั้นวันนี้ก็อยากให้พวกเราระวังนะมาวัดสังฆทานเนี่ยอะไรเป็นบุญเราก็เพียรทำนะด้วยกายวาจาใจของเราบุญอันนี้ก็จะอยู่ในตัวเราอยู่ในใจเรานะไม่ได้มีใครทำให้เราทำขึ้นเองและในเวลาเดียวกันให้เราสำรวมระวังอะไรที่เป็นบาปนะไม่ต้องให้ใครบอกเราก็มีสติมีปัญญารู้ว่าบาปมีจริงนะให้เราสำรวมระวังเวลาพระแสดงธรรมห้ามคุยนะโดยเฉพาะพระขาวที่อยู่ข้างหลังนะห้ามคุยนะถ้าคุยนี่ก็เป็นบาปนะคนในข้อตั้งใจฟังเรามาคุยรบกวนคนเทศรบกวนคนฟังเนี่ยเราคนเดียวทำให้คนเดือดร้อนมากมายอาตมาเตือนไว้ก่อนแล้วนะว่าห้ามคุยนะนะก็ยังคุยเลยก็ลองคิดดูใจเนี่ยมันเป็นใหญ่นะถ้าเรามีสติเราก็สำรวมได้ถ้าเรามีสติเราก็ระวังได้แต่ถ้าเราไม่มีสตินะใจมันพาไปพระเทศก็เทศไปเราจะคุยพระเทศก็เทศไปเราไม่ฟังสำคัญที่ใจนั้นมาเนี่ยอาตมาก็ดีใจว่าญาติโยมมาเนี่ยมาสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ลมมณีคำว่าลมมณีแปลว่ามีความร่มเย็นมาแล้วก็เย็นกายมาแล้วก็เย็นใจมาแล้วก็สงบกายสงบใจเราต้องมีหน้าที่หน้าที่ที่เรามาถือศีลหน้าที่ที่เรามาปฏิบัติธรรมบุคคลที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นบุคคลที่เลิศที่สุดอยู่ในสถานะที่เลิศที่สุดเท่าที่มนุษย์เนี่ยจะบำเพ็ญได้ดำเนินชีวิตขึ้นมาได้ทรัพย์สินเงินทองก็ประเสริฐแต่ไม่เลิศเราเอาไปไม่ได้สามีภรรยาลูกหลานน่ะเป็นสิ่งที่รักเราเราก็รักเขาเนี่ยเขาก็ไม่ไปกับเราเราตายไปแล้วก็เอาเราไปเผาเราก็ไปคนเดียวแต่สิ่งที่เป็นเพื่อนของเราจนตายแล้วก็ไม่ทิ้งเราด้วยก็คือบุญกุศลที่เราทำเรามีสติให้ทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำประพฤติปฏิบัติธรรมมีพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินั่งก็มีสติเดินก็มีสติคิดนึกก็มีสติใจของเราเป็นบุญพา

ทำให้เราเป็นบุญตลอดอยู่ที่วัดก็สงบอยู่ที่บ้านก็สงบอยู่ที่ไหนก็สงบสงบที่ไหนนัตติสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบที่สงบที่กายวาจาและที่สำคัญก็ที่ใจนั่นเองนั้นมาเนี่ยให้เราตั้งใจนะสุตตมยปัญญาการได้ยินได้ฟังพระสัทธรรมทำให้เราเกิดปัญญาจินตามยปัญญาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วให้เราใคร่ควรพิจารณาดูว่าที่กล่าวมาเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ถึง10นาทีเรามีความรู้ความเห็นอะไรบ้างได้ยินแล้วเข้าใจหรือไม่เข้าใจลองทบทวนดูสัก10นาทีอาตมากล่าวเบื้องต้นกล่าวถึงอะไร

แล้วเราได้ประโยชน์อะไรจากการฟังธรรมแล้วเราได้ประโยชน์แล้วเราก็จะนำประโยชน์เนี่ยไปปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลนะเป็นเหตุให้เราได้มาเจอได้มาพบกันนะเป็นคุณเป็นประโยชน์ทรัพย์อะไรที่เป็นเครื่องเพิ่มใจสำหรับมวลมนุษย์แล้วก็เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะหมู่เทวดาก็ถามนะทรัพย์ของมนุษย์เนี่ยมวลมนุษย์แบบพันล้านคนโลกกลมๆเนี่ยทรัพย์อะไรที่เป็นสิ่งที่ประเสริฐน่าเพิ่มใจแล้วก็นำประโยชน์มาให้ด้วยทุกคนก็มีเสียงเดียวว่าเงินกับทองทรัพย์สมบัติเป็นสิ่งที่ประเสริฐนั่นก็ประเสริฐในทางโลกอยู่กับเราได้ไม่ถึงร้อยปีเราก็ออกไปไม่ได้น้ำมาน้ำก็ท่วมไฟมาไฟก็ไหม้โจรผู้ร้ายมาเขาก็เอาไปเราแก่เราเจ็บเราตายก็ออกไปไม่ได้ก็ประเสริฐได้ไม่ถึงร้อยปีแต่ทรัพย์ที่น่าเพิ่มใจเป็นสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยเป็นอริยทรัพย์เอาไปได้แล้วก็ทรัพย์อันนี้จะไม่มีวันหมดจะให้ใครทรัพย์อันนี้ก็กลับเพิ่มขึ้นมาอีกไม่หมดไฟไม่ไหม้น้ำไม่ท่วมโจรผู้ร้ายออกไปไม่ได้เทวดาทูลถามพระองค์ว่าทรัพย์อะไรเป็นเครื่องเพิ่มใจในหมู่มวลมนุษย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐไม่ใช่มนุษย์นะเทวดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระเมตตาพยากรณ์ถ้าตอบว่าทรัพย์ที่เป็นน่าเพิ่มใจเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนั้นก็มีอยู่ทรัพย์นั้นคือศรัทธาพระขาวข้างหลังห้ามคุยนะพระขาวพระขาวข้างหลังได้ยินไหมห้ามคุยนะคุยแล้วเข้าหูอ่ะนะเราใช้หูฟังไม่ต้องใช้วาจาฟังนะให้ตั้งใจทรัพย์ที่ประเสริฐนั้นเทวดาก็ถามอะไรเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐของมวลมนุษย์ทั้งหลายองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงตรัสว่าทรัพย์ที่ประเสริฐนั้นก็คือศรัทธาศรัทธาหมายถึงความเชื่อเชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเชื่อว่าพระธรรมมีจริงเชื่อว่าพระสงฆ์มีจริงเชื่อว่ากรรมมีจริงแล้วก็เชื่อว่าผลของกรรมมีจริงเราต้องเชื่อนะศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐหลวงปู่สังวาลเขมโกท่านก็ให้สติให้กรรมฐานทุกองค์ทุกคนขอให้มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจขอให้มีพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจเวลาเนี่ยเรานั่งอยู่เนี่ยขอให้เรามีสติพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติทำความรู้ทำความเห็นคิดอะไรเราก็มีสติเห็นตัวเองรู้จักตัวเองในสมัยพุทธกาลเนี่ยมีเศรษฐีเนี่ยเป็นพุทธนิยไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมไม่เคยศรัทธาในพระพุทธเจ้าทั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระธรรมเกิดขึ้นแล้วในโลกพระสงฆ์เกิดขึ้นแล้วในโลกเนี่ยมีฐานะร่ำรวยแต่ตนเองก็อยากจะเอาต่างหูเนี่ยเป็นทองคำจะไปจ้างช่างทองคำก็เสียหัวเสียค่าบำเหน็จบำนาญให้ไปเสียค่าช่างก็คิดตีเองทุบเองนะจนเป็นต่างหูเรียบนะง่ายๆแล้วก็เอาต่างหูทองคำเนี่ยให้ลูกชายความตนีอยู่มาวันหนึ่งลูกชายคนเนี้ยมัทธกุลกุลธรีเนี่ยมัทธกุลธรีเนี่ยชื่อของลูกชายเศรษฐีเนี่ยมัทธกุลธรีก็คือว่าต่างหูซึ่งมีความเกลี้ยงเกลี้ยงก็คือไม่มีลวดลายนะเกิดอาการป่วยขึ้นมาพอป่วยขึ้นมาแล้วเนี่ยพอป่วยขึ้นมาแล้วคนที่เป็นพ่อก็ตนนี่ไม่พาไปหาหมอพอไม่พาไปหาหมอแล้วเนี่ยลูกชายก็ป่วยหนักขึ้นคนที่ทนไม่ได้ก็คือแม่แม่ก็บอกพ่อเอาลูกไปหาหมอเถอะลูกจะตายอยู่แล้วคนที่เป็นพ่ออย่างตนนี่นะไปถามหมอว่าเอายาอะไรบ้างก็ไปหาสมุนไพรมาต้มมาเจียดให้ลูกชายลูกชายก็อาการก็

0: หนักขึ้นจนสุดท้ายใกล้จะตายนะเศรษฐีก็ยังคิดอีกนะเดี๋ยวคนมาเยี่ยมมาเห็นสมบัติเราก็จะมาเยือมาขออีกเอาเตียงเอาตั้งเอาไปไว้นอกบ้านแล้วก็พยุงลูกชายเนี่ยไปนอนนอกบ้านหน้าประตูกลัวคนมาเห็นสมบัติลูกชายก็จะตายอยู่แล้วก็หันหน้าเข้าหาประตูบ้านณเวลานั้นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบิณฑบาตแล้วเนี่ยก็มีญาณอย่างรู้ว่ามัทธะกุณฑลีเนี่ยกำลังจะสิ้นแล้วจะตายอยู่แล้วก็เลยเสด็จไปโปรดระหว่างนั้นมัทธะกุณฑลีก็หันหน้าไปที่ประตูองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คิดจะโปรดก็จึงเป่งพระวรกายมีรัศมีมีแสงแวบขึ้นมาคุณธรรมมัทธลีก็เห็นแสงนั้นไม่เคยเห็นก็มีปิติก็หันมาว่าแสงนี้คืออะไรช่วงนั้นเองก็มาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระวรกายงดงามเกิดปิติขึ้นมาใจนี่ก็มีความสุขขึ้นมาเลยว่าโอ้นี่คือพระพุทธเจ้าทำไมพ่อเราไม่ทำบุญทำไมพ่อเราไม่ฟังธรรมทำไมพ่อเราไม่รู้จักเข้าหาพระพุทธเจ้าบัดนี้เราจะตายอยู่แล้วจะยกมือไหว้ก็ไม่ได้แรงก็ไม่มีจะเอ่ยปากก็ไม่มีเสียงที่จะเป่งซะแล้วพอนึกอย่างนี้ได้ใจของมัทธะกุณฑลีนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีปิติแตกดับหมายถึงตายเวลานั้นพอตายไปแล้วเนี่ยมัทธะกุณฑลีแทนที่จะทุกข์ยากลำบากกลายเป็นเทพบุตรอยู่ชั้นดาวดึงมีวิมานเป็นทองคำมากมายเลยมัทธะกุณฑลีก็เหมือนกับนอนหลับแล้วก็ลืมตาตื่นขึ้นมาว่าโอ้เราทำบุญอะไรเราไม่ได้ทำบุญกับพระพุทธเจ้าไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรักษาศีลเพียงแค่ได้เห็นมีความศรัทธาเท่านั้นเองเราก็ได้มีบารมีมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรก็นึกถึงโอ้เรามีพ่อเราเป็นคนตนีไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมก็มานึกถึงบิดาก็มองลงไปโอ้พ่อเรากำลังร้องไห้จัดงานศพเนี่ยแล้วก็เอาไปที่ฝังศพเรียบร้อยแล้วคนที่เป็นพ่อก็นั่งร้องไห้เสียใจว่ามีเงินมีทองก็ช่วยลูกไม่ได้มีลูกก็จากไปเงินทองก็ไม่มีค่าเท่ากับลูกก็นึกขึ้นได้เสียใจมัทธะกุณฑลีก็เป็นเทพบุตรก็เลยอยากจะมาช่วยพ่อก็เลยแปลงร่างมาเป็นมานพหนุ่มหน้าตาเหมือนลูกชายเลยแต่เป็นเทวดานะหน้าตาเหมือนลูกชายเลยก็ถามลุงมาที่นี่ทำไมร้องไห้เสียใจบอกเราเสียใจเราช่วยลูกไม่ได้ลูกเราตายไปเรามีเงินมีทองไม่มีค่าอะไรเลยเหรอแล้วเธอร้องไห้เนี่ยลูกชายจะกลับมาได้ไหมก็เสียใจอยู่นั่นเองพราหมณ์ผู้เป็นพ่อก็ถามเทวดาซึ่งเป็นลูกนะแล้วพ่อหนุ่มมาเนี่ยก็เห็นร้องไห้เหมือนกันร้องไห้ทำไมอ๋อพอดีเรามีราชรถมีล้อเนี่ยล้อมันหายไปหมดไปเสียไปแล้วร้องไห้ทำไมล่ะอยากได้ล้อถามก็บอกว่าจะไปเสียใจทำไมล้อเนี่ยล้อรถเนี่ยเราเป็นเศรษฐีเราเคยเสียลูกชายไปแล้วเงินทองเรามีช่วยอะไรไม่ได้บัดนี้เราเห็นหน้ามานพเหมือนลูกชายเราจะบันดาลให้จะเอาล้อทองคำหรือล้อเงินหรือว่าล้อแก้วรัตนะใดๆหรือว่าจะเอาล้อเป็นโลหะมานพซึ่งเป็นลูกชายก็ว่าโอ้ตอนเรามีชีวิตอยู่เนี่ยไม่ให้อะไรเลยปล่อยเราตายไปมาเวลานี้จะให้ล้อเป็นทองคำล้อรัตนะก็เลยบอกว่าจริงเหรอลุงจริงเหรอพราหมณ์จริงเราอยากได้ล้อนะเป็นดวงตะวันได้ไหมล้อเป็นดวงจันได้ไหมดวงตะวันกับดวงจันทาเนี่ยเป็นล้อได้ไหมพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อก็ชี้หน้าบอกโง่เปล่าเนี่ยหรือว่าบ้าจะเอาไปเอาได้ไงล้อดวงจันทร์กับดวงตะวันเป็นไปไม่ได้มานพที่เป็นเทวดาก็ได้ทีเลยบอกแล้วลุงอ่ะ ร้องไห้เสียใจเนี่ยร้องไห้เพื่ออะไรลูกคนที่หายไปตายไปจะกลับมาไหมคนที่โง่ไม่ใช่เรานะลุงน่ะพราหมณ์น่ะโง่กว่าเราอีกนะไอ้เรายังเห็นดวงตะวันดวงจันทร์ยังเอาไม่ได้เลยลูกที่ตายไปเนี่ยเผาไปแล้วฝังไปแล้วตายไปแล้วจะเอามาได้ยังไงคนที่เป็นพ่อพราหมณ์ก็คิดว่าโอ้พ่อหนุ่มคำที่พ่อหนุ่มพูดมาทำให้เราหายเสียใจหายเศร้าหายโศกเลยนะสิ่งที่หนักอกหนักใจนี่ก็เข้าใจเลยว่าธรรมะเนี่ยมีคุณมีประโยชน์เปลี่ยนใจเราได้ว่าจริงนะเราไปยึดเองเราไปหลงเองของที่จากไปแล้วเราจะไปขวายคว้าร้องให้เท่าไหร่ก็ไม่กลับมานะก็เลยถามว่าพ่อหนุ่มเป็นใครกันแน่เนี่ยพ่อหนุ่มก็เลยแสดงตนว่าเรานี่แหละมัทธะกุณฑลีลูกชายของท่านเองเหรอแล้วทำไมอ่ะเป็นเทพบุตรได้ยังไงอ่ะท่านทำบุญอะไรไม่เคยพาไปหาพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยฟังธรรมทำบุญอะไรมัทธากุณฑลีก็เล่าให้ฟังว่ามีแสงแวบเดียวเท่านั้นเวลานั้นที่เห็นพระพุทธเจ้าหันกลับมาแล้วก็มีปิตินึกถึงพระพุทธเจ้าพุทธานุสติอารมณ์ใดๆก็ดับไปก็เป็นเทวดาพ่อเอาอย่างนั้นเหรอลูกก็บอกว่าพ่อเอาบ้างสิลูกต้องเข้าถึงพระพุทธเจ้าเข้าถึงพระธรรมพระสงฆ์ให้สมาทานศีล5นะไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมาสมบัติอันเนี้ยจะเอาไปได้สีเลนะสุขติยันติศีลจะไปสู่สุขติสีเลนะโภคสัมปทาศีลจะเป็นโภคทรัพย์สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทเยศีลเท่านั้นที่จะพาให้เราถึงความพ้นทุกข์ได้พราหมณ์ก็ดีใจว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะนิมนต์พรุ่งนี้เลยนะณเวลานั้นเศรษฐีเนี่ยอธินกะนะเป็นผู้ซึ่งไม่เคยให้ทานไม่เคยเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เศรษฐีเนี่ยก็ศรัทธาขึ้นมาก็จะไปนิมนต์พระพุทธเจ้าก็มีอยู่สองฝ่ายฝ่ายหนึ่งไม่ชอบพระพุทธเจ้าไม่ถือพระพุทธเจ้าก็ดีละพราหมณ์คงจะมีคำถามทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ตอบไม่ได้ก็อยากไปดูอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายศรัทธาพระพุทธเจ้าว่าดีละคนที่ไม่เคยศรัทธาก็จะมีศรัทธาเราจะไปชมพระบารมีของพระพุทธเจ้าณเวลานั้นเศรษฐีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยส่งมาที่บ้านพอมาแล้วนะฉันพัฒนาหารแล้วเศรษฐีลืมเลยถามเลยพระองค์ขอถามหน่อยมีเหรอที่ว่าไม่เคยหาพระพุทธเจ้าไม่เคยให้ทานไม่เคยรักษาศีลไม่เคยทำบุญเลยได้มาเห็นพระองค์เพียงครั้งเดียวนะแล้วก็สิ้นลมไปเป็นเทวดามีไหมเศรษฐีถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนกลับบอกท่านเศรษฐีคำถามเนี่ยคนที่เป็นลูกชายอ่ะมัทธากุณฑลีเนี่ยเป็นคนเป็นเทวดามาบอกเธอไม่ใช่เหรอยังต้องถามอีกเหรอเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยเศรษฐีก็เปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเชื่อเลยว่ามโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเราจะมีบุญมีบาปก็อยู่ในใจเราที่เรามีศรัทธาหรือไม่มีศรัทธาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็อยากจะให้เศรษฐีมั่นใจอยากให้คนที่มาชมบารมีได้มีศรัทธายิ่งขึ้นไปคนไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาก็จึงให้มัทธะกุณฑลีเทพบุตรมาปรากฏขึ้นแล้วก็ถามให้ถามว่าเนี่ยเป็นเทวดาได้เพราะอะไรมัทธะกุณฑลีก็ให้คำตอบว่าหม่อมฉันเนี่ยได้มาเห็นพระพักของพระองค์มีศรัทธามีปิติแวบเดียวของแสงที่เกิดขึ้นเท่านี้เองจึงบันดาลให้มาเป็นเทวดาเทพบุตรก็ลองคิดดูว่าเพียงแวบเดียวนะชีวิตก็เปลี่ยนได้เลยใจของเรานั้นเปลี่ยนได้นะ ถ้าเราไม่มีศีลต้องมีศีลถ้าเราไม่มีสมาธิต้องมีสมาธิถ้าเราไม่มีปัญญาต้องคิดให้ได้ว่าชีวิตนี้เราต้องเข้าหาคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเราก็เห็นแล้วว่าน้ำก็ท่วมไฟก็ไหม้แผ่นดินก็ไหวนะโรคระบาดก็เยอะของก็แพงเราจะหาที่พึ่งใดๆก็หาไม่ได้แล้วจงเป็นที่พึ่งของตัวเองเราไม่มีศีลต้องรีบสมาทานศีลว่าจากนี้ไปกายวาจาใจของเราจะไม่ทำบาปทำแต่บุญในเวลาเดียวกันเราไม่มีสมาธิเราต้องฝึกมีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวทั่วพร้อมเห็นกายเห็นใจไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจและที่สำคัญปัญญาเนี่ยเทวดาก็ถามว่าการมีชีวิตอยู่การที่จะดำเนินชีวิตอยู่เนี่ยเป็นชีวิตที่ประเสริฐจะต้องดำเนินชีวิตด้วยวิธีไหนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีคำตอบว่าบุคคลที่จะมีดำเนินชีวิตที่ประเสริฐได้นั้นต้องประกอบด้วยปัญญาปัญญานี่เปรียบเหมือนแสงสว่างนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงอะไรจะสู้แสงแห่งปัญญาไม่ได้ถ้าเรามีปัญญามาเห็นกายเห็นใจเราเนี่ยกายเราไม่เที่ยงต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าได้ประมาทยึดว่าเป็นตัวเราของเราใจของเราก็มักจะมีความโลภโกรธหลงมาทำให้เราเป็นทุกข์เราก็ควรจะมีสติมีปัญญาเห็นใจตัวเองหมั่นละบาปหมั่นบำเพ็ญบุญหมั่นทำจิตใจให้เขารอบเป็นสิ่งที่เราทำได้เป็นสิ่งที่เราสามารถเข้าถึงแล้วก็ปฏิบัติได้ฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นสิ่งที่อยู่ไกลเลยเป็นสิ่งที่อยู่ในกายเราอยู่ที่ใจเราเป็นโอกาสที่เรามีร่างกายที่พ่อแม่ให้มาเนี่ยเป็นโอกาสแล้วที่เราจะเอาร่างกายของพ่อแม่มาเถอศีลมาทำสมาธิให้เกิดปัญญาให้ตัวเราเป็นบุญให้กายเป็นบุญให้วาจาเป็นบุญให้ใจเป็นบุญอย่าได้เสียโอกาสที่ได้เกิดมาเลยอย่าให้พ่อแม่ผิดหวังอย่าให้ครูบาอาจารย์นั้นมีเมตตาเผยแผ่ธรรมะแล้วเรายังไม่สามารถที่จะมีปัญญาที่จะประพฤติปฏิบัติฉะนั้นทำอะไรที่จะประเสริฐเท่ากับธรรมที่เรามาปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติบูชานั้นไม่มีแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกย่องว่าการบูชาใดๆก็ไม่มีเกินการปฏิบัติบูชาการปฏิบัติบูชานั้นก็คือการมีสตินั่นเองการปฏิบัติบูชาก็คือการมีสมาธินั่นเองการปฏิบัติบูชาก็คือเกิดปัญญาเกิดปัญญาในที่นี้ก็เห็นว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์สัพเพธัมมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนนะให้เราเห็นว่าเกิดมาเนี่ยเราจะมีอะไรถ้าเราไม่ทำบุญเอาไว้ถ้าเราไม่มีสติไปทำบาปเราก็ได้บาปแต่ถ้าเรามีสติเราก็เห็นว่าชีวิตเรานั้นไม่ควรประมาทเลยสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมฝนก็จะตกแดดก็จะออกนะเราก็จะรีบกลับบ้านอีกนะวันๆเราจะมีอะไรมีแต่หมดไปหมดไปก็ขอให้เราเนี่ยได้เข้าถึงนะไม่มีศรัทธาก็ขอให้มีศรัทธาคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะเวลาเรามีทุกข์จะได้มีที่พึ่งนะศรัทธาเปรียบเหมือนกับเป็นแม่ทัพศรัทธาเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐนะสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นภัยก็จะได้หมดไปหายไปและที่สำคัญก็ขอให้เรามีปัญญานะปัญญาในที่นี้ก็คืออย่างที่ได้กล่าวไว้ให้เราเห็นกายของเราเป็นบุญให้กายเรามีศีลมีธรรมให้ใจเราเป็นบุญใจเรามีศีลมีธรรมโดยเฉพาะขอให้เรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีศรัทธาศรัทธาเนี่ยจะเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่เพิ่มใจนำความสุขความสำเร็จให้กับชีวิตของทุกคนการมาบรรยายธรรมก็ขอยุติด้วยเวลาอันสมควรเพียงเท่านี้เอวังด้วยปกาละชนี
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นมธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์ติเล็กอักตรโคพระเถระครูบาอาจารย์สังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับครับต่อจากนี้ไปก็จะได้กล่าวถวายสังฆทานท่านโมพร้อมกัน3จบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวัฏเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะขยวังนิพพานังโหนตุตติยัมปิสุทินังวัฏเมธานังอาสวะกายวังนิพพานังโหนตุ
0: สาธุ
1: ครับเชิญครับครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายธรรมครับนำขึ้นประเคนพระคุณเจ้าได้เลยนะครับและท่านใดที่จะร่วมบูชาธรรมกับองค์แสดงธรรมก็เชิญได้นะที่หน้าธรรมาสน์ลานธรรมครับครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะครับทุกท่านที่ได้มีโอกาสมีเวลาได้มาทำความดีนะครับได้มาใส่บาตรพระภิกษุสงฆ์ณวัดสังฆทานอารามแห่งนี้นะครับและได้มาใส่บาตรได้มาถวายสังฆทานให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเอาใบใส่ที่ข้างบนนะครับถ้าเอาแต่ใบนะครับเอาแต่ใบครับก็เชิญได้นะครับวันนี้ทุกท่านได้มาทำความเพียรกันนะครับเดี๋ยวต้องทำเวลานิดนึงเพราะเวลาไม่แน่นอนเพราะฝนจะลงมาอีกนะครับตอนนี้ครับก็เป็นโอกาสดีของทุกท่านนะครับ
2: ค่ะน้อมกราบด้วยความเมตตาพระอาจารย์ติเลกอัตตารักโขด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะอนุโมทนาบุญกับท่านเนคขมะทั้งชายและหญิงและญาติธรรมนะคะที่ได้มีโอกาสมาร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมในช่วงฤดูฝนนะคะจะมีติดขัดบ้างบางประการแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะรวมถึงการได้ฟังธรรมตามการก็เป็นมงคลที่วันนี้เดี๋ยวน้องๆเยาวชนก็จะลาศีลกลับบ้านกันแล้วนะคะให้เก็บเกี่ยวแต้มบุญไปให้เพียบพร้อมทุกประการต่อไปแม่เชิญจ้ะเดี๋ยวประจำที่นั่งนะคะครูบาอาจารย์จากบางสกุลเต็มตัวกดน้ำรับพรค่ะ
1: ครับสาธุครับ
0: เราก็เต็มตัวมาบำเพ็ญบุญนะอุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไป รายชื่อเหล่านี้เป็นรายชื่อของคุณงามความดีเป็นผู้มีพระคุณบุพการีเป็นบุคคลผู้ให้คุณกับเราก่อนคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายท่านแตกดับไปแล้วแต่ชื่อของท่านความดีของท่านก็ยังอยู่ร่างกายสังขารแตกดับได้แต่คุณงามความดีชื่อสกุลนั้นหาแตกดับไม่การบางสกุลนี้ก็คือการให้สติให้ปัญญากับตัวเองให้มีศรัทธาด้วยว่าชีวิตของเราสักวันหนึ่งก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกับรายชื่อเหล่านี้แล้วเราก็มีปัญญาเห็นว่าสักวันหนึ่งเราก็เหลือแต่ชื่อของเราชื่อของเรานั้นเป็นชื่อของคุณงามความดีเป็นชื่อของคนที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเป็นชื่อของผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัยเป็นผู้มีที่พึ่งอันแท้จริงฉะนั้นการบรรสกุลนั้นก็คือการเตือนสติให้ตัวเองนั่นเองเกิดสติเมื่อไหร่ก็เกิดสมาธินะพอเราเห็นความจริงก็เกิดปัญญานะก็เป็นการบังสกุลผู้ที่ตายไปแล้วก็ได้บุญผู้ระลึกถึงก็ได้บุญพระที่มาบังสกุลโยมที่มาเขียนก็ได้บุญจากนี้ไปเราก็ระลึกถึงแล้วก็นำคำสอนมาปฏิบัติ ด้วยอนิจจวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุโข ความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโสเตสังอุปสโมสุโข

0: ถึงระงับสังขารสังขารก็มีกายสังขารกายสังขารก็คือกายกรรมทุจริตชอบฆ่าชอบขโมยผิดลูกผิดเมียแล้วก็ระงับสังขารไม่ไปปฏิบัติประพฤติวจีสังขารคือโกหกคำหยาบนินทาเพ้อเจ้อก็เป็นบาปเป็นกรรมแล้วก็ระงับมโนสังขารคือความโลภความโกรธความเห็นผิดฉะนั้นเตสังอุปสโมสุโขความเข้าไประงับสังขารเหล่านั้นเป็นสุขหมายความว่าระงับสังขารตอนเรามีชีวิตอยู่ตอนเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาผู้ตายก็นำให้เราระลึกถึงว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องแก่เจ็บตายอย่าได้ประมาทเลยให้ระงับสังขารตั้งแต่ตอนที่เรามีชีวิตไม่ทำบาปให้เราเชื่อมั่นในคุณงามความดีกรรมที่เราทำไว้จะเป็นผลของเรากรรมที่เราทำคือผลของบุญมีศีลมีสมาธิมีปัญญาจากนี้ไปเราก็อุทิศบุญกุศลให้กับผู้วายชนผู้ล่วงลับไปอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จกับหมู่ญาติผู้ล่วงลับไปเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายโปรดเมตตามาอนุโมทนาด้วยยาธาวริวหาปุราปริปุเรนติสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตตพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพปุเรนตุสร้างกับปาข้อความลำลิทั้งพวงจนเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: สาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันครับ

0: เทิน
1: ขาพระขาพระไม่ต้องแปลนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมาตาปิตุคุณังอาหังวันทามิคารุอุปชายาจาริยคุณังอาหังวันทามิ
2: อนุโมทนาทุกบุญนะ
3: ครับกราบพระอีก3ครั้งครับกราบก็วันนี้นะครับเมตตาจากท่านอาจารย์ติเลอัตระโกคุณบาอาจารย์พระสังฆทานนะครับครับต่อจากนี้ไปนักบวชเนกมาตะปุงซันถ้าฝนไม่ลงนะครับสายจะขึ้นข้างบนแน่ๆนะครับเที่ยงครึ่งครับธรรมะสวดเป็นพระกลางวันจะ3เที่ยงครึ่งสวดมนต์ภาคกลางวันนะครับทุกท่านที่จะร่วมธรรมะสวดมนต์กับวัดกระทางนักบวชก็เชิญได้เลยนะครับก่อนขอทุกท่านได้ไปพักตามเสียสายก่อนที่จะไปเกลี่ยพระรัตนตรัย3ครั้งครับเตรียมตัวนักบวชทุกท่านเตรียมตัวครับท่านชายด้วยนะครับครับพร้อมแล้ว1กราบ2กราบ3กราบสาธุทุกท่านพักกับยาสายครับแล้วก็เข้าทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันเที่ยงครึ่งนะครับเที่ยงครึ่งทำวัดสวดมนต์ภาคกลางวันนะครับก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านณเวลานี้และวันนี้นะครับตอนนี้ก็ไม่แน่ฝนครึ้มๆลงมาแล้วนะครับครับวันนี้ก็เป็นวันดีวันมงคลสำหรับวันนี้ลูกสาวผมก็มาบวชนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลกับวันเกิดของเขาวันนี้วันอาทิตย์ที่20พ่อเกิดวันที่21เดือนกันยาเช่นเดียวกันนะครับ
4: เหมือนจะให้เราร้องเพลงวันเกิดไหม Happy Birthday ไหมค่ะค่ะเก็บรีบเก็บยกย้ายเอาเด็กๆก็ไปด้านบนนะจ๊ะอย่าให้โดนฟ้าโดนฝนดูแลสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงอยู่รอดปลอดภัยฝนฟ้าก็มาตามฤดูกาลนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านค่ะก็จบกับเวลาเนาะก็รีคิมห่วงกันเพราะว่าขออนุโมทนาบุญกับนางฟ้าและเทพบุตรตัวน้อยๆนะคะช่วยแม่เก็บเสือเก็บสาดเนาะเป็นบารมีของลูกหลานนะคะก็มีจิตเป็นจิตอาสาแล้วเกิดจากหัวจิตหัวใจเจ้าของเนาะได้ช่วยเหลืองานพระศาสนาแม้เล็กน้อยก็เป็นบุญนะถ้าเราได้มีโอกาสช่างธรรมนะคะอนุโมทนาสาธุก็ให้ทุกท่านไปยังที่ที่เหมาะสมนะจะได้ไม่เปียกฟ้าเปียกฝนนะคะดูแลสุขภาพเขาบอกว่าการรับประทานก็ช่วยรักษาโรคในกายได้เนาะแล้วก็รับประทานอาหารเป็นยานะคะจะได้ดูแลสุขภาพฝากกิจกรรมในงานไหว้พระ9วัดท่านใดสนใจไปไหว้พระ9วัด500บาทช่วยค่าน้ำมันรถนะจ๊ะไปพระนครศรีอยุธยาในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้นะคะก็ขอให้ได้ตามจำนวนเนาะให้หลวงพ่อก็เมตตาจัดรถให้500นี้เราไป9วัดไปเติมหัวจิตหัวใจเราเติมเสบียงบุญนะคะไปด้วยบุญมาด้วยบุญคนบุญก็ช่วยกันรักษาธนูบำรุงพระศาสนาเพราะว่าการที่เราไปนวัดต่างๆแล้วก็ไปทำบุญนะคะก็หนุนค่าน้ำค่าไฟช่วยพระศาสนาตามกำลังที่เหมาะสม1ทำแล้วไม่เบียดเบียนตน2ไม่เบียดเบียนผู้อื่นทำนะคะเพราะว่าทุกคนก็รู้แล้วเนอะว่าเอาอะไรจากโลกนี้ไปไม่ได้นะคะรวมแต่ฝากไว้ให้กับโลกเราไปด้วยบุญและบาปเป็นเครื่องนะปรุงแต่งให้เราไปเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีก็เพราะทานบารมีของเราเต็มเปี่ยมล้นนะคะครูบาอาจารย์ก็เมตตา สร้างเหตุปัจจัยให้เราได้มามีวัดปฏิบัติอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนาะก็ฝากน้องๆเยาวชนของชาตินะคะมีโอกาสไปวัดใกล้บ้านหรือจะมาวัดสังฆทานก็ยินดีต้อนรับในทุกเวลานะจ๊ะตลอด24ชั่วโมงวัดไม่มีประตูนะเปิดประตูคุกนี่หูปิดหลายชั้นนะคนยังเข้าไปได้เลยนะประตูวัดไม่มีประตูนะจ๊ะก็ขอให้เด็กๆกลับไปบ้านเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่ดีเป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็เป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองเนาะตราบนานเท่านานเลยนะคะขอให้แต้มบุญทั้งหลายที่เด็กๆได้มากระทำฝากไว้บาปก็ทิ้งไว้ที่วัดนะไม่ต้องเอากลับบ้านนะคือเข้าใจอยู่นะคะตอนเราเป็นเด็กเราก็เพ่นแบบนี้ไม่รู้อะไรมันโดนจิตโดนใจพระเทพก็อยากจะคุยเนาะคุยใจข้างในมันคุยอะค่ะ

หมายถึงจิตนะอีกดวงหนึ่งข้างในว่าคุยนะก็ไม่ว่ากันครูบาอาจารย์ท่านก็ให้อภัยนั่นแหละเมตตาเหมือนประดุจเป็นลูกหลานเป็นลูกศิษย์มีโอกาสนะพบกันเมื่อชาติต้องการนะคะมาได้ว่าสถานก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรนะคะเด็กๆน้องๆชวนคุณพ่อคุณแม่เข้าวัดมาทำบุญสร้างสนนะคะบุญนี้ก็เป็นเครื่องประคับประคองให้ท่านและครอบครัวมีชีวิตที่เป็นสุขมีสุขมีความเจริญเกิดขึ้นนะสิ่งใดที่เป็นบาปที่เรารับรู้หรือว่าได้เห็นก็ขอให้นะอย่าได้เกิดขึ้นกับเรานะคะพี่วิเชียนช่วยอะไรอย่างนึงได้ป่ะใครเจอต้นเต่าล้างต้องรีบเคลียร์นะคะเพราะว่าเขาโดนเราคันเนาะมีท่านเทวดาขออนุญาตนะคะคือไม่รู้ใครวางยาวัดหรือว่าอะไรไม่รู้ต้นเต่าล้างเพียบเลยโอ้โหใครโดนไปคันเคยเยอมีต้นหนึ่งอยู่หน้าลานธรรมอีกหนึ่งต้นนะคะก็บอกไปเราต้องบาจารย์ก็ท่านก็คงอนุรักษ์พันไว้เนาะลูกเขาตกไปในน้ำก็คันนะคะอันนี้เป็นความรู้นะเราก็ได้จากการที่เป็นพิธีกรรายการสมุนไพรริมรั้วนี่แหละถึงได้รู้โอ้โหอันนี้มันน่ากลัวไหมแห่งต้นน้องสาวน้อยปะแป้งนี่ยางเขาตาบอดเลยนะคะหรือว่าต้นยี่โถอ่ะยางเขาตาบอดนะผู้ได้เป็นความรู้นะไม่ได้แบบว่าสร้างความแพนิคอะไรเนาะแต่เราก็รู้แล้วก็อ้าวไม่ได้นะต้องบอกว่าบรรพบุรุษของเราเก่งมากนะคะใครจะรู้อ่ะว่าการที่ทำกับข้าวกับปลาเนี่ยหน่อไม้ก็มีพิษที่ซ่อนอยู่ในนั้นนะคะเป็นสารที่เขากินเข้าไปแล้วก็ทำให้เราไม่สบายตัวเนาะก็เอาน้ำย่านางไปแก้ดูสิโอ้คนบรรพบุรุษของเรานี่เก่งมากเก่งกล้าสามารถมากนะคะหรือว่าถ้าจะกินหน่อไม้ก็ต้องใส่น้ำย่านางเข้าไปถึงได้เป็นต้มต่างๆนะคะสาธุขออนุญาตงดยุติการใช้เสียงไว้ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาทำกิจกรรมอะไรใดๆก็ได้ไม่ลำคาญนะคะขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะรัตนาคุณพระศรีรัตนาใจคุ้มครองปกปักรักษาท่านและครอบครัวให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพระนิพพานสมบัติทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุค่ะ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถทรงมีพระอุปนิสัยร่าเริงสดใสตั้งแต่ทรงพระเยาว์จึงทรงเป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์และราษฎรทุกหมู่เหล่าทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยได้ตามเสด็จไปทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงศึกษาเรียนรู้การปฏิบัติพระกรณียกิจจากการทรงลงพื้นที่จริงซึ่งมีความหลากหลายแล้วทรงนำมาปรับใช้ในการทรงงานเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังโดยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ด้วยทรงมีพระปรีชาสามารถในงานด้านนิติศาสตร์และการต่างประเทศจึงทรงมุ่งมั่นทุ่มเทพระวรกายปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรผ่านการทรงงานอย่างมิทรงย่อท้อทรงสั่งสมพระประสบการณ์ผ่านการทรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศพระเกียรติคุณจึงเป็นที่ประจักษ์แจ้งและทรงได้รับการยกย่องในประชาคมโลกพระกรณียกิจสำคัญที่ทรงเอาพระทัยใส่อย่างต่อเนื่องคือการทรงงานเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือผู้ต้องขังทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสที่สมควรแล้วจะต้องรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดการกระทำผิดซ้ำซ้อนสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพช่วยให้สังคมส่วนรวมกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจมีพระดำริให้จัดตั้งสโมสรกีฬา BBG ขึ้นด้วยทรงเล็งเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนและทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมผ่านโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์โดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพหลังจากพ้นโทษสอดคล้องกับข้อกำหนดแมนเดลาซึ่งเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องในยามที่ราษฎรเดือดร้อนจากภัยพิบัติได้เสด็จไปส่งเยี่ยมราษฎรอย่างทันท่วงทีด้วยทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทย
1: ทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีท่านก็เป็นห่วงนะคะท่านก็ส่งขอพระราชทานมาส่งจิตอาสามานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพาก็ได้มีส่วนมาช่วยด้วยในตอนนั้นก็เป็นห่วงคนไทยทุกคนก็เป็นห่วงแต่ที่มาเยี่ยมวันนี้มาช้าเพราะว่าตอนนั้นคิดว่าทุกคนในจังหวัดคงวุ่นวายความช่วยเหลือจะมารับเสด็จคงไม่สะดวกแต่ว่าที่มาตอนนี้ก็คือมาช่วยดูเรื่องฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งของแล้วก็มาให้ค่าใช้จ่ายเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพที่เสียหายไปนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยความรักและเป็นห่วง
0: นอกจากนี้ทรงสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อเกิดเป็นโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ พื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ระยองจันทบุรีชลบุรีฉะเชิงเทราและสระแก้วโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์มีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นประธานคณะกรรมการตลอดระยะเวลาการทรงงานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระกรณียกิจโดยทรงนำความรู้และพระประสบการณ์จากการทรงงานในด้านต่างๆทั้งในระดับประเทศและเวทีโลกมาปรับใช้เพื่อพัฒนาประเทศชาติและประชาชนอันเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริง

สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคกลางวันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

เอาเตรียมยืนยืนสมาธิยืนให้เท้าห่างคืบหนึ่งยืนปักหลักให้มั่นคงยืนให้สบายยืนหลับตายืนให้เท้าข้างห่างหน่อยจะได้ไม่เอียงแล้วก็หลับตาหลับตานึกถึงตัวเองยืนเป็นองค์พระพระยืนตอนนี้เราปั้นพระยืนเสร็จแล้วตัวเราเป็นพระยืนพระก็หน้าตาเหมือนเราเนี่ยพระยืนทำความรู้สึกไว้ที่ฝ่าเท้าหลับตานึกเห็นฝ่าเท้าตัวเองหลับตาเอาจิตไปไว้ที่ฝ่าเท้าตัวเองสองฝ่าเท้ารวมกันเป็นหนึ่งเดียวกำหนดเวทนาสุขทุกข์เฉยอยู่ที่ฝ่าเท้าสุขก็อยู่ที่ฝ่าเท้าทุกข์ก็อยู่ที่ฝ่าเท้าเฉยก็อยู่ที่ฝ่าเท้ากำหนดภาพรู้สึกอยู่ที่ฝ่าเท้าตัวเองอย่าเงยหน้าอย่าก้มหน้าเงยจิตจะลอยก้มจิตจะไปสู่อดีตก็ตรงๆคือจิตเป็นกลางยืนกำหนดรูตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมเปิดเบื้องบนคือปลายผมรอบศีรษะตัวเองจำศีรษะตัวเองรอบเส้นผมพิจารณาเส้นผมศีรษะของเราเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเรื่อยไปตามท้ายทอยพิจารณาเส้นผมเรื่อยไปตามท้ายทอยไปตามกระดูกส่วนหลังเป็นข้อข้อไปสำรวจกระดูกตัวเองมีกี่ข้อพิจารณาเป็นข้อกำหนดไปในโครงกระดูกเป็นข้อไปแล้วก็เรื่อยไปถึงก้นกบไปถึงก้นกบเรื่อยไปตามกระดูกสันหลังไปบั้นเอวก้นกบไปโคนขาหัวเข่าพิจารณาเรื่อยไปใช้สติพิจารณาเรื่อยไปถึงน่องข้อเท้าปลายเท้าเล็บเท้าทุกเล็บพิจารณาทุกขั้นตอนในการเดินการยืนพิจารณาเรื่อยไปปลายเท้าแล้วก็วนมาที่เล็บเล็บทุกเล็บแล้วก็วนขึ้นมาข้อเท้าหน้าแข้งหัวเข่าโคนขาลำตัวกลางทรงอกขึ้นมาที่ใบหน้าเราตาทีละสเต็ปมันขึ้นมาเรื่อยๆพิจารณามาถึงใบหน้าเรามีตามีคิ้วมีหูมีจมูกมีปากมีคางมีคอมีหัวไหล่มีลำตัวมีอาการ32รู้ตัวทั่วพร้อมสัมปชัญญะตรงนี้น้อมเห็นรูปตัวเองยืนอยู่ลักษณะพระยืนมีสติรู้ว่าพระยืนรูปยืนอย่างไรก็รู้ตัวเองยืนอย่างนั้นไม่ส่งใจไปคิดไกลตัวเองหรืออดีตก็ทิ้งไปเก่าไปแล้วอนาคตใหม่ยังเอื้อมไม่ถึงก็นึกปัจจุบันว่าขณะนี้เรากำลังยืนอยู่น้อมเห็นรูปพระยืนองค์พระยืนสติระลึกรู้ตั้งแต่ปลายผมไปถึงปลายเท้าจับความรู้สึกที่การยืนว่าเรายืนอย่างไรยืนนี่เป็นกรรมฐานที่ยากที่สุดในบรรดากรรมฐานทั้งหมดยืนเป็นกรรมฐานที่สงบเร็วแต่มีเวทนามากแต่ถ้าใครข้ามเวทนาได้จิตจะเป็นสมาธิได้เร็วกว่ายืนกว่าเดินกว่านั่งกว่านอนกว่าอย่าบทอื่นเพราะยืนนี่จะแก้ความง่วงเหงาหอนอนได้นิวรณ์จะดับเร็วสมาธิจะเกิดเร็วเกิดไม่เกิดเราก็ไม่สนใจแต่เพียงแต่ให้จิตเราอยู่กับฝ่าเท้าก็แล้วกันเราจะได้มีสมาธิมีสติสมบูรณ์หลับตานึกอยู่ตรงนั้นเนี่ยคือเห็นฝ่าเท้าตัวเองอยู่ตรงนั้นหนักเบาเราก็รู้บางคนเดินยืนมากๆก็จะเป็นลมก็หายใจลึกๆสูดลมลึกๆเข้าไปถ้ามันจะเป็นลมจะหาวมันจะเคลื่อนไส้กันสูดลมลึกๆให้เต็มปอดถ้าเราไม่เป็นอะไรเราก็ธรรมดาดูจิตของเราไว้ที่ฝ่าเท้าเรา
ถ้ามันจะหาวหรือมันจะเป็นลมก็สูดลมลึกๆเข้าไปให้มันเต็มหัวใจแล้วก็ไม่เป็นอะไรอย่าไปกลัวอย่าไปอ่อนแอมันจะข้ามเวทนาไปเองยืนก็สงบนั่งก็สงบนอนก็สงบยืนก็สงบเดินก็สงบกินก็สงบทำอะไรก็สงบรู้สติอยู่ตลอดเวลาก็เลยสงบมีจะรู้เรื่องรู้เรื่องของตัวเองอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นการสอนของพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนถูกจริตทุกคนก็สำเร็จได้ทุกอิริยาบถเลยมีสมาธิทุกอิริยาบถได้ธรรมะได้ทุกอิริยาบถเพราะอะไรเพราะว่าทุกอิริยาบถนั้นมีสติควบคุมอยู่ตลอดเวลาไม่ลืมตัวเองยืนไม่ลืมตัวเองเดินไม่ลืมตัวเองนั่งไม่ลืมตัวเองนอนไม่ลืมตัวเองคิดนึกคิดอะไรก็รู้นึกอะไรก็รู้รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้สุขก็รู้ทุกข์ก็รู้เฉยก็รู้รู้ทุกอิริยาบถที่ตัวเองยืนเดินนั่งนอนคิดอะไรลักษณะการยืนนี่บางครูบาอาจารย์ก็เอาจิตมาไว้ที่หน้าผากบางครูบาอาจารย์ที่ถูกจริตก็มาไว้ที่กลางทรวงอกบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมาไว้ที่เหนือสะดือ4นิ้วกำหนดยุบผ่องบางครูบาอาจารย์ก็ชอบใจในการเอาจิตมาไว้ที่ฝ่าเท้าเพราะสงบดีเพราะไม่ค่อยลืมการยืนบางครูบาอาจารย์ก็เอาสติมารวมไว้จุดเดียวคือรู้ตัวทั่วพร้อมเห็นองค์พระยืนรู้ว่ารูปยืนอย่างไรการยืนเอาจิตไว้ตรงไหนก็ถูกต้องทั้งหมดขอให้ยืนอยู่โดยมีสติก็แล้วกันอย่างใดอย่างหนึ่งก็ถือว่าสงบมีสัมปชัญญะพร้อมตัวรู้ตัวทั่วพร้อมได้แต่ในที่นี้ก็ควรจะยืนให้จิตไม่ลืมเท้าตัวเองควรจะไม่ลืมเท้าตัวเองเพราะการลืมเท้าตัวเองจะทำให้เราทรงตัวไม่อยู่ก็พยายามระลึกรู้เท้าตัวเองอยู่สม่ำเสมอว่าเรายืนอยู่ตรงนี้ก็ให้ทำความรู้ว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเรามีความรู้สึกว่าเรายืนอยู่ตรงนี้เราก็จะมีสติมั่นคงไม่โยกโครงก็จะรู้สึกว่ายืนด้วยสติรู้ว่ายืนอยู่ตรงนี้เท้าสัมผัสพื้นอยู่ตรงนี้ก็รู้ลักษณะพระยืนคือไม่ลืมเท้ายืนมีสติมั่นคงรู้ตัวอริยบทยืนพระพุทธเจ้าทรงยืน1สัปดาห์ยืน7วันแต่พระองค์ทรงเข้าวิสวยวิมุตติสุขมีแต่สุขอย่างเดียวไม่เคยมีทุกข์เลยเพราะพระองค์ผ่านทุกขเวทนาไปแล้วเพราะจิตของท่านนั้นดับทุกข์ทางใจแล้วจึงยืนอยู่ได้7วันเดินอยู่ได้7วันยืนอยู่ได้7วันนี่เราก็มายืนตามพระพุทธเจ้าเดินตามพระพุทธเจ้านั่งตามพระพุทธเจ้าเราได้ทำตามพุทธเจ้าทุกอย่างถือว่าจะทำไม่ได้ตลอด7วันแต่เราก็ได้สัมผัสกับการยืนการเดินการนั่งการกินการทำสติได้สมบูรณ์ขึ้นเป็นปัจจัยเป็นนิสัยด้วยการฝึกตามพระพุทธองค์พระองค์ทรงยืน7วันแล้วก็ยืนถวายพุทธองค์เป็นปฏิบัติบูชาพุทธเจ้าทรงยืนถวายเนตรไม่ได้หลับตาพุทธเจ้า

ไม่ได้หลับตายืนถวายเนตรดูต้นโพต้นโพก็ห่างพระพุทธเจ้าประมาณ20วานะฮะประมาณ20วาพระเจ้าทรงยืนถวายเนตรยืนดูต้นโพไม่ได้กระพริบตาเลยตลอด7วัน7คืนถวายเนตรว่าต้นโพต้นนี้มีบุญคุณต่อเราเหลือเกินทำให้เราได้ตรัสรู้ทำให้เราร่มเย็นไม่ได้ต้นโพต้นนี้เราก็คงไม่ได้ตรัสรู้ได้รับความร่มเย็นเราก็ถวายให้คือขอบคุณต้นโพต้นนี้ก็ยืนเพ่งต้นโพ7วัน7คืนแล้วก็เดินให้แก่ต้นโพ7วัน7คืนเดินอยู่ข้างต้นโพจากวันเป็นกลางเดือน6ฤดูนั้นก็มาฤดูใกล้ฤดูฝนแหละแต่ว่าฝนยังไม่ชุกพระพุทธเจ้าก็มีโอกาสได้ปฏิบัติ7สัปดาห์พอ7สัปดาห์วันสัปดาห์ที่6ฝนก็ตกเลยแสดงว่าเข้าฤดูฝนพอดีฝนก็ตก7คืน7วันแล้วพอฝนหยุดพระพุทธเจ้าก็ทรงไปพิจารณาอภิธรรมพิจารณาธรรมะดอกบัว4เราที่จะโปรดเวไนยสัตว์พรหมวิหาร4ก็แสดงว่าเข้าฤดูฝนแต่ที่ยืนยังฝนไม่ตกเดินฝนยังไม่ตกนั่งฝนยังไม่ตกแต่พออยู่คนมุจจรินนั่นละฝนจึงได้ตกบางทียืนนานๆจะเป็นลมนะอาเจียนคลื่นเหียนทำท่าจะอาเจียนเพราะมันส่งตัวอยู่ไม่ได้คนที่ยืนได้นี่ถือว่าสุขภาพจิตสุขภาพกายแข็งแรงมากเป็นการทดสอบได้ดีมากสุขภาพแข็งขาร่างกายจิตใจสมบูรณ์มากเลยถ้ายืนได้นี่บางคนที่ยืนไปจะอาเจียนจะเป็นลมไปไม่ไหวแล้วหมดแรงเลยนั่นเรียกเป็นมักองค์8เกิดขึ้นแก่การยืนคือรู้กายรู้เวทนารู้จิตรู้ธรรมรู้กายขณะยืนขณะนี้เวทนาคือสุขทุกข์เฉยจิตคือคิดโน่นคิดนี่ก็รู้ทันธรรมคือความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมีความเที่ยงมั่งไม่เที่ยงมั่งแปรปรวนแตกดับไปก็เห็นความไม่เกิดขึ้นในธรรมอารมณ์หรือธรรมอารมณ์เกิดขึ้นอารมณ์ธรรมเกิดขึ้นเข้าใจในธรรมะขึ้นมากขึ้นไม่ใช่เป็นคนธรรมดาแล้วเข้าใจธรรมะขึ้นในจิตแล้วเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นอยู่เนืองๆธรรมในธรรมเกิดขึ้นเราก็พิจารณาธรรมที่เกิดขึ้นในจิตของเราเทศนาขึ้นสามารถรู้อะไรสิ่งที่แปลกๆใหม่ๆขึ้นเรื่องที่ไม่รู้ก็รู้สิ่งที่ไม่เห็นก็เห็นเรียกว่าธรรมเห็นธรรมในธรรมเกิดขึ้นเป็นคนที่มีธรรมะแล้วบางคนเกิดขึ้นอยากพูดจังเลยอยากแสดงธรรมะเกิดบังคับไม่อยู่เลยมีแต่ธรรมะในใจเนี่ยเป็นธรรมเกิดขึ้นเรานี่เป็นคนเก่งทางโลกนะเป็นคนตั้งเก่งทางโลกทำมาหากินสู้กับชีวิตทางโลกเกณฑ์สารพัดที่จะสู้มาแบบนักสู้มาตลอดแต่วันนี้เรามาสู้กับใจเรามาสู้กับกิเลสเรามาสู้กับความสงบและไม่สงบมาสู้กับอารมณ์อันนี้ก็ถือว่าเป็นนักสู้ในทางธรรมสู้แบบไม่ต้องเหนื่อยสู้แบบใช้สติอย่างเดียวใช้สมาธิอย่างเดียว สู้แบบทำใจอ่ะแต่ก่อนสู้ทำกายก็ทำใจ ตอนนี้สู้ทำใจก็คือสู้อย่างเดียวคือสู้การทำสติให้จิตของเราอยู่กับกายตลอดเราก็เป็นนักสู้ตรงนี้เพราะว่าไม่มีวิธีอื่นเราไม่มีแล้ววิธีอื่นก็สู้มาหมดแล้ววิธีนี้คือสู้กับใจตัวเองเพื่อการสะสมใจสะสมบารมีนั่นเองสู้อย่างนั้นมันก็มีทุกข์ไม่มีสิ้นสุดทุกข์ร้อนไม่มีสิ้นสุดแต่สู้อย่างนี้จะดับทุกข์สู้อย่างนี้จะจบสิ้นโดยการไม่ต้องมีทุกข์อีกต่อไปเพราะเราทำใจได้สู้กับจิตตัวเองสู้กับคิดดีคิดไม่ดีสู้กับความโกรธความเกลียดความรักความชังมันมีในหัวใจเยอะแยะเราก็สู้กับมันขัดเกลากับมันมันก็เบาสบายมันหลุดไปมันหมดไปก็เบาสบายสู้ตรงนี้ถือว่าเป็นนักสู้ที่ดีที่
นำความสุขมาให้แก่ใจตัวเองได้สู้อย่างอื่นมันมีแต่ความทุกข์ทำมาหากินดิ้นรนต่อสู้มีแต่ปัญหาร้อยแปดพันประการก็ไม่เคยชนะสักทีแต่นี้เรามาสู้กับจิตของเราเนี่ยพอชนะแล้วหรือเบาบางแล้วมันข้าศึกมันเบาลงไปแล้วมันตายเกือบหมดแล้วเขาก็รู้สึกเราโล่งโปร่งสบายไม่ต้องสู้กับอะไรอีกแล้วรู้สึกเราเป็นผู้ชนะตรงนี้เองชนะตรงการมาสู้ใจตัวเองให้สงบนี่เองและนี่ก็เป็นหลักธรรมที่เราธรรมะเกิดขึ้นในใจเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นทุกข์ยืนนี่ก็เห็นธรรมะได้เพราะเราเห็นทุกข์เราทำความดีใจว่าเนี่ยเราได้ยืนตามพระพุทธเจ้าก็เหมือนเดินไปถึงท่านนั่นแหละไปถึงท่านแล้วตอนนี้เราถึงพุทธเจ้าแล้วคือมีสติอยู่ในการยืนเข้าถึงพุทโธพุทธะอยู่ที่การยืนพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้เองอยู่ตรงใจเรายืนสงบนี่เองถ้าไม่ไหวก็ลงมานั่งเอานะคือเพราะว่าบางคนอาจจะยืนได้ครึ่งชั่วโมงก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนได้คนไหนยืนไม่ได้ก็ให้โอกาสกับคนที่ยืนไม่ไหวก็ลงมานั่งตามสบายแต่คนไหนยืนได้ยืนไปเลยยืนไม่ต้องเลิกแต่ถ้าจิตสงบในแวบเดียวนะถ้าจิตเราสงบนี่ปล่อยวางนี่เหมือนยืนนี่ครึ่งชั่วโมงทำไมนิดเดียวเหมือนยืน5นาทีเท่านั้นเองเพราะจิตเราสงบแต่ถ้าคนไม่สงบเนี่ยโอ้โหทำไมเมื่อไรจะบอกให้เลิกสักทีรู้สึกนานเหลือเกินเท่านั้นจิตสงบนี่จะเหมือนแวบเดียวแล้วก็ยืนไม่นานเลยเราเป็นนักปฏิบัติก็จะหาความสุขได้ทุกอย่างสุขในการยืนก็มีความสุขสุขในการเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็ยิ่งมีความสุขคิดนึกอะไรก็สบายใจเนี่ยสุขในยาบท4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกก็สบายกายสบายจิตก็เป็นเรื่องไม่ใช่หาง่ายนะสำหรับมนุษย์มนุษย์มีแต่เรื่องปัญหา108,000ประการกินก็มีปัญหานั่งก็มีปัญหานอนก็มีปัญหาเดินก็มีปัญหายืนก็มีปัญหามีแต่เรื่องหวังคอยปรารถนาต้องการมีอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในจิตเราก็เลยไม่ว่างสักทีดังนั้นเมื่อเรามายืนตามพระพุทธะมาเดินตามพุทธะนอนตามพุทธะกินตามพุทธะเราก็ละทุกอย่างก็คือจิตเราก็ว่างสว่างเฉยสงบก็เลยเป็นสุขในอิริยาบถ4กินก็ว่างนั่งก็ว่างนอนก็ว่างยืนก็ว่างจิตมันเฉยได้เฉยได้ปล่อยวางได้มีสติได้ก็รู้จักสึกว่าความสุขนี้มีอยู่ในตัวเราได้แล้วในจิตเราได้แล้วเราได้นำมาใส่ใจเราได้แล้วเราได้เพิ่มพูนบารมีเราแล้วให้เกิดจิตว่างได้สงบได้สุขได้ก็ต้องอาศัยความอดทนนะอดทนอดกลั้นแล้วก็ความเพียรพยายามแล้วก็มีศรัทธาที่เชื่อว่าเราทำแล้วก็จะสำเร็จไม่ท้อถอยไม่ลังเลไม่สงสัยไม่วุ่นวายใจไม่หดหู่คือมีความเชื่อมั่นว่าทำแล้วก็เกิดผลแก่เราถ้าเราสงบเราก็จะรู้สึกว่ามันว่างมันเปล่ามันไม่มีอะไรเป็นทุกข์เลยรู้สึกว่ายืนมีความสุขมากกว่าเดินอีกมีความสุขมากกว่านั่งอีกมีความสุขเนาะมากกว่านอนอีกมีความสุขมากกว่ากินอีกยืนนี่กับสุขสบายบางคนถูกจริตนะบางคนจริตถูกจริตยืนสงบแม้ยืนสงบจังเลยอยากจะยืนนานๆถูกจริตกับการยืนบางคนถูกจริตกับการเดินบางคนทุกข์จริตกับการนั่งบางคนทุกข์จริตกับการนอนบางคนทุกข์จริตกับการกินบางคนทุกข์จริตในการเคลื่อนไหวบางคนทุกข์จริตในการทําทุกอิริยาบถได้มีความถูกต้องหรือว่าชอบใจทั้งหมดบางคนก็ชอบอิริยาบถเดียว
บางคนไม่สมบูรณ์บางคนชอบนั่งอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบยืนบางคนชอบยืนอย่างเดียวไม่ชอบเดินชอบนั่งบางคนชอบเดินไม่ชอบยืนชอบนั่งสุดแท้แต่นี่ถ้าบางคนทำได้ทุกอย่างเท่ากันเนี่ยก็ถือว่าได้มหาสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนกินพูดคิดนึกนี่มีสติตลอดเวลาก็เรียกว่าได้สติในจริตชอบได้หรือปฏิบัติถูกสบายไม่ค่อยมีอะไรเป็นอุปสรรคยืนก็ได้เดินก็ได้นั่งก็ได้นอนก็ได้ทำยาบทไหนรู้สึกว่าสนุกทุกยาบทสบายทุกยาบทมันทุกข์ก็ผ่านได้เวทนาก็ผ่านได้นี่คือการยืนที่ผ่านได้ก็ต้องฝึกของอะไรไม่ฝึกไม่รู้หรอกไม่มีอะไรเกิดได้เองไม่มีอะไรสำเร็จได้เองว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องพ่อแม่เลี้ยงไม่ใช่ไก่ทิ้งยังเป็ดว่าเราจะโตมาได้ก็ต้องมีคนเลี้ยงดูปูเสื่อปูสมมาจนกว่าเราจะโตได้ก็ต้องพยายามมีบุคคลหนึ่งพยายามช่วยเรามาตลอดเราจึงโตขึ้นมาได้ถ้าไม่มีคนช่วยเรามาเราเป็นไม่ได้ตรงนี้อันนี้สิ่งนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเราไม่ช่วยตัวเราก็ไม่เป็นได้ตรงนี้เราไม่ทำความเพียรเราไม่ทำความพยายามเราไม่ทำสตินี่เราจะยืนอยู่ไม่ได้เราจะเดินอยู่ไม่ได้เราจะปฏิบัติอยู่ไม่ได้เพราะจิตของเราไม่ได้ประคับประคองฉะนั้นสิ่งที่จะได้ผลมากที่สุดก็คือตัวเราอุปการะตัวเราโดยการยกจิตขึ้นมาสู่ความเพียรเพื่อทำให้สำเร็จตรงนี้ให้ได้ก็ต้องอาศัยความพยายามเป็นหลักไม่ท้อถอยไม่เหนื่อยหน่ายคือพยายามยกจิตขึ้นปีติยกวิตกวิจารพิจารณาร่างกายยืนปีติให้เกิดขึ้นปีติเกิดขึ้นในการยืนยืนมีความสบายกายสบายใจหรือเกิดรื่นเริงบันเทิงใจมีความสุขในการยืนไม่ปล่อยจิตไปคิดอื่นแล้วก็ทำวางเฉยเมื่อยืนเสร็จแล้วปีติเสร็จแล้วก็มีความสุขสุขในการยืนทุกข์ดับไปก็มีแต่สุขสุขดับไปก็มีแต่ความวางเฉยเราก็ไม่ค่อยไม่ปรุงแต่งอะไรเฉยวางได้คือยืนเท่าไรก็ยืนได้เพราะจิตของเราเบาสบายยืนนี่เป็นตัววัดเลยนะว่าเราเข้มแข็งเดินนี่ยังไม่รู้หรอกเดินนี่ยังไม่รู้ว่าใครเดินสงบไม่สงบแต่ยืนเนี่ยเป็นเครื่องวัดเลยนั่งก็ไม่แน่บางคนก็ไม่สงบแต่นั่งได้แต่ยืนนี่ถ้าใจสงบจริงจะยืนได้ถือว่ายืนนี่เป็นตัววัดแต่ว่ายืนได้มากนี่ถือว่าสภาพสมองประสาททุกส่วนจะดีมากนั่งนี่เราไม่ต้องนั่งมากเรายืนก็เดินให้เยอะสมาธิจะเกิดขึ้นในการยืนกับเดินปฏิบัติพระอยู่ในป่าในดงท่านจะยืนกับเดินมากที่สุดท่านนั่งถ้าสงบท่านจึงจะนั่งถ้าไม่สงบท่านก็ไม่เข้าก็ไปเดินนั่งคิดโน่นคิดนี่ทำไมนั่งท่านดุกเดินเลยเดินยืนเดินยืนสงบจึงจะมานั่งถ้าไม่สงบจะไม่นั่งพอนั่งแล้วไม่สงบก็ไม่นั่งก็จะยืนเดินยืนเดินยืนเดินทั้งคืนทั้งวันก็ยืนเดินอยู่นั่นแหละกี่วันก็ยืนเดินเอายืนเดินเป็นหลักนั่งนี่ไม่ใช่เป็นหลักของการปฏิบัติของท่านท่านนั่งนี่หมายถึงว่าสงบแล้วจึงจะนั่งท่านจับลมหายใจได้แล้วดูลมหายใจจับจิตได้แล้วท่านจึงจะนั่งถ้าท่านนั่งไม่สงบเนี่ยท่านจะต้องยืนเดินยืนเดินยืนหาความจริงให้ได้ในการยืนกับเดินแล้วเมื่อสงบเมื่อไรจึงจะนั่งท่านนั่งนี่สงบแล้วก็ถือว่านั่งต่อไปจนกว่าจะไม่สงบพอไม่สงบเพราะมีเวทนาท่านก็จะลุกขึ้นยืนเดินนี่เป็นหลักปฏิบัติทุกครั้งที่ทำความเพียรคือไม่ใช่มานั่งอย่างเดียวนะการปฏิบัติของครูบาอาจารย์พระที่อยู่ในป่าในดงใช้เดินกับยืนเป็นหลักงั้นปฏิบัติในที่ว่าธรรมานุปัสสนาปฏิปทานาพิจารณาธรรมะเป็นธรรมเห็นความจริงทั้งหมดไม่ใช่เห็นไม่จริงเลยเห็นจริงทั้งหมดเลยเห็นสัจธรรมทั้งหมดการปฏิบัติเนี่ยเราจะได้ผลจากที่เราได้รู้เห็นเฉพาะตัวเราที่จริงถ้าเราไม่ปฏิบัติเนี่ยเราจะไม่เชื่ออะไรนะเราจะเป็นคนไม่ค่อยเชื่ออะไรไม่เชื่อบุญไม่เชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์ไม่เชื่อนรกไม่เชื่อคุณไม่เชื่อกรรมไม่เชื่อเวรแต่พอเราปฏิบัติแล้วเอ๊ะทำไมมันเชื่อไปได้เ
ราก็จะไม่อยากเชื่อแต่ทำไมมันเชื่อได้เชื่อไปทั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนี่ย

แต่ก่อนนี่ใช่เหมือนอย่างพวกฝรั่งเขาไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปเนี่ยแต่พอเวลาเข้ามาพนั่งสมาธิเขาก็เชื่อเหมือนเราอะเชื่อเหมือนเราแต่ก่อนเขาเถียงไม่เชื่อแต่พอเขานั่งแล้วเขาก็เชื่อแสดงว่าจิตของคนเรานี่ถ้าละเอียดอ่อนหรือการสงบแล้วมันก็จะมีดวงธรรมดวงปัญญาขึ้นมาเกิดความเชื่ออันนี้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติโดยที่ห้ามใจไม่ได้จะไม่เชื่อก็ห้ามมันเชื่อแล้วอะคนที่ไม่เชื่อทำมาให้เชื่อมันก็ไม่เชื่อก็เขาไม่เชื่อนะจิตของเขาไม่รองรับบุญกุศลของเขาไม่มีคนที่ไม่เชื่อก็เหมือนภาชนะที่มันรั่วเนี่ยเอาน้ำใส่เท่าไรมันก็ไม่เต็มมันจะบอกว่ามึงทำไมไม่เต็มทั้งสิ่งที่ใส่มันต้องหลายถังและหลายกะลอนแล้วทำไมไม่เต็มก็มันรั่วมันซึมได้มันยังไงมันก็ไม่เชื่อมันก็ไม่เต็มฉันใดก็ฉันนั้นแต่คนที่เชื่อเนี่ยเหมือนภาชนะที่มันเต็มมันไม่รั่วพอมาใส่ถูกที่ก็ทำมันก็ขังเต็มเพราะมันไม่รั่วมันเต็มได้ง่ายจิตใจคนเราที่สมบูรณ์ด้วยความสงบสุขเนี่ยถ้ามันมาปฏิบัติเข้าทำให้ดีเข้ามันก็รองรับเชื่อถือได้เข้าใจจะตรงนี้ได้ก็ถือว่าได้สมบูรณ์เนี่ยในการยืนการเดินของเราก็ถือว่าสิ้นสุดตัวในขณะนี้ถือว่าค่อยๆลืมตาค่อยๆลืมตาลืมตาดูตัวเองว่าตัวเองยืนได้ดีอย่างไรแล้วก็ค่อยๆนั่งลงนั่งสบายๆนั่งปล่อยวางนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูตัวเองนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนก็ได้นั่งสบายนั่งหลับตาดูตัวเองนั่งดูนั่งสบายหลับตาดูลมหายใจดูท้องผ่องยุบก็ได้ถ้าคนไหนดูลมหายใจได้ก็จับดูลมหายใจตัวเองต่อไปว่าลมหายใจเราละเอียดไหมเราเดินยืนดูลมหายใจเราละเอียดแค่ไหนเราจับลมหายใจได้ละเอียดไหมถ้าลมหายใจละเอียดก็ถือว่าจิตเราสบายถ้าคนไหนที่จับลมหายใจไม่ได้ก็เอามือไปแตะท้องว่าท้องเรายุบพองอย่างไรหรือถ้าเราชำนาญในการนึกทองยุบแล้วก็ไม่ต้องเอามือแตะถ้ายังไม่ได้ก็เอามือไปแตะดูว่าทองของยุบอย่างไรแล้วก็พอจับความรู้สึกทองของยุบได้แล้วก็ปล่อยมือแล้วก็นั่งดูลมของยุบของหนอยุบหนอหรือดูหุดลมเข้าโทรมองดูสบายเพื่อให้จิตเราว่างตอนนี้เราต้องการทำให้จิตว่างว่างจากความรู้สึกต่างๆจากความกังวลต่างๆทั้งอดีตและอนาคตให้อยู่กับปัจจุบันคือรู้กายตัวเองนั่งอยู่เป็นองค์พระกายสบายๆทำใจสบายๆทำใจว่างมันว่างที่ใจนะคนเราว่างที่ใจไม่ใช่ว่างที่อื่นใจสว่างก็สว่างที่ใจสว่างที่จิตว่างที่จิตสว่างที่จิตสบายที่จิตสุขที่จิตทุกข์ที่จุดที่จิตเราก็รู้ว่าจิตเราสบายจิตเราว่างจิตเราเฉยจิตเราไม่กังวลอะไรก็รู้ว่าไม่กังวลอะไรไม่กังวลอะไรจิตเราจะเป็นสุขมากที่สุขไม่ได้เพราะจิตเรากังวลเรื่องนนเรื่องนี้มาอยู่ในจิตเราเพราะเราไม่สามารถจะกำจัดความกังวลนั้นไปได้ถ้ากำจัดความห่วงความกังวลไม่ได้จิตเราก็ไม่สบายแต่นี้เรากำจัดได้จิตเราก็ว่างสบายกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบให้รู้รู้มืดก็รู้สว่างก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจที่ยุบที่ผ่องตลอดเวลาว่างสว่างสงบทำใจเฉยๆรู้ว่าเพียงยุบผ่องอย่างไร

ก่อนจะเริ่มนั่งสมาธิก็ทำความรู้พิจารณากายเราก่อนพิจารณาผมพิจารณาขนพิจารณาเล็บพิจารณาหนังพิจารณาเนื้อพิจารณาเส้นเอ็นพิจารณาโครงร่างโครงกระดูกพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเส้นเอ็นโครงร่างโครงกระดูกหัวใจปอดตับไตน้อยไตใหญ่อาหารเก่าใหม่น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสด็จน้ำลายน้ำมันสมองพิจารณากายภายในกายภายนอกมีผมขนเล็บฟันหนังพิจารณาสักแต่ว่าธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสังว่ากายของเราพิจารณากายภายใน

กายภายในส่วนแข็งเป็นดินส่วนเหลวเป็นน้ำส่วนตึงไหวเป็นลมส่วนละอ่อนเป็นธาตุไฟส่วนคิดนึกเป็นวิญญาณธาตุความรู้กายอาการตัวที่สองของเราค่อยทำความรู้สึกตัวเคลื่อนมือขวาทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านขวาเคลื่อนมือซ้ายทีน้อยน้อยวางที่เข่าด้านซ้ายยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือแบบดอกบัวตูมตั้งท่านอธิษฐานทำจิตใจตั้งมั่นจะสร้างความดียิ่งขึ้นไปตั้งใจอธิษฐานบารมีเราจะสำเร็จในทางใจ

ดูก่อนผู้แสวงบุญความยึดติดในความเกิดย่อมนำให้มีความเกิดเมื่อตัดความยึดติดนั้นเสียได้ก็ย่อมไม่เกิดอีกภิกษุผู้พ้นจากความยึดถือพึงใจในอารมณ์ใดๆแล้วย่อมมีจิตอันแจ่มใสปราศจากอวิชชาอันมืดมัวย่อมบังเกิดญาณความรู้แจ้งว่าวิมุตติความหลุดพ้นนั้นบัดนี้เป็นผลประจักษ์แล้วนี้เป็นความเกิดครั้งที่สุดสิ้นความเกิดใหม่ในภพแล้วภิกษุผู้บรรลุธรรมเช่นนี้ย่อมพบความหลุดพ้นอันเป็นผลเที่ยงแท้ไม่แปรผันสิ่งใดไร้สาระไม่คงตัวสิ่งนั้นย่อมไม่จริงแท้สิ่งใดมีสาระคงที่ถาวรสิ่งนั้นจริงแท้และเป็นที่สิ้นสุดแห่งสิ่งมายาทั้งปวงผู้ใดแต่เดิมตกอยู่ในความเกิดความแก่และความตายแต่บัดนี้ตระหนักแล้วถึงโทษในภพกระทำตนเองมีชัยเหนือความเกิดความแก่และความตายเขาผู้นั้นตกอยู่ในความเจ็บไข้มนทินและบาปบัดนี้มันลุกถึงความแน่นอนที่รู้ว่าไม่กลับกำเริบเป็นความบริสุทธิ์และเกิดญาณอย่างรู้ว่าเราพ้นแล้วความหลุดพ้นมีแก่เราแล้วชาติสิ้นสุดแล้วกิจของเราสำเร็จแล้วพบไม่มีแก่เราอีกต่อไปบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้สำเร็จเพราะเขากระทำสำเร็จแล้วซึ่งความสิ้นสุดแห่งทุกข์ทั้งปวงบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ขจัดเพราะเขาได้ขจัดความหลงว่ามีตัวเราและของเราบุคคลเช่นนี้ชื่อว่าผู้ถอนเพราะเขาได้ถอนถึงรากเหง้าซึ่งพืชพันธุ์แห่งความเกิดมิให้งอกเงยขึ้นได้อีกผู้เจริญเช่นนี้ตราบเท่าที่ร่างกายยังมีชีวิตอยู่เทวดาและมนุษย์ย่อมเห็นเขาได้แต่เมื่อร่างสลายตายลงเทวดาและมนุษย์ก็ไม่เห็นเขาอีก

แม้ธรรมชาติซึ่งปกติมองเห็นทุกสิ่งก็ไม่เห็นเขาอีกเขาพ้นไปจากสายตาของธรรมชาติพ้นไปจากพยามารข้ามพ้นห่วงน้ำแห่งความเกิดและความตายไปถึงเกาะแห่งเดียวกลางทะเลสังสารวัฏคือพระนิพพาน

สถานีโทรทัศน์ SBBTV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเสียงธรรมนำทางออกอากาศเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ขอเชิญท่านผู้ฟัง

จริญสุขสาธุชนผู้ได้รับชมรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางรายการเสียงธรรมนำทางเป็นรายการธรรมะในช่วงเวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นเป็นประจำโดยมีพระครูปลัดปริญสิริวัฒโนผู้เป็นเจ้าอาวาสวัดสังฆทานช่วงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะความเปลี่ยนแปลงฝนตกบ้างนะเศรษฐกิจการค้าการขายความเป็นอยู่ร่างกายของเราบางทีก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็มีสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเลยนะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้สติชีวิตของเราอยู่ความเปลี่ยนแปลงตลอดวันตลอดคืนทุกเวลานาทีสืบเนื่องไม่มีอะไรสักอย่างที่เราจะยึดไว้ได้เป็นเจ้าของได้ฉะนั้นการที่เรามีลมหายใจมีชีวิตอยู่นั้นก็ควรที่จะไม่ประมาทมีชีวิตด้วยการมาสร้างเสริมบุญบารมีมีชีวิตอยู่ด้วยการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมให้เรามีโอกาสได้สร้างบุญสร้างบารมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกพระองค์ตรัสรู้แล้วในอริยสัจ4ก็ดี 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระองค์ทรงแสดงมา45พรรษานะสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเนี่ยพระธรรมก็เกิดขึ้นแล้วพระสงฆ์นะ 2,000 กว่าปีทุกวันนี้พระสงฆ์ก็ยังมีอยู่นะพระรัตนตรัยคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์จะเป็นที่พึ่งได้นะถ้าเรามีสตินะคนเราส่วนใหญ่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีที่พึ่งนะพึ่งลูกพึ่งหลานลูกหลานก็ลำบากพึ่งพ่อพึ่งแม่พ่อแม่ก็แก่เท่าพึ่งเงินพึ่งทองเงินทองก็หายากนะยิ่งโลกใบนี้เราก็อย่างที่เห็นโลกก็ร้อนเวลาฝนตกก็หนักเวลาหน้าแล้งก็ร้อนนะวันดีคืนดีแผ่นดินไหวดีไม่ดีมีโรคระบาดก็จะไปหาที่พึ่งอะไรชีวิตฉะนั้นวันนี้ในรายการเสียงธรรมนำทางนั้นก็อยากจะให้เรามีโอกาสได้มีข้อคิดข้อธรรมนะเราก็อยู่กับโลกนะอยู่กับความเป็นจริงนะเราก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดๆในโลกล้วนอนิจจังไม่มีอะไรเลยที่ไม่เปลี่ยนแปลงโลกนี้หมุนอยู่ตลอดเวลาไม่เคยหยุดอยู่กับที่กลางวันกลางคืนนะหมุนอยู่ตลอดเวลาหมุนไปหาพระอาทิตย์ก็กลางวันหมุนหันหลังให้พระอาทิตย์ก็กลางคืนสืบเนื่องนะสืบเนื่องอยู่ตลอดเวลานะความเปลี่ยนแปลงนี้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะคำว่าทุกข์เนี่ยแปลว่าทนได้ยากอยู่กับเราไม่ได้นานพอเราพิจารณาไปแล้วร่างกายของเราก็สืบเนื่องเหมือนกันนะร่างกายของหญิงก็ดีชายก็ดีพระก็ดีโยมก็ดีคนรวยคนจนก็ดีคนในโลกนี้ 8,000 ล้านคนก็อยู่ในสภาวะเดียวกันนะหนีความแก่ไม่ได้ความเกิดขึ้นมาแล้วหนีความแก่ไม่ได้ความแก่เป็นธรรมดาหนีความเจ็บไปไม่ได้ความเจ็บก็เป็นธรรมดาหนีความตายไปไม่ได้ความตายก็เป็นเรื่องธรรมดาหนีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหมดทั้งสิ้นก็หนีไม่ได้นะสิ่งใดๆในโลกเป็นของอนิจจังหมดรวมไปถึงผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นโครงร่างโครงกระดูกสับไตไส้ปอดน้ำเลือดน้ำเหลืองในตัวเราเนี่ยถ้าความเป็นจริงแล้วมีธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันเราเป็นเจ้าของไม่ได้เรายึดไว้ไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยถ้าเรามากำหนดมาพิจารณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาอบรมใจเราเนี่ยว่าโอ้ชีวิตของเราประมาทไม่ได้เลยสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงทั้งร่างกายและจิตใจและรูปธรรมนามธรรมสังขารทั้งหลายก็เป็นของไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยเราก็ควรที่จะหาโอกาสนะเห็นประโยชน์ของการที่เราได้เกิดมา
นะได้เป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเราก็เข้าหาสิ่งที่มีค่านะสิ่งที่มีคุณสิ่งที่มีประโยชน์นะตามรอยของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ส่งนะให้คำตอบว่าบุคคลที่มีชีวิตแล้วประเสริฐเนี่ยควรประพฤติอย่างไรณเวลานั้นอาละวกยักษ์เนี่ยก็ทูลถามองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีพระเมตตาพระปัญญานะก็ส่งพยากรณ์ตอบว่าบุคคลที่มีชีวิตนะดำเนินชีวิตอยู่ต้องดำเนินด้วยการประพฤติปฏิบัติธรรมนะประพฤติปฏิบัติธรรมก็คือการที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาเนี่ยจะเป็นชีวิตที่ประเสริฐนะเรามีเงินมากเงินร้อยล้านพันล้านเราก็เป็นเจ้าของไม่ได้เรามีที่ดินไร่นามากมายสุดท้ายเราก็เอาไปไม่ได้เรามีพี่มีน้องมีครอบมีครัวมีญาติมีมิตรสุดท้ายไม่มีใครไปกับเราไม่มีเลยที่เราจะไปพึ่งวัตถุสิ่งของหรือบุคคลภายนอกได้นะสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงอัปปมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดลองพิจารณาหรือว่าความแก่ความเจ็บความตายการพับภาพเป็นเรื่องธรรมดาเราหนีไม่พ้นเราทำกรรมอันใดไว้ย่อมรับผลของกรรมอันนั้นเราก็เชื่อกรรมแล้วนะเราไม่ทำบาปด้วยกายวาจาใจให้กายวาจาใจเราสุจริตให้มีศีลมีธรรมนะคำถามของอาลกยักษ์นะทูลถามว่าบุคคลที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะประพฤติยังไงจึงจะมีความสุขนะหาเงินหาทองมีครอบมีครัวนะมีตำแหน่งหน้าที่นะก็ยังหาความสุขไม่ได้แต่พระองค์ทรงตรัสว่าบุคคลที่จะมีชีวิตในการประพฤติมีความสุขนั้นก็คือประพฤติศีลธรรมกายวาจาใจไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนตนเองนะมีศีลไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบกายก็เป็นบุญวาจาก็เป็นบุญใจก็เป็นบุญแล้วก็มีธรรมด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเป็นธรรมดับทุกข์พ้นทุกข์เป็นธรรมที่สามารถนะเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจของทุกผู้ทุกนามได้นะอะไรไม่ดีอยู่ในใจเราก็มีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะก็มีปัญญาเห็นใจเจ้าของโลกใบนี้ทั้งใบเนี่ยอยู่ที่ใจเรานี่แหละมโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเมื่อไรก็ตามที่ใจของเราไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมเนี่ยต่อให้เรามีเงินมีทองมีทรัพย์สมบัติมากมายมีบริวารมีครอบครัวมากมายบาปที่เราทำไว้ก็จะให้ผลเมื่อให้ผลแล้วเราก็หนีกรรมไม่พ้นนะเปรียบเหมือนกับรอยโคนะเดินไปข้างหน้าลากแอบไปล้อเกวียนก็จะทับรอยโคหนีไม่พ้นในเวลาเดียวกันถ้าเรารู้จักใจตัวเองมโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาเวลาใดที่เรามีสติมีปัญญาเห็นใจตัวเองใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจเราก็มาประพฤติปฏิบัติธรรมมีสติมีสมาธิมีสัพพัญญะมีปัญญาจะพูดเราก็มีสติจะทำเราก็มีสติจะคิดนึกอะไรเราก็มีสติมีสมาธิมีปัญญาใจไม่ดีมีความโลภโกรธหลงเราก็ไม่พูดไม่ทำไม่คิดเมื่อเราเป็นอย่างนี้เราใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าจะพูดก็เป็นบุญจะทำก็เป็นบุญคิดก็เป็นบุญเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วก็เหมือนกับเงาจะติดตามของผู้นั้นไปตลอดไปเกิดกี่ชาติกี่ชาติบุญอันนี้ก็เป็นที่พึ่งนะบุญอย่างอื่นเป็นสิ่งของอย่างอื่นเป็นที่พึ่งไม่ได้เลยนอกจากบุญที่ตนเองทำไว้เท่านั้นเองฉะนั้นลองคิดดูพิจารณาดูว่าเราเกิดมาชาตินี้ควรประพฤติธรรมมีศีลมีธรรมเป็นเบื้องต้นนะเป็นเบื้องต้นเลยที่เราจะต้องระลึกถึงให้ได้ว่าเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเราต้องมีศีลมีธรรมประจำตัวประจำใจศีลเราไม่ทำบาปไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น
ส่วนธรรมนั้นเรามีสติมีปัญญาสร้างแต่ความดีให้คนนั้นมีความสุขให้ตัวเองมีความสงบนะสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีสงบจากความโลภสงบจากความโกรธสงบจากความหลงเนี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้คำตอบกับอโลกยักษ์บุคคลที่จะมีความสุขเนี่ยควรประพฤติด้วยการมีการประพฤติธรรมปัญหาของอโลกยักษ์ก็ถามอีกว่านักปราชญ์สรรเสริญนะของการที่จะดำเนินชีวิตเนี่ยด้วยวิถีไหนนะคือทางไหนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงให้คำตอบนะคนที่นักปราชญ์หรือว่าผู้รู้สรรเสริญควรดำเนินชีวิตด้วยการที่มีปัญญานะปัญญาเหมือนกับแสงสว่างเหมือนโลกใบเนี้ยความเป็นจริงมันมืดนะมันเป็นก้อนดินน้ำลมไฟไม่มีแสงเป็นดาวเคราะห์แต่เมื่อดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์นะส่งแสงมานะแสงของดวงอาทิตย์ไม่เคยดับนะมันก็ส่องแสงมาเนี่ยต่อเนื่องสืบเนื่องมาอย่างนี้แหละเพียงแต่โลกเราหมุนเท่านั้นเองหมุนรอบตัวเองก็เกิดกลางวันกลางคืนพอเราหมุนไปครบรอบดวงอาทิตย์นะก็มีฤดูกาลต่างๆฤดูเวลานี้ฤดูฝนต่อไปฤดูหนาวไม่นานก็ฤดูร้อนก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลาที่หมุนเวียนเปลี่ยนไปสืบเนื่องไปให้เราเห็นความเป็นจริงว่าเนี่ยชีวิตของเราต้องประกอบด้วยปัญญาว่าโอ้เราเองก็ไม่มีอะไรที่เราจะยึดไว้ได้เลยตัวเราก็เป็นของโลกนะประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนกันแล้วก็สืบเนื่องเหมือนกันนะสืบเนื่องก็แปลว่าเราแก่ทุกวันสืบเนื่องอยู่ตลอดทุกนาทีไม่เคยหยุดเลยแก่ทุกวันทุกนาทีแล้วก็เจ็บทุกวันไม่มีวันไหนไม่เจ็บกินข้าวทุกวันเข้าห้องน้ำทุกวันต้องนอนต้องกินนะกินกับนอนเราก็แย่แล้วถ้าเราเห็นร่างกายเรานะแก่ทุกวันเจ็บทุกวันนะหลวงพ่อสนองกตปัญโยว่าลองนั่งสมาธิดูนะร่างกายเรานี่มีการเคลื่อนไหวภายในเนี่ยไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวเลยหายใจเข้าหายใจออกลมพัดจากเบื้องบนลงเบื้องล่างลมลมพัดจากเบื้องล่างขึ้นเบื้องบนมีเลือดมีลมหมุนเวียนในกายเราสภาพร่างกายเราเนี่ยตลอดเวลาเลยนะสืบเนื่องนะเป็นของไม่เที่ยงจึงเป็นทุกข์และที่สุดแล้วเราก็ยึดไม่ได้มันต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บเป็นธรรมดาต้องตายความตายนี่ไม่ได้ตายตอนอายุ60 70นะมันตายต่อเนื่องนะตายทุกลมหายใจแล้วไม่เคยหยุดตายเลยลองพิจารณาใช้สติใช้ปัญญาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายลองพิจารณาดูว่าเกิดมาทีแรกไม่มีด้วยนะพ่อแม่เป็นผู้ให้กำเนิดนะอยู่ในครรภ์ของมารดานะนะต่อมาเราก็เป็นเด็กน้อยในทารกในครรภ์พอคลอดออกมาก็เป็นเด็กนะที่จะต้องให้พ่อแม่เลี้ยงดูพอเราโตขึ้นมาอีกนะเป็นหนุ่มเป็นสาวตอนนี้หนุ่มสาวผ่านไปแล้วเป็นคนเฒ่าคนแก่แล้วเด็กในท้องไปไหนเด็กที่หัดพูดไปไหนเด็กวัยรุ่นไปไหนคนที่เป็นอายุปานกลางไปไหนแล้วเวลานี้เราเหลือเท่าไหร่ไอ้ความตายที่เราพูดถึงมันตายสืบเนื่องเด็กน้อยก็ตายไปแล้วเด็กในท้องก็ตายไปแล้วคนหนุ่มคนสาวในตัวเราก็ตายไปแล้วแล้วตัวเราก็ไม่ใช่หยุดตายแค่นี้นะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เธอทำอะไรอยู่เราก็ควรจะหันเข้ามาว่าเออเราเคยประพฤติธรรมไหมเป็นชีวิตที่ประเสริฐเออเราเคยเห็นไหมว่าการดำเนินชีวิตที่นักปราชญ์หรือว่าผู้รู้สารสื่อเนี่ยโดยการใช้ปัญญามาพิจารณาหรือว่าเราตายเปล่าหรือเปล่าตายเปล่าคือว่าแก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ได้ตายเปล่าหรอกประมาทด้วยซ้ำไปมีกายกรรมทุจริตมีวจีกรรมทุจริตมีมโนกรรมทุจริตหมายความว่าไม่กลัวบาปไม่เชื่อบุญไม่มีปัญญาเห็นบุญเห็นบาปสุดท้ายแล้วก็ได้ผลของกรรมอันนั้นมีกรรมไม่พ้นเพราะไม่มีปัญญาไม่ได้ประพฤติธรรมนะก็จึงเป็นเหตุที่ว่า
เราควรที่จะเข้าหาศีลเข้าหาธรรมบุคคลใดที่มีศีลมีธรรมนั้นเป็นบุคคลที่มีชีวิตที่ประเสริฐนะบุคคลที่ใช้มีชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญานั้นนักปราชญ์เลิศเสริญว่าเนี่ยคนคนนี้เป็นผู้ไม่ประมาทสามารถใช้ชีวิตที่พ่อแม่ให้มาแล้วทำประโยชน์ให้กับตนเองได้ทำประโยชน์ให้กับครอบครัวทำประโยชน์ให้กับสังคมได้นะเกิดมาบำเพ็ญบุญละบาปทำจิตใจให้เขารอดนั่นเป็นเหตุเป็นผลซึ่งไม่ได้ยากไม่แล้วก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้มาพิจารณานะไม่ได้มีหลักธรรมธรรมะของพระเจ้าเปรียบเหมือนน้ำนะร่างกายเราสกปรกแล้วอาบน้ำเนี่ยชำระร่างกายได้เสื้อผ้าสกปรกนะเราก็สามารถเอาน้ำยาซักผ้าผงซักฟอกใส่น้ำขยี้จนผ้าสะอาดแล้วก็ชุบน้ำล้างผงซักฟอกออกผ้าเปียกเอาไปตากแห้งมาผ้าสะอาดได้อาศัยน้ำใจเราก็เหมือนกันนะสกปรกด้วยร้อนด้วยไม่สะอาดด้วยก็ต้องอาศัยธรรมะนี่แหละเป็นเครื่องล้างใจนะเป็นเครื่องขัดให้ใจนี้ดีขึ้นมาสะอาดขึ้นมาใจร้อนแล้วก็มีศีลมีธรรมมีการปฏิบัติธรรมเห็นความโกรธมีปัญญาแผ่เมตตาใจก็เย็นได้งั้นใจเหมือนสิ่งที่เราต้องรักษาจิตตั้งทันตั้งสุขาว่างจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อย่าปล่อยให้จิตใจเราลำบากทุกข์ร้อนอยู่ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวไว้มโนบุพพังเข้ามาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าเราไม่เคยฝึกจิตฝึกใจใจเราไม่ดีมีความโลภโกรธหลงเราก็ต้องรับกรรมอันนั้นที่เรากระทำนะเรียกว่าวิบากถ้าเราโลภเราก็เป็นเปรตถ้าเราโกรธเราก็ตกนรกถ้าเราหลงก็เป็นเดรัจฉานแต่ถ้าเรามีศีลมีธรรมมีการประพฤติปฏิบัติธรรมนะมโนบุพพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจใจเรามีศีลมีธรรมแล้วสิ่งที่เราจะไปได้รับผลของกรรมเรามีศีลมีธรรมเราไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่กล่าวคำหยาบโกหกแถมยังมีสติมีปัญญามีสมาธิด้วยเรามีศีลแล้วก็มีมนุษย์สมบัติเรามีสมาธิมีปัญญาแล้วก็ได้ทิพสมบัติพระพรหมสมบัติถ้าเราสามารถนำความโลภโกรธหลงในใจเราสังหานิวรณ์5นะสามารถละสังโยชน์ทั้งหลายอนุสัยทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เราเกิดทุกข์บ่อยๆหมดไปจากใจเราก็ไม่ต้องกลับมาแก่เจ็บตายอีกนะเข้าสู่มรรคผลนิพพานฉะนั้นหนทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นมีอยู่พระองค์มีพระเมตตาที่คุณพระกรุณาที่คุณพระบริสุทธิ์ที่คุณท่านพ้นทุกข์แล้วท่านก็ทรงเมตตาเผยแผ่ธรรมะ 45 พรรษา 84,000 พระธรรมกันจนวันนี้นะธรรมะของพระองค์ก็ยังเป็นที่ประจักษ์อากาลิโกไม่จำกัดกาลเลยนะพระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่ไม่ได้อยู่แห่งคนไหนก็อยู่ในใจของทุกคนถ้าพวกเรามีพุทธานุสติ

ทำคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยอากาลิโกก็ยังมีอยู่ก็อยู่ในใจเราธรรมานุสติพระสงฆ์ที่ประพฤติปฏิบัติดีมีศีลมีธรรมมีสมาธิมีปัญญามีมรรคมีผลก็ยังมีอยู่ก็มีอยู่ในใจเราสังขานุสตินะเป็นที่พึ่งของเราได้เป็นที่ให้เราอุ่นใจสบายใจได้ว่าเกิดมาชาตินี้เรายังมีคุณมีประโยชน์นะยังได้ทันยังได้มีโอกาสนะอย่าได้ประมาทเลยวันนี้ก็จะนำหลักธรรมนะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบุพพนิมิตบุพพนิมิตนั้นก็เปรียบเหมือนกับว่าแสงอรุณแสงอาทิตย์เนี่ยส่องแสงยามเช้าเนี่ยเมื่อเราเห็นแสงอรุณยามเช้าเนี่ยเราก็จะทราบกันดีทุกคนในโลกนี้ไม่ต้องมีอะไรมาพูดมาคุยหรือมาบอกเลยเพราะเป็นเครื่องหมายว่าแสงอรุณยามเช้าเนี่ยบุพนิมิตของแสงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาคือดวงอาทิตย์นะพระอาทิตย์เนี่ยก็จะเกิดขึ้นแต่ก่อนที่จะมีพระอาทิตย์จะเกิดขึ้นต้องมีแสงมาก่อนนะแสงอรุณยามเช้าเนี่ยพระอาทิตย์ก็จะอุทัยเกิดขึ้นมาชั้นใดก็ชั้นนั้นบุพนิมิตที่จะกล่าวถึงนั้นเจ็ดประการนั้นถ้าเรามีแล้วเราประพฤติปฏิบัติธรรมเราก็จะเชื่อว่าเรามีบุพนิมิตเนี่ยเราก็จะมีมรรคมีผลเป็นคนที่สามารถที่จะบอกกับตัวเองว่าเรานี่แหละได้มาฟังธรรมได้มาปฏิบัติธรรมเป็นผู้ไม่ประมาทนะเอากายวาจาใจเรามาถือศีลเอากายวาจาใจเรามาปฏิบัติธรรมให้เราได้เข้าถึงธรรมะของพระพุทธเจ้ามีปัญญาแล้วนะมีปัญญาเหมือนแสงสว่างนั่นเองฉะนั้นบุพนิมิตนั้นก็คือเป็นเครื่องหมายนะเกิดขึ้นนะสำหรับผู้ที่มีคุณงามความดีก็จะมีบุพนิมิต7ประการนะถ้าใครมีก็อุ่นใจได้เลยวันนี้เป็นสิ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาแล้วก็เป็นบุพนิมิตกับผู้นั้นบุพนิมิตข้อที่หนึ่งก็คือการที่เรามีกัลยาณมิตรบุพนิมิตที่เราข้อที่หนึ่งที่เกิดขึ้นคือกัลยาณมิตรตากัลยาณมิตรตานั้นก็หมายถึงเราเกิดมาชาติเนี่ยขอให้เราได้พบกับสิ่งที่ดีๆเป็นกัลยาณมิตรตาพบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระธรรมพบกับพระสงฆ์พบกับผู้มีความรู้มีศีลมีธรรมนำคุณนำประโยชน์นะแต่สิ่งที่เราไม่เคยได้ยินเราก็เข้าหาพระเข้าหาพ่อแม่เข้าหาครูบาอาจารย์มาบอกมาสอนให้เรารู้จักอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญฉะนั้นบุพนิมิตข้อที่หนึ่งนั้นก็คือกัลยาณมิตรตตาหมายถึงพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรที่แท้จริงนะเราไม่ต้องสงสัยเลยว่าพระพุทธเจ้านั้นประเสริฐแค่ไหนนะพระองค์ทรงบริสุทธิ์ในเบื้องต้นท่ามกลางจนถึงที่สุดท่านสร้างบารมีมาตั้งสี่อสงไขยแสนมากับชาติสุดท้ายก็เป็นที่ประจักษ์นะพระองค์ปรารถนาที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะหาทางออกจากทุกข์แล้วก็ธรรมะของพระองค์มาเผยแผ่นะให้เราพ้นทุกข์ด้วยฉะนั้นเบื้องต้นเลยเราต้องมีกัลยาณมิตรที่แท้จริงมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมพระธรรมคำสั่งสอนของพระเจ้านั้นเผยแผ่ให้ทุกคนพ้นทุกข์ดับทุกข์ที่ทรงตรัสรู้นั้นก็คืออริยสัจ4นะทุกข์เราก็รู้จักเราก็กำหนดสิ่งที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์คือสมุทัยเราก็ควรที่จะมีสติมีปัญญาควรละนิโรธคือความดับทุกข์เราก็ต้องหาหนทางดับทุกข์นะโดยการที่เรามีคำสอนแล้วก็นำมาปฏิบัติจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควังตัณหาเหล่านั้นมุติปล่อยตัณหาเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราต้องมีนะเห็นตัณหาในตัวเราทุกข์อยู่ในตัวเราแล้วก็ดับที่เหตุนะให้เราสละให้เราละให้เราวางให้เราปล่อยไม่ไปพัวพันแล้วก็มีมรรคหนทางปฏิบัติถึงความดับทุกข์นะให้เรามีศีลสมาธิปัญญาอย่างที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่าเป็นชีวิตที่ดำเนิน
ค่ะมีชีวิตที่ประเสริฐแล้วก็มีชีวิตที่นักปราชญ์สรรเสริญว่าเนี่ยเป็นการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐแท้นะคือใช้ชีวิตโดยการใช้ปัญญาฉะนั้นกัลยาณมิตรข้อที่หนึ่งนะสังเกตดูครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องที่มีศีลมีธรรมก็จะคบแต่ผู้มีศีลมีธรรมจะเชื่อบุญจะกลัวบาปจะไม่ประมาทหมั่นเจริญสติหมั่นที่จะสร้างบุญสร้างบารมีถ้าเรามีอย่างนี้มีกัลยาณมิตรแบบนี้เชื่อเหลือเกินว่านี่แหละคือบุพเพมิตรข้อที่หนึ่งนะเราเกิดมาจะโชคดีไม่มีทุกข์ไม่มีภัยด้วยการเราก่อกรรมสร้างเวรขึ้นมานะเราก็เจอแต่ของดีสั่งสอนบอกกล่าวให้เรากลัวบาปให้เราเชื่อบุญให้เรามีสติมีปัญญานี่คือข้อที่หนึ่งข้อที่สองก็คือการที่เรามีศีลสัมปทานศีลเนี่ยศีลห้าก็ดีศีลแปดก็ดีบวชในธรรมะก็ดีศีลสิบก็ดีศีลสองร้อยยี่สิบเจ็ดก็ดีศีลสัมปทาก็ถึงพร้อมถึงพร้อมนี่เราได้ยินได้ฟังแล้วว่าศีลคืออะไรไม่ฆ่าไม่ขโมยไม่ผิดลูกผิดเมียไม่โกหกไม่กล่าวคำหยาบไม่เสพของมึนเมานะเราถึงพร้อมได้ยินแล้วเราก็มาคิดโอ้เราต้องประพฤติปฏิบัติอยากฆ่าไม่ฆ่าอยากขโมยไม่ขโมยอยากขโมยอะไรของใครเราไม่เจ้าของเราไม่เอาจะผิดลูกผิดเมียใครเราต้องคิดไม่ได้ผิดลูกผิดเมียใครไม่ได้เสพของมึนเมาเราไม่เอานะถึงพร้อมศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยการที่เราปฏิบัติได้ยินด้วยเอามาคิดด้วยแล้วก็มาปฏิบัติด้วยนะในช่วงเข้าพรรษาเราก็ปฏิบัติศีลเนี่ยนะเราไม่เอาละบาปนะเคยทำมาเยอะแล้วมีผลเป็นทุกข์เรามาทำบุญละบาปดีกว่าถึงพร้อมศีลสัมปทาเรามีกัลยาณมิตรแล้วเรามีศีลแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เรามีบุพพนิมิตในตัวเรามั่นใจในตัวเราได้ว่าเราไม่ทำบาปนะมีศีลคุ้มครองผู้ใดถือศีลศีลย่อมคุ้มครองผู้ใดรักษาศีลศีลย่อมนำความสุขมาให้ศีลนี่เปรียบดังกับมารดาของคุณงามความดีทั้งหลายนะพระต้องมีศีลถ้าญาติโยมมีศีลญาติโยมก็มีความสุขศีลนี่จะเป็นสีเลนะสุขติยันติศีลจะนำไปสู่สุขติสู่สุขติเนี่ยความหมายก็คือตรงเป๊ะเลยเวลาควรจะตายเนี่ยญาติพี่น้องของผู้ตายก็หวังว่าผู้ตายไปสู่สุขติก็จึงให้พระมาถือศีลให้มาจุงใส่ศีลให้แล้วก็ให้พระมาบังสกุลแล้วก็ให้พระมาให้พรขอให้ไปสู้สุคตินะญาติโยมก็มารับศีลนะก็คือสู่สุคติถ้าบุคคลที่มีศีลตอนมีชีวิตอยู่นะศีลก็เป็นเครื่องนำพาไปสู้สุคติไม่ใช่พระเป็นคนจูงไปหรอกตัวเขาเองที่เขามีศีลจูงเข้าไปศีลสีเลนะสุคติยันติสีเลนะโภคสัมปทาศีลจะเป็นโภคสัมทรัพย์สมบัติใดๆที่เรามีเนี่ยเอาไปไม่ได้แต่ที่เรารักษาศีลตลอดชีวิตน่ะเป็นบุคคลนิมิตที่เรามีขึ้นมาเนี่ยศีลจะไม่ลืมเราเลยเรามีศีลตั้งแต่ตอนหนุ่มตอนสาวตอนแก่จนใกล้ตายหรือตายไปเนี่ยศีลก็ไม่ทิ้งเรามนุษย์สมบัติทิพย์สมบัติพระพรหมสมบัติถึงพระนิพพานสมบัติมาจากศีลนี่เองเพราะนั้นศีลเนี่ยเป็นสิ่งที่รองรับได้ทุกอย่างคุณทำมากบุญก็ยังอยู่ศีลก็ยังครบคุณทำเท่าไหร่เป็นของที่ผู้กระทำหมดผู้ใดรักษาศีลศีลย่อมรักษานะผู้ใดคุ้มครองประพฤติปฏิบัติธรรมนะธรรมก็ย่อมคุ้มครองรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพติยันติตัสสมาสีรังวิโสทเยศีลเท่านั้นที่จะพาให้เราถึงความพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นเราเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มีค่าสีรังโลเกอนุตรังสิ่งเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกพ่อแม่ให้ร่างกายที่ประเสริฐนี้มาแล้วเราควรที่จะนำมาประกอบศีลสัมปทาประกอบนำมาประพฤติปฏิบัติสมาทานไม่ทำบาปด้วยกายสมาทานไม่ทำบาปด้วยวาจาสมาทานไม่ทำบาปด้วยใจ
ป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นนะเป็นผู้ซึ่งมีศีลคุ้มครอง

แล้วเราก็รักษาศีลให้ดีนี่เป็นคัลยาณมิตรครูบาอาจารย์มักจะบอกมักจะเตือนแล้วก็สอนด้วยว่าไม่มีใครรักเราหรอกเวลาตายไปแล้วไม่มีใครไปกับเราแต่บุญที่เรารักษาศีลนะบุญอันนี้จะเป็นเพื่อนรักเป็นเพื่อนตายเป็นเพื่อนแท้จะไม่ทิ้งเราเลยจะไปกับเรานะฉะนั้นบุญเท่านั้นที่เรารักษาศีลไม่ทำบาปเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราเป็นกัลยาณมิตรนะที่เราได้สร้างขึ้นมาเป็นบุพนิมิตที่เรามีอยู่ในตัวเราไปที่ไหนศีลนำความสุขให้ตราบเข้าเป็นคนชราแก่เฒ่าหลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยครูบาอาจารย์อยู่ในป่าในเขาในถ้ำนะไม่ได้ชวนใครไม่ได้บอกใครคนกราบไหว้บูชาเขาลบไกลแค่ไหนก็ไปนะไปทุกอย่างลำบากขึ้นเขาแค่ไหนก็จะไปไปกราบไปไหว้ศีลนี่หอมทวนลมได้เลยนะกลิ่นใดๆในโลกเนี่ยกลิ่นหอมของดอกไม้ต้นไม้หรือกลิ่นที่ปรุงแต่งขึ้นมาหอมทวนลมไม่ได้แต่กลิ่นศีลกลิ่นธรรมเนี่ยหอมทวนลมได้พร้อมไปขึ้นไปถึงบุพพรหมโลกเทวโลกก็ได้ฉะนั้นพอเรามีศีลเนี่ยให้มั่นใจเลยว่าศีลังโลเกอนุตตรังศีลเป็นของเยี่ยมในโลกนะเราพึงรักษาศีลให้ดีเพราะศีลเนี่ยเป็นบุพนิมิตที่เรามีแล้วเนี่ยไปที่ไหนก็อาจหาก้าหาไม่มีใครร่วงเกินเราได้แล้วเราก็ไม่ร่วงเกินใครเพราะศีลจะเป็นของปกติปกติไม่เบียดเบียนด้วยกายวาจาใจทั้งผู้อื่นและตนเองด้วยฉะนั้นศีลเนี่ยเป็นของเยี่ยมที่สุดในโลกเราเป็นมนุษย์เนี่ยประเสริฐได้เพราะเรามีศีลนะเพื่อนหมู่สัตว์ทั้งหลายเกิดในครรภ์เกิดในฟองไข่เกิดในเท่าไข่เกิดขึ้นโตทีเดียวเนี่ยไม่มีโอกาสได้รักษาศีลนอกจากมนุษย์ที่สามารถสมาทานแล้วก็รักษากายวาจาใจให้เป็นบุญให้เราพิจารณาดูว่าจริงไหมชีวิตของเราถ้าเราไม่มีศีลไม่มีค่าอะไรเลยชอบฆ่าชอบขโมยลูกผิดเนี่ยเขาจับติดคุกติดตารางนะไม่มีค่าไม่ว่าไม่มีคุณไม่ว่ายังไปรับโทษรับกรรมอีกนะฉะนั้นเราเอาร่างกายของพ่อแม่เนี่ยข้อหากัลยาณมิตรที่ดีมีศีลมีธรรมแล้วเราก็นำกายวาจาใจของเรามาประพฤติปฏิบัติศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีล นี่คือบุพนิมิตบุพนิมิตข้อที่3ก็คือการที่เรามีฉันทะสัมปทาฉันทะคือความพอใจฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเป็นองค์ธรรมแห่งความสำเร็จเราจะไปเสียใจทุกข์ใจเรื่องอะไรในเมื่อเราพอใจว่าร่างกายที่พ่อแม่ให้มาประเสริฐแล้วชีวิตนี้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเรามีตนเป็นที่พึ่งเรารู้จักแล้วว่าบุญมีจริงเราก็บำเพ็ญเราก็รู้จักเห็นว่าบาปมีจริงเราก็เพียรละและที่สำคัญมันชำระจิตของตนให้เขารอเราต้องมีฉันทะพอใจวิริยะความเพียรจิตตะใส่ใจวิมังสาพิจารณาใคร่ควรดูนะงานทุกงานที่เราได้รับความสำเร็จเกิดจากจิตที่บาสีฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาฉะนั้นบุคคลที่มีฉันทะพอใจเนี่ยนะก็จะเป็นบุพนิมิตนะพอใจจะทำความดีกายวาจาใจตลอดชีวิตเนี่ยเราจะมีความสุขเลยเราจะไม่กลัวเลยว่าเราแก่เราเจ็บเราตายเราจะไม่ได้อะไรเพราะสิ่งที่เราอยู่นั้นเราได้สร้างไว้แล้วสร้างศีลสร้างสมาธิสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นมีความเพียรมีการปฏิบัตินะคิดได้พูดได้แล้วก็ทำได้ด้วยนะก็ฉันทะเนี่ยพอใจแล้วว่าเออเรามีร่างกายนี้มีคุณมีประโยชน์มากนะพอใจแล้วเกินที่เรามีพ่อมีแม่พาให้เรามาเกิดพอใจแล้วเกินที่เรามีศีลมีธรรมนะให้พ่อแม่มีความสุขพ่อแม่มีศีลมีธรรมเป็นที่น่าพอใจของทุกคนฉะนั้นพอเรามีฉันทะพอใจเนี่ยเราก็มีความที่จะประพฤติปฏิบัตินะไม่หวั่นไหวกับการที่เราต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากมีนะเวลาทำความดีแล้วมีใครมาค้านมาติมาว่าหน่อยเราก็ไม่พอใจถอนความพอใจนั้นออกไปดังนั้นความพอใจเนี่ยฉันทะพอใจก็มีความเพียรด้วยมีวิริยะมีจิตตะใส่ใจแล้วก็วิมังสาพิจารณาใคร่ควรควบคู่

เป็นองค์ธรรมแห่งความสำเร็จก็เป็นบุพพนิมิตนะในข้อที่3ในข้อที่4อัตตะนะสัมปทานะอัตตะสัมปทานั้นก็คือการที่เราต้องมีตัวมีตนของเรานี่แหละนะตัวของเรากายของเราใจของเราที่พ่อแม่ให้มาที่เรามีร่างกายในปัจจุบันเนี่ยอย่าได้รออย่าได้ช้าเลยเราแก่ทุกวันเจ็บทุกวันตายทุกวันเราจะรอวันไหนเมื่อไหร่นะชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเรารอไม่ได้เลยต้องมีการประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมในปัจจุบันบอกกับตัวเองว่าชีวิตของเรานั้นรอไม่ได้นะวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เตือนตัวเองบอกตัวเองสอนตัวเองนะเราไม่เคยให้ทานต้องให้ทานเราไม่เคยมีศีลต้องรักษาศีลเราไม่เคยประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องประพฤติปฏิบัติธรรมนะให้เราเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมานะพระองค์ทรงพยากรณ์แล้วว่านักปราชญ์หรือว่าผู้รู้สารเสริญว่าการมีชีวิตอยู่เนี่ยดำเนินชีวิตด้วยวิธีใดองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าบุคคลที่จะนักปราชญ์หรือว่าผู้รู้สารเสริญที่มีชีวิตอยู่นั้นต้องมีชีวิตด้วยปัญญาดำเนินด้วยปัญญานะเรามีปัญญาเห็นนะเราเกิดมาไม่นานแต่เราทำความดีเอาไว้เนี่ยจะอยู่กับเราตลอดไปนะเราก็เห็นรู้จักอัตตะตัวของเราเองว่ารอไม่ได้อย่าไปให้ความโลภโกรธหลงมาทำให้เรามีทุกข์เลยนะให้เราเห็นกายเราเห็นใจเราเป็นของไม่เที่ยงเลยนะควรที่จะรีบไม่ประมาทดีกว่านะมาประพฤติปฏิบัติทิฏฐิสัมปทาคือความเห็นคนเราในโลกเนี้ยในโลกเลยนะไม่ใช่เฉพาะพระหรือว่าโยมหรือคนไทยนะคนในโลกเนี้ยมีทิฏฐิไม่เชื่อว่าบุญมีจริงไม่เชื่อว่าบาปมีจริงนะเห็นผิดเป็นชอบก็มีเห็นคงจักเป็นดอกบัวก็มีหลงไปบูชาไฟก็มีความโกรธนี่ชอบใจนะความโลภนี่ชอบใจความหลงยึดมั่นถือมั่นพอใจนี่ชอบใจอย่างที่บอกโลกใบนี้ไม่มีอะไรหรอกนะหมุนไปเปลี่ยนไปคนในโลกนี้มีทิฏฐิว่ามีตัวมีตนมีของเราของเขาถ้าความเป็นจริงมีแค่ขันห้านะเนี่ยโลกทั้งใบก็ขันห้าในตัวเราเท่านั้นเองหมดลมก็ไม่มีอะไรเราก็ต้องถอดถอนทิฏฐิที่ไม่ดีในใจเราออกไปนะเข้าหาสัมมาทิฏฐิในอริยสัจ4มีความเห็นถูกเห็นว่าทุกข์มีจริงเห็นให้เกิดทุกข์มีจริงความดับทุกข์นิโรธจาโคสละตัณหาเหล่านั้นปฏินิสโควังตัณหาเหล่านั้นมุตติปล่อยตัณหาเหล่านั้นอนาละโยไม่แปรปรวนกันกับตัณหาเหล่านั้นมีจริงเราต้องรู้จักอริยสัจ4มีความเห็นมรรคคือหนทางดับทุกข์พ้นทุกข์ศีลสมาธิปัญญานี่เองนะข้อที่6โยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการอยากจะแจงให้ฟังว่าคนในโลกเนี่ยมีทุกข์เท่าไหร่ก็ไม่พอนะก็ไปก่อทุกข์อีกที่ไปก่อทุกข์เพราะว่าขาดสติขาดปัญญาไม่เห็นทุกข์ในตัวเราโยนิโสมนสิการแปลว่าทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาอบรมสอนใจตัวเองโยนิโสมนสิการเป็นหลักธรรมะข้อหนึ่งนะเปรียบเหมือนกับเป็นรอยเท้าช้างโยนิโสมนสิการนั้นนะเมื่อเรามีขึ้นมาแล้วสติสัมปชัญญะก็จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะแล้วเราก็จะสำรวมอินทรีย์สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเราสำรวมอินทรีย์แล้วเราก็จะมีสุจริต3เมื่อเรามีสุจริต3ที่สำรวมแล้วเราก็จะประพฤติปฏิบัติในสติปัฏฐาน4เมื่อเรามีสติปัฏฐาน4ที่สมบูรณ์แล้วเราก็จะมาเข้าถึงโพชฌงค์7เมื่อเรามีโพชฌงค์7แล้วเราก็จะมาเข้าถึงความหลุดพ้นในมรรคองค์8นะได้รู้จักว่าเรานี้เกิดจากโยนิโสมนสิการนะเปรียบเหมือนกับฝนตกลงมาครั้งหนึ่งฝนเนี่ยตกมาเนี่ยไม่ได้ตกเป็นตุ่มนะตกเป็นหยดเป็นหยาดทีละเม็ดทีละหยดแต่มากมายรวมไปอยู่ในภูเขาเนี่ยตกลงมาก็ไหลลงมาตามร่องเขานะพอถึงร่องเขาก็รวมมาเป็นตามห้วย
นะตามลำน้ำตามแม่น้ำและทุกสายของแม่น้ำก็จะไหลลงไปสู่มหาสมุทรเปรียบดังกับโยนิโสมนสิการนะมันเริ่มจากตรงเนี้ยอย่างที่เรามีโยนิโสมนสิการแล้วทำให้เราเกิดสติเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะเราเกิดให้เราเกิดสำรวมอินทรีย์เมื่อเราสำรวมอินทรีย์แล้วก็ทำให้เราเนี่ยมีสุจริตสามเมื่อเรามีสุจริตสามแล้วเราก็รู้จักในสติปัฏฐานสี่เมื่อเรามีสติปัฏฐานสี่แล้วก็เพียรประพฤติปฏิบัตินะเดินจงกรมนั่งสมาธิมีองค์ธรรมพุทโธเจ็ดเมื่อเรามีพุทโธเจ็ดแล้วเราจะเข้าถึงธรรมวิมุตติหรือว่าวิชาความดับทุกข์ได้ฉะนั้นคำว่าโยนิโสมนสิการนั้นก็อยู่ในบุพนิมิตนะที่เราต้องมีแล้วอยากจะบอกว่าโยนิโสมนสิการจะเกิดจากไหนเกิดจากการที่เรามีศรัทธาศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์ศรัทธาในเรื่องกรรมแล้วก็เชื่อผลของกรรมแล้วการที่เรามีศรัทธานั้นเกิดจากไหนเกิดจากการเราได้ฟังพระสดับพระสัทธรรมก็ได้ฟังธรรมะนะได้เข้าหาผู้มีความรู้แสดงธรรมให้เราฉะนั้นการที่เรามีการได้ยินได้ฟังคือการสดับพระสัทธรรมนั้นก็เกิดจากการเข้าหาสัตบุรุษนะฟังธรรมปฏิบัติธรรมนะทำให้เรามีศรัทธาขึ้นมาได้ฉะนั้นก็จะทวนอีกครั้งหนึ่งนะให้ญาติโยมได้ยินได้ฟังแล้วก็ลองพิจารณาโยนิโสมนสิการทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายเป็นของที่เราควรจะพิจารณาดูนะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ก็จึงเกิดอาตมาก็ลองพิจารณาว่าโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นความคิดที่ถูกต้องมีเหตุมีผลไม่ใช่อารมณ์คนทุกวันนี้มีแต่อารมณ์ไม่ใช่เหตุผลนะในการเกิดทุกข์เกิดภัยใช้แต่อารมณ์ไม่มีเหตุผลมีอารมณ์อยู่เหนือเหตุผลแต่เมื่อไหร่ที่เรามีโยนิโสมนสิการเราจะรู้จักเหตุผลอยู่เหนืออารมณ์นี่คือโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการนั้นเป็นการคิดนะคิดแบบมีเหตุมีผลแล้วเชื่อกรรมนะคนที่มีโยนิโสมนสิการจะมีเหตุมีผลแล้วก็เชื่อกรรมนะดังที่จะพูดเปรียบเปรยให้ฟังว่าโยนิโสมนสิการเป็นเหตุให้เชื่อกรรมนั้นเป็นอย่างไรนะก็จะเปรียบเปรยให้ฟังในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็มียักษินีเนี่ย คอยมาเกินกินบุตรของผู้อื่นณเวลานั้นบ้านเศรษฐีก็มีสตรีชื่อว่านางกุลธิดาเนี่ยมีบุตรมาแล้วสองครั้งถูกยักษินีเนี่ยกินถึงสองครั้งเมื่อครั้งที่สามเนี่ยก็คลอดออกมาอีกยักษินีเนี่ยก็จะมาคอยกินอีกบุตรของเศรษฐีนางกุลธิดาก็หนีออกมาอุ้มลูกออกมาเอาบุตรออกมาถวายพระพุทธเจ้านะแล้วก็ส่งแสดงจำนงว่าขอถวายพระพุทธเจ้าเพราะว่าบัดนี้มียักษินีจะมาเกินกินลูกของหม่อมฉันแล้วก็เกินกินไปแล้วถึงสองครั้งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ไม่เป็นไรก็รอไว้ก่อนพอถึงเวลายักษินีก็ทำท่าจะเข้ามานะทำท่าจะมากินลูกของนางกุลธิดาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนนะให้สติกับยักษินีว่าเธอสองคนเนี่ยจะจองเวรจองกรรมไปทั้งไหนเธอไม่ได้มากินกันชาติเดียวนะกินไปกินมากินมากินไปเนี่ยมาหลายชาติแล้วองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนให้ฟังว่าเหตุนี้มีจึงเกิดเหตุนี้มีเหตุนี้แล้วก็จึงเกิดผลแบบนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ย้อนว่าในสมัยนางกุลธิดาเนี่ยซึ่งเคยในปัจจุบันเนี่ยทุกยักษินีกินลูกไปสองคนเนี่ยนางกุลธิดาเนี่ย
นะเคยเป็นเมียหลวงย้อนอดีตไปแล้วนะย้อนอดีตไปคุณลธิดาเคยเป็นเมียหลวงส่วนยักษินีที่มากินลูกเขาเนี่ยย้อนอดีตไปอีกเคยเป็นเมียน้อยทีนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องเมียน้อยเมียหลวงเมียหลวงเนี่ยไม่สามารถให้บุตรเศรษฐีได้เป็นธรรมเนียมเมื่อให้บุตรไม่ได้ก็ต้องหาภรรยาใหม่เมียหลวงก็เลยคิดค้นไปหาผู้หญิงมาให้สามีเป็นเมียน้อยให้ผู้หญิงคนนี้เป็นเมียน้อยของสามีต่อมาเมียน้อยที่ภรรยาหามาเนี่ยเกิดตั้งครรภ์เมียหลวงก็คิดอีกว่าเดี๋ยวมีลูกออกมาสมบัติก็เป็นของลูกของเมียน้อยหมดก็จึงหลอกเมียน้อยว่าเราปรุงยาพิเศษให้เป็นยาบำรุงครรภ์อ้าวดื่มสิทานสิเมียน้อยก็ดีใจนะแม่หาสามีให้ยังจะเอายาปรุงมาให้เราบำรุงครรภ์ดื่มกินไปแล้วไม่นานเมียน้อยที่มีขันเนี่ยก็แทงออกมาเมียน้อยก็ไม่รู้ฮะต่อมาไม่นานเมียน้อยก็ตั้งท้องอีกละเมียหลวงก็แหมขยันท้องก็ต้องปรุงยาให้ดีก็ไปบอกเมียน้อยว่าเออพี่น้องพี่ปรุงยาให้นะยาที่ดีบำรุงขันเมียน้อยก็ไม่รู้นะก็เดิมกินรับทานไปอีกต่อมาไม่นานลูกในครรภ์ก็แท้งออกมาอีกเมียน้อยก็เสียใจแต่ก็ไม่นานอีกเหมือนกันก็ตั้งท้องเป็นคนที่สามคนที่เป็นเมียหลวงก็หนักมือกว่าเก่าเคยปรุงยาเท่านี้ก็เติมเสริมเข้าไปอีกให้แรงให้หนักกว่าเก่าอีกแล้วก็ขอให้เมียน้อยเนี่ยเนี่ยเป็นยาบำรุงครรภ์อย่างดีนะทำกับมือนะเป็นสิ่งที่นำความแข็งแรงมาให้น้องให้ลูกในครรภ์ทีนี้เมียน้อยก็เอะใจกลัวอยู่เหมือนกันสองครั้งก็น่าจะเข็ดแต่แล้วก็จำใจก็ดื่มกินรับทานเข้าไปฤทธิ์ยาก็กำเริบคนที่เป็นเมียน้อยก็รู้ทันทีเลยว่าบัดนี้ที่เรามีลูกสองคนที่ตายไปก็น้ำมือของเมียหลวงนี่เองแล้วคนที่สามเนี่ยแรงเหลือเกินเราเองก็ต้องตายไปด้วยก็ทำตาดุเดือดแล้วก็ชี้หน้าจำไว้ว่าเนี่ยเธอมากินลูกเราทำร้ายลูกเราถึงสามคนนะแล้วฆ่าเราตายนะเราจะอาฆาตพยาบาทจองเวรเธอให้ได้เราจะกินลูกเธอบ้างไม่นานเลยเมียหลวงเนี่ยถูกสามีจับได้ก็ถูกทุบตีเลยถึงขั้นเสียชีวิตตายไปไอ้เมียหลวงก็กลับมาเป็นหนังไก่ไอ้เมียน้อยที่ตายไปก็เป็นแมวเป็นแม่แมวลูกไก่ออกลูกมาเมื่อไหร่แมวก็จะรอให้แม่ไก่ปกไข่ให้เป็นตัวขึ้นมาแล้วแม่แมวก็จะกินลูกไก่สองครั้งครั้งที่สามก็กินแม่ไก่เลยไอ้แม่ไก่ก็จองเวรแม่แมวว่าเออจำไว้นะมากินลูกเรามาฆ่าเราเราจะกินลูกท่านบ้างกินลูกเธอบ้างจะฆ่าเธอให้ตายบ้างณเวลานั้นแม่ไก่ก็กลับมาเป็นเสือเหลืองแม่ไก่กลับมาเป็นเสือเหลืองแล้วก็คือเสือโคร่งนั่นแหละส่วนแม่แมวก็กลับมาเป็นหนังเนื้อก็คือกวางนั่นแหละเสือเหลืองก็คอยรอให้นางเนื้อเนี่ยกวางออกลูกมาเมื่อไรก็กินถึงสองครั้งครั้งที่สามเนี่ยนะเสือเหลืองนี่ก็ไม่เว้นกินทั้งลูกทั้งแม่เลยไอ้นางเนื้อเนี่ยนะโดนเสือกินเนี่ยก็คือเมียน้อยนั่นเองเมียน้อยที่เคยเกิดในชาติก่อนนางเนื้อก็เกิดมาเป็นยักษินีนางเนื้อเนี่ยก็เกิดมาเป็นยักษินีแล้วส่วนไอ้เสือเหลืองนั่นที่ไปกินลูกของกวางเนี่ยก็คือนางกุลธิดาที่กินกันไปกินกันมากินกันไปกินกันมาอย่างเนี้ยถ้าเราคิดอย่างเนี้ยเชื่อกรรมโยนิโสมนสิการว่าชีวิตของเราเนี่ย
มีสุขมีทุกข์เนี่ยไม่ใช่ชาติเดียวหรอกมันกินไปกินกันมาเราเคยทำบาป

ให้ผลทำให้เราเป็นทุกข์ที่เรามีสติมีปัญญาก็ผลบุญที่เราทำไว้ในชาติก่อนผลของชาตินั้นมาให้ผลในชาตินี้แหละเราทำบุญไว้บุญก็มาส่งผลในชาตินี้ฉะนั้นโยนิโสมนสิการเนี่ยคิดโดยการที่มีเหตุมีผลโยนิโสมนสิการคิดแล้วเชื่อกรรมเรามีสุขก็เพราะบุญที่เราทำเรามีทุกข์ก็เพราะกรรมที่เราทำไม่ดีนะเหมือนได้กล่าวไว้มโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจไม่ดีเราพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีผลก็คือเป็นทุกข์แน่นอนนี่กรรมไม่ผลในเวลาเดียวกันมโนบุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จได้ด้วยใจถ้าใจเรามีกัลยาณมิตรมีศีลนะมีการที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมนะเราก็จะรู้ว่าที่พึ่งของเรานั้นคือสิ่งที่เราทำขึ้นเองคือบุญที่ผลกรรมที่เราทำไว้นะมีอัตตะมีทิฏฐิมีฉันทะเนี่ยเราสร้างขึ้นเองนะพอเรามีโยนิโสมนสิการแล้วเป็นบุพนิมิตนะเป็นบุพนิมิตว่าทำให้เราเกิดสตินะพอเรามีสติขึ้นมาแล้วเราก็มีสำรวมอินทรีย์พอเรามีสำรวมอินทรีย์แล้วเราก็รู้จักสุจริตสามพอเราสุจริตสามแล้วเราก็รู้จักเข้าหาสติปัฏฐานสี่นะกายเวทนาจิตธรรมเราก็รู้จักพุทโธเจ็ดนะสติสามพุทโธธรรมวิจยะธรรมพุทโธวิริยะสัมพุทโธปิติสัมพุทโธปัสสัทธิสัมพุทโธสมาธิสัมพุทโธอุเบกขาสัมพุทโธแล้วสุดท้ายเราก็จะเข้าถึงความดับทุกข์พ้นทุกข์หนทางที่เรามีวิมุตติแล้วก็วิชชาไม่มีบันดาลนะเราสร้างขึ้นเราสร้างกรรมกรรมก็จึงสร้างเราฉะนั้นโยนิโสมนสิการเป็นเหตุเป็นผลเมื่อไหร่ที่เรามีคำว่าโยนิโสมนมัสการขึ้นมาทำให้เราเกิดสติสัมปชัญญะขึ้นมาเลยนะให้เรารู้ว่าที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยต้องมีนะฟังแล้วต้องไปพิจารณาพิจารณาแล้วก็นำไปปฏิบัตินะโยนิโสมนัสการเนี่ยคิดแล้วมีเหตุมีผลคิดแล้วก็เชื่อกรรมโยนิโสนมัสการคิดแล้วมีปัญญาดับทุกข์ได้ด้วยเพราะเรามีสติมีสัมปชัญญะนะเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะพูดก็เป็นบุญทำก็เป็นบุญคิดก็เป็นบุญฉะนั้นเราต้องมีนะโยนิโสมนสิการและข้อสุดท้ายบุพนิมิตมี7ประการข้อที่1กัลยาณมิตรนะข้อที่2ศีลสัมปทาข้อที่3ฉันทะสัมปทาข้อที่4อัตตะสัมปทาข้อที่5ทิฏฐิสัมปทาข้อที่6โยนิโสสัมปทาข้อที่7ความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยเป็นบุพนิมิตของผู้ซึ่งมีศีลมีสมาธิมีปัญญานะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นใครไม่ประมาทคนนี้พูดดีคนนี้ทำดีคนนี้คิดดีนะไม่ประมาทล่วงเกินใครเลยสำรวมระวังตลอดเวลานะเป็นบุคคลที่มีบุพนิมิตบ่งบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่าเดินทางไปสู่ความพ้นทุกข์คนที่ไม่ประมาทนั้นหมายความว่าไม่ประมาททางกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเชื่อว่าบาปมีจริงเชื่อว่าบุญมีจริงบาปเราทำเราก็รับผลเป็นทุกข์บุญที่เราทำไว้ให้ผลเป็นสุขคนที่ไม่ประมาทเชื่อกรรมบาปเล็กน้อยก็ไม่กล้าทำบาปเล็กน้อยไม่กล้าพูดบาปเล็กน้อยก็ไม่กล้าคิดคนที่ไม่ประมาทแม้บุญเล็กน้อยก็ไม่เว้นก็จะทำอะไรที่เป็นบุญถึงจะน้อยแต่ก็ไม่ประมาทสร้างสมไปให้ทานเป็นประจำรักษาศีลเป็นประจำประพฤติปฏิบัติภาวนาเยือนเดินนั่งนอนมีสติมีสัพพัชัญญะอยู่เป็นประจำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสุจริตมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเป็นผู้ไม่ประมาทในกรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนะนัตถิกรรมังสมาพลังแรงใดเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีฉะนั้นคนที่ไม่ประมาทเชื่อกรรมแล้วคนที่ไม่ประมาทเชื่อกรรมแล้วไม่ประมาทในธรรมด้วยนะธรรมที่เป็นอกุศล

ธรรมที่เป็นกุศลศีลสมาธิปัญญาเป็นธรรมที่เป็นกุศลนำความสุขความสงบมาให้ส่วนความโลภโกรธหลงเป็นอกุศลเนี่ยเป็นรากเหง้าของอกุศลเราก็มีปัญญาเห็นนี่แหละประมาทนะเท่าไหร่ก็ไม่พอบูชาไฟโกรธเท่าไหร่ก็จะมากเท่านั้นมีความโลภเท่าไหร่ก็ไม่พอมีความหลงยึดมั่นทิฏฐิมานะประมาทนะไม่เชื่อว่าตัวเองแก่ตัวเองเจ็บตัวเองตายตัวเองไม่ได้อะไรไม่เชื่อนะเชื่อแต่ในใจความโลภโกรธหลงนั่นแหละประมาทนะประมาทในธรรมฉะนั้นเราไม่ควรประมาทนะบุคคลที่ประมาทนั่นแหละนะเป็นเหตุให้เสื่อมความเป็นจริงแล้วคิด

นะบุคคลที่ประมาทนั่นแหละนะเป็นเหตุให้เสื่อมความเป็นจริงแล้วคิดกันได้นะฟังแล้วลองไปคิดดูผู้ประมาทเปรียบเหมือนคนที่ตายแล้วผู้ประมาทนะเปรียบเหมือนคนที่ตายแล้วในที่นี้หมายถึงว่าตายจากคุณงามความดีตายจากศีลตายจากสมาธิตายจากการประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดปัญญาเขาหมดละเขาไปกินเหล้าเล่นกับพนันผิดรูปผิดเมียโกโหกเก่าคำหยาบไปผิดศีลผิดธรรมเขาประมาทเขาตายจากคุณงามความดีงั้นคนไม่ประมาทนะฮะอยากเป็นคนที่มีจิตใจที่สามารถพัฒนาตอนมีชีวิตอยู่ก็ทำความดีพอตายไปแล้วความดีก็ยังอยู่ไม่ตายด้วยร่างกายสังขารแตกดับได้แต่ชื่อและความดีหาแตกดับไม่ฉะนั้นพอเรามีบุพนิมิตเรามั่นใจแล้วว่าเราเกิดมาชาตินี้ไม่ตายเปล่าแน่คุณงามความดีที่เราสร้างไว้จะเป็นเครื่องหมายบอกให้ลูกให้หลานว่าเนี่ยบุญมีจริงบาปมีจริงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นแบบนะพระองค์ตรัสรู้ชอบเลยพระองค์เองแล้วนะมาเผยแผ่นะสัทธาเทวมนุษฐานังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทั้งปรินิพพานไปแล้ว 2,000 กว่าปีแต่พระนามของท่านคุณความดีของพระองค์ท่านพระธรรมคำสั่งสอนของท่านยังเป็นที่ประจักษ์นะยังทำให้เราระลึกได้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติกายคตาสติมอนาสติอานาปานสติเนี่ยทำให้เราเกิดสติเกิดปัญญาได้ฉะนั้นคนที่ประมาทนั้นก็คือคนที่ไม่มีสตินั่นเองส่วนการที่เราไม่ประมาทนั่นคือการที่เรามีสตินะเชื่อบุญทำบุญเชื่อกรรมบาปไม่ทำเพียรละนะเราก็รู้จักคำสอนของพระเจ้าเป็นผู้ไม่ประมาทนะสามารถที่จะนำคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างบารมีในการประพฤติปฏิบัตินะให้กายวาจาใจได้เข้าถึงหลักธรรมนะหลักธรรมที่จะพ้นดับทุกข์ได้นะในทางสายกลางฉะนั้นบุพนิมิต7ประการเนี่ยนะก็เป็นธรรมเครื่องหมายบ่งบอกล่วงหน้าว่ามักมีองค์8ประการอันประเสริฐจะเกิดขึ้นแก่ผู้นั้นฉันใดดุจแสงอรุณเป็นบุพนิมิตของดวงอาทิตย์เนี่ยของตะวันการที่จะดวงอาทิตย์จะอุทัยขึ้นมาในเช้าวันนั้นฉันนั้นนะความหมายก็คือว่าดวงอาทิตย์มีบุพนิมิตเนี่ยก็คือแสงเงินแสงทองก่อนที่จะอรุณขึ้นมาอุทัยในเวลาเดียวกันบุคคลที่มีบุพนิมิต7ประการเนี่ยกายนมิตรศีลสัมปทาฉันทะสัมปทาอัตตะสัมปทาทิฏฐิสัมปทาอัปปมาทความไม่ประมาทสัมปทาแล้วก็โยนิสมนัมมัจจการสัมปทานี่แหละนะเป็นบุพนิมิตของบุคคลที่จะเข้าถึงหลักธรรมแล้วก็จะเข้าถึงในอริยมรรคองค์8นะประพฤติปฏิบัติทำได้ฉะนั้นก็เหมือนกับว่าผู้ใดทำความดีแล้วความดีก็คุ้มครองรักษาบุพนิมิตนี้ก็คือความดีคุ้มครองรักษาส่วนบุคคลที่ทำบาปทำกรรมแล้วเราก็ต้องรับผลกรรมนั้นไปอยู่ที่ไหนก็หาความสุขไม่ได้พูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีคิดก็ไม่ดีเนี่ยไปอยู่ที่ไหนคนก็กลัวนะเพราะมีแต่ทุกข์มีแต่ภัยอันตรายส่วนบุคคลที่มีบุพนิมิต7ประการเนี่ยจะพูดก็ดีจะทำก็ดีจะคิดก็ดีจะนำความสุขความสงบมาให้แล้วก็จะพาให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยฉะนั้นเราควรที่จะสร้างนะให้มีให้เราสัมปทาคือถึงพร้อมไม่มีเราต้องหาไม่มีเราต้องฟังไม่มีเราต้องทำนะหาฟังหาทำปฏิบัติให้ได้1กายนมิตร2ศีลฉันทะสัมปทา2ศีลสัม2ศีลสัมปทา3ฉันทะสัมปทา4อัตตะสัมปทา5ทิฏฐิสัมปทา6อัปปมาทะสัมปทาและสุดท้ายโยนิโสนมัสสิการสัมปทาให้เราถึงพร้อมด้วยการโยนิโสนมัสสิการหมายความว่า

0: ทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาอบรมสอนใจตัวเองนะก็เห็นว่าวันนี้ก็นำหลักธรรมบุพนิมิต7ประการเนี่ยควรที่จะมีไว้ประจำตัวประจำใจนะเป็นเครื่องหมายของคุณงามความดีทั้งหลายเลย1กัลยาณมิตร2ศีลสัมปทา3ฉันทะ4อัตตะ5ทิฏฐิ6อัปปมาทะสัมปทาและสุดท้ายโยนิโสนมัสสิกาสัมปทาให้เรามีการประพฤติปฏิบัตินะทำไว้ในใจโดยมีอุบายอันแยบคายมาอบรมใจตัวเองให้เราได้เข้าถึงธรรมถึงความพ้นทุกข์ดับทุกข์ทุกคนทุกท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสถีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
1: ที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงธรรมนำทางขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเสียงธรรมนำทางได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นถึงเวลา 14:30 นทางสถานีโทรทัศน์ SBB TV สถานีวิทยุสังฆทานธรรมสำหรับวันนี้

สวัสดีครับที่ในสถานีวิทยุสังฆทานธรรมขึ้นเช้าจากชาวพุทธต่อจากนี้ไป

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะพบกับเราสองคนนะคะกับรายการ
1: นานานำมาฝากค่ะ
0: จะนำเสนอทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมนะคะดำเนินรายการโดยดิฉันนวพรสปริงคลัตค่ะ
1: และดิฉันชนัดดาผู้ทับทีมค่ะ
0: รายการของเรามี3ช่วงนะคะ
1: ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับ
0: ช่วงที่2เรื่องเล่าฟังสบายค่ะ
1: และช่วงที่3ค่ะฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
0: มาสู่ช่วงแรกค่ะเคล็ดไม่ลับวันนี้ขอเรื่องบริหารสมอง
1: ค่ะ
0: ที่นอกเหนือจากที่น้องหมูมิ่งเคยเล่านะคะออกกำลังจนเหงื่อออกไม่ใช่เป็นวิธีการเดียวในการบริหารสมองสมองของเราประกอบด้วยเซลล์ประสาทมากมายต้องการแรงกระตุ้นเขาบอกมีวิธีการออกกำลังกายที่ช่วยบริหารเซลล์สมอง4วิธีค่ะ
1: ค่ะ
0: อันแรกอย่าออกกำลังกายแบบซ้ำซากถ้าวิ่งอยู่บนลู่ไฟฟ้าก็ควรสลับมาวิ่งจริงๆบ้างวิ่งจริงๆแล้วก็เปลี่ยนเส้นทางวิ่งบ่อยๆไม่ใช้เส้นทางที่จำเจนะคะข้อที่2หัดเล่นกีฬาชนิดใหม่ๆจะช่วยกระตุ้นเซลล์สมองถ้าว่ายน้ำอยู่แล้วก็ควรหัดเล่นเทนนิสบ้างหัดตีกอล์ฟบ้างเต้นแอโรบิกมานานก็ควรหัดเต้นรำออกกำลังกายตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยให้สมองมีชีวิตชีวามากขึ้น
1: ค่ะ
0: ข้อที่3ให้เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแทนที่จะไปเที่ยวทะเลเหมือนเคยก็เปลี่ยนไปท่องป่าไปปีนเขาเสียบ้างสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ไม่คุ้นเคยจะทำให้เราต้องตื่นตัวต้องตัดสินใจมากขึ้นเซลล์ประสาทก็จะได้ออกกำลังข้อที่4ค่ะหาเพื่อนล่ะค่ะหากไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยอย่างน้อยก็ควรหาเพื่อนไปออกกำลังด้วยปฏิกิริยาทางสังคมมีผลดีต่อการพัฒนาสมองอย่างมาก
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตรงนี้ก็เป็นการเพิ่มนอกจากกำลังกายของกล้ามเนื้อร่างกายแล้วบริหารสมองก็ได้ด้วยขณะที่ออกกำลังกาย
1: ค่ะ
0: น้องหมูมิ่งละวันนี้สมุนไพร
1: สมุนไพรที่เป็นอันตรายต่อชีวิตการทำงานค่ะวันนี้ชื่อค่อนข้างจะน่ากลัวสักนิดนึงกระบือ7ตัวค่ะ
0: บัฟฟาโล7บัฟฟาโล
1: ค่ะ
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: เขาบอกว่าพอใจในความรู้ความสามารถที่ตนมีอยู่ไม่ว่ามันจะจำกัดเพียงใดนะคะแล้วก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะ
0: อ
1: ันนี้อันตรายนะคะ
0: โง่ซ้ำโง่ซ้ำ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
1: เขาบอกมีวิธีแก้ค่ะพี่ผู้ความรู้หรือว่าเทคโนโลยีที่เรียนมาเมื่อ10ถึง20ปีก่อนเนี่ยแก้ไขปัญหาในปัจจุบันไม่ได้นะคะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นเราต้องปรับความคิดปรับความรู้ของเราให้ตามให้ทัน
0: ใช่ให้ทันวิทยาการนะบางคนบอกเออเนี่ยวิธีเนี้ยมันใช่ได้แต่มัน20ปีที่แล้วไม่ได้นะคะ
1: บางคนเนี่ยไม่ยอมปรับเปลี่ยนนะคะแต่ว่าเขาบอกว่าให้รู้จักปรับเปลี่ยนนาทีต่อนาทีนะคะเพราะว่าโลกของเราเนี่ยเปลี่ยนทุกวินาทีก็ใหคือเพิ่มพูนความรู้ไม่ว่าจะเป็นการสัมมนาทางวิชาการศึกษาภาคค่ำหรือว่ามีการอบรมคอร์สสั้นๆก็ไปเข้ากับเขาสักหน่อยนึงเพื่อประเทืองปัญญาค่ะ
0: เพราะว่าในการอบรมแต่ละครั้งเนี่ยเขาจะมีอะไรใหม่
1: ๆบางทีเราอาจจะไม่รู้ด้วย
0: ใช่การเข้าไปฟังอย่าคิดว่าโอ้ยนี่รู้แล้วไม่ต้องฟัง
1: เขาเขียนมาสรุปท้ายนะคะว่าแทนที่จะหาประสบการณ์จากการดื่มเหล้าหรือว่าเข้าผับอย่างเดียวเนี่ยให้มารู้จักเพิ่มพูนความรู้ให้สมองตัวเองพัฒนางานที่คุณทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้น
0: ไม่ต้องไปชิมว่าเล่าไหนใหม่ ไม่ต้องนะคะตรงนั้นไม่เป็นประโยชน์
1: อันนี้เขาก็สุดท้ายนะคะบอกว่าขออำนวยพรให้ทุกท่านทำงานอย่างมีความสุขค่ะ
0: ขอสรุปให้พี่สักนิดหนึ่งเถอะตั้งแต่สมุนไพรตัวแรกเลย
1: ค่ะที่ไม่ควรทำนะคะ
0: ค่ะ
1: อันนี้จากสำนักแห่งความสุขค่ะ
0: ค่ะ
1: ตัวแรกคือขิงกับข่าค่ะ
0: ก็คืออย่าขิงก็ราคาก็แรง
1: ค่ะตัวที่สองขมิ้นกับปูน
0: อย่าไปเป็นศัตรูกับคนอื่น
1: 3. มะนาวไม่มีน้ำค่ะ
0: อันนี้เกี่ยวกับการพูดจา
1: ค่ะ 4. จิกอย่าจิก
0: เลย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: 5. ว่านหางจระเข้ค่ะ
0: คือจระเข้เนี่ยมันฟาดหาง
1: ค่ะ
0: ฟาดไปเรื่อย
1: 6. นะคะชาแต่ว่าวงเล็บข้างหน้าว่าเย็นชาค่ะ
0: ค่ะ
1: 7. สีเสียดค่ะ
0: ก็สลับหน่อยเสียดสี
1: ค่ะ8กระทืบยอดค่ะ
0: ค่ะ
1: 9นะคะมะขวิด10ยอ11แมงลักค่ะ12รางจืดและ13 กระบือ7ตัวค่ะ
0: ไม่น่าประสงค์ทั้งหมดแต่จริงๆแล้วสมุนไพรพวกนี้
1: เขามีประโยชน์นะคะแต่เพียงแต่ว่าคำพ้องเสียง
0: ค่ะอุปมาอุปไมยนะคะไม่ใช่ว่าไม่ยอมทานเป็นอย่างนี้ไม่ใช่
1: ค่ะ
0: มาสู่ช่วงที่2ค่ะเรื่องเล่าฟังสบายค่ะวันนี้ฝากคำขันหน่อย
1: ค่ะ
0: คือสัปดาห์นี้เนี่ยเราจะมีแต่ความเสียงหัวเราะนะคะเรื่องแรกค่ะเรามาคุยกันดีกว่า
1: เขาบอกว่ามีชายซึ่งไม่รู้จักกัน2คนนะคะได้นั่งติดกันบนเครื่องบินลำหนึ่งค่ะ
0: คนแรกก็พูดขึ้นมาว่า
1: เรามาคุยกันดีกว่ามีคนเคยบอกว่าถ้าเราชวนเพื่อนผู้โดยสารร่วมเที่ยวบินคุยแล้วก็แป๊บเดียวก็ถึง
0: ก็ชวนกันคุยไงมันเดี๋ยวก็ถึงแล้วชายอีกคนนะคะซึ่งเพิ่งจะเปิดหนังสือดีเล่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อจะอ่านเขาก็ค่อยๆปิดหนังสือเล่มนั้นถอดแว่นสายตาออกมาแล้วกล่าวว่าเราจะคุยเรื่องอะไรดีล่ะ
1: ชายคนแรกก็พูดต่อนะคะว่าไม่รู้สิเอาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ดีไหม
0: โอเคนั่นฟังดูน่าสนใจนะแต่ก่อนจะคุยผมขอถามอะไรคุณนิดนึงเรื่องก็มีอยู่ว่ามีม้าตัวหนึ่งวัวตัวหนึ่งแล้วก็กวางอีกตัวหนึ่งสัตว์ทั้งสามตัวกินอาหารอย่างเดียวกันเจ้ากวางขี้ออกมาเป็นก้อนกลมๆเล็กๆเจ้าวัวขี้ออกมาเป็นกองโตๆและเจ้าม้าขี้ออกมาเป็นหญ้าแห้งๆนั่นเป็นเพราะเหตุใด
1: ผมไม่รู
0: ้ชายคนแรกก็ตอบนะคะชายคนที่สองก็พูดว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็คุณคิดว่าคนอย่างคุณจะคุยเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ได้หรือแกอีกแค่เรื่องขี้ๆแค่เนี้ยคุณยังไม่รู้เลยเจอเป็นยังไงล่ะเจออีกคนโอ้โหนักวิชาการมาดูเรื่องที่สองค่ะเรื่องกล้วยกล้วย
1: อ
0: ันนี้คนไทยแน่นอนชื่อ
1: บุญเผ่ากับบุญสง่าค่ะ
0: คนนี้หูหนวกทั้งคู่เลยล่ะค่ะชอบมานั่งคุยกันในสวนสาธารณะของหมู่บ้านเป็นประจำ
1: เขาทั้งสองนะคะจะใช้ภาษามือในการสื่อสารเรื่องชีวิตประจำวันค่ะเรื่องสัพเพเหระอย่างออกรถออกชาติไปนะคะ
0: เคยเห็นไหม
1: คุย
0: สนุกกันมากหัวเราะอะไรกันเนี่ยนะตอนนี้บุญเผ่าก็พูดว่าพูดด้วยภาษามือนะเราแปลเป็นภาษาคำพูด
1: ค่ะ
0: เมื่อคืนผมไปเที่ยวดื่มเหล้าจนเพลินไปหน่อยพอเงยหน้าขึ้นดูนาฬิกาเห็นเป็นเวลาเที่ยงคืนผมตกใจแทบแย่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเมียผมมาดุมาก
1: บุญสง่าก็ตอบเลยค่ะว่าแล้วคุณทำยังไง
0: ผมเหรอผมใช้วิธีตีนแมวย่องเข้าบ้านผมรู้ว่าเมียผมเข้านอนแล้วจึงได้ค่อยๆ คลานขึ้นเตียงอย่างเงียบเชียบที่สุดจนเมียผมไม่รู้สึกตัวเลยผมหัวถึงหมอนรีบหลับทันที
1: บุญสง่าก็พูดต่อนะคะว่าคุณนี่ยอดเยี่ยมมากเลยส่วนผมนะโชคร้ายนิดหน่อยคือว่าเมื่อ2คืนก่อนผมไปเที่ยวกินเหล้าจนเพลินไปเหมือนกันแต่เมื่อผมกลับถึงบ้านตอนตีสองแย่จริงๆเมียผมนั่งตาทะมึงทึงอยู่บนเตียงเขาใช้ภาษามือถามผมว่าไปไหนมาผมตอบว่าไปดื่มเหล้าที่บาร์บุญขจร
0: แล้วเธอเชื่อคุณหรือเปล่าล่ะ
1: เชื่อสิแต่ว่าเธอยังตั้งหน้าตั้งตาด่าผมอย่างสาดเสียเทเสียอยู่ดีผมรำคาญมากผมบอกให้เขาหยุดเสียทีเพราะมันดึกมากแล้วบอกอย่างไรเธอก็ไม่ยอมหยุดจนผมนี่เหนื่อยใจ
0: โถเอ้ยของกล้วยกล้วย
1: กล้วยอย่างไรไหนบอกมาสิ
0: คุณดับไฟเสียก็สิ้นเรื่องการสนทนาก็จะจบไปเองก็ใช้ภาษามือไม่มีเสียง
1: ไม่เห็น
0: ติดไฟก็มองไม่เห็นแล้วนะคะก็นี่เป็นเรื่องคำขันที่เรานำมาฝากสองเรื่องต่อไปเป็นเรื่องที่มีสาระละค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่อง
1: อึใครคิดว่าไม่สำคัญ
0: ต้องแปลไหมไม่ต้องแปลนะคะจ้าคุณหมอคณินไตรพิพิธสิริวัฒน์นะคะมาดูก็วันนี้เป็นสุขภาพสักนิดกันแล้วกันนะคะในทางธรรมชาติบำบัดนะคะก็ถือว่าลักษณะอุจจาระนั้นสำคัญมากเป็นเหมือนกระจกสะท้อนสุขภาพของเจ้าของได้อย่างดีนะคะปัจจุบันเนี่ยเราทานอาหารที่มีเนื้อนมไข่เป็นอาหารที่ไม่มีเส้นใยเด็กผู้ใหญ่หลายคนนะคะบางคนไม่รู้ว่ารสชาติของผักเป็นยังไงด้วยซ้ำ
1: ค่ะ
0: เพราะผักแม้เส้นเดียวเขี่ยทิ้งอ่ะเขี่ยเลยเด็กเนี่ยเห็นแล้วบางคนนิดเดียวนะคะ ตรงนี้นะคะทำให้ลำไส้ใหญ่อันเป็นช่องทางเดินของอุจจาระถูกหมักหมมด้วยของเน่าบูดซึ่งเป็นอาหารอย่างดีให้กับแบคทีเรียร้ายที่อยู่ในลำไส้แบคทีเรียเหล่านี้นะคะคุณหมอก็บอกว่ามันจะคลองพื้นที่ในลำไส้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดทำให้มันจะมีแบคทีเรียที่เป็นตัวดีด้วยทางสัตวแพทย์เขาเรียกว่า normal flora พวกนี้นะคะพอไม่มีตัวดีเข้าไอ้ตัวร้ายเนี่ยจะหมักหมมจนเป็นสารพิษแล้วก็ดูดซึมกลับไปพร้อมกับน้ำในร่างกายทำให้บางคนเนี่ยเป็นภูมิแพ้เป็นโรคมะเร็งหรืออยู่ๆมีความเสื่อมความชราของร่างกายเลยอธิบายลักษณะของอุจจาระหน่อยสิที่ดีๆนะ
1: ค่ะเขาบอกว่าอุจจาระนะคะไม่ควรถูกกักเก็บอยู่ในร่างกายนานเกินไปค่ะพี่ผู้โดยอุจจาระที่ดีที่สุดเนี่ยควรจะออกมาภายใน24ชั่วโมงหลังจากบริโภคอาหารแล้วนะคะซึ่งลักษณะของอุจจาระตามการจำแนกของบริสตอลนะคะก็จะมี7ชนิดด้วยกันค่ะ
0: คือมันมีสเกลก
1: ็
0: เป็นสเกลว่าร
1: ูปร่าง
0: เป็นชาร์ตของเขาเลยคือคุณหมอทุกคนเนี่ยจะรู้เลยว่าอ๋ออย่างนี้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็มีชนิดด้วยตรงนี้เนี่ยมี7ชนิดด้วยกันตรงนี้จะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องลำไส้ใหญ่แล้วก็จะบ่งบอกเลยว่าสุขภาพของลำไส้ใหญ่นั้นเป็นยังไง
1: ค่ะ
0: แบบที่1ค่ะน้องหมูมิ่ง
1: แบบที่1เนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนขี้แพะค่ะคือเป็นก้อนเล็กๆและแข็งมาก
0: กว่าจะเบ่งได้แล้วออกมาทีนี้
1: พวกที่ท้องผูก
0: เดี๋ยวเขาจะบอกเลยว่าแต่ละชนิดเป็นยังไงแบบที่สองก้อนแข็งเหมือนกระสุนขนาดใหญ
1: ่ท่านผู้ฟังพยายามนึกภาพตามนะคะ
0: ตอนนี้ขออภัยนะคะถ้าท่านใดครอบครัวใดกำลังทานอาหารอยู่นะคะ
1: ค่ะแบบที่สามค่ะเป็นแท่งเหมือนไส้กรอกค่ะผิวมีรอยแตกด้วยนะคะ
0: ท่านเหลียวไปด้วยนะคะตอนเช้าๆเนี่ย
1: ต้องสังเกตนะคะ
0: บางคนลาดทิ้งเลยตรงนี้เนี่ยบ่งบอกสุขภาพของคุณด้วย
1: ค่ะ
0: แบบที่4ค่ะเป็นแท่งยาวนิ่มผิวเรียบส่วนปลายเหมือนหางงู
1: ส่วนแบบที่5นะคะนิ่มมากค่ะแต่ยังคงรูปร่างได
0: ้แบบที่6ค่ะเหลวไม่เป็นรูปร่าง
1: และแบบที่7เป็นน้ำค่ะไม่มีเนื้ออุจจาระเลย
0: พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยดีนะคะเขาบอกว่าอุจจาระแบบที่หนึ่งเนี่ยนะคะจะที่บอกว่ามีลักษณะเหมือนขี้แพ
1: ้ค่ะ
0: ขี้แพ้เนี่ยมันจะ
1: เหมือนกระสุนลูกกระสุน
0: แล้วก็ก้อนจะเล็กและแข็งมากๆเลยเขาบอกว่าจะอยู่ในลำไส้นานที่สุดจึงถูกลำไส้ใหญ่ดูดเอาน้ำออกไปกลายเป็นก้อนเล็กและแข็งส่วนแบบที่สามที่สี่แบบที่สามแบบที่สี่
1: ก็จะเป็นแท่งเหมือนไส้กรอกค่ะมีผิวมีรอยแตกนะคะ
0: นั้นแบบที่3แบบที่4
1: แบบที่4เนี่ยจะเป็นแท่งยาวนิ่มผิวเรียบส่วนปลายเหมือนหางงูค่ะ
0: ตรงนี้ก็บอกว่าเป็นอุจจาระที่น่าพึงประสงค์ที่สุดเนื่องจากเวลาที่อุจจาระเหล่านี้อยู่ในลำไส้นานพอดีคือมีความอ่อนพอดีไม่ต้องเบ่งจนเหนื่อยง่าย
1: ค่ะ
0: เวลาถ่ายแล้ว
1: ก็จะโล่งท้องนะคะ
0: ค่ะตรงนี้คือต้องมีความยาวไม่ใช่ออกมาเป็นกระสุนนะตรงนี
1: ้
0: จะเห็นเลยก็คือความผิดปกติ
1: สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาอีกก็คือสีกับกลิ่นค่ะ
0: และมูกหรือเลือดที่ออกมาว่ามีด้วยหรือไม
1: ่ค่ะก็คนไหนนะคะที่กินผักมากหน่อยก็จะมีสีออกเขียวค่ะ
0: ถ้าเป็นสีน้ำตาลแสดงว่าค้างอยู่นานมากจนแบคทีเรียหมักจนเปลี่ยนสี
1: แต่ถ้าท่านใดนะคะมีสีดำเหมือนถ่านก็แสดงว่ามีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นค่ะ
0: หรือถ้าไปทานอาหารประเภทที่เป็นเลือดหรือตับพวกนี้ก็อุจจาระดำนะ
1: ค่ะ
0: หรือมียาด้วยยาประเภทที่เข้าธาตุเหล็กพวกนี้จะทำให้อุจจาระสีดำได้ไม่ต้องตกใจแต่ว่าถ้าไม่ได้ทานอาหารที่มีเหล็กอยู่แล้วอยู่ๆอุจจาระสีดำระวังเลยเรื่องเลือดออกในทางเดินอาหาร
1: ค่ะส่วนในกรณีที่มีมูกหรือว่าเลือดปนอยู่นะคะก็แสดงว่าเนี่ยมีอาการอักเสบเกิดขึ้นในลำไส้ค่ะพี่ผู้และถ้ามีเลือดเก่าๆก็แสดงว่ามีแผลที่ลำไส
0: ้แต่ถ้าเป็นเลือดสีแดงสดเลยนะแสดงว่ามีแผลที่บริเวณทวารหนักหรืออาจจะเกิดฤทธิ์สีดวงทวารก็ได้คือจะมีเลือดดำกับเลือดแดงเลือดดำที่ดำเพราะว่าโดนเอนไซม์ย่อยไปแล้วไงมันเลยเปลี่ยนสีแต่ถ้าอยู่ที่ทวารหนักมันออกมาเลยสดสดเลย
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะควรจะพิจารณากลิ่นด้วยค่ะอุจจาระที่ดีเนี่ยไม่ควรมีกลิ่นนะคะหรือว่าอาจจะมีกลิ่นน้อย
0: ต รงนี้ถือเป็นเรื่องปกตินะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้ากลิ่นเหม็นมากเนี่ยต้องให้ความสนใจแล้วนะคะถ้าบริโภคผักมากมีเส้นใยมากทานเนื้อสัตว์น้อยอุจจาระแทบจะไม่มีกลิ่นเลย
1: แต่ในทางกลับกันนะคะถ้าบริโภคเนื้อสัตว์นมไข่แทบจะไม่ทานผักผลไม้เลยเนี่ยก็จะมีกลิ่นค่อนข้างที่รุนแรงค่ะ
0: เพราะว่ามันจะอยู่ในลำไส้นานมาก
1: ค่ะ
0: บางคนบอกถ่ายอุจจาระทำไมเหม็นคุณทานเนื้อยิ่งประเภทอาหารประเภทเนื้อเลยนะ
1: ค่ะ
0: เนื้อวัวเนื้อควายพวกนี้กลิ่นจะแรงมาก
1: ค่ะ
0: นะคะถ้าเป็นเนื้อปลาเนี่ยจะไม่แรงเท่าเนื้อวัวเนื้อควาย
1: ค่ะ
0: นะสำหรับความรู้สึกอยากถ่ายมีผลด้วยนะถ้าเรามีอุจจาระที่สมบูรณ์แบบควรเป็นดังนี้ข้อที่หนึ่งเกิดความรู้สึกอยากถ่ายขึ้นเองในเวลาที่เหมาะสมเช่นทุกเช้าเป็นความรู้สึกที่กระตุ้นให้เราไปเข้าห้องน้ำแต่ไม่ถึงกับกลั้นไม่อยู่นะ
1: ค่ะ
0: แต่คือพอตอนเช้ามันอยากจะเข้าห้องน้ำ
1: เป็นปกติของชีวิตค่ะข้อ2นะคะเมื่อนั่งลงบนโถส้วมแล้วเนี่ยทุกอย่างควรเป็นไปด้วยความราบรื่นค่ะอุจจาระควรจะออกของมันเองแล้วก็ออกมาแบบลื่นไหลไม่ต้องมีอะไรสะดุดนะคะ
0: คือพอนั่งแล้วเนี่ยไม่ต้องเบ่งนานม
1: ัน
0: จะเคลื่อนของมันเอง
1: ค่ะ
0: ข้อที่3ค่ะไม่ต้องเบ่งจนหน้าดำหน้าแดง
1: ค่ะและข้อที่4นะคะหลังจากถ่ายแล้วเนี่ยควรมีความรู้สึกสบายค่ะเพราะว่าไม่มีอะไรกระตุ้นทวารหนักให้อึดอัดอีก
0: คือพอถ่ายไปแล้วต้องโล่งเลยไม่ใช่ยังรู้สึกเหมือนลำไส้ยังบีบตัวเลยเอ
1: ๊
0: ะไม่สุดไม่สุดอย่างนี้นะคะทำอย่างไรจึงมีลักษณะของอุจจาระที่ดีมีข้อๆด้วยอาหารเพื่อสุขภาพลำไส้ใหญ่เพื่อให้มีอุจจาระที่ดีนั้นปอมไม่แตกต่างไปจากอาหารเพื่อสุขภาพตามแนวธรรมชาติบำบัดโดยทั่วไปนะคะก็มีอาหารที่เน้น
1: ค่ะข้อแรกนะคะอาหารที่กินเนี่ยต้องเป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะ
0: คือไม่ใช่พวกน้ำตาลชงแล้วนั่นเลยคือจะอยู่ในลักษณะที่เชิงซ้อนคือเป็นแป้ง
1: ค่ะ
0: คือมันจะโมเลกุลที่ไม่ได้เอาไปดูดซึมทันทีเลยไม่ใช่โมเลกุลเดียว
1: ค่ะ
0: อย่างนั้นนะคะ
1: แล้วก็ต้องมีเส้นใยสูงนะคะ
0: ได้แก่
1: เขากล้องผักสดผลไม้สดค่ะโดยชีวิตคนเนี่ยต้องทานผักแล้วก็ผลไม้ให้ได้5ส่วนอาหารนะคะพี่ผู้และข้าวกล้องเนี่ยให้ได้5ทัพพีต่อวัน
0: จริงๆตัวข้าวกล้องเนี่ยมีเส้นใยค่อนข้างเยอะ
1: ค่ะ
0: วันนึงนะคะไม่ใช่ต่อมื้อนะ
1: อ
0: ย่าเข้าใจผิด

0: นะคะซึ่งรวมแล้วนะคะจะได้เส้นใยอาหารประมาณ20กรัมต่อวันซึ่งเป็นปริมาณเส้นใยที่ควรบริโภคต่อวันนี่ระบุไว้เลย WHO นี่ก็บอกเอาไว้เลยต้องทานให้ได้ขนาดนี้ฝรั่งนี่มีปัญหาเพราะพวกนี้เส้นใยไม่ค่อยถึงแล้วก็จะมีปัญหาที่เป็นมะเร็งทางลำไส
1: ้เยอะ
0: ใช่ข้อที่สองค่ะอย่ากินเนื้อสัตว์มากเกินไปควรเลือกอาหารโปรตีนที่มีเส้นใยสูงเลี่ยงไปแทนเต้าหู้ถั่วอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าเลี่ยงอาหารไขมันสูงด้วยนะคะ
1: ส่วนข้อ3นะคะดื่มน้ำให้เพียงพอค่ะประมาณ 6-8 แก้วต่อวัน
0: 1-2 ลิตรนะคะก็ควรเป็นน้ำเปล่าด้วยไม่ใช่น้ำหวาน
1: ค่ะ
0: ข้อที่4ค่ะเลือกอาหารที่มีฤทธิ์ระบายเพื่อให้ถ่ายได้สะดวกประเภทอะไรล่ะมะละกอกล้วยมะขามลูกพรุนมะเดื่อแห้งอันนี้อันสุดท้ายพี่ไม่รู้จักมะเดื่อ
1: มะเดื่อไม่รู้จัก
0: ค่ะใบขี้เหล็กสมอไทยสตอโอ้โหตัวสตอนี่กลิ่นเยอะนะต่อให้ทายดีก็เลี่ยงเป็นไอ้พวกอย่างนี้แต่ได้ผลนะเพราะพี่ทานมะละกอกล้วย
1: มะขาม
0: พรุนมะขามนี่ได้เลย
1: ค่ะ
0: ได้เลยไม่ต้องข้ามคืนเลย
1: ค่ะ
0: นะคะ
1: ข้อ5นะคะเลี่ยงอาหารกลุ่มที่ทำให้ท้องผูกค่ะเช่นชากาแฟ
0: พวกนี้ทำให้ท้องผูกนะอย่าลืม
1: อย่าดื่มเยอะ
0: บางคนทานเยอะเอ๊ะทำไมท้องผูกแต่ตัวเขาเป็นตัวขับปัสสาวะนะจะปัสสาวะดีแต่ท้องผูก
1: ต้องคือต้องมีวิธีคือต้องรู้ขั้นตอนการชงค่ะอย่างเช่นชาเนี่ยค่ะถ้าทิ้งไว้เกินกี่นาทีจะทำให้ท้องผูกคุณต้องรู้นะ
0: กี่นาทีน้องหมูมิ่ง
1: ไม่เกินประมาณ 3-5 นาทีค่ะ
0: คืออย่าชงชานานเกินอย่าเข้มอย่าชงนานเกิน
1: ค่ะ
0: ข้อที่6ค่ะควรขับถ่ายเป็นเวลาโดยใส่ใจในสัญญาณเตือนคือมันจะมีอาการปวดถ่ายอย่ากลั้นหลายคนชอบกลั้นปวดแล้วกลั้นไงเขาบอกว่าเวลาปวดแล้วให้รีบเข้าห้องน้ำโดยเร็ว
1: ส่วนข้อ7นะคะอารมณ์ก็มีผลต่อการขับถ่ายค่ะพี่ผู้เช่นในภาวะเครียดจัดก็จะมีการเคลื่อนไหวของลำไส้อย่างรุนแรงค่ะปวดมวนท้องนะคะหรือว่าท้องเสียหรืออยู่ในภาวะเร่งรีบนี่ก็ทำให้มีผลนะคะ
0: ถ้าเป็นเด็กนักศึกษาที่พี่เจอเวลาตื่นเต้นเนี่ยวิ่งเข้าห้องน้ำปวดท้องถ่ายอย
1: ่
0: างเงี้ยจะไปอยู่แล้วขอเข้าห้องน้ำเนี่ยท้องถ่ายอย่างเงี้ยนะคะข้อที่8ค่ะการออกกำลังทำให้การเคลื่อนไหวของลำไส้ดีขึ้น
1: ค่ะข้อ9ค่ะชี้กงนะคะสามารถช่วยเสริมการทำงานของลำไส้ได้
0: คือเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ได้หนักแต่มีการเคลื่อนไหวตัวตลอดตรงนี้ก็ลำไส้เคลื่อนไหวอุจจาระก็จะเคลื่อนตามด้วยแล้วคุณหมอก็บอกว่าครั้งต่อไปหลังจากขับถ่ายแล้วกรุณาเลี้ยวกลับไปดูผลผลิตของตนเองสักนิด
1: ค่ะว่าสิ่งนั้นเนี่ยจะบอกอะไรหลายอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของคุณได้ดีทีเดียวนะคะ
0: ให้กันไว
1: ้ดีกว่าแก้ค่ะ
0: ค่ะก็ตรงนี้ก็เราสองคนนำเรื่องสำหรับอาทิตย์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพมาฝากผู้ฟังนะคะมาสู่ช่วงท้ายแล้วค่ะขอฝากไว้ด้วยพุทธศาสนสุภาษิตค่ะ
1: วันนี้ขอฝากไว้ด้วยนะคะรักเขยยานาคตังพยัง
0: แปลว่าพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงเห็นไหมใช้ป้องกันดีกว่านะคะข้านำมาจากนะคะคุตกะนิกายชาตกะจตุกะนิปาตะเล่มที่27หน้าที่136ค่ะถ้าท่านมีเรื่องราวดีๆนะคะที่จะมอบให้พวกเราเพื่อนำเสนอเป็นธรรมทานค่ะ
1: ก็สามารถส่งมาได้นะคะที่รายการนานานำมาฝากค่ะสถานีวิทยุสังฆทานธรรมวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะรหัส11000ค่ะ
0: หรือจะโทรศัพท์มานำเสนอหรือติชมรายการค่ะ
1: ก็โทรศัพท์มาได้ที่หมายเลขนะคะ024430341-2ค่ะ
0: มีเรื่องสั้นๆหรือเคล็ดลับสั้นๆจะแฝกมาล่ะคะ
1: ก็ยินดีน้อมรับนะคะส่งมาได้ที่หมายเลขค่ะ024430338ค่ะ
0: ท่านสามารถพบกับเรา2คนได้ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถเมื่อวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521มีพระอิสริยยศเดิมเมื่อแรกประสูติคือพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาตั้งแต่เมื่อครั้งทรงพระเยาว์ยังไม่ทรงสำเร็จการศึกษาด้วยทรงพระวิริยะอุตสาหะและพระกตัญญูกตเวทิตาฉลองพระเดชพระคุณมาตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกิจแทนพระองค์ในหลายวาระแบ่งเบาพระราชภาระในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นอันมากเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยทั้งยังทรงเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมพุทธศักราช2568พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เลยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกพิเศษนอกจากนี้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจน้อยใหญ่หลากหลายด้านด้วยพระปรีชาสามารถและพระสติปัญญาทางด้านสาธารณกุศลด้านการสาธารณสุขด้านการต่างประเทศด้านกฎหมายด้านอัจฉริยวิทยาและธรรมทวิทยาด้านการศาสนาด้านการศึกษาด้านมนุษยธรรมและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ที่จะขจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบุพการีและทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายอาทิมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบและมูลนิธิราชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องราชทันให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนทั่วไปพระองค์อย่างทรงทุ่มเทพลังกายพลังใจเพื่อช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้กับผู้คนเป็นจำนวนมากผ่านหลายโครงการและมูลนิธิส่วนพระองค์อาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ได้โอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษอย่างพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายานญาติสภากาชาดไทยที่สนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงทุกพระกรณียกิจสะท้อนให้เห็นถึงพระกรุณาธิคุณและน้ำพระทัยอันเปี่ยมล้นที่ทรงการุณาต่อมนุษยชาติและทุกสรรพชีวิตอย่างประโยชน์ให้ผู้คนมากมายได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและดำรงตนในวิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืนทรงผลต่อความผาสุกร่มเย็นของประเทศชาติเป็นอเนกอนันต์ปริตยา
รอดรัตนาทูลทีมข่าวในพระราชสำนักททบ.เรียบเรียง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี้
2: วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณ

0: ัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาทันสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวารารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไทรทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704 ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กลมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก0878457163 0878457163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726 ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมสมทบทุนในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานปฏิบัติธรรมณวัดถ้ำกฤษณาธรรมารามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งในขณะนี้กำลังดำเนินการบูรณะภายในถ้ำเพื่อใช้เป็นอุโบสถและสำหรับพิธีสังฆกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะถ้ำอุโบสถและสถานที่ปฏิบัติธรรมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์ประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญสาธุชนทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานซึ่งในขณะนี้ได้เกิดการชำรุดและผุพังไปตามกาลเวลาสำหรับสาธุชนท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญเป็นเจ้าภาพในการบูรณะปฏิสังขรณ์หลังคาศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม SBBTV999หมายเลขโทรศัพท์024961164หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี408-447-4704วัดสังฆทานขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างเมนเผาศพวัดสังฆทานซึ่งขณะนี้เมนวัดสังฆทานได้ชำรุดจึงต้องมีการสร้างเตาเผาใหม่โดยมีค่าใช้จ่าย 1,700,000 บาทท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240 024961240ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเทระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: เรื่องการที่เราได้มาฟังธรรมมาประพฤติธรรม มาปฏิบัติธรรมทุกวันก็ถือว่าเป็นการยกฐานะจิตของตัวเองให้ผ่องใสให้เบิกบานการที่ยกฐานะจิตตัวเองให้ผ่องใสและเบิกบานนั้นก็ถือว่าเป็นการพัฒนาจิตของตัวเองไปอีกขั้นหนึ่งไม่ให้ตกไปในที่ต่ำจิตคนเรานั้นเป็นผู้นำอยู่แล้วทุกวันนี้จิตคนเราเป็นผู้นำก็จริงแต่ว่าถ้าเราไม่มีธรรมะไม่มีความรู้ไม่มีความสงบเป็นผู้นำมันก็นำความวุ่นวายให้เกิดขึ้นแก่ตัวเราและครอบครัวเราอยู่เสมอเพราะจิตของเราไม่สงบคนเราถ้ามีจิตใจที่สงบลงไปแล้วจะนำพาซึ่งความสุขมาสู่ครอบครัวตัวเองได้เพราะการตัดสินใจอะไรก็จะเป็นไปในทางที่สงบปัญหาทุกวันนี้มันมีอยู่ที่ใจที่ทุกคนจำเป็นจะต้องแก้อยู่แล้วเพราะทุกคนไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาได้แล้วปัญหาก็คือการที่เราทำให้เกิดขึ้นปัญหาที่เราทำให้เกิดขึ้นจะเป็นเรื่องชีวิตที่เราดำเนินเป็นอยู่มันก็ต้องมีแต่เราก็ต้องพยายามเข้าใจว่าปัญหานั้นเกิดแล้วก็สามารถแก้ได้จะเป็นเรื่องดีก็ดีเป็นเรื่องไม่ดีก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างแก้ได้ที่ใจของเราฉะนั้นเรื่องการประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนเห็นว่าช้าไปเห็นว่าช้าไปเพราะอะไรเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นเป็นเรื่องที่จะทำให้จิตของคนเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคนเราถ้าหากว่าเกิดความโลภเกิดความโลภอยากได้เกินกว่าขอบเขตมันก็เป็นส่วนเสียได้เหมือนกันถ้าเกิดความโลภไม่ทำใจให้พอดีถ้าเกิดความโกรธเกินพอดีโกรธไม่มีเหตุผลโกรธจนกลายเป็นคนโทสะร้ายก็กลายเป็นเรื่องไม่พอดีถ้าเป็นโมหะหลงไม่รู้จริงเป็นคนไม่ยอมรับความจริงเมื่อเป็นคนโมหะไม่ยอมรับความจริงก็เป็นโมหะที่ทำให้เราเสียหายเหมือนกันเพราะไม่ยอมรับความจริงตัวนี้มาจากความคิดทั้งนั้นมาจากความโกรธมากมาจากความโลภมากมาจากความหลงมากไม่เป็นประโยชน์ต่อจิตใจตัวเองทุกวันนี้ไม่ใช่คุกร้นอย่างเดียวไม่ใช่คนเป็นโรคจิตต้องเข้าคุกกันทุกวันนี้ก็เพราะมาจากจิตคุกก็ร้นโรงพยาบาลโรคจิตก็ร้นหมอนี่ต้องตรวจโรคต้องดูแลคนไข้ปีหนึ่งมากขึ้นกว่าทุกปีมากขึ้นไปเรื่อยๆจากมีคนไข้เป็นร้อยมีก็คนไข้ก็เพิ่มเป็นพันจากมีเป็นพันก็เพิ่มเป็นหมื่นจากมีเป็นหมื่นก็เพิ่มเป็นแสนเป็นล้านสภาพจิตคนเราไม่สงบเพราะควบคุมจิตไม่ได้กำจัดความโลภความโกรธความฟุ้งซ่านหรือความหลงผิดดังนั้นจึงว่าคนเป็นโรคจิตกันมากโรคประสาทกันมากข่าวมีทุกวันคนปีนเสาไฟฟ้าปีนตึกปีนอะไรขึ้นไปจะไปโดด ลงมาเป็นเรื่องที่ไม่รู้เลยว่าตัวเองนั้นทำอะไรให้แก่ตัวเองเดือดร้อนแล้วก็เดือดร้อนคนอื่นสภาพจิตคนเรามาจากความโลภโกรธหลงทั้งนั้นเลยที่ไม่รู้ทันความจริงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วก็สังคมก็น่ากลัวสังคมก็น่าสงสารเพราะคนไม่ได้รู้จักสติตัวเองไม่สามารถจะระงับความคิดนึกตัวเองที่ปรุงแต่งแล้วดับไม่ลงดังนั้นสมาธิที่เรามาประพฤติปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ามาภาวนาตามเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนาปานสติดูลมหายใจเข้าออกเพื่อดึงจิตกลับมาหาความสงบดึงจิตเข้ามาหาจุดยืนของตัวเองคือหาที่เกาะไม่ให้ไปฟุ้งซ่านคิดเรื่องชาวบ้านเกินขอบเขตคือพยายามสงบระงับไม่ให้มันร้อนลนก็ผูกจิตไว้กับลมหายใจหรือพุทลมเข้าโทลมออกให้เป็นเราจะได้กินได้นอนหลับจะได้ไม่ปล่อยจิตคิดอะไรต่ออะไรโดยไม่มีขอบเขตถ้ามันไปแล้วจิตไม่กลับมาแล้วเนี่ยโอ้ยากมากตัวเองก็รักษาตัวเองไม่ได้ไปให้หมอก็ให้แต่เพียงยาระงับประสาทเพื่อให้นอนหลับให้ลืมความคิดตัวเองเท่านั้นเองเมื่อลืมความคิดตัวเองก็ยิ่งไปใหญ่เมื่อเราเป็นโรคประสาทเราก็ลืมความคิดตัวเองอยู่แล้วคิดอะไรเรื่อยเปื่อยไปอยู่แล้วคิดไม่หยุดอยู่แล้วเอาไม่อยู่แล้วมากินยานอนหลับก็ยิ่งเป็นการทำให้จิตใจตัวเองนั้นไม่รู้จักตัวเองมากขึ้นได้แต่สะรึมสะรือจะหลับอย่างเดียวทำอะไรก็ไม่ได้ไม่เป็นตัวของตัวเองอันนี้เราจะต้องเข้าใจว่าการเข้าใจธรรมะของพุทธเจ้านะถูกต้องต้องรีบกลับเข้ามาหาความสงบตรงนี้กลับเข้ามาหาสติกันเพราะทุกวันนี้ขาดสติกันทำอะไรกันแบบว่าไม่ได้คิดถึงตัวเองแล้วถ้าคนปัจจุบันนี้ไม่มองดูตัวเองไม่ฝึกตัวเองแล้วจะหาความสงบสุขที่ไหนก็ยากยิ่งไปเอาจิตออกนอกไปรู้แต่เรื่องข้างนอกทุกๆเวลาทุกๆลมหายใจก็มีแต่สมุทัยมีแต่ความโลภโกรธหลงมีแต่ความวุ่นวายฟุ้งซ่านก็ไม่เคยรู้จักจิตตัวเองไม่รู้จักสติตัวเองก็จะหาความสงบทางใจยากดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงได้ว่าใครเข้ามาวัดพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องสมาธิหมดจะสอนเรื่องปัญญาหมดสอนเรื่องสมาธิสอนเรื่องปัญญาสอนให้รู้จักวิธีดับทุกข์ทั้งที่คนสมัยก่อนนั้นก็ไม่ค่อยได้เป็นโรคจิตกันเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นคนเครียดความเครียดเนี่ยไม่มีเหมือนคนสมัยนี้สมัยนี้เครียดมากคนเป็นโรคประสาทกันเยอะความเครียดเยอะสิ่งแวดล้อมทำให้ทุกคนต้องเครียดดิ้นรนเวลาเนี่ยสมัยก่อนไม่มีนาฬิกานะคนก็จะไม่รู้จักความเครียดนะแต่สมัยนี้เวนาฬิกาเนี่ยมันทำให้คนเครียดจะได้แต่เราไม่โทษนาฬิกานะแต่ว่าสิ่งที่สมมุติมันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้คนต้องเครียดเช่นว่าเวลาเท่านี้ปุ๊บ คนเราจะต้องมาให้ได้เวลาเท่านี้ปุ๊บ

คนจะต้องทำให้ได้ถ้าผิดเวลาผิดสัญญาก็ถือว่าเสียหายถึงกับต้องฟ้องร้องหรือถึงกับทำให้คนนั้นผิดสัญญาทำให้ทุกอย่างที่ตกลงกันไว้นั้นเสียหายก็เลยมาตกลงกันทุกวันนี้ตกลงตามชั่วโมงวินาทีชั่วโมงนาทีวินาทีตรงนี้ทำให้คนเราจิตใจเล่าร้อนจิตใจเร็วคือทำให้เสร็จเร็วก็จริงทำให้จริงต่างๆนี้ได้เร็วก็จริงสิ่งเหล่านี้ทำให้คนเรามีความเครียดต้องทำให้ได้ตรงเวลานะ

มีความเครียดต้องทำให้ได้ตรงเวลานะเวลาเท่านั้นชั่วโมงเท่านั้นนาทีเท่านั้นวินาทีนี่ก็เวลาเหล่านี้มันจะทำให้คนเราทำอะไรให้เสร็จเร็วได้เร็วแต่จิตใจไม่สงบจิตใจเร่าร้อนจิตใจกระวนกระวายเหมือนคนเรานั่งคอยกันเนี่ยนั่งคอยสมัยก่อนนั่งคอยกันนี่นะเจอกันตอนเช้านะสมัยโบราณนะเจอกันตอนเช้าคอยตอนเช้าไม่เจอตอนเช้าตอนเช้ามาตอนเช้ามาก็ตอนเช้าก็ประมาณ 2-3 ชั่วโมงมาเจอกันเจอกันตอนบ่ายนะตอนบ่ายก็ไปคอยตอนบ่ายตอนบ่ายก็เที่ยงไปแล้วตอนบ่ายไปถึงบ่าย 3 โมง 4 โมง 5 โมงพอถึงตอนเย็นก็ตอนเย็นก็ใกล้ค่ำกลางคืนก็คือมืดก็เอาเวลาของความเอาเวลาที่เช้าสายบ่ายเย็นเป็นเครื่องกำหนดมันก็ไม่ได้ผิดเวลาไม่มาช้าไปก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรเร็วก็ไม่เป็นไรเช้าเลยเราจะเห็นว่าบ้านเมืองเจริญช้าก็จริงไปไหนช้าก็จริงแต่ทุกคนอยู่อย่างสงบเย็นไม่มีคนเป็นโรคเครียดไม่เป็นคนเป็นโรคประสาทไม่มีโรงพยาบาลโรคประสาทเต็มแผ่นดินทุกวันนี้เรียกว่าแต่ก่อนนี้โรงพยาบาลก็มีแค่ไม่กี่แห่งโรงพยาบาลโรคประสาทเดี๋ยวนี้ต่อไปก็จะต้องมีทุกจังหวัดเนี่ยมีทุกประเทศเนี่ยก็พอเวลานี่เนี่ยเขาเรียกว่าพุทธเจ้าจะบอกว่ามันเป็นยักษ์ที่กืนกินมนุษย์กลางคืนก็เป็นยักษ์ตาดำกลางวันก็เป็นยักษ์ตาสว่างมันก็กืนกินมนุษย์ทั้งโลกให้ตกอยู่ในอวิชชาคือความไม่รู้จริงคือคิดว่าตัวเองเนี่ยไม่ตายคิดว่าตัวเองไม่แก่คิดว่าตัวเองไม่เจ็บคิดว่าตัวเองไม่เปลี่ยนแปลงคิดอะไรก็มั่นคงว่าสิ่งนั้นเราจะต้องได้สิ่งนี้เราจะต้องได้เราจะต้องเป็นก็คือว่าความคิดทุกอย่างมันมายึดโลกเป็นของตัวเองมายึดวัตถุเป็นของตัวเองมายึดบ้านเป็นของตัวเองมายึดรถเป็นของตัวเองมายึดเงินทองแก้วแหวนที่ติดตัวเนี่ยเป็นของตัวเองมายึดชื่อมายึดลาภมายึดยศมายึดชื่อเสียงมายึดติดสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นรัตนะหรือเป็นสรณะเป็นที่พึ่งของตัวเองคิดว่ามันดีไม่ไปไหนละข้าจะอยู่ตรงนี้เนี่ยจะนั่งหวงแหนสิ่งเหล่านี้ไว้พยายามต่อสู้สิ่งเหล่านี้ไว้บางคนนี่ถึงก็คิดต่อสู้เป็นก๊กเป็นเหล่าเป็นพรรคเป็นพวกเพื่อจะเอาความดีตรงนี้หรือเอาความชนะตรงนี้หรือเอาความเป็นอยู่ตรงนี้ให้เหมือนเดิมมนุษย์ก็หลงกันมามากตรงที่ว่าทุกคนจะพยายามยึดเป็นเจ้าของโดยที่ไม่ได้คิดถึงธรรมะของพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าได้ตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์ทุกลมหายใจเนี่ยมันเป็นทุกข์กินก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินแต่เราไม่เคยเห็นทุกข์เพราะเราไปคิดว่ามันเที่ยงหรือว่าคิดว่ามันเป็นสุขแล้วเราเดินไปเดินมาเราก็ไม่คิดว่ามันแก่ไม่คิดว่ามันเจ็บไม่คิดว่ามันตายจะยืนเดินนั่งนอนอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าเราแก่ไม่คิดว่าเราเจ็บไม่คิดว่าเราตายเพราะเราหลงไม่รู้จริงว่าคนที่ทุกข์นี่คือตัวเราคนที่เปลี่ยน

แปลงคือตัวเราคนที่ไม่มีอะไรติดตัวนั่นคือตัวเราคนที่สูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างคือตัวเรามันถ้าเรามามองดูตัวเราแล้วมันไม่มีอะไรถ้ามองมันไม่มีอะไรถ้าไม่มองก็โน่นก็เป็นของเรานี่ก็เป็นของเราเราจะเป็นโน่นเป็นนี่เป็นใหญ่เป็นโตแต่พอเรามามองตัวเราแล้วตัวเราก็หายไปตัวเราก็ไม่มีรูปก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีกลิ่นก็ไม่มีรสก็ไม่มีสัมผัสตะก็ไม่มีคิดนึกก็ไม่มีถ้ามามองแล้วเราก็กลายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในตัวเราไม่มีอะไรเหลือเลยมองไปมองไปมองไปมองไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ถึง100ปีก็หายหมดแล้วคนเราก็ไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีตัวตนไม่มีบุคคลไม่มีระเขาที่พุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นมันเป็นธรรมชาติคนเราก็ละลายหายไปเป็นดินไปเป็นของว่างเปล่าไปเพราะนั้นจึงว่าเมื่อคนเราไม่มีโมหะเมื่อศึกษาไม่มีโมหะแล้วเราก็จะมีวิชาคือรู้ความจริงว่าคนเรานี่มาทำมาหากินนี่ที่จริงทำมาหากินเก็บไว้เพื่อจะได้ไม่เดือดร้อนแต่คนพอทำไปก็กลายเป็นคนยึดว่าเป็นของตัวเองไปซะแล้วแผ่นดินนี้เป็นของเราซะแล้วก็เลยไม่บริจาคไม่เสียสละกลายเป็นยึดติดหวงแหนยันตายก็ยังปลงไม่ได้บางคนนี้ยันตายยังปลงไม่ได้เลยยังคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งหมดแม้แต่ร่างกายก็ยังคิดว่าเป็นของตัวเองทั้งที่70 80งอมแล้วงอมอีกหายใจก็จะไม่หมดไม่ทั่วท้องแล้วก็ยังคิดว่าร่างกายเป็นของกูร่างกายเป็นของเราก็จะเกาะยึดอยู่กับร่างกายว่าเป็นของตัวเองนี่อยู่ด้วยโมหะอยู่ด้วยโลภะอยู่ด้วยโทสะไม่ได้อยู่ด้วยสติอยู่ด้วยปัญญาเลยฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่าพระองค์ทรงสอนให้มนุษย์ทั้งหลายรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมรู้วิธีเข้าสมาธิออกสมาธิรู้จักเข้าฌานออกฌานพระองค์ทรงสอนให้รู้จักการเข้าฌานออกฌานให้ยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้พิจารณาลมหายใจให้มีวิตกวิจารณ์แล้วทำจิตให้ปีติเกิดขึ้นให้สร้างจิตตัวเองให้เกิดปีติขึ้นเจริญปีติให้มากขึ้นมากขึ้นจากกุศลที่ตัวเองได้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจงกรมให้มากขึ้นทำสมาธิให้มากขึ้นจึงเกิดปีติอย่างมากมายมโหฬารเกิดปีติจนถึงกับตัวเบาน้ำตาไหลคนลุกขนสั่นเมื่อปีติมีมากขึ้นก็พลังจิตก็มากขึ้นเมื่อพลังสมาธิมากขึ้นก็เกิดปีติเมื่อปีติเกิดความสุขขึ้นมาแทนเมื่อปีติมากความสุขก็มากความสุขมากอุเบกขาก็มากก็กลายเป็นคนทำใจเป็นทำใจเป็นคนนี้ก็ใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาคอยควบคุมดูจิตตัวเองจิตจะคิดดีก็รู้จิตจะคิดไม่ดีก็รู้เป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ไม่สงบก็รู้ฟุ้งซ่านคิดเรื่องสัญญาเก่ามาคิดเรื่องอะไรดีไม่ดีก็รู้อนาคตปรุงแต่งเรื่องดีไม่ดีก็รู้กังวลเรื่องอะไรก็รู้ก็เลยกลายเป็นมารู้จิตเห็นจิตมารู้เรื่องของสมาธิและปัญญาพุทธศาสนาที่สอนอย่างนี้ทั้งนั้นเลยพระองค์ไม่ใช่มาถึงก็มาให้อ่านพระไตรปิฎกมาเปล่าไม่มีเลยพุทธเจ้าไม่ให้ใครอ่านพระไตรปิฎกเลยไม่ใช่ว่าใครมาวัดพุทธเจ้าเอาพระไตรปิฎกให้อ่านใครมาวัดเอาพระไตรปิฎกให้อ่านใครมาบวชเอาพระไตรปิฎกกล่าวเลยสมัยก่อนไม่มีพระไตรปิฎกเลยมีอะไรล่ะสมัยพุทธเจ้ามีอะไรคนเข้าวัดไปหาอะไรมีอะไรมีพุทธรูปไหว้ไหมไม่มีมีตู้พระธรรมไหมไม่มีตู้พระธรรมก็ไม่มีพระพุทธรูปก็ไม่มีมีแต่ธรรมะของพุทธเจ้าสอนวิธีทำใจให้สงบสอนอุบายในเรื่องการฝึกจิต
สอนอุบายในการละโลภโกรธหลงให้ละตัวตนว่าตัวเราไม่มีให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นอริยสัจ4ให้ฝึกให้เกิดอริยสัจ4มรรคองค์8ขึ้นเรียกสัมมาทิฏฐิให้เห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงสวรรค์นรกมีจริงให้รู้จักกล่าววาจาให้ดำริที่ดีให้กล่าววาจาที่ดีให้ทำการงานที่ดีหรือก็ทำความเพียรให้ถูกต้องแล้วก็ทำสติระลึกชอบระลึกรู้อยู่เสมอว่าเรามาจากไหนไปไหนเป็นอะไรกินเดินนั่งนอนแล้วก็ทำให้จิตใจสงบเข้าถึงความสงบสูงสุดเข้าถึงความสงบของสูงสุดและที่สุดก็คือทำใช้ปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นทั่วเองนั้นเป็นอนิจจังไปแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วตัวเองเป็นอนิจจังไปแล้วตัวเองเป็นทุกข์ไปแล้วตัวเองเป็นอนัตตาไปแล้วที่สุดแล้วก็ใช้ปัญญาเห็นตัวเองเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อก่อนยังไม่เห็นนี่คือการเข้าวัดสมัยพระพุทธเจ้าไม่ได้มาสอนทำอะไรให้ทุกคนไม่มาทำใจมาประพฤติธรรมมาปฏิบัติธรรมท่านั้นสมัยพระพุทธเจ้านั้นไม่มีพระไตรปิฎกไม่มีโรงเรียนทุกคนจะต้องเรียนด้วยปากเปล่าเรียนท่องจำด้วยปากเปล่าศีลก็ต้องเรียนด้วยปากเปล่าสมาธิก็ต้องเรียนด้วยปากเปล่าท่านั้นก็คือการมาประพฤติปฏิบัติธรรมกันนั่นเองสมัยก่อนนั้นมาวัดก็คือมาสมาทานศีล5ศีล8ศีล10 207คือการมาเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสมัยก่อนมาวัดก็คือมาปฏิบัติธรรมสมัยพุทธเจ้านะมาเข้าใจธรรมะในมรรคองค์8อริยสัจ4หรือมารู้จักขันธ์5ตัวเองรู้จักรูปรู้จักเวทนารู้จักสัญญารู้จักสังขารรู้จักวิญญาณพระองค์ก็ทรงแสดงให้เห็นว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นของหนักเป็นของเก่าเป็นของสมมุติเป็นของไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนเป็นของเกิดแล้วก็ละลายหายไปก็คือมาชี้แจงเรื่องขันธ์5นั่นเองสมัยพระพุทธเจ้านี่นะพระไตรปิฎกก็อยู่ในหัวใจของตัวเองนั่นเองก็คือชี้แจงให้เห็นว่าขันธ์5นั้นล้วนแล้วยึดมั่นถือมั่นไม่ได้ พระองค์ก็ทรงแสดงตรงนี้ท่านนั่นเองไม่ได้มาเรียนอะไรเลยนะสมัยก่อนก็คือการเรียนเรื่องขันธ์5นี่เองถอดออกไปถอดสัญญาทิ้งไปถอดสังขารทิ้งไปถอดวิญญาณทิ้งไปถอดนามทิ้งไปถอดรูปทิ้งไปคือรู้จักถอดถอนรูปนามออกไปทีละชิ้นทีละอันจนไม่มีรูปไม่มีนามไม่มีเราไม่มีเขานั่นเรียกว่ารู้จักธรรมะจะพูดมันก็ง่ายนะพูดแล้วง่ายมากเลยเรื่องขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์อุเบกขาสัญญาคือความจำได้หมายรู้หมายถึงจำชื่อจำอะไรจำเรื่องราวต่างสังขารคือการจิตที่ปรุงแต่งเป็นเจตสิกที่ปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปหรือไม่เป็นบุญเป็นบาปก็คือจิตตสังขารที่ปรุงแต่งฉาบทาเรื่องราวต่างๆ ที่เราชอบไม่ชอบเนี่ยที่เราเป็นเห็นดีไม่ดีเนี่ยวิญญาณคือตัวรับรู้เสวยอารมณ์สุขและทุกข์วิญญาณที่มากระทบได้ทุกอายตนะมากระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็รับรู้หมดเลยจะเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกก็เป็นหน้าที่ของวิญญาณพระองค์ก็ทรงสอนให้รู้จักขันธ์5ตัวเรานี่เองว่ามันไม่เที่ยงนะอย่าไปยึดว่ามันจะเห็นอยู่อย่างนั้นมันจะไปยึดว่ามันจะได้ยินอยู่อย่างนั้นอย่าไปยึดว่าได้กลิ่นอยู่อย่างนั้นอย่าไปยึดว่าได้สัมผัสอย่างนั้นอย่าไปยึดว่ามันคิดนึกอยู่อย่างนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปนะมันไม่มีอะไรมั่นคงเลยคาเรานี่ไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นได้เลยสักอย่างเดียวในตัวเรานอกจากรู้จักความจริงในตัวเราเท่านั้นเอง
พระองค์ก็สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราพระอรหันต์ก็สอนไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นตัวเราก็กลายมาปฏิบัติก็คือมาปฏิบัติรู้จักตัวเองนั่นเองรู้จักขันธ์ 5ตัวเองนั่นเองฉะนั้นสมัยพุทธเจ้าคนเข้าวัดคือการรู้จักตัวเองสอนรู้จักแยกแยะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในร่างกายตัวเองว่าทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้เลยนะเกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเกิดมาแล้วก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ทุกข์นะความสุขจะได้ก็คือมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีศีลทานภาวนาปฏิบัติตามพุทธเจ้านั้นจึงจะมีความสุขทางใจมีสิ่งเดียวที่จะได้คือได้ทางใจเท่านั้นเองอย่างอื่นไม่ได้ไปเลยนะสมบัตินอกกายหมดเลยโลกทั้งโลกไม่ใช่ของเราเลยให้บ้านใหญ่บ้านโตก็ไม่ใช่ของเราเลยก็เป็นอันว่าเราไม่มีอะไรเราเป็นเพียงตัวสมมุติเท่านั้นเองว่าอันนั้นอันนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรเป็นของเรานี่ธรรมะที่เข้ามาศึกษาสมัยพระพุทธเจ้าก็คือมาศึกษาจิตใจตัวเองร่างกายตัวเองก็จึงเข้าใจธรรมะที่แท้จริงก็จะไม่มีโรคเครียดโรคประสาทจะรู้จักปล่อยวางเป็นจิตก็เบาสบายก็เรียกว่ามีธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจก็มีสติดีนั่นเองสมาธิปัญญาดีนั่นเองคือการฝึกสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะใจของเราคือเราแก้ใครไม่ได้เราก็คงแก้ตัวเราโรคทั้งโลกเราคงไปแก้ปัญหาคนอื่นไม่ได้ เพราะปัญหามันอยู่ที่ใจคนเพราะนั้นที่เราจะไปตามแก้คนโน้นตามแก้คนนี้ก็คงแก้ไม่ได้เพราะเขาไม่แก้ตัวเขาเองฉะนั้นจึงว่าต้องแก้ตัวเราเองเหมือนเราจะไปแก้คนคิดฆ่าตัวตายเนี่ยเราคงคิดแก้ไม่ได้ จะไปแก้คนที่ทะเลาะกันเกลียดกันอิจฉากันการแกล้งชิงดีชิงเด่นกันเนี่ยเราคงแก้เขาไม่ได้แก้ความวุ่นวายของคนภายนอกเนี่ยถ้าเราไปตามแก้ก็คงต้องแก้ไปตลอดชีวิตคนโน้นเป็นปัญหาเราก็ไปวิ่งแก้คนนี้เป็นปัญหาเราก็ไปวิ่งแก้ผลที่สุดตัวเองก็เลยไม่ได้ทำความดีอะไรเลยไม่ได้ทำใจฉะนั้นการที่เราแก้ตัวเองเนี่ยก็เป็นการแก้ทุกข์หลัก ไม่เสียเวลาที่กลับมาแก้ตัวเราเองเพราะการแก้ใจตัวเองเนี่ยทำให้เราได้รู้จักความสงบรู้จักความดับรู้จักการแก้ทุกข์ทางใจ คนเราไม่แก้ใจตัวเองแล้วก็ไม่รู้จะให้ใครแก้ปัญหานี่มันอยู่ในรู้สมรุมอยู่ในหัวใจมากมายจะเป็นความรักความโกรธความเกลียดความชังความอิจฉาริษยาจิตใจอะไรอวรเป็นทุกข์เร่าร้อนนี่มันมาจากจิตดวงเดียว ที่เราเก็บสะสมไว้มากบางคนไม่เคยรู้เลยไม่เคยรู้เลยว่าใจที่ ที่เดือดร้อนทุกวันนี้เพราะเราทำของเราเองเราไม่สงบของเราเองเราคิดมากเองเราทำให้ตัวเองเดือดร้อนเองแต่ไม่มองตัวเองพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พระภิกษุญาติโยมทั้งหลายที่เข้าวัดมองด้านในมองจิตที่เป็นทุกข์แล้วก็มองสิ่งที่ทำให้เราเกิดทุกข์พระองค์ให้ค้นหาตรงนั้นค้นหาเหตุว่าอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจทำให้เราทุกข์กายแล้วสิ่งใดที่เมื่ มันทุกข์มากแล้วจะทำยังไงจึงจะปล่อยวางทุกข์นั้นได้ ก็ไม่ต้องสร้างทุกข์ขึ้นมาใหม่ก็คือรู้จักดับทุกข์ที่ใจการรู้จักดับทุกข์ที่ใจคือการมีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้ตัวเช่นบอกไปแล้วว่ารู้จัก
กายอาการ32รู้จักเรื่องต้นคือลมหายใจเข้าออกการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นหลักของสติมหาสติปัฏฐาน4ซึ่งพุทธเจ้าสำเร็จด้วยลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเราก็ต้องกลับมาหาตัวเองให้พบเข้ามาหาลมหายใจเข้ามาหาพุทโธไว้ในใจเมื่อเราหาตัวเองพบแล้วเราก็จะควบคุมตัวเองได้อย่างสงบเย็นลงเพราะความวุ่นวายนั้นจะเกิดจากความไม่รู้จริงไม่รู้ทันอารมณ์เหล่านั้นก็เกิดไม่สบายใจขึ้นมาแต่ถ้ารู้ทันก็ปล่อยวางถ้ารู้ทันคือปล่อยวางนะถ้ารู้ทันนี่คือปล่อยวางแล้วก็ดับแต่ถ้าไม่รู้ทันนี่ปรุงแต่งปรุงเรื่องนั้นปรุงเรื่องนี้ไปเรื่อยเปื่อยไม่มีวันจบเลยมันจะไม่จบเลยแต่ว่าถ้ารู้ทันมันจะดับที่ว่าเกิดแล้วก็ดับที่ว่าเกิดดับเกิดดับที่เขาพูดกันน่ะรูปนามเกิดดับก็คือเราต้องรู้จักจิตใจของเราถ้าจะรู้ได้จะต้องกำหนดจิตไปที่ลมหายใจก่อนนั่งอยู่ก่อนดูนั่งเดินยืนนั่งนอนดูก่อนว่าลมหายใจเข้าสัมผัสกระทบอย่างไรลมให้ออกลมหายใจออกกระผัดสัมผัสกระทบอย่างไรจนเกิดรวมจิตไว้ที่ลมหายใจได้คราวนี้ก็ลองย้ายจิตไปไว้ที่ไหนก็ได้คราวนี้เอาจิตไปไว้ที่ท้ายทอยก็ได้ที่หน้าผากก็ได้เอาจิตไปไว้ที่กลางทรวงอกก็ได้เอาจิตไปไว้ที่ปลายเท้าก็ได้จิตไว้ที่ฝ่ามือก็ได้จิตจะไว้ที่ไหนก็ไปได้หมดเลยนี่คือการฝึกจิตให้ชำนาญที่เราก็ไม่ต้องการไปไว้ที่ไหนก็เพียงแต่เอาไว้ที่ลมหายใจตอนนี้ต้องการจะสำรวจในร่างกายตัวเองก็สำรวจเข้าไปในร่างกายอาการ32ก็พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็สุดแล้วแต่จะพิจารณาฉะนั้นการฉะ นั้นการปฏิบัติจึงเป็นทางจึงเป็นทางเดินทางไปสู่องค์มรรค8ทางไปสู่ความสงบทางไปสู่ความมีปัญญาคือสมาธิที่มีปัญญาจากพุทธเจ้าสมาธิหลุดพ้นสมาธิที่พุทธเจ้าทำค้นพบแล้วพระองค์ก็สอนนั้นเป็นสมาธิคือเห็นไม่เที่ยงเป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับคือที่สุดแล้วก็เห็นอย่างนั้นนั่นคือการตัดสินเรื่องสมาธิสมาธิถ้าไปเห็นเป็นตัวเราตัวเขาคิดมั่นถึงมั่นก็ไม่เป็นสมาธิที่มีปัญญาเป็นสมาธิของโลกีสมาธิที่มีปัญญาเนี่ยก็พอมานั่งไปแล้วจิตมันจะว่างจะสว่างจะสงบชละจะวางได้ก็เอาอารมณ์อันนั้นคือเป็นอารมณ์ที่มันว่างได้ธรรมดาคนเราไม่ว่างธรรมดาคนเราจะวุ่นคิดโน่นคิดนี่สารพัดคิดไม่แต่นอนหลับก็ยังฝันตื่นขึ้นมาก็คิดต่อคือนี่แหละงานที่พุทธเจ้าทรงให้พระภิกษุทำว่างานที่ทำไม่จบก็คือจิตมันคิดไม่จบนี่เองโลภไม่จบโกรธไม่จบหลงไม่จบรักชังไม่จบก็คือจิตมันตามดูไม่สามารถจะหมดสิ้นได้ฉะนั้นถึงว่าภิกษุดูจิตเห็นจิตใกล้พระนิพพานเที่ยวที่พุทธเจ้าทรงว่าภิกษุเห็นจิตเข้าให้รู้จิตเห็นจิตเข้าใกล้พระนิพพานเที่ยวก็แสดงว่าจิตนั้นเป็นเรื่องของนิพพานถ้าตามกระแสความคิดนึกตัวเองได้อยู่ตลอดเสมอไปเนี่ยไม่ปล่อยมันไปปรุงแต่งไม่รู้เรื่องเนี่ยเมื่อตามจิตได้ก็สงบตามจิตได้ก็มีตัวรู้ตัวมรรคสัตว์มรรคคือตัวรู้เมื่อรู้ดับก็เป็นนิโรธนิโรธคือไม่นิโรธคือตัวดับแต่ที่จริงดับไม่ใช่ไม่ดับไม่รู้นะรู้ว่าตัวเองดับรู้ว่าตัวเองดับไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงคือจิตว่างก็คือได้พักจิตนั่นเอง เรียกว่าจิตหาที่อยู่ได้แล้วหาที่อยู่ของจิตได้แล้วจะเอาจิตไปไว้ตรงไหนก็ได้คราวนี้ไม่สับสนวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเอามาตั้งไว้ที่ลมหายใจเนี่ยเอาไม่อยู่เลยเดี๋ยวพลุบไปโน่นพลุบไปนี่โผล่โน่นโผล่นี่มันไม่ใช่จิตที่อยู่ดีเฉยถึงนิ่งเฉยเลยมันจะหาความสงบสุขไม่ได้เลยเพราะจิตมันจับจิตไม่อยู่ตอนนี้ถ้าตัวรู้นี่คือเป็นตัวจับจิตอยู่
เอาจิตไว้ที่ลมหายใจบ้างเอาจิตไว้ที่ผมบ้างที่ขนบ้างที่เล็บบ้างที่ฟันบ้างที่หนังบ้างที่เนื้อบ้างที่โครงกระดูกบ้างเอาจิตมาเกาะอยู่ที่กายตัวเองจะเอาไว้ตรงไหนก็ได้เพราะจิตฝึกดีแล้วย่อมที่พระพุทธเจ้าบอกจิตฝึกดีแล้วเหมือนลูกศรที่ดัดตรงย่อม

เมื่อปล่อยไปจากธนูก็จากแหล่งก็ไปสู่เป้าได้เพราะจิตเหมือนกับลูกศรที่ดัดตรงก็แค่มาฝึกจิตกันเท่านั้นเองโลกทั้งโลกก็สงบมันสงบอยู่แล้วแต่เราไปทำมันวุ่นวายกันเองธรรมดาจิตคนเราเนี่ยพอเข้าถึงการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ไม่อยากวุ่นวายอยากจะช่วยคนก็อยากจะช่วยให้แก้ความวุ่นวายไม่อยากจะช่วยให้มีปัญหานี่คือการฝึกจิตเป็นอย่างนั้น สมัยพุทธเจ้านี่คนที่เข้าวัดก็ไปทำอะไรคนเข้าวัดก็มาฟังธรรมมาฟังธรรมพุทธเจ้าก็สอนวิธีถือศีลปฏิบัติรู้จักตัวจิตตัวเองพระองค์ก็สอนให้เลือกจิตตัวเองนั่นเองไม่ได้สอนเรื่องอื่นเลยพระองค์มีหน้าที่สอนเรื่องจิตทั้งนั้นเลยให้ทุกคนรู้จักจิตตัวเองก็ต้องไปทำความเพียรดูถ้าเริ่มต้นพระองค์ก็สอนเริ่มต้นให้เกสาโรมานขาทันตาตะโจตะโจทันตานขาโรมาก็สอนเริ่มต้นให้บางคนท่านก็สอนอานาปานสติบอกพระองค์เคยภาวนามาแล้วสำเร็จมาจากตรงนี้พระองค์ก็สอนอานาปานสติให้คนดูลมหายใจตัวเองก็สามารถที่จะบรรลุธรรมเข้าใจถึงธรรมได้แต่สรุปสุดท้ายพระองค์ก็สอนว่าธรรมทั้งหลายเกิดขึ้นธรรมทั้งหลายก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาได้ท่านสรุปตรงนั้นเมื่อความสงบเข้าไปถึงแล้วก็จะต้องไปปลงตรงนั้นให้ได้ฉะนั้นคำสอนพุทธเจ้าจึงไม่เป็นของเลอะเลือนเลอะเทอะแล้วก็ไม่ใช่หายากหาง่ายคำสอนพุทธเจ้าหาง่ายและปฏิบัติง่ายแต่ค้นคว้าหาได้ไม่ใช่ของใครตัวเองแล้วก็ไม่ใช่ของที่หวงแหนธรรมะพุทธเจ้าไม่หวงแหนเลยนะไม่หวงแหนใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติไม่ใช่เป็นของห้ามหวงไม่ใช่เป็นของลึกลับแต่เมื่อปฏิบัติไปแล้วคุณธรรมนั้นล้ำค่าคุณธรรมนั้นล้ำค่านำมาซึ่งชีวิตที่มีความสุขแล้วก็สงบแล้วก็เย็นแล้วก็ใสแล้วก็เบิกแล้วก็บานเมื่อเบิกบานได้มันก็สบายจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ก็คือรู้จักธรรมถ้าธรรมก็คือธรรมชาติของจิตเรานั่นเองก็ไม่มีอะไรจิตคนเราก็มีหน้าที่จะคิดอย่างเดียวเห็นอะไรก็จะคิดได้ยินอะไรก็จะคิดได้กลิ่นก็จะคิดก็จะคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆจะเป็นเจตสิกก็ดีเป็นสังขารก็ดีก็ชอบคิดนึกนั่นเองแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันเสียเวลาความคิดนึกมันก็ไปเชื่อความคิดนึกบางทีมันก็ไปมีเรื่องกับคนอื่นก็กลายมานำทุกข์ใส่ใจตัวเองพระองค์ก็สอนง่ายๆว่าเราจะปล่อยให้ใจมันปล่อยไปให้ใจมันคิดไปทำไมเสียเวลาเปล่าๆก็คิดใครก็คิดได้เกิดมาก็คิดหมดทุกคนเนี่ยแต่ไม่มีความรู้เข้าใจตัวเองก็เมื่อเราจะรู้ เข้าใจตัวเองก็กลับมาดูลมหายใจเสียคนก็ปฏิบัติกันมากมายสมัยพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงสอนให้ธรรมะกัน ใครๆก็อยากจะมาเรียนรู้ธรรมะพุทธเจ้ามาฟังธรรมพุทธเจ้าก็แสดงไปเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสุดท้ายก็มาลงที่ภาวนาภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาให้เกิดปัญญาภาวนาให้เกิดแสงสว่างเกิดความสงบของใจก็ทุกคนก็เห็นกันดีฉะนั้นจึงว่าคำสั่งสอนพุทธเจ้าจึงเป็นเรื่องเปิดเผยเป็นเรื่องให้แต่ทุกชาติทุกศาสนามาปฏิบัติได้เช่นอานาปานสติบางคนว่าจะรู้อะไรก็รู้นะคนเราพอสงบมันก็รู้ที่มันไม่สงบมันก็ไม่รู้ไอ้ที่มันไม่รู้ทุกวันเนี่ยมันไม่เข้าใจธรรมะเนี่ยเพราะเราไม่สงบเข้าไม่ถึงจิตเข้าไม่ถึงน้อมเข้าไปไม่ถึงฉะนั้นเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าจึงสอนอุบาสกอุบาสิกาภิกษุภิกษุณีเนี่ยเข้าถึงวิธีปฏิบัติง่ายๆทำแล้วก็ได้ผล
ก็ต้องทำดูเบื้องต้นก็ต้องทำดูทำจนเกิดสมาธิมันเป็นเรื่องที่เราต้องช่วยตัวเราเองคนเราไม่มีอะไรเกิดมาแล้วไม่มีอะไรลมหายใจก็ยังต้องอาศัยไปวันวันหนึ่งลมหายใจถ้าหมดลมแล้วก็ไม่มีอะไรก็แค่นี้เองคนเราก็มีแค่ลมพาไปลมพามาจะเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบารมียิ่งใหญ่ถูกยกย่องสรรเสริญให้ยิ่งใหญ่เท่าไรแต่ก็คนคนนั้นก็ไม่มีลมก็ไม่มีอะไรไอ้ที่มันมีอะไรก็มันมีลมก็ดูกันแค่นี้เท่านั้นเองลมพาไปลมพามาใช่เราทุกวันนี้ถ้าไม่มีลมก็ไปไหนเคลื่อนไหวไม่ได้ลมหายใจไม่ปกติก็กลายเป็นคนมีลมหายใจไม่ปกติก็จะทำให้ร่างกายนั้นไม่ปกติบางคนเราเนี่ยเป็นโรคหัวใจเป็นโรคปอดโรคความดันเนี่ยหายใจไม่ออกเนี่ยก็ต้องไปเอาลมข้างนอกมาช่วยเอาออกซิเจนมาช่วยลมที่กันกรองด้วยความบริสุทธิ์มาแล้วเก็บไว้ในถังแล้วก็เอามาใส่ให้เราเฉพาะลมของเราเองไปไม่รอดเพราะเราหายใจไม่พอคนอย่างนี้ก็มีเยอะฮะคือดูสิฮะอย่าคิดว่าตัวเองแน่นะพอถึงที่สุดแล้วตัวเองก็ไม่แน่อะไรก็จะอาศัยลมเป็นที่พึ่งเท่านั้นเองแต่คนไม่เคยรู้เลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารวัตถุยังแข็งแรงกว่านะวัตถุยังแข็งแรงกว่ารถยังแข็งแรงกว่าบ้านยังแข็งแรงกว่าเราแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่ว่าแข็งแรงก็เสื่อมเหมือนกันเหมือนรถใช่ไหมรถยนต์เนี่ยขี่ไปถนนเนี่ยเอายี่ห้อใหม่ๆมาเอามาใหม่ยี่ห้อใหม่ๆมาเหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดนางงามเหมือนประกวดเทพีหรือเหมือนประกวดนางจักรวาลหรือปีแรกเนี่ยยี่ห้อมาดีใช่โลพอมาดีก็โหใครมองก็ว่าส่งดีพอปีหน้านะตกรุ่นไปแล้วปีหน้าเป็นไงปีหน้าตกรุ่นแล้วไม่มีใครมองแล้วไปมองรุ่นใหม่แล้วเหมือนกับนางงามนะประกวดปีละคนละคนเนี่ยพอปีหน้าไอ้คนเก่าก็ไม่มีใครว่าสวยแล้วไม่มีใครว่างามแล้วก็ไปยกย่องคนใหม่ทั้งที่ไอ้หน้าตาก็ไม่ได้หนีอะไรกันนี่คือสิ่งสมมุติคือคนเราไปหลงตามวัตถุนิยมแล้วก็ไปมองตรงนั้นมีค่าตรงนั้นเท่านั้นเองก็มีอะไรปีนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วปีหน้าก็เปลี่ยนไปอีกแต่คนเราก็ไม่มีอะไรเป็นแก่นสารมีแค่ลมหายใจนั้นเองพระองค์ทรงเห็นตรงนี้ไงพระองค์ทรงเห็นเรื่องลมหายใจเนี่ยเป็นพุทธเจ้าคือเห็นตรงครั้งแรกที่พระองค์ทรงเน้นนัดเน้นย้ำเรื่องการทำสติแล้วก็รู้วิตกวิจารอันนี้สำคัญยกจิตขึ้นสู่ลมหายใจให้ได้ปฏิบัติวุ่นวายอะไรเนี่ยขอให้มาปฏิบัติเถอะที่วุ่นวายยังไม่รู้จักจิตตัวเองก็คือยังไม่รู้จักลมหายใจนะเบื้องต้นเราต้องจะไปข้ามเรื่องดูจิตเลยไม่ทันนะบางคนที่ดูจิตตัวเองก็สับสนวุ่นวายมากเลยเพราะอะไร เพราะสติไม่มีดูจิตอย่างเดียวไม่สงบดูกายกับจิตนะจะสงบได้ดูกายเดินก็เอาจิตไว้กับกายกายนั่งก็จิตไว้กับนั่งกายนอนก็จิตไว้กับนอนมันก็สงบตรงนี้เองให้รู้จักสติตัวเราต้องกลับมาตรงนี้กลับมาหาความจริงที่อินเดียเขาทำไงอินเดียเขาเอาคนคุกเนี่ยโกอินคาเขาเอาคนคุกเป็นพันๆคนเนี่ยเข้ากรรมฐานหมดเข้าวิปัสสนาให้คนเดินจงกรมนั่งสมาธิรวมกันเนี่ยธรรมดาคนคุกเนี่ยมันล่มร้อนมากเลย
โกอินคาไปดับไฟนรกในอินเดียได้คนมีสมาธิกันเต็มคุกเลยคนคุกชอบตีชอบด่าชอบทะเลาะกันต้องล่ามกรวนตีกรวนกันพวกดุร้ายเนี่ยฆ่าคนเนี่ยต้องขังคุกใต้ดินตีตวนโกอินคาเอาตวนออกมานั่งให้นั่งสมาธิ โกอินคาก็เข้าไปนั่งด้วยนะภรรยาก็ไปด้วยต้องไปนอนอยู่ในคุกกับสิบกว่าวันคนในคุกก็เลยกลายเป็นคนใจเย็นลงออกมาก็เป็นคนดีหมดเลยใครเข้าเอาธรรมะพุทธเจ้ามาแก้นะเขาเรียกวิปัสสนาไม่ได้บอกว่าศาสนาไหนแต่ที่จริงก็เป็นคำสอนพุทธเจ้าเราวิปัสสนา วิปัสสนาของโกอินคาก็คือให้ดูลมหายใจนี่เองเพียงดูอานาปานสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็คำโกควบคุมความคิดตัวเองไม่ให้คิดอะไรมากทำนั่งเดินนั่งนอนคือควบคุมจิตตัวเองจึงว่าพุทธเจ้าภิกษุรู้จิตเห็นจิตเนี่ยคือหน้าที่ของเท่านั้นเองคนเราทุกวันนี้มันวุ่นวายเพราะเราควบคุมจิตไม่ได้มันก็เป็นเรื่องของจิตทั้งนั้นแหละแต่อย่าไปไหนก็ขอให้จิตมันไปดีก็แล้วกันอย่าให้จิตมันไปไม่ดีอย่าให้จิตมันเป็นทุกข์มันเป็นเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นร่างกายคนเราเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยเรื่องของทุกข์ทั้งนั้นมาเกิดมาเนี่ยแสวงหาทุกข์ก็ว่าได้เอาทุกข์ใส่ตัวก็ได้มันไม่ใช่จบง่ายๆตราบใดที่ยังมีลมหายใจทุกข์ก็ยังมีอยู่ทุกข์ที่เราช่วยตัวเองไม่ได้ก็มีแต่ถ้าหากว่าปฏิบัตินี่จะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ครอบครัวก็ร่มเย็นครอบครัวก็ความสงบภรรยาไปว่าสามีให้สงบไม่ได้สามีไปว่าภรรยาให้สงบไม่ได้พ่อแม่ไปว่าให้ลูกสงบไม่ได้ลูกไปว่าให้พ่อแม่สงบไม่ได้สงบไม่สงบมันอยู่ที่จิตของคนที่จะประพฤติปฏิบัติตามแต่ถ้าจิตของคนสงบมันก็สงบหมดนั่นเองฉะนั้นเรื่องนี้เป็นหลักธรรมนะเป็นหลักธรรมที่จำเป็นจะต้องมาใช้กับชีวิตประจำวันการดูลมหายใจเข้าออกนี่เป็นการประพฤติปฏิบัติสร้างบารมีมันจะเห็นผลในชาตินี้เลยเพราะพระพุทธเจ้าสำเร็จด้วยวิธีการเริ่มต้นอย่างนี้พระองค์ก็ยอมรับว่าพระองค์ปฏิบัติมา6ปีเนี่ยสเปะสปะไม่สามารถจะเอาจิตตัวเองบรรลุได้แต่พระองค์มาดูอานาปานสติพระองค์มาเริ่มต้นดูลมหายใจพระองค์ก็สงบเลยแสดงพระพุทธเจ้าเรานี่ถูกกับลมหายใจพระองค์กลับมาดูลมหายใจปุ๊บพระองค์สงบเลยหัวค่ำสงบเลยเกิดวิตกวิจารปีติเลยสุขเอตคตาเลยจิตสงบพระองค์ก็ทบทวนฌานญาณไปเรื่อยๆจนชำนิชำนาญพอเที่ยงคืนแล้วนี่ก็ทรงระลึกชาติมาแต่ปางหลังได้โดยไม่มีประมาณเลยพอไปเที่ยงคืนไปแล้วใกล้รุ่งพระองค์ก็เจริญพิจารณาว่าทุกสิ่งทุกอย่างในใจตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรแต่ยังทุกข์อนัตตาไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตัวเองสมาธิมีปัญญาเป็นอย่างนั้นสมาธิไม่มีปัญญาก็นั่งแล้วไม่เกิดมรรคผลมั่งแล้วไม่เกิดความรู้ความเข้าใจนั่งแล้วไม่เปลี่ยนนิสัยตัวเองนั่งแล้วไม่เกิดปัญญาสมาธิมันต้องเกิดปัญญาถึงจะเรียกว่าสมาธิเกิดปัญญารู้ว่าเราจะนั่งไปเพื่ออะไรจะปฏิบัติไปเพื่ออะไรยืนเดินนั่งนอนเราต้องการจะทำเพื่ออะไรก็คือทำให้จิตของเรานั้นว่างลงสงบเย็นสบายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่าเราไม่เคยสงบไม่เป็นไอ้สงบไม่เป็นเนี่ยตัวปัญหาละตัวทำสมาธิไม่ได้คือตัวปัญหาวุ่นวายทุกวันเพราะมันไม่มีสมาธินั่นเองไม่มีปัญญานั่นเองแม้แต่จิตตัวเองก็ยังควบคุมไม่ได้จะไปควบคุมใครไปว่าใครอันนี้สำคัญทำไมจึงเจริญล่ะพุทธศาสนาทำไมจึงเจริญลองถามดูที่ทำไมพุทธศาสนาสมัยก่อนถึงเจริญ

ทำไมจึงมีพระอรหันต์มากมายภิกษุณีอุบาสกบริกาทำไมจึงเข้าใจธรรมะก็พระองค์ทรงสอนเรื่องวิธีถูกต้องนี่มาวัดก็มานั่งสมาธิกันไงมาเดินจงกรมกันอ่ะทำอะไรที่ไหนเมื่อสมัยก่อนไม่ทำอะไรมาในวัดนี่ไม่มีอะไรเกเรเกขะหรอกก็คนสร้างวัดก็ไม่มีใครมาทำอะไรก็อนาวิธิกะเศรษฐีก็เอาช่างมาทำเสร็จแล้ว7เดือนก็สร้างวัดเสร็จทีนี้ไม่ทำอะไรทีนี้ก็ทุกคนมาก็มาฟังทำแล้วก็ไปเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดูจิตตัวเองทุกคนก็สงบหมดฟังธรรมไม่ใช่ฟังทั้งวันทั้งคืนนะไม่จะต้องมานั่งฟังพุทธเจ้าก็ให้อุบายว่าทำอย่างไรตามนิสัยหลวงก็ส่งให้อุบายด้วยกรรมฐานเนี่ยไปปฏิบัติทุกคนก็มานั่งสมาธิเดินจงกรมก็แสดงว่าพวกที่ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นพระอรหันต์กันมากมายอุบาสกบาติกาก็เลยทำให้เกิดความเจริญมากมายด้วยคนมีความรู้เพราะพุทธศาสนาสมัยก่อนเป็นวัดปฏิบัติหมดเลยวัดนี่ปริยัติกับปฏิบัติอยู่ด้วยกันหมดเลยนะพระไตรปิฎกอยู่กับปฏิบัติเลยอย่างถ้าองค์ไหนเรียนแล้วไม่ปฏิบัติพระองค์ก็ทรงตำหนิติเตียนองค์ไหนที่ปฏิบัติแล้วไม่เอื้อเฟื้อ เรื่องการ เรียนก็ถือว่าก็ไม่ได้เพราะนั้นถึงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ด้วยกันหมดเลยความสงบอยู่ด้วยกันกับความรู้ที่ว่าความรู้คู่คุณธรรมอะไรอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วสมัยก่อนพุทธเจ้าจึงว่าวัดจึงเป็นที่พึ่งทางใจของคนคนมาวัดจึงมาปฏิบัติได้หมดเลยวัดเป็นฐานที่สงบกายวาจาใจฉะนั้นจึงว่าพุทธศาสนาเจริญมันเจริญถูกหลักเจริญเริ่มต้นที่ถูกต้องไม่ผิดเพี้ยนเลยแต่สมัยนี้มาวัดแล้วก็มาตักบาตรกันธรรมดาฟังธรรมก็ฟังกันอย่างนั้นเนี่ยก็กลับไปมันก็เลยว่าพุทธศาสนาไม่ให้ประโยชน์อะไรกับเราแต่ที่จริงแล้วเราเข้าไม่ถึงพุทธศาสนากันเองเข้าไปถึงคำสอนเองพระก็ไม่ถึงโยมก็ไม่ถึงแต่ถ้าถึงแล้วจะต้องมีสมาธิมีปัญญารู้หลักภาวนาเป็นการปฏิบัติของพุทธศาสนาเรานี่ถ้าพูดกันแล้วถ้าคนเราได้ปฏิบัติตามทุกคนจะมีที่พึ่งทางใจและจะยกระดับจิตของตัวเองจะยกระดับจิตฐานะของตัวเองพ้นจากความเป็นปุถุชนจากคนที่หนาแน่นด้วยอารมณ์ร้ายๆก็จะเป็นคนอารมณ์ดีขึ้นฉะนั้นจึงว่าการทำบาปก็จะเบาบางลงทำบาปอย่างร้ายกาจเช่นฆ่าสัตว์เช่นฆ่ามนุษย์หรือฆ่าสัตว์ใหญ่ก็ถ้าปฏิบัติทำสมาธิแล้วเนี่ยก็ใจเมตตามันก็จะเกิดก็จะหยุดการฆ่าเช่นองคุลิมานหรือโจร500หรือเพชฌฆาตหรือในพรานเมื่อก่อนก็ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเลี้ยงเป็นอาชีพพรานนกก็ดีพรานปลาก็ดีพรานป่าก็ดีเป็นโจรก็ดีแต่พอมาปฏิบัติธรรมฟังธรรมพุทธเจ้าอานิสงส์ของการรักษาศีลอานิสงส์ของการทำสมาธิอานิสงส์ของการได้ไปเกิดเป็นเทวดาหรืออานิสงส์ได้การพ้นนรกหรือไปเกิดในภพภูมิที่ดีหรืออานิสงส์ของการไปถึงนิพพานเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าใจในความสงบของจิตตัวเองก็จำให้เกิดความละอายต่อบาปเกรงกลัวต่อบาปแล้วก็ไม่อยากทำบาปเพราะอาศัยความสงบใจก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ค
ความสงบนี่เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์ดีกว่าไม่ใช่เรื่องไม่ใช่อัศจรรย์ก็จะเลิกทำบาปก็จะหันมาแก้กรรมหรือมาทำความดีก็จะไม่คิดประพฤติอย่างเก่าอีกฉะนั้นถึงว่าคนเราที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตใหญ่ๆอันนั้นเขายังไม่สำนึกในตัวเขายังไม่มีอารมณ์สงบจิตเขาออกข้างนอกเป็นสมุทัยออกข้างนอกเป็นพยาบาทเป็นโลภะไปเขาก็ไม่เห็นว่าที่ทำนั้นมาแต่ตัวไปแต่ตัวเกิดมาก็ไม่มีอะไรติดตัวมาอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ไม่มีแต่เราก็มาแสวงหายุทโธปกรณ์วิธีการฆ่ามากมายแล้วเมื่อตายไปก็อาวุธยุทโธปกรณ์นั้นก็ไม่ได้ป้องกันตัวเองได้ไม่สามารถจะแก้ไขหรือป้องกันตัวเองไม่ให้ตายได้เมื่อตายไปแล้วไปไหนก็ไม่รู้ถ้านรกมีจริงก็ไม่รู้ว่าจะไปอย่างไรฉะนั้นจึงว่าพอปฏิบัติธรรมแล้วบาปใหญ่ๆก็จะไม่ทำก็จะหยุดบาปไม่อยากฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไอ้นี่เป็นการหยุดด้วยการกลัวบาปเห็นบาปเข้าใจบาปที่ตัวเองฉะนั้นการทำสมาธิถือว่าเป็นการชำระบาปทางใจอันนี้ไม่ต้องไปห้ามเลยคนเราเนี่ยไม่ต้องไปห้ามเลยเหมือนอย่างพุทธเจ้านะท่านไม่ได้ไปห้ามเลยว่าฆ่าสัตว์ไม่ดีอย่างนั้นไม่นี้ไม่ดีอย่างนี้ท่านก็ถ้าคนจะฟังท่านก็ยกอานิสงส์แต่ท่านสอนให้ทำสมาธิให้ดับสมุทัยเสียทุกมันอยู่ตรงนี้เพราะคนเราสงบก็เลยจิตมันก็เลยไม่ฟุ้งซ่านโลภะก็เหมือนกันพอปฏิบัติธรรมแล้วถ้าฝึกสมาธิแล้วเนี่ย3วัน7วันแล้วเนี่ยถ้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าก็เพียงวันเดียวก็รู้เรื่องเอาละสมัยนี้สิ่งแวดล้อมไม่สงบก็3วัน7วันทำสมาธิเดินจงกรมเอาจิตไว้กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆให้จิตเราไปคิดเรื่องคนอื่นพอทำสมาธิสัก3วัน7วันไอ้จิตที่เป็นโลภะอยากจะคิดจิตที่มันคิดไม่หยุดเนี่ยก็หยุดคิดเพราะเรารู้ทันจิตตัวเองควบคุมจิตตัวเองได้ด้วยการกำหนดอานาปานสติกำหนดลมหายใจหรือทำสติอยู่ที่การยืนเดินนั่งนอนเอาจิตไว้ที่กายความอยากเล่นหวยใต้ดินวันเนี้ยฉันอยากรวยเอามาแก้หนี้สักทีรัฐบาลให้กู้กว่าอย่างน้อยอยู่แค่หมื่นเดียวก็น้อยอยู่แต่ถ้าฉันถูกหวยเนี่ยฉันจะรวยฉันจะแก้หนี้ได้ใต้ดินบนดินนี่คือโลภะที่เป็นนิสัยก็มีเงินก็เล่นหมดก็ไม่ได้อะไรบางคนก็เอาไปเล่นการพนันเข้าบ่อนเพื่อจะหาทางรวยเร็วๆหรือบางคนก็เอาไปซื้อของที่ไม่จำเป็นด้วยโลภะเอาไปเล่นที่ไร้สาระก็มีหรือเอาไปใช้จะเที่ยวสุรุ่ยสุร่ายพระจิตมันไม่สงบก็เลยทำให้โลภะนั้นครอบงำจุงลังพาเราไปทำอะไรที่มันเสียเงินเสียทองตกอยู่หน้าของความโลภหรือบางคนก็ถึงไปรักไปฉกไปฉวยเขาไปแย่งชิงเขาไปเป็นคนร้ายใช้เงินไม่เท่าไหร่ก็เห็นว่าสำคัญต่อชีวิตตัวเองและคนอื่น ไม่เห็นคุณค่าชีวิตตัวเองและคนอื่นสำคัญก็ไปเห็นเงินทองก็ไปฉกไปฉวยไปรักไปขโมย
บางคนไปวางแผนต้มตุ๋นเขาอยู่ประจำทีนี้เขามีนะมีพวกเงินใต้ดินเนี่ยแผนมาทำเป็นรวยมีบ้านราคาเป็น10ล้าน20ล้านแล้วก็ครบฝรั่งครบคนมาเลเซียรวมหัวกันทำเป็นตุนเงินกันทำไปว่าเขาพวกเขาเนี่ยมีธนาคารค้ำเขาและจะไปเอาเงินต่างประเทศฝรั่งเขามีเงินใต้ดินเงินไม่ได้เสียภาษีเขาไม่เงินเขาจะฟอกเงินเขาไม่เสียภาษีเขาต้องการเอาเงินออกมาจากประเทศเขาเป็นพันๆล้านต่อปีเพื่อจะได้เอากลับไปแบบประเภทที่ถูกต้องเพราะนั้นก็เขาเห็นประเทศไทยยังไม่พัฒนาถ้าจะพัฒนาอะไรเขาก็เอาเงินนั้นเนี่ยมาให้ใช้ฟรีบ้างเอาดอกบ้าง500ล้านก็ได้พันล้านก็ได้คนไทยพวกนี้ก็รวมหัวกับฝรั่งที่มีสามีเป็นคนสามีเป็นฝรั่งคนไทยก็มาตกมาชวนคนรวยๆที่กำลังเดือดร้อนอยากจะได้เงินเยอะๆคนโน้นก็จะเอาละ500ล้านคนนี้ก็เอา40ล้านแบ่งกันรวมแล้ว1,000ล้านมั้ง500ล้านมั้งก็รวมกันไปทำโปรเจกต์ไปเอาที่จำนองไปหรือไม่ก็ทำเอาที่ไปค้ำไปเอาเงินออกมาก็ต้องเอาเงินดอนด้วยเงินไทยก็ไม่เอาไปเอาเงินที่สิงคโปร์บ้างไปเอาเงินที่มาเลเซียบ้างไปเอาลาวบ้างไปเอาฮอลแลนด์บ้างไปเอาอังกฤษบ้างสุดแล้วแต่ก็บอกไปนะก็พาไปด้วยนะพาไปเที่ยวไปกินให้ไปเห็นว่าเนี่ยเงินจะต้องได้อย่างนั้นอย่างนี้ไปก็เป็นทีมบางคนเนี่ยได้ไปประเทศนอกเลยแล้วก็บางคนไม่รู้ภาษาก็ให้คนแปลล่ามก็บอกอย่างนั้นอย่างนี้นี่เป็นวิธีมีความโลภเราโลภเราอยากได้เงินเป็นร้อยๆล้านมีความภูมิใจมากว่าถ้าเราได้มาครั้งนี้จะทำอะไรต่ออะไรทำบุญทำกุศลแต่ผลที่สุดแล้วก็ถูกหลอกเงินต่อเงินเอาเงินพวกนี้ไปให้เขาก่อนเธอตั้งโปรเจกต์เขาบอกข้าไม่มีโปรเจกต์เขาไม่ให้ต้องทำสร้างโรงพยาบาลโรงเรียนหรือทำมาประโยชน์แก่สาธารณชนเขาจะส่งเงินให้มาให้วิธีให้จะต้องวางต้องเขียนโปรเจกต์ไปเขียนแปลนไปทำนั่นค่าเขียนก็เป็นล้านแหละเข้าทำไปทำมาก็หมดทีแรกก็บอกไม่เอาเงินเลยให้ฟรีแต่ทำไปทำมาพอคนเรามันอยากได้เร็วๆขึ้นมาเท่าไหร่ก็ให้ไปบางคนเสียเป็นต้อง10ล้าน8ล้าน3ล้านก็ผลที่สุดก็หมดนี่คือโลภะเราโลภอยากได้ของเขาก็เลยถูกหลอกคนไทยนี่ถูกหลอกกันเยอะตอนนี้ก็ยังมีอยู่กระบวนการต้มตุ๋นนี่ยังมีอยู่พระเจ้าก็โดนถ้าอย่างเราโลภแม่ชีพระเจ้าเนี่ยโดนก็ฉะนั้นจึงว่าสมาธิก็จะไม่อยากพอไม่อยากก็จะสงบก็มองเห็นคนพวกนี้มีกิเลสที่จะล่อลวงกันมีเหตุมีผลว่าเป็นไปไม่ได้อยู่ดีๆใครจะเอาเงินมาให้เราเหมือนกับเป็นเล่นการพนันเนี่ยถ้าทำสมาธิแล้วจิตมันก็จะฉลาดเองหรือดีๆใครก็จะเอาเงินมาให้เราไปนั่งเล่นเนี่ยใครก็อยากจะให้เรารวยมีแต่อยากเอาเงินเราถ้าก็รวยจริงๆเขาก็ไม่มาตั้งบ่อนเล่นอะไรเงี้ยก็มองเห็นว่ากิเลสมันหลอกเราอยากเล่นเล่นแล้วก็อยากได้พอได้เสียแล้วก็อยากได้พอได้แล้วก็อยากได้อีกมันก็เป็นความโลภความโลภ ก็เป็นความหลงความหลงก็เป็นความโง่ก็เมื่อทำสมาธิแล้วก็จะเห็นกิเลสพวกหยาบหยาบหยาบจนเสียใจว่าไม่น่าจะเป็นไปอย่างนั้นถ้าเก็บเงินเก็บทองไว้ชีวิตก็จะมีค่ากว่านี้จะไม่ต้องเสียเวลาเท่านี้บางคนเล่นจนหมดที่ดินเป็นพันไร่ไม่เหลือพ่อแม่มีเงินเป็นพันไร่เล่นมั่งกินมั่ง
วัดก็ไปแบบประเพณีไป

ทำบุญทอดกฐินพระป่าก็เมาไปเฝ้าเสาศพมีงานอะไรก็เมาไม่ได้คิดบุญนั่นไม่ได้ช่วยได้เลยเพราะตัวเองไม่ได้ทำแบบมีศีลมีธรรมแบ่งกันคนละร้อยไร่คนละร้อยกว่าไร่หมดไม่เหลือลูกเขยลูกสาวลูกภัยหลานจนหมดในเคว่าไม่มีความรู้ในการบริหารทรัพย์ตัวเองด้วยศีลธรรมคนเราไม่ได้เรียนบ้านนอกเนี่ยถ้าไม่ได้เรียนนะมีศีลห้าเนี่ยดีกว่าด็อกเตอร์อีกแต่ถ้าด็อกเตอร์มีศีลห้าก็ดีกับเราแต่ถ้าด็อกเตอร์ไม่มีศีลห้าก็สู้เราไม่ได้แต่ถ้าไม่เราไม่รู้ความรู้อะไรไม่เรียนจบแค่ป.4 ป.6 เนี่ยถ้าไม่เอาศีลห้าเนี่ยมันยิ่งแย่ใหญ่เลยมันจะเป็นคนที่นำพาตัวเองกับครอบครัวไปไม่ได้เลยเพราะสิ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นปรัชญาชั้นสูงศีลห้าเนี่ยเป็นปรัชญาชั้นสูงศีลแปดก็ยิ่งมหาปรัชญาศีล227ก็ถือว่าเหนือปรัชญาฉะนั้นจึงว่าถ้าปฏิบัติตามเสร็จแล้วก็หมดกินเล่นกันหมดใช้ชื่อชุดได้ผลสุดแม่ก็เหลืออยู่หน้าไม่เท่าไรก็เลยเห็นท่าว่าคงจะหมดสมบัติก็เลยเอามาสร้างวัดสร้างวัดตัวเองก็เลยบวชชีเอามาถวายวัดจะ20 ไร่ก็เหลือเท่านั้นเอง1,000 ไร่แค่20 ไร่ไอ้ที่เหลือนั้นพอแม่ตายไอ้ลูกมันก็มาแบ่งเอาไปอีกถือว่ามีสิทธิ์จะเอาอะไรยังไม่ได้โอนยังไม่ได้เป็นวัดแล้วก็มาเอาไปขายกินซะอีกให้แม่ทำบุญลูกก็ทำบาปดูสิมันไม่พอ1,000 ไร่มันยังไม่พอคนอื่นเขามีแค่ไร่เดียวเขาก็เติมไปได้เป็นร้อยๆไร่แม่หามาได้เป็น1,000 ไร่แต่ลูกทำลายหมดดีนะแม่มีบุญยังถวายสร้างวัดไปได้ถ้าแม่ไม่ได้สร้างวัดก็คงไม่เป็นมหาเศรษฐีที่ดินอีกต่อไปแต่ลูกก็ไม่ยอมเป็นมาขอแบ่งในวัดซะอีกนี่คือสิ่งที่คนใจไม่มีศีลธรรมคนที่จะรวยต่อไปก็คือแม่เพราะได้ทำบุญแล้วก็มาตายในวัดไปเกิดในชาติต่อไปก็จะเป็นมหาเศรษฐีมากกว่า1,000 ไร่อีกแต่ลูกนี่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะอบายมุขครอบงำแสดงว่าแม่มีบุญได้มาปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานบรรพชีวิตก็มาตายอย่างสงบในวัดนี่คือสิ่งที่มีบุญแต่ลูกไม่ได้เอาตามไม่ได้คิดอย่างแม่สมัยพระพุทธเจ้าคนที่คิดอย่างแม่นี่มีมากคนที่คิดอย่างลูกจะมีน้อยแต่สมัยนี้คนคิดอย่างลูกจะมีมากคนคิดอย่างแม่จะมีน้อยก็เพราะอย่างนี้เนี่ยสมัยก่อนคนจึงสร้างวัดกันมากมายเพราะคนคิดอย่างแม่น่ะมีมากบ้านเมืองจึงเจริญจึงมีความสุขสงบคนคิดอย่างลูกเนี่ยไม่มีใครคบคิดจะมาเอาของวัดคิดจะมาเอาที่ดินไปผลาญจำนองจองจำทำเอาหน้าเอาตาทำบุญเอาหน้าเอาตาทำเอาชื่อเอาเสียงทำแล้วไม่ได้คิดว่าตัวเองนั้นคิดเองฉลาดคิดว่ากูโตขนาดนี้แล้วใครจะมาห้ามไม่ได้ฉลาดกับแม่อีกพอแม่เอาเงินเอาที่ดินไปให้วัดกูเอาไปขายหินเล่นหมดก็จึงว่าคนสมัยก่อนคนอย่างแม่มีมากพุทธศาสนาจึงเจริญคนที่เสียสละมีความโลภน้อยมีความวุ่นวายน้อยเหมือนแม่มีมากแต่สมัยนี้คนเหมือนลูกมีมากคนอวดรู้ คนเก่งทางโลกแต่ไม่เก่งทางธรรมเก่งแบบกิเลสมันอวดว่ามันเก่งก็คนแบบลูกมีเยอะสมัยนี้คนก็จะไม่ค่อยเข้าวัดต่อไปนี้คนก็จะไปเข้าคลับเข้าบาร์เข้าอินเทอร์เน็ต

ไปวิ่งหาวัตถุนิยมไปนั่งดูว่าหุ้นจะขึ้นจะลงเท่าไหร่ไปนั่งดูว่ารายได้รายจ่ายเป็นยังไงต่อไปคนเราก็ไม่มาสร้างวัดแหละก็จะมองว่าวัดเนี่ยเป็นตัวถ่วงใครมาพูดเรื่องบุญบาปก็จะไม่เชื่อเขาจะมาไปเชื่อว่าคนไหนเชื่อก็ถือว่าคนโง่ไปก็ไม่คิดว่าคนฉลาดสมัยก่อนเนี่ยคนไหนไม่เชื่อถือว่าเป็นคนโง่ไปมันก็ไปโลกยุคของการเปลี่ยนแปลงสมัยก่อนไหนคนอ่อนคนไหนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกนิพพานไม่เชื่อคุณพ่อคุณแม่เลยเขาไอ้นี่แยกแผ่นดินมาเกิดหรือว่าสัตว์นรกมาเกิดเดรัจฉานมาเกิด

แยกแผ่นดินมาเกิดสัตว์นรกมาเกิดเดรัจฉานมาเกิดทำไมกตัญญูไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ไม่เชื่อบุญบาปสวรรค์นรกเขาก็เลือกไอ้สัตว์นรกไอ้เปรตสัตว์เดรัจฉานมาเกิดไม่เชื่อกรรมเชื่อเวรเขาก็ด่ากันกลายเป็นคนหัวเน่าในหมู่บ้านไปไม่มีใครคบตัวเองก็เมาหัวรานน้ำไปก็ไม่มีใครอยากคบใครก็ไม่อยากเป็นนักเลงการพนันนักเลงเหล้าสมัยก่อนหายากมีแต่มันไม่มากก็เหมือนโจร500มีก็ไปเจอพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์หมดไม่มีใครยอมรับแต่สมัยนี้คนไม่เชื่อบุญเชื่อบาปไม่เชื่อสวรรค์นรกมีมากกว่าคนเชื่อกลายเป็นคนโง่ไปคนงมงายคนหัวอ่อนคนไม่เชื่อกลายเป็นคนฉลาดแล้วก็นิยมชมชอบว่าคนนี้มีเหตุมีผลเป็นคนนี้มีการศึกษาดีพอไม่เชื่อใครหลอกง่ายๆใครจะถูกหลอกไม่ได้ก็เลยกลายไปว่าโลกของการเปลี่ยนแปลงคนที่มีพุทธศาสนาในใจก็จงทำใจเถอะว่าตนเป็นที่พึ่งของตนใครจะว่าเราโง่งมงายก็ยอมรับเพราะในอดีตถือว่าพระพุทธเจ้าทรงยกย่องเป็นนักปราชญ์เป็นบัณฑิตคนมีศีล5ศีล8ศีล10ศีล27นี้เขาก็เป็นพวกปราชญ์เป็นพวกแสวงธรรมะวิเศษอัศจรรย์ก็จงสบายใจคิดว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ไม่คืนคำพุทธเจ้าจัดไว้ยังถือว่าทำตามพุทธเจ้าแล้วจะโชคดีจะมีบุญวาสนานะอย่าคิดว่าพระพุทธเจ้าไม่รู้ให้พุทธเจ้าสุดยอดของมนุษย์และเทวดาทำใดที่ได้กล่าวไว้ก็ขอเอาธรรมเนี่ยมาปฏิบัติก็จะโชคดีดีจะเป็นอย่าได้สายจะได้ทำเอาสอนพุทธศีลทำใจที่พุทธเจ้ากล่าวไว้แล้วถูกต้องเป็นธรรมะก็ดีเป็นวินัยก็ดีเป็นศีล5ก็ดีเป็นศีล8ก็ดีปฏิบัติไปแล้วก็จะไม่เดือดร้อนตัวเองและครอบครัวดูทุกวันนี้เห็นไหมล่ะคนตัดสินกันด้วยธรรมะไม่มีคนเรียนรู้มากก็ฟุ้งซ่านมากปรุงแต่งมากยักษ์ศีลก็ไม่มีสักข้อเดียวมีโกฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผิดกาเมกันมากสมัยนี้ผิดกาเมหมู่แลกหัวแลกเมียกันผิดกาเมหมู่ไม่ละอายเห็นเมียคนอื่นก็สวยกว่าเมียตัวเองเห็นผัวคนอื่นก็หลอกกว่าผัวตัวเองสมัยก่อนความรักมันบริสุทธิ์ความรักมันมีความสุขเพราะคนรักเดียวใจเดียวเนี่ยจะมีความสุขในครอบครัวมากกว่าคนหลายใจทำไมความรักจึงเกิดความสุขมากเพราะคิดถึงคนที่ตัวเองรักจะมีความรู้สึกว่ามันสะอาดสะอ้านมันมีความสุขมันมีความรู้สึกว่าไม่คิดถึงใครไม่มีความสุขเท่ากับคนที่ตัวเองรักแต่คนที่ทุกวันนี้คนไม่มีความสุขเพราะว่าคิดถึงคนที่ตัวเองรักก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะรู้จักกันนานแล้วก็เบื่อหน่ายไม่อยากอยู่ใกล้กันอยากจะไปอยู่ของใหม่หาของใหม่จึงเกิดสินข้อนี้กาเมขึ้นมาเพราะว่าเบื่อหน่ายคนรักตัวเองเบื่อหน่ายภรรยาสามีตัวเองนี่เขาเรียกว่าคนไม่มีสินก็จะไม่มีความสุขในเรื่องความครอบครัวไม่เกิดความรักในครอบครัวก็เป็นกรรมนะจะทำให้ไม่เจอความสุขในความรักเลยที่ฝรั่งเขาดิ้นรนกันทุกวันในแลกผัวแลกเมียพวกนี้เปลี่ยนกันเนี้ยพวกนี้เพราะว่าเขาไม่มีศีลข้อนี้เขาจะไม่เจอความสุขที่แท้จริงถึงจะมีวิทยาการใหม่ๆก้าวหน้าแค่ไหนถึงจะมีวิธีหมอเพศศึกษาแค่ไหนก็ไม่เจอความสุขแต่ความรักคนสมัยก่อนนั้นเป็นความรักเดียวใจเดียว

แค่คิดถึงกันก็มีความสุขอยู่ตอนแก่เขามีความสุขทำไมคนแก่จึงมีความสุขเพราะคิดแต่ความดีซึ่งกันและกันคิดถึงความเมตตาซึ่งกันและกันเขาก็มีความสุขที่เราลำบากลำบนกันมาสร้างบ้านสร้างเมืองกันมาลูกเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้ากันมาด้วยความรักโดยความบริสุทธิ์ความรักที่บริสุทธิ์มันจะมีความสุขกว่าความรักที่ไม่บริสุทธิ์ฉะนั้นศีลข้อ3นี่จึงเป็นความสุขของครอบครัวอย่างถาวรความรักไม่ได้อยู่ที่กรรมคุณไม่อยู่ที่ตรงนั้นแต่ความรักมันอยู่ที่จิตใจเหมือนกับเราคิดถึงพุทธเจ้าทำไมเรามีความสุขทำไมคิดถึงธรรมะพุทธเจ้าเราจึงมีความสุขคิดถึงพระอรหันต์เราทำไมจึงมีความสุขทำไมจึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เราคิดถึงเราทำไมจึงมีความสุขมีความคนถึงว่าทุกข์หายดับไปเลยก็แสดงว่าความรักที่บริสุทธิ์ที่มีท่านมีต่อเราเรามีต่อท่านมันเป็นความสุขที่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้แต่หมายนี้เข้าใจผิดคิดว่าเพศศึกษานะทำให้มีความสุขไม่ใช่ถ้าตราบใดที่คุณยังใจเดียวรักเดียวไม่มีตัวเองถือเคารพที่จะถือว่าคนนี้เป็นคนดีในชีวิตของคุณจะมีความสุขก็กลายเป็นคนโลเลหลายก็ใกล้เข้าเป็นสัตว์เป็นเสฉานไปทุกทีที่ผัวแรกเมียเปลี่ยนผัวก็จะไม่เจอความรักที่ถาวรเข้าความรับผิดชอบก็จะหมดไปความรักนี่มันเป็นผิดชอบเลยนะผู้ชายนี่สมัยก่อนก็ถือแล้วก็จะเขาก็ทุ่มเทหมดเลยจะสิ่งที่อยากให้แก่ตัวเองโลกตัวเองนี่คือว่าไม่เพลแปลงอันนั้นการนั้นก็มันมีก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเลยจีไม่เลยก็จะทุ่มแต่ลูกกับสามีตัวเองเข้าวัดก็วัดกันทั้งคนสองคนเข้าในวัดถึงว่าพระพุทธเจ้าคุณความเหนือตู้ธรรมชาติจะเป็นการส่งกันต่อกันได้หมดพอดีแล้วก็หมดที่การบรรยายนี้ก็มาพูดต่อเรื่องนี้เขาก็จะเพียงเท่านี้

ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

เกิดที่ไหนให้ดับที่นั่นเราต้องมีธรรมะกันทุกคนธรรมะในที่นี้คือเป็นคนรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักที่มารู้จักที่ไปรู้จักที่เกิดรู้จักที่ดับอะไรที่มันเกิดก็ให้มันดับเกิดตรงไหนก็ให้ดับตรงนั้นเรื่องอะไรไม่ดีที่เกิดขึ้นกับเราก็ให้มันดับตรงนั้นไม่ใช่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วเราก็พูดไปทั่วนั่นมันไม่ดับตรงนั้นคนไหนทำไม่ดีเราก็ไปพูดกับทุกคนจนรู้หมดอย่างนี้ไม่ดีถ้าเราเห็นอะไรไม่ดีก็จบตรงนั้นถ้าดีไม่เป็นไรคนไหนทำดีไปบอกคนนู้นคนนี้เราก็ดีใจถ้าหากเรื่องไม่ดีเราไปบอกคนนู้นคนนี้เขาก็ไม่พอใจไม่ดีนั้นเป็นบาปดีนั้นเป็นบุญคนที่จะมีความสุขได้คนนั้นต้องมีบุญบุญคือความดีใจไม่โกรธไม่อิจฉาริษยาไม่ปองร้ายไม่มองใครในแง่ร้ายมองว่าเราคือเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเราก็ทำใจให้เมตตาสงสารทุกคนถ้าทำใจดีได้มันก็เป็นสุขที่ใจจากหนังสือมุมมองสองใจหลวงพ่อสนองกตปุญโญประชาของข้านาสารผู้อ่าน

ังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านโดยคุณอาจิตโตเกียรติรุ่งเรืองอ่านจากพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอเชิญติดตามรับฟังได้แล้วค่ะ

สองสมิทธิสูตรว่าด้วยพระสมิทธิข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ นครศิลาวดีแคว้นสักกะสมัยนั้นท่านพระสมิทธิเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระสมิทธิหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอที่เราได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราเป็นลาภของเราหนอที่เราได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นลาภของเราหนอที่เราได้เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมครั้งนั้นมารผู้มีบาปทราบความคิดคำนึงของท่านพระสมิทธิด้วยใจแล้วเข้าไปหาท่านพระสมิทธิถึงที่อยู่แล้วทำเสียงดังน่าสะพรึงกลัวน่าหวาดเสียวประดุจแผ่นดินจะถล่มณที่ใกล้ท่านพระสมิทธิลำดับนั้นท่านพระสมิทธิเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่ใกล้พระองค์ณที่นี้ข้าพระองค์หลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเป็นลาภของเราหนอที่เราได้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระศาสดาของเราเป็นลาภของเราหนอที่เราได้บวชในพระธรรมวินัยอันพระศาสดาตรัสไว้ดีแล้วอย่างนี้เป็นลาภของเราหนอที่เราได้เพื่อนพรหมจารีผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมเสียงดังน่าสะพรึงกลัวน่าหวาดเสียวประดุจแผ่นดินจะถล่มได้มีแล้วในที่ใกล้ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าสมิทธินั่นไม่ใช่แผ่นดินจะถล่มนั่นคือมารผู้มีบาปมาเพื่อลวงให้เธอหลงเข้าใจผิดเธอจงไปเถิดสมิทธิจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่นั้นเถิดท่านพระสมิทธิรับพระดำรัสแล้วลุกขึ้นจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วจากไปแม้ในครั้งที่สองท่านพระสมิทธิเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ในที่นั้นนั่นเองแม้ในครั้งที่สองท่านพระสมิทธิหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าละถึงแม้ในครั้งที่สองมารผู้มีบาปทราบความคิดคำนึงของท่านพระสมิทธิด้วยใจจึงทำเสียงดังน่าสะพรึงกลัวน่าหวาดเสียวประดุจแผ่นดินจะถล่มณที่ใกล้ท่านพระสมิทธิลำดับนั้นท่านพระสมิทธิทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงกล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าเราออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตด้วยศรัทธาเรารู้สติและปัญญาแล้วอันหนึ่งจิตก็ตั้งมั่นดีแล้วท่านบันดาลรูปร่างให้น่ากลัวแค่ไหนก็ทำให้เราหวั่นไหวไม่ได้ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าภิกษุสมิทธิรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสมิทธิสูตรที่สองจบ

3. โคทิกะสูตรว่าด้วยพระโคทิกะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันสถานที่ให้เหยื่อกระแตเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นท่านพระโคทิกะอยู่ที่วิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิครั้งนั้นท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวภายหลังท่านพระโคทิกะเสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สองท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ครั้งที่สองท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สามท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ในครั้งที่สามท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่สี่ท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ในครั้งที่สี่ท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่ห้าท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ในครั้งที่ห้าท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่หกท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวแม้ในครั้งที่หกท่านก็เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นแม้ครั้งที่เจ็ดท่านพระโคทิกะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ก็ได้บรรลุเจโตวิมุตติชั่วคราวนั้นอีกครั้งนั้นท่านพระโคทิกะได้มีความคิดดังนี้ว่าเราได้เสื่อมจากเจโตวิมุตติชั่วคราวหกครั้งแล้วทางที่ดีเราพึงนำศาสตรามาลำดับนั้นมารผู้มีบาปทราบความคิดคำนึงของท่านพระโคทิกะด้วยใจแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าแต่พระมหาวีระผู้มีปัญญามากผู้รุ่งเรืองด้วยฤทธิ์และยศผู้ก้าวล่วงเวรและภัยทั้งปวงผู้มีพระจักษุข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทข้าแต่พระมหาวีระผู้ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองสาวกของพระองค์ถูกมรณะครอบงำแล้วมุ่งหวังความตายอยู่ขอพระองค์จงทรงห้ามสาวกของพระองค์นั้นเถิดข้าแต่พระผู้มีพระภาคผู้ปรากฏในหมู่ชนสาวกของพระองค์ยินดีในพระศาสนามีใจยังไม่ได้บรรลุยังเป็นพระเสขะอยู่จะพึงมรณะได้อย่างไรขณะนั้นท่านพระโคทิกะได้นำศาสตรามาลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้ตรัสกับมารผู้มีบาปด้วยพระคาถาว่านักปราชญ์ทั้งหลายทำอย่างนี้แลย่อมไม่ห่วงใยชีวิตพระโคทิกะถอนตัณหาพร้อมทั้งรากปรินิพพานแล้วครั้งนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่ามาเถิดภิกษุทั้งหลายเราจะไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิซึ่งเป็นสถานที่ที่โคทิกะกุลบุตรนำศาสตรามาภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วต่อมาพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปยังวิหารกาลสิลาข้างภูเขาอิสิคิลิพร้อมด้วยภิกษุจำนวนมากได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระโคทิกะนอนคอบิดอยู่บนเตียงแต่ไกลเทียวก็สมัยนั้นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้ทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างและทิศเฉียงหรือไม่
เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายนั่นแลคือมารผู้มีบาปค้นหาวิญญาณของโคทิกะกุลบุตรด้วยคิดว่าวิญญาณของโคทิกะกุลบุตรสถิตอยู่ณที่ไหนภิกษุทั้งหลายโคทิกะกุลบุตรไม่มีวิญญาณสถิตอยู่ปรินิพพานแล้วครั้งนั้นมารผู้มีบาปถือพินสีเหลืองเหมือนผลมะตูมสุกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าข้าพระองค์ค้นหาทั้งทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทิศเบื้องขวางคือทั้งทิศใหญ่และทิศเฉียงก็ไม่พบท่านพระโคทิกะนั้นไปณที่ไหนเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่านักปราชญ์ผู้ใดสมบูรณ์ด้วยปัญญามีปกติเพ่งพินิจยินดีในฌานทุกเมื่อภาคเพียรอยู่ตลอดวันและคืนไม่เสียดายชีวิตชนะกองทัพมัจจุแล้วไม่กลับมาสู่ภพใหม่นักปราชญ์นั้นคือโคทิกะกุลบุตรได้ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากปรินิพพานแล้วพินได้พลัดตกจากรักแร้ของมารผู้มีความเศร้าโศกในลำดับนั้นมารผู้เป็นยักษ์นั้นเสียใจจึงหายตัวไปณที่นั้นเองโคทิกะสูตรที่3จบ

4. สัตตวัสสานุพันธสูตรว่าด้วยมารหาโอกาสทำลายพระพุทธเจ้าตลอด7 ปีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ต้นอาชปาลานิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาสมัยนั้นมารผู้มีบาปติดตามพระผู้มีพระภาคคอยหาโอกาสตลอด7 ปีก็ยังไม่ได้โอกาสภายหลังมารผู้มีบาปเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือจึงมาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ท่านเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่ท่านได้ทำความเสียหายร้ายแรงอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเล่าหรือว่าท่านเป็นมิตรกับใครๆไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าท่านผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของบุคคลผู้ประมาทเราขุดรากของความเศร้าโศกได้หมดแล้วไม่มีความเสียหายไม่เศร้าโศกเพ่งพินิจอยู่เราตัดความติดแน่นคือความโลภในภพทั้งปวงไม่มีอาสวะเพ่งพินิจอยู่มารกราบทูลว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดว่านี้ของเราทั้งยังกล่าวว่าของเราถ้าใจของท่านยังฝังอยู่ในสิ่งนั้นสมณะท่านก็จะไม่พ้นจากเราไปได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดกล่าวถึงสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราชนเหล่าใดกล่าวอย่างนั้นชนเหล่านั้นไม่ใช่เรามารผู้มีบาปท่านจงรู้อย่างนี้ท่านย่อมไม่เห็นแม้ทางของเรามารกราบทูลว่าถ้าท่านรู้จักทางอันปลอดภัยเป็นที่ให้ถึงอมตะก็จงจากไปคนเดียวเถิดจะต้องพร่ำ

สอนคนอื่นทำไมเล่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าชนเหล่าใดเป็นผู้มุ่งไปสู่ฝั่งชนเหล่านั้นย่อมถามถึงนิพพานอันมิใช่ที่อยู่ของมารเราถูกชนเหล่านั้นถามก็จักบอกเขาว่าสิ่งใดเป็นความจริงสิ่งนั้นไม่มีอุปธิมารกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีสระโบกรณีในที่ไม่ไกลบ้านหรือนิคมในสระนั้นมีปูอยู่ครั้งนั้นเด็กชายหรือเด็กหญิงจำนวนมากออกจากบ้านหรือนิคมนั้นแล้วเข้าไปยังสระโบกรณีนั้นจับปูนั้นขึ้นจากน้ำวางไว้บนบกปูนั้นก็ชูก้ามทั้งสองออกเด็กชายหรือเด็กหญิงเหล่านั้นพึงริดพึงหักพึงทำลายก้ามนั้นทุกก้ามด้วยไม้หรือก้อนหินก็เมื่อเป็นเช่นนั้นปูนั้นถูกริดก้ามถูกหักก้ามถูกทำลายก้ามหมดแล้วย่อมไม่อาจไต่ลงไปสู่สระโบกรณีนั้นเหมือนแต่ก่อนฉันใดอารมณ์แม้ทุกชนิดอันเป็นวิสัยของมารที่ทำให้สัตว์เสพติดทำให้สัตว์ดิ้นรนอารมณ์นั้นทั้งหมดอันพระผู้มีพระภาคตัดรอนหากรานย่ำยีหมดแล้วบัดนี้ข้าพระองค์ผู้คอยหาโอกาสย่อมไม่อาจเข้าไปใกล้พระผู้มีพระภาคได้อีกฉันนั้นครั้งนั้นแหละมารผู้มีบาปได้พาสิทธิคาถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคว่ากาเห็นก้อนหินมีสีเหมือนมันข้นจึงบินโฉบลงด้วยคิดว่าเราพึงได้อาหารโอชะในที่นี้เป็นแน่ความยินดีพึงเกิดขึ้นโดยแท้กาไม่ได้มีความยินดีในที่นั้นจึงโผบินไปจากที่นั้นข้าแต่พระโคดมข้าพระองค์ก็เหมือนกามาพบก้อนหินฉะนั้นขอจากไปก่อนสัตตวัสสานุพันธสูตรที่4จบ

5. มาระธีตุสูตรว่าด้วยทิดามารครั้งนั้นมารผู้มีบาปครั้นกล่าวคาถาอันเป็นที่ตั้งแห่งความเบื่อหน่ายเหล่านี้ในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้วจึงหลีกจากที่นั้นไปนั่งขัดสมาธิที่พื้นดินไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเซาหมดปฏิภาณใช้ไม้เขี่ยพื้นดินอยู่ครั้งนั้นทิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาเข้าไปหามารผู้มีบาปถึงที่อยู่กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าท่านพ่อท่านเสียใจด้วยเหตุไรหรือเศร้าโศกถึงบุรุษคนไหนพวกดิฉันจักใช้บ่วงคือราคะนำมาถวายเหมือนบุคคลคล้องช้างป่านำมาฉะนั้นบุรุษนั้นจักตกอยู่ในอำนาจของท่านพ่อมารกล่าวว่าบุรุษนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระสุคตในโลกก้าวล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้วใครๆพึงนำมาด้วยราคะไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากครั้งนั้นทิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคไม่ทรงใส่พระทัยถึงคำของทิดามารนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมาทิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตเพศเป็นสาววัยรุ่นคนละ100ลำดับนั้นทิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาจึงเนรมิตเพศเป็นสาววัยรุ่นคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์พระผู้มีพระภาคไม่ทรงใส่พระทัยถึงคำของทิดามารนั้นเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมาทิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตเพศเป็นผู้หญิงที่ยังไม่เคยคลอดบุตรคนละ100ลำดับนั้นทิดามารคือนางตัณหานางอรดีและนางราคาเนรมิตเพศเป็นผู้หญิงที่ยังไม่เคยคลอดบุตรคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าข้าแต่พระสมณะพวกหม่อมฉันจะขอปรนิบัติพระยุคลบาทของพระองค์แม้ถึงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคก็ไม่ได้ทรงใส่พระทัยถึงเลยเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วฝ่ายนางตัณหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วปรึกษากันอย่างนี้ว่าพวกบุรุษมีความประสงค์ต่างๆกันทางที่ดีพวกเราควรเนรมิตเพศเป็นหญิงคลอดบุตรแล้วคราวเดียวคนละ100ลำดับนั้นนางตัณหาละถึงจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงคลอดบุตรแล้วคราวเดียวคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วต่อมานางตัณหาละถึงจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงที่คลอดบุตรแล้วสองคราวคนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับละถึงเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วลำดับนั้นนางตัณหาละถึงจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงกลางคนคนละ100เ
ข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและถึงเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วลำดับนั้นนางตันหาและถึงจึงเนรมิตเพศเป็นหญิงแก่คนละ100เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับและถึงเนื่องจากพระองค์ทรงหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิอันยอดเยี่ยมแล้วลำดับนั้นทิดามารคือนางตันหานางอรดีและนางราคาพากันจากไปณที่สมควรแล้วพูดกันว่าเรื่องนี้จริงดังบิดาของเราได้พูดไว้ว่าบุรุษนั้นเป็นพระอรหันต์เป็นพระสุคตในโลกก้าวล่วงบ่วงแห่งมารได้แล้วใครๆพึงนำมาด้วยราคะไม่ได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นเราจึงเศร้าโศกมากอันหนึ่งถ้าพวกเราพึงเล้าโลมสมณะหรือพราหมณ์ใดที่ยังไม่หมดราคะด้วยความพยายามอย่างนี้หาทัยของสมณะหรือพราหมณ์นั้นพึงแตกโลหิตอุ่นๆพึงพุ่งออกจากปากหรือเขาพึงบ้าหรือว่ามีจิตฟุ้งซ่านเหมือนอย่างต้นอ้อสดถูกลมพัดขาดเหี่ยวเฉาแห้งไปแม้ฉันใดสมณะหรือพราหมณ์นั้นพึงหงอยเหงาซูบซีดเหี่ยวแห้งไปฉันนั้นเหมือนกันครั้นแล้วทิดามารคือนางตันหานางอรดีและนางราคาพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วยืนอยู่ณที่สมควรนางตันหาทิดามารยืนอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าท่านถูกความเศร้าโศกทับถมหรือจึงมาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ท่านเสื่อมจากทรัพย์สมบัติหรือว่ากำลังปรารถนาอะไรอยู่ท่านได้ทำความเสียหายร้ายแรงอะไรไว้ในหมู่บ้านหรือเพราะเหตุไรท่านจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเล่าหรือว่าท่านเป็นมิตรกับใครๆไม่ได้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเราชนะเสนามารคือรูปที่น่ารักและรูปที่น่าพอใจแล้วเพ่งพินิจอยู่ผู้เดียวได้รู้ความสุขเพราะเหตุนั้นเราจึงไม่เป็นมิตรกับชนทั้งปวงเพราะความเป็นมิตรกับใครๆไม่สำเร็จประโยชน์แก่เราลำดับนั้นนางอรดีทิดามารได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าภิกษุในศาสนานี้มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างไหนจึงข้ามโอคะทั้ง5ได้บัดนี้ท่านข้ามโอคะที่6ได้แล้วหรือบุคคลเพ่งฌานอย่างไหนมากกามสัญญาทั้งหลายจับยึดเขาไม่ได้จึงห่างเหินไปพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าบุคคลมีกายอันสงบมีจิตหลุดพ้นดีแล้วเป็นผู้ไม่มีอะไรอะไรเป็นเครื่องปรุงแต่งมีสติไม่มีความอาลัยรู้ทั่วธรรมมีปกติเพ่งพินิจอยู่ด้วยฌานที่4อันหาวิตกมิได้ย่อมไม่กำเริบไม่ซ่านไปไม่เป็นผู้ย่อท้อภิกษุในศาสนานี้มากไปด้วยวิหารธรรมอย่างนี้จึงข้ามโอคะทั้ง5ได้บัดนี้เธอข้ามโอคะที่6ได้แล้วภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มากกามสัญญาทั้งหลายจับยึดเธอไม่ได้จึงห่างเหินไปลำดับนั้นนางราคาทิดามารได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่าพระศาสดาผู้นำหมู่สงฆ์ได้ตัดตัณหาขาดแล้วและชนผู้มีศรัทธาเป็นอันมากจักประพฤติตามได้แน่พระศาสดาพระองค์นี้เป็นผู้ไม่มีความอาลัยตัดขาดจากมือมัจจุราชได้แล้วจักนำหมู่ชนเป็นอันมากไปสู่ฝั่งได้แน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระตถาคตทั้งหลายผู้เป็นมหาวีระย่อมนำสัตว์ไปด้วยพระสัทธรรมเมื่อพระตถาคตนำไปอยู่โดยธรรมความริษยาจะมีแก่ท่านผู้รู้ได้อย่างไรลำดับนั้นทิดามารคือนางตันหานางอรดีและนางราคาพากันเข้าไปหามารผู้มีบาปถึงที่อยู่มารผู้มีบาปเห็นทิดามารคือนางตันหานางอรดีและนางราคามาแต่ไกล
จึงได้กล่าวคาถาทั้งหลายว่าพวกเธอช่างโง่เขลาพากันทำลายภูเขาด้วยก้านบัวขุดภูเขาด้วยเล็บเคี้ยวเหล็กด้วยฟันพวกเธออาศัยพระโคดมหาที่พึ่งจะเป็นดุจคนวางหินไว้บนศีรษะแล้วเจาะหาที่พึ่งในบาดาลฉะนั้นพวกเธอเหมือนเอาหนามมายอกอกพ่อจงหลีกไปเสียเถิดพระธรรมสังคหกาจาร์กล่าวว่าพระศาสดาได้ขับไล่นางตันหานางอรดีและนางราคาผู้มีรูปน่าทัศนายิ่งซึ่งได้มาในที่นั้นให้หนีไปดุจลมพัดปุยนุ่นฉะนั้นมาระธีตุสูตรที่ 5 จบวรรคที่ 3 จบ

รวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. สัมพหุละสูตร 2. สมิทธิสูตร 3. โคทิกะสูตร 4. สัตตวัสสานุพันธสูตร 5. มาระทีตุสูตรพระสูตรว่าด้วยมาร5สูตรนี้พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงไว้แล้วมารสังยุตจบบริบูรณ์

5ภิกขุณีสังยุตต์1อาลวิกาสูตรว่าด้วยอาลวิกาภิกษุณีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าอาลวิกาภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วต้องการวิเวกความสงัด

จึงเข้าไปในป่าอันธวันลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้อาลวิกาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงเข้าไปหาอาลวิกาภิกษุณีถึงที่อยู่ได้กล่าวกับอาลวิกาภิกษุณีด้วยคาถาว่าในโลกไม่มีเครื่องสลัดออกจากทุกข์ท่านจักทำอะไรด้วยวิเวกเล่าท่านจงเสพความยินดีในกามเถิดอย่าได้มีความเสียใจในภายหลังเลยลำดับนั้นอาลวิกาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่อาลวิกาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากวิเวกจึงกล่าวคาถาอาลวิกาภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าในโลกนี้มีเครื่องสลัดออกจากทุกข์เราสัมผัสดีแล้วด้วยปัญญามารผู้มีบาปผู้เป็นเผ่าพันธุ์ของผู้ประมาทท่านไม่รู้จักทางนั้นกามทั้งหลายเปรียบด้วยหอกและหลาวกองกามทั้งหลายนั้นประหนึ่งผีร้ายท่านกล่าวความยินดีในกามใดความไม่ยินดีนั้นได้มีแล้วแก่เราลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอาลวิกาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอาลวิกาสูตรที่หนึ่งจบ

2. โสมาสูตรว่าด้วยโสมาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าโสมาภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักกลางวันถึงป่าอันธวันแล้วจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้โสมาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาโสมาภิกษุณีถึงที่พักแล้วได้กล่าวกับโสมาภิกษุณีด้วยคาถาว่าฐานะใดอันประเสริฐอย่างยิ่งคือพระอรหัตซึ่งฤาษีทั้งหลายพึงบรรลุอันบุคคลเหล่าอื่นให้สำเร็จได้ยากท่านเป็นหญิงมีปัญญาแค่สองนิ้วไม่สามารถจะบรรลุฐานะนั้นได้ลำดับนั้นโสมาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นโสมาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแลโสมาภิกษุณีทราบว่านี้คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าเมื่อจิตตั้งมั่นดีเมื่อญาณเป็นไปอยู่เมื่อเห็นแจ้งธรรมโดยชอบความเป็นหญิงจะทำอะไรเราได้ผู้ใดมีความคิดเห็นแน่นอนอย่างนี้ว่าเราเป็นสตรีหรือว่าเราเป็นบุรุษผู้ที่ยังมีความเกาะเขียวว่าเรามีอยู่มารควรจะกล่าวกับผู้นั้นเถิดลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าโสมาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองโสมาสูตรที่สองจบ

3. กีสาโคตมีสูตรว่าด้วยกีสาโคตมีภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้ากีสาโคตมีภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักกลางวันถึงป่าอันธวันแล้วจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้กีสาโคตมีภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหากีสาโคตมีภิกษุณีถึงที่นั่งพักแล้วได้กล่าวกับกีสาโคตมีภิกษุณีด้วยคาถาว่าบุตรท่านตายแล้วมาอยู่กลางป่าคนเดียวเหมือนคนที่ร้องไห้อยู่โดดเดียวกำลังแสวงหาบุรุษหรืออย่างไรลำดับนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นกีสาโคตมีภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแหละกีสาโคตมีภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าบุตรเราตายมานานแล้วบุรุษทั้งหลายก็มีความตายนี้เป็นที่สุดเหมือนกันเราไม่เศร้าโศกไม่ร้องไห้ไม่กลัวความตายนั้นหรอกท่านผู้มีอายุเรากำจัดความเพลิดเพลินในสิ่งทั้งปวงทำลายความมืดชนะกองทัพมัจจุแล้วอยู่อย่างไม่มีอาสวะลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่ากีสาโคตมีภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองกีสาโคตมีสูตรที่3จบ

4วิชยาสูตรว่าด้วยวิชยาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าวิชยาภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้วิชยาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวิชยาภิกษุณีถึงที่นั่งพักแล้วได้กล่าวกับวิชยาภิกษุณีด้วยคาถาว่าเธอยังสาวมีรูปงามและฉันเองก็ยังหนุ่มแน่นมาเถิดน้องนางเรามาร่วมบรรเลงดนตรีเครื่องห้าให้สำเริงสำราญกันเถิดลำดับนั้นวิชยาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นวิชยาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแลวิชยาภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ามารรูปเสียงกลิ่นรสและโผฏฐัพพะซึ่งเป็นที่น่ารื่นรมย์ใจเราขอมอบให้ท่านผู้เดียวเราไม่ต้องการสิ่งนั้นเราอึดอัดระอาด้วยกายเน่านี้ที่มีแต่จะแตกทำลายเปื่อยพังไปกามตัณหาเราถอนได้แล้วความมืดในสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในรูปภพที่ดำรงอยู่ในอรูปภพและในสมาบัติอันสงบทั้งปวงเราก็กำจัดได้หมดแล้วลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวิชยาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองวิชยาสูตรที่4จบ

5. อุปละวันนาสูตรว่าด้วยอุบลวันนาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าอุบลวันนาภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรละถึงได้ยืนอยู่ที่โคนต้นสาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งต้นหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้อุบลวันนาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาอุบลวันนาภิกษุณีถึงที่ยืนอยู่ได้กล่าวกับอุบลวันนาภิกษุณีด้วยคาถาว่าภิกษุณีท่านเข้าไปใกล้ต้นสาละซึ่งมีดอกบานสะพรั่งถึงยอดแล้วยืนอยู่แต่ผู้เดียวที่โคนต้นสาละนั้นอันหนึ่งผิวพรรณของท่านไม่เป็นสองรองใครท่านไม่กลัวความสามหาวของพวกนักเลงเจ้าชู้หรือลำดับนั้นอุบลวันนาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นอุบลวันนาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแลอุบลวันนาภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าแม้นักเลงตั้งแสนมาในที่นี้เราก็ไม่สะดุ้งแม้เพียงขนของเราก็ไม่หวั่นไหวไม่สั่นสะเทือนมารเราแม้ผู้เดียวก็ไม่กลัวท่านเรานี้จะหายตัวไปหรือเข้าท้องท่านแม้จะยืนอยู่ณระหว่างดวงตาท่านก็ไม่เห็นเราเราเป็นผู้ชำนาญในจิตเจริญอิทธิบาทดีแล้วพ้นจากเครื่องผูกทุกชนิดเราไม่กลัวท่านหรอกท่านผู้มีอายุลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอุบลวันนาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอุปละวันนาสูตรที่ 5

6. จาลาสูตรว่าด้วยจาลาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าจาลาภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปหาจาลาภิกษุณีถึงที่อยู่ได้ถามจาลาภิกษุณีดังนี้ว่าภิกษุณีท่านไม่ชอบใจอะไรจาลาภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบความเกิดเลยมารผู้มีบาปกล่าวด้วยคาถาว่าเพราะเหตุไรท่านจึงไม่ชอบความเกิดผู้เกิดมาแล้วย่อมเสพกามใครให้ท่านยึดถือเรื่องนี้อย่าเลยภิกษุณีท่านจงชอบความเกิดเถิดจาลาภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าความตายย่อมมีแก่ผู้ที่เกิดมาแล้วผู้ที่เกิดมาแล้วย่อมประสบทุกข์คือการจองจำการฆ่าความเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ชอบความเกิดพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเหตุก้าวล่วงความเกิดทรงให้เราตั้งอยู่ในสัจจะเพื่อละทุกข์ทั้งปวงสัตว์เหล่าใดเข้าถึงรูปภพและดำรงอยู่ในอรูปภพสัตว์เหล่านั้นเมื่อยังไม่รู้ความดับจึงต้องมาสู่ภพอีกลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าจาลาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองจาลาสูตรที่6จบ

7อุปจาราสูตรว่าด้วยอุปจาราภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าอุปจาราภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปได้

อุปจาราภิกษุณีดังนี้ว่าภิกษุณีทำไมท่านจึงอยากจะเกิดอุปจาราภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่อยากเกิดในที่ไหนๆมารผู้มีบาปกล่าวด้วยคาถาว่าท่านจงตั้งจิตไว้ในพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวสวัตตีเถิดท่านจักได้เสวยความยินดีอุปจาราภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าพวกเทพชั้นดาวดึงชั้นยามาชั้นดุสิตชั้นนิมมานรดีและชั้นปรนิมมิตวสวัตตียังผูกพันด้วยเครื่องผูกคือกามจำต้องกลับมาสู่อำนาจมารอีกโลกทั้งหมดเร่าร้อนโลกทั้งหมดคุกรุ่นโลกทั้งหมดลุกโผล่งโลกทั้งหมดสั่นสะเทือนใจของเรายินดีแน่วแน่ในนิพพานซึ่งไม่สั่นสะเทือนไม่หวั่นไหวที่ปุถุชนเสพไม่ได้มิใช่คติของมารลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าอุปจาราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองอุปจาราสูตรที่7จบ

8สีสุปจาราสูตรว่าด้วยสีสุปจาราภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้งนั้นสีสุปจาราภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปเข้าไปหาสีสุปจาราภิกษุณีถึงที่นั่งพักได้ถามสีสุปจาราภิกษุณีดังนี้ว่าภิกษุณีท่านชอบใจลัทธิของใครสีสุปจาราภิกษุณีตอบว่าท่านผู้มีอายุเราไม่ชอบใจลัทธิของใครเลยมารผู้มีบาปกล่าวด้วยคาถาว่าท่านเป็นคนโล้นเจาะจงใครจึงปรากฏตัวเหมือนสมณะแต่ทำไมท่านจึงไม่ชอบใจลัทธิท่านประพฤติเรื่องนี้เพราะความงมงายหรือไรสีสุปจาราภิกษุณีกล่าวด้วยคาถาว่าเจ้าลัทธิภายนอกพระศาสนานี้ย่อมจมอยู่ในทิฏฐิทั้งหลายเราไม่ชอบใจธรรมของพวกเขาพวกเขาเป็นคนไม่ฉลาดในธรรมพระพุทธเจ้าผู้เสด็จอุบัติในสักยะตระกูลไม่มีบุคคลอื่นเปรียบทรงครอบงำสิ่งทั้งปวงบรรเทาเสียซึ่งมารไม่ปราชัยในที่ทุกสถานพ้นแล้วจากกิเลสทั้งปวงไม่มีตัณหาและทิฏฐิอาศัยมีพระจักษุทรงเห็นธรรมทั้งปวงบรรลุธรรมเป็นที่สิ้นกรรมทุกอย่างหลุดพ้นเพราะธรรมเป็นที่สิ้นอุปธิแล้วพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเป็นศาสดาของเราเราชอบใจคำสอนของพระองค์ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าสีสุปจาราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองสีสุปจาราสูตรที่8จบ

9เสลาสูตรว่าด้วยเสลาภิกษุณีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าเสลาภิกษุณีครองอันตรวาสกละถึงจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เสลาภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวละถึงได้กล่าวกับเสลาภิกษุณีด้วยคาถาว่าใครสร้างร่างกายนี้ผู้สร้างร่างกายอยู่ที่ไหนร่างกายเกิดขึ้นที่ไหนร่างกายดับที่ไหนลำดับนั้นเสลาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ทันใดนั้นเสลาภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดส

รุ่งความขนพองสยองกล่าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแลเซลาภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่าร่างกายนี้ตนเองก็ไม่ได้สร้างผู้อื่นก็ไม่ได้สร้างอาศัยเหตุจึงเกิดเพราะเหตุดับจึงดับพืชชนิดใดชนิดหนึ่งที่บุคคลหว่านลงในนาอาศัยเหตุสองประการคือรดดินและยางพืชจึงงอกขึ้นฉันใดขันธาตุและอายตนะหกเหล่านี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันอาศัยเหตุจึงเกิดเพราะเหตุดับจึงดับลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่า

ลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าเสลาภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองเสลาสูตรที่9จบ

10. วชิราสูตรว่าด้วยวชิราภิกษุณีข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้นเวลาเช้าวชิราภิกษุณีครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีกลับจากบิณฑบาตภายหลังจากฉันภัตตาหารเสร็จแล้วเข้าไปยังป่าอันธวันเพื่อพักกลางวันถึงป่าอันธวันแล้วจึงนั่งพักกลางวันที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งลำดับนั้นมารผู้มีบาปประสงค์จะให้วชิราภิกษุณีเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงเข้าไปหาวชิราภิกษุณีถึงที่นั่งพักแล้วได้กล่าวกับวชิราภิกษุณีด้วยคาถาว่าใครสร้างสัตว์นี้ผู้สร้างสัตว์อยู่ที่ไหนสัตว์เกิดขึ้นที่ไหนสัตว์ดับที่ไหนลำดับนั้นวชิราภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้ว่านี่ใครหนอมากล่าวคาถาจะเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์กันแน่ท่านใดนั้นวชิราภิกษุณีได้มีความคิดดังนี้อีกว่านี่คือมารผู้มีบาปประสงค์จะให้เราเกิดความกลัวความหวาดสะดุ้งความขนพองสยองกล้าวและประสงค์จะให้เคลื่อนจากสมาธิจึงกล่าวคาถาครั้งนั้นแลวชิราภิกษุณีทราบว่านี่คือมารผู้มีบาปจึงได้กล่าวกับมารผู้มีบาปด้วยคาถาว่ามารเอ๋ยทิฏฐิของเจ้าเชื่อว่าอะไรเป็นสัตว์กองแห่งสังขารล้วนๆนี้บัณฑิตจะเรียกว่าสัตว์ไม่ได้เลยเมื่อขันธ์ทั้งหลายมีอยู่การสมมติว่าสัตว์ก็มีได้เหมือนคำว่ารถมีได้เพราะประกอบส่วนต่างๆเข้าด้วยกันอันหนึ่งทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นดำรงอยู่และแปรผันไปนอกจากทุกข์ไม่มีสิ่งอื่นเกิดขึ้นนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรอื่นดับไปลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวชิราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองวชิราสูตรที่10จบภิกขุณีสังยุตจบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. อาลวิกาสูตร 2. โสมาสูตร 3. กีสาโคตมีสูตร 4. วิชยาสูตร 5. อุปละวันนาสูตรมีอะไรอื่นดับไปลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวชิราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองวชิราสูตรที่10จบภิกขุณีสังยุตจบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. อาลวิกาสูตร 2. โสมาสูตร 3. กีสาโคตมีสูตร 4. วิชยาสูตร 5. อุปละวันนาสูตรมีอะไรอื่นดับไปลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวชิราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองวชิราสูตรที่10จบภิกขุณีสังยุตจบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. อาลวิกาสูตร 2. โสมาสูตร 3. กีสาโคตมีสูตร 4. วิชยาสูตร 5. อุปละวันนาสูตรมีอะไรอื่นดับไปลำดับนั้นมารผู้มีบาปเป็นทุกข์เสียใจว่าวชิราภิกษุณีรู้จักเราจึงหายตัวไปณที่นั้นเองวชิราสูตรที่10จบภิกขุณีสังยุตจบบริบูรณ์

รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. อาลวิกาสูตร 2. โสมาสูตร 3. กีสาโคตมีสูตร 4. วิชยาสูตร 5. อุปละวันนาสูตรแสดงธรรมก็ไปประดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่โคนต้นอาชะบาลานิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ลึกซึ้งเห็นได้ยากรู้ตามได้ยากสงบประณีตไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะละเอียดบัณฑิตจึงจะรู้ได้สำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมด้วยอาลัยยินดีในอาลัยเพลิดเพลินในอาลัยฐานะนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยากกล่าวคือหลักอิทัปปัจจยตาหลักปฏิจจสมุปบาทถึงแม้ฐานะนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ยากนักกล่าวคือความสงบแห่งสังขารทั้งปวงความสลัดอุปธิทั้งปวงความสิ้นตัณหาวิราคะนิโรธนิพพานก็ถ้าเราจะพึงแสดงธรรมและผู้อื่นจะไม่เข้าใจซึ้งต่อเราข้อนั้นก็จะพึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยเปล่าแก่เราจะพึงเป็นความลำบากเปล่าแก่เราอันหนึ่งเล่าอนัชริยคาถาเหล่านี้ที่ไม่เคยทรงสดับมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระผู้มีพระภาคว่าบัดนี้เรายังไม่ควรประกาศธรรมที่เราได้บรรลุด้วยความลำบากเพราะธรรมนี้ไม่ใช่สิ่งที่ผู้ถูกราคะและโทสะครอบงำจะรู้ได้ง่ายแต่เป็นสิ่งพาทวนกระแสละเอียดลึกซึ้งรู้เห็นได้ยากประณีตผู้กำหนัดด้วยราคะถูกกองโมหะหุ้มห่อไว้จักรู้เห็นไม่ได้เมื่อพระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาเห็นดังนี้พระทัยก็น้อมไปเพื่อการขนขวายน้อยมิได้น้อมไปเพื่อแสดงธรรมครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วได้มีความคิดดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายโลกจะฉิบหายหนอโลกจะพินาศหนอเพราะพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงน้อมพระทัยไปเพื่อการขนขวายน้อยมิได้น้อมพระทัยไปเพื่อแสดงธรรมจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏอยู่ณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นแล้วห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งคุกเข่าเบื้องขวาลงบนแผ่นดินประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดแสดงธรรมขอพระสุคตได้โปรดแสดงธรรมเพราะสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในตาน้อยมีอยู่สัตว์เหล่านั้นย่อมเสื่อมเพราะไม่ได้สดับธรรมเพราะจักมีผู้รู้ธรรมท้าวสหัมบดีพรหมกราบทูลดังนี้แล้วได้กล่าวคาถาอื่นอีกว่าในการก่อนทำที่ไม่บริสุทธิ์อันคนผู้มีมนทินคิดค้นไว้ปรากฏในแคว้นมคธพระองค์โปรดทรงเปิดประตูอมตะนั้นเถิดขอเหล่าสัตว์จงฟังธรรมที่พระสัมพุทธเจ้าผู้ปราศจากมนทินได้ตรัสรู้

แล้วตามลำดับข้าแต่พระองค์ผู้มีปัญญาดีมีพระสมันตจักขุบุรุษผู้ยืนอยู่บนยอดเขาศิลาล้วนพึงเห็นหมู่ชนได้โดยรอบฉันใดพระองค์ผู้หมดความเศร้าโศกแล้วก็ฉันนั้นเสด็จขึ้นสู่ปราสาทเคยทำแล้วจักได้เห็นหมู่ชนผู้ตกอยู่ในความเศร้าโศกและถูกชาติชราครอบงำได้ชัดเจนข้าแต่พระองค์ผู้แกล้วกล้าผู้ชนะสงครามผู้นำหมู่ผู้ไม่มีหนี้ขอพระองค์โปรดลุกขึ้นเสด็จจาริกไปในโลกข้าแต่พระผู้มีพระภาคขอพระองค์โปรดจงทรงแสดงธรรมเพราะจักมีผู้รู้ธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำทูลอาราธนาของพรหมและเพราะความมีพระมหากรุณาในหมู่สัตว์ทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในตาน้อยมีกิเลสดุจธุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าน่ากลัวก็มีมีอุปมาเหมือนในกออุบลในกอปทุมในกอปุนทริกดอกอุบลดอกปทุมดอกบุนทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำมีน้ำเลี้ยงอยู่ดอกอุบลดอกปทุมดอกปุนทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำอยู่เสมอน้ำดอกอุบลดอกปทุมดอกปุนทริกบางดอกที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นพ้นน้ำไม่แตะน้ำฉันใดพระผู้มีพระภาคทรงตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุได้เห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีในตาน้อยมีกิเลสดุจธุลีในตามากมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการสามสอนให้รู้ได้ง่ายสอนให้รู้ได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็มีบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวก็มีฉันนั้นครั้นทรงเห็นแล้วได้ตรัสตอบเท้าสหัมบดีพรหมด้วยพระคาถาว่าสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดจะฟังจงปล่อยศรัทธาเถิดเราได้เปิดประตูอมตะแก่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วท่านพรหมเพราะเราสำคัญว่าจะลำบากจึงไม่ได้แสดงธรรมที่ปราณีตคล่องแคล่วในหมู่มนุษย์ลำดับนั้นเท้าสหัมบดีพรหมคิดว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงประทานโอกาสแก่เราเพื่อจะทรงแสดงธรรมแล้วจึงถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหายตัวไปณที่นั้นแลพรหมมายาจนะสูตรที่หนึ่งจบ

2คารวะสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าทรงสักการะเคารพธรรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคแรกตรัสรู้ประทับอยู่ที่ใต้ต้นอาชบาลานิโครธใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชราตำบลอุรุเวลาครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความรำพึงอย่างนี้ว่าบุคคลผู้ไม่เคารพไม่ยำเกรงย่อมอยู่เป็นทุกข์เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์คนไหนหนอแลอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้มีพระดำริดังนี้ว่าเราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งศีลขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีศีลสมบูรณ์กว่าเราที่เราจะพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งสมาธิขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีสมาธิสมบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งปัญญาขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีปัญญาสมบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกและถึงที่มีวิมุตติสมบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่เราพึงสักการะเคารพอาศัยสมณะหรือพราหมณ์อื่นอยู่เพื่อความบริบูรณ์แห่งวิมุตติญาณทัศนะขันธ์ที่ยังไม่บริบูรณ์แต่เราไม่เห็นสมณะหรือพราหมณ์อื่นในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่มีวิมุตติญาณทัศนะสมบูรณ์กว่าเราที่เราพึงสักการะเคารพอาศัยอยู่ทางที่ดีเราพึงสักการะเคารพธรรมที่เราตรัสรู้แล้วนั่นแลอยู่ครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมทราบความรำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจแล้วหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏณเบื้องพระพักพระผู้มีพระภาคเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นแลท้าวสหัมบดีพรหมห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่แล้วเรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระสุคตข้อนี้เป็นอย่างนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตทรงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตทรงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในปัจจุบันก็ขอจงสักการะเคารพอาศัยธรรมอยู่เถิดท้าวสหัมบดีพรหมกราบทูลดังนี้แล้วจึงได้กล่าวคาถาอื่นต่อไปอีกว่าพระสัมพุทธเจ้าในอดีตพระสัมพุทธเจ้าในอนาคตและพระสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดในปัจจุบันผู้กระจัดความเศร้าโศกของสัตว์เป็นจำนวนมากให้พินาศไปทุกพระองค์นั้นล้วนเคารพพระสัทธรรมอยู่นี้เป็นธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลกุลบุตรผู้ใฝ่ประโยชน์มุ่งหวังความเป็นใหญ่ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงเคารพพระสัทธรรมคารวะสูตรที่สองจ
จบ

3. พรหมเทวสูตรว่าด้วยพระพรหมเทพข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นบุตรของนางพราหมณีคนหนึ่งชื่อพรหมเทพออกบวชในสำนักของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นท่านพระพรหมเทพหลีกออกไปอยู่คนเดียวไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ไม่นานนักก็ทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมอันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ที่เรากุลบุตรออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จ

แล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปก็แลท่านพระพรหมเทพเป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายครั้นเวลาเช้าท่านพระพรหมเทพครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงสาวัตถีเที่ยวบิณฑบาตในกรุงสาวัตถีตามลำดับตรอกแล้วเข้าไปยังที่อยู่แห่งมารดาของตนสมัยนั้นนางพราหมณีมารดาของท่านพระพรหมเทพถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมเป็นนิดครั้งนั้นท้าวสหัมบดีพรหมดำริว่านางพราหมณีผู้มารดาของท่านพระพรหมเทพนี้ถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมเป็นนิดทางที่ดีเราพึงเข้าไปหานางแล้วทำให้สลดใจลำดับนั้นท้าวสหัมบดีพรหมยืนอยู่ในอากาศได้กล่าวกับนางพราหมณีมารดาของท่านพระพรหมเทพด้วยคาถาทั้งหลายว่านางพราหมณีท่านถือการบูชาด้วยก้อนข้าวแก่พรหมใดเป็นนิดพรหมโลกของพรหมนั้นอยู่ไกลจากที่นี้นางพราหมณีอาหารของพรหมไม่ใช่เช่นนี้ท่านไม่รู้จักทางของพรหมทำไมจึงบ่นถึงพรหมนางพราหมณีก็ท่านพระพรหมเทพของท่านนั้นเป็นผู้ไร้อุปธิถึงความเป็นอติเทพไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเห็นภัยเนืองๆไม่เลี้ยงดูผู้อื่นท่านพระพรหมเทพผู้เข้าสู่เรือนของท่านเพื่อบิณฑบาตเป็นผู้สมควรแก่ก้อนข้าวที่บุคคลพึงนำมาบูชาผู้ถึงฝั่งแห่งเวทอบรมตนแล้วควรแก่ทักษิณาของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายลอยบาปแล้วไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิฉาบทาเป็นคนเยือกเย็นกำลังแสวงหาอาหารอยู่อดีตและอนาคตไม่มีแก่ท่านพระพรหมเทพนั้นท่านพระพรหมเทพเป็นผู้สงบระงับปราศจากควันไม่มีทุกข์ไม่มีความหวังวางอาชญาแล้วในปุถุชนผู้ยังมีความหวาดหวั่นและในพระขีณาสพผู้มั่นคงขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสำหรับบูชาพรหมของท่านท่านพระพรหมเทพซึ่งเป็นผู้ปราศจากเสนามารมีจิตสงบระงับฝึกตนแล้วเที่ยวไปเหมือนช้างประเสริฐไม่หวั่นไหวเป็นภิกษุมีศีลดีมีจิตพ้นวิเศษแล้วขอท่านพระพรหมเทพนั้นจงบริโภคบิณฑบาตอันเลิศสำหรับบูชาพรหมของท่านท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักขิณายบุคคลนางพราหมณีท่านเห็นมุนีผู้ข้ามโอคะได้แล้วจงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้สืบสืบไปท่านจงเป็นผู้เลื่อมใสในท่านพระพรหมเทพนั้นเป็นผู้ไม่หวั่นไหวตั้งทักษิณาไว้ในท่านผู้เป็นทักขิณายบุคคลนางพราหมณีท่านเห็นมุนีผู้ข้ามโอคะได้แล้วจงทำบุญอันจะนำความสุขมาให้สืบสืบไปพรหมเทวสูตรที่3จบ

4. พระกะสูตรว่าด้วยพระกะพรหมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นพระกะพรหมได้เกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าฐานะแห่งพรหมนี้เที่ยงยั่งยืนติดต่อกันคงที่มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งเครื่องสลัดออกจากทุกข์อันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรหมนี้ไม่มีครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำนึงของพระกะพรหมด้วยพระทัยแล้วทรงหายพระองค์จากพระเชตวันแล้วไปปรากฏในพรหมโลกนั้นเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนออกหรือคู่แขนเข้าฉะนั้นพระกะพรหมได้เห็นพระผู้มีพระภาคกำลังเสด็จมาแต่ไกลได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้

ว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ขอพระองค์จงเสด็จมาเถิดขอรับเสด็จนานๆพระองค์จะมีเวลาเสด็จมาณที่นี้ข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์ก็ฐานะแห่งพรหมนี้เที่ยงยั่งยืนติดต่อกันคงที่มีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งเครื่องสลัดออกจากทุกข์อันยิ่งอย่างอื่นนอกจากฐานะแห่งพรหมนี้ไม่มีเมื่อพระกะพรหมกล่าวเช่นนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับพระกะพรหมดังนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพระกะพรหมถึงความโง่เขลาแล้วหนอพระกะพรหมถึงความโง่เขลาแล้วหนอพระกะพรหมกล่าวฐานะแห่งพรหมที่เป็นของไม่เที่ยงว่าเที่ยงกล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่ยั่งยืนว่ายั่งยืนกล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่ติดต่อกันว่าติดต่อกันกล่าวฐานะแห่งพรหมที่ไม่คงที่ว่าคงที่กล่าวฐานะแห่งพรหมที่มีความเคลื่อนเป็นธรรมดาว่ามีความไม่เคลื่อนเป็นธรรมดาและกล่าวฐานะแห่งพรหมอันเป็นที่เกิดแก่ตายจุติและอุบัติแห่งตนว่าฐานะแห่งพรหมนี้ไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติอันหนึ่งย่อมกล่าวเครื่องสลัดออกจากทุกข์อันยิ่งอย่างอื่นซึ่งมีอยู่ว่าไม่มีพระกะพรหมกราบทูลว่าข้าแต่พระโคดมพวกข้าพระองค์72องค์บังเกิดในพรหมโลกนี้เพราะบุญกรรมมีอำนาจให้เป็นไปล่วงชาติและชราได้แล้วการอุบัติในพรหมโลกซึ่งถึงฝั่งแห่งเวทนี้เป็นที่สุดแล้วชนมิใช่น้อยย่อมปรารถนาเป็นดังพวกข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าพระกะพรหมท่านสำคัญอายุใดว่ายาวก็อายุนั้นสั้นไม่ยาวเลยพรหมเรารู้อายุแสนนิรพุทธของท่านได้ดีพระกะพรหมกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคพระองค์ตรัสว่าเราเป็นผู้มีปกติเห็นไม่มีที่สิ้นสุดล่วงชาติชราและความเศร้าโศกได้แล้วอะไรเป็นศีลวัดเก่าแก่ของข้าพระองค์หนอขอพระองค์จงตรัสบอกศีลวัดซึ่งข้าพระองค์ควรรู้แจ้งด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่า 1. ข้อที่ท่านให้มนุษย์เป็นอันมากผู้กระหายน้ำซึ่งถูกแดดแผดเผาในฤดูร้อนได้ดื่มน้ำนั้นเป็นศีลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 2. ข้อที่ท่านช่วยปลดเปลื้องประชุมชนซึ่งถูกโจรจับที่ตระกูลเอนินั้นเป็นศีลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 3.ข้อที่ท่านข่มขี่ด้วยกำลังแล้วช่วยปลดเรื่องเรือซึ่งถูกหน้าผู้ร้ายจับไว้ในกระแสของแม่น้ำคงคาเพราะความเอ็นดูในหมู่มนุษย์นั้นเป็นศีลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น 4. เราได้เป็นอันเตวาสิกของท่านนามว่ากัปปะมานพเราได้เข้าใจท่านแล้วว่ามีความรู้ดีมีวัดข้อนั้นเป็นศีลวัดเก่าแก่ของท่านเรายังระลึกได้อยู่ประดุจหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นพระกะพรหมกราบทูลว่าพระองค์ทรงทราบอายุนี้ของข้าพระองค์แน่แท้แม้สิ่งอื่นพระองค์ก็ทรงทราบได้เพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นอนุภาพอันรุ่งโรจน์ของพระองค์นี้จึงยังพรหมโลกให้สว่างไสวตั้งอยู่พระกะสูตรที่4จบ

จบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการเสียงหนังสือเรื่องพระไตรปิฎกฉบับเสียงอ่านออกอากาศเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 นร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00

0: กาพิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน02-496-1164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
1: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
0: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค
3: ่
2: ะ
3: วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราบรรดาลูกหลานญาติพี่น้องของหลวงพ่อประภาสกับพัสโรนามสกุลจัดภัยได้มรณะวายชนสิ้นอายุไขประมาณ70 ปีแล้วก็ได้มาเข้าบวชในพุทธศาสนาได้4 พรรษาจ้างเข้าพรรษาที่5ก็เป็นคนพื้นเพเรียกว่าถิ่นกำเนิดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อดีตก็เป็นผู้นำครอบครัวคือเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็มีบุตรก็ได้ทำทุกอย่างในครอบครัวเสร็จสิ้นแล้วก็ออกบวชเรียกว่าออกบรรพชาอุปสมบทตามรอยโยคนบาทคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทราบประวัติเล็กๆน้อยๆเพราะว่าท่านเป็นผู้มีคุณธรรมคือเป็นผู้เสียสละให้แก่สังคมคือประเทศชาติบ้านเมืองคือเป็นนักเสียสละพัฒนาแล้วก็ให้ความสุขทุกอย่างแก่ครอบครัวอย่างสมบูรณ์การมาบวชก็ได้มาพบกันกับพวกอาตมาแล้วก็หมู่พระที่วัดสังฆทานแล้วก็ประวัดหนองบัวนี้เมื่อพบท่านแล้วก็รู้สึกว่าท่านก็เป็นพระที่มีอัธยาศัยซื่อตรงสุจริตต่อธรรมวินัยแล้วก็เป็นพระอายุมากที่ว่านอนสอนง่ายไม่มีทิฏฐิมานะไม่ถือว่าตนเองเป็นผู้ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนใครจะสอนฉันไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นคือเป็นพระที่ศรัทธาจริตฟังธรรมะแล้วจริงๆก็พบครูบาอาจารย์แกจะปีติถึงกับน้ำตาไหลบางทีถ้าเจออย่างท่านอาจารย์อุดมซึ่งเคยอยู่ประจวบกับท่านเนี่ยพอมาเจอกับท่านก็จะร้องไห้เหมือนคือไม่ใช่ร้องไห้เป็นปีติน้ำตาก็จะไหลบางทีอย่างกับอาตมาก็เหมือนกันถ้ามาพูดอะไรให้ท่านฟังก็ท่านจะจดจำใส่ใจไว้นานไม่ลืมเป็นคนที่ฟังไว้ซึ่งธรรมะที่สังเกตคือไม่ใช่ยกย่องท่านพูดไปตามความรู้สึกที่ประสบพบกับท่านมาระยะที่ท่านมาบวชอยู่ที่วัดสังฆทานได้พบกันปัจจุบันนี้ท่านก็ตั้งใจประจำอยู่สาขาที่วัดลับจังหวัดสระบุรีก็พอดีท่านมาป่วยซะก่อนก็เลยต้องมาเข้าโรงพยาบาลก็อาการของท่านก็น่าวิตกที่ว่าเป็นโรค ร้ายแรงคือเป็นมะเร็งรู้สึกว่าท่านก็เป็นผู้ที่อดทนที่ฟังจากพระมาว่ามีความอดทนมากเจ็บป่วยไม่เคยบ่น คือไม่บ่นไม่โคลนคลางคือมีขันติตลอดที่จะมาไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลรู้สึกท่านก็มีจิตใจหนักแน่นเขาคงตัดสินใจแล้วว่าความตายเป็นเรื่องแน่นอนคือบางคนเนี่ยไม่ได้บวชได้เรียนหรือไม่มีธรรมะเนี่ยกลัวตายกลัวว่าโลกนี้จะไม่ได้อยู่เห็นหน้าลูกหน้าหลานแล้วจะกลัวตายมากจะทุรนทุรายแล้วก็อยากกินยาอยากหายคือถือว่าชีวิตได้มายากก็เลยกลัวตายแต่ว่าคนที่มีธรรมะก็ถือว่าความตายนั้นต้องถือว่าเป็นของแน่นอนใครจะหลีกหลบไปที่ไหนก็ไปไม่พ้นทั้งที่เราไม่อยากจะนึกถึงแต่ว่ามันก็ต้องมีมาในอนาคตความเจ็บนี่เป็นของที่พวกเราไม่อยากนึกถึงความแก่พวกเราไม่อยากนึกถึงความตายพวกเราไม่อยากนึกถึงเราอยากจะนึกไอ้สิ่งที่มันสบายอย่างนึกว่าร่ำรวย เราอยากนึกว่าเราจะรวยจะทำมาหากินอยากจะมีเงินมีทองมีครอบมีครัวมีสามีภรรยาที่ดีเราคิดแต่ว่าอะไรๆก็คิดแต่ในแง่ดีอยากจะได้มามากก็กล่าวที่เรามีอยู่ความคิดอย่างเงี้ยมันผิดหวังตรงที่ว่าเมื่อคิดไปแล้วมันไม่ได้ดังใจก็เกิดการเป็นทุกข์เปลี่ยนแปลงขึ้นมาส่วนมากคนเราจะคิดแต่มุ่งไปสู่อนาคตที่ดีคิดแต่ทำมาหากินกอบโกยมีเงินมีทองเอาไว้ให้ลูกให้หลานแต่ความตายนี่คนเราก็ไม่อยากจะคิดเพราะมันเป็นเรื่องทำลายตัวเราครอบครัวเราแต่ว่าการที่หลวงพ่อมาบวชเนี่ยก็บวชเพื่อมาคิดถึงความตายพอรู้ว่าความตายในที่เราจะเอาอะไรไปบ้างแล้วทรัพย์สมบัติที่เราทำไว้เนี่ยเราจะเอาไปได้ไหมมีสวนมะพร้าวมีที่ไร่ที่นามีบ้านเรือนมีเงินฝากธนาคารเนี่ยเวลาตายแล้วเราจะเอาไปได้ไหมก็ไปไม่ได้คิดแล้วก็เอาไปไม่ได้จริงๆนอกจากเราก็จะแบ่งปันออกไปก็คือการแบ่งปันออกไปทำบุญการทำสงเคราะห์การให้ทานสมมุติเรามีมะพร้าวสัก1,000ลูกเดือนหนึ่งได้1,000ลูกเราก็แบ่งเอาไปทำบุญเรื่อย100ลูกเรามีเงิน1,000บาทเราก็แบ่งไปทำบุญเรื่อย100บาทอันนี้จะได้ไปวันหนึ่งร่างกายของเราก็ใช้หมดไปเราจะได้อะไรวันหนึ่งเนี่ยก็เสื่อมไปทุกวันวันหนึ่งเราจะได้อะไร24ชั่วโมงเนี่ยเราจะได้1ชั่วโมงก็คือการก่อนนอนหรือตื่นนอนสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิอันนี้จะได้แต่ถ้าวันหนึ่งเรากินเดินนั่งนอนเราไม่เคยคิดถึงธรรมะเลยไม่สวดมนต์ไม่ไหว้พระคิดแต่จะทำมากินห่วงคนโน้นห่วงคนนี้มานั่งคอยว่าเมื่อไรเขาจะกลับมาเขาจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าคิดอย่างนี้วันหนึ่ง24ชั่วโมงเราจะไม่ได้อะไรติดตัวไปเลยถ้าเราตายเราก็ไม่ได้อะไรเลย24ชั่วโมงหมดไปสิ้นไปเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีผลที่สุดก็ไม่เคยได้อะไรติดตัวไปแต่ถ้าเราคิดว่าชีวิตเราเกิดมาเราจะต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นปัจจัยเป็นนิสัยให้เกิดขึ้นในอารมณ์ของเราให้จำจดไว้ว่าทำดีไว้แค่ไหนอย่างถ้าเราไม่ทำดีเราก็ไม่ได้จำจดในแง่ดีก็จำจดในสิ่งที่ไม่ดีก็เวลาเกิดเจ็บป่วยจะทุกข์ใจมากจะร้อนนึกถึงแต่บาปจะร้อนใจนึกถึงบาปจะร้อนจะทุรนทุรายกระสับกระส่ายคนที่ร้อนทุรนทุรายกระสับกระส่ายโดยมากจะเอาบาปมาคิดนึกนั่นแหละบาปกรรมมาคิดนึกจะร้อนทุรนนะแต่ถ้ามานึกถึงบุญกุศลแล้วจะเย็นถ้าจะเจ็บปานจะคอขาดตายก็จริงก็จะเย็นใจอย เย็นใจตรงที่ว่าเราทำแต่ความดีเราสะสมทุกวันมาสะสมทุกปีมาเรามีแต่บุญกุศลที่เราสะสมพอแล้วถึงจะตายในวันนี้เราก็ยิ้มตายได้ถ้าเรานึกถึงบุญกุศลที่เราสะสมมาเราจะยิ้มใจเราจะใจเย็นไอ้ที่คนตายไม่สงบเดี๋ยวมากก็ตายเพราะใจมันไม่เย็นเพราะไม่ได้ทำบุญให้ใจเย็นบุญเนี่ยเป็นน้ำใจถ้าคนเราไม่มีบุญไม่มีน้ำใจมีแต่น้ำใจที่ร้อนฉะนั้นเราต้องทำบุญกุศลถึงจะมีน้ำเย็นคือใจเย็นอย่างที่ญาติโยมมาวัดได้เนี่ยก็พอมาหามาด้วยความใจเย็นอยู่ได้ด้วยความใจเย็นแต่ถ้าใจร้อนคิดถึงบ้านโยมก็ไม่รอฟังเทศแหละไปแหละเพราะจะรออยู่ทำไมล่ะทางบ้านเรายังมีอยู่เนี่ยเราก็เลยใจไม่เย็นพอก็จะต้องร้อนกลับไปทันทีฟังเทศฟังธรรมก็กวนกวายกระสับกระส่ายปวดเมื่อยสารพังที่มันอยากจะเป็นไปในอาการของบาปมันปรากฏแต่ถ้าเราทำบุญกุศลของเราไว้นั่งแล้วมันก็เย็นใจความปวดความเมื่อยทั้งหลายมันก็ดับไปสิ้นไปมีก็ไม่ทำให้เราร้อนใจฉะนั้นจึงว่าการมาวัดเราจะเป็นการมาฝึกกันชั่วคราวมาฝึกให้ทนต่อความเจ็บให้ฝึกให้ทนต่อความแก่ความตายเพราะยังไงคนเราก็ไม่มีใครพ้นความตายไปได้สักคนเดียวให้มีเงินกองท่วมหัวก็ซื้อความตายไม่ได้พ้นความเจ็บความตายความแก่ไม่ได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านรู้มากท่านรู้แจ้งท่านรู้ว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งบั้นปลายชีวิตของพวกเราพระองค์จึงถือว่านิพพานนั่นแหละเป็นบั้นปลายชีวิตนิพพานคือดับร้อนใจคือดับไม่เป็นคนผ่านคือเลิกเป็นคนผ่านเลิกคนเป็นคนฉุนเฉียวขี้โกรธคนที่พยาบาทอาฆาตคนที่จองเป็นคนอื่นเป็นศัตรูตัวเองอยู่เสมอเนี่ยคือไม่เป็นคนผ่านทำลายคนผ่านออกไปก็เรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับคือดับความปรุงแต่งดับความฟุ้งซ่านดับความเล่าร้อนใจคือหัดดับไปทุกวันการเข้ามาศึกษาศีลทานภาวนานี่ก็คือการศึกษาว่าทำไงเราจะดับทุกข์ที่ใจเราได้บ้างให้กินใจเย็นให้นั่งใจเย็นให้นอนใจเย็นให้เดินใจเย็นให้พูดคุยคิดนึกให้ใจมันเย็นบ้างเพราะใจมันร้อนอยู่ทุกวันร้อนด้วยความโกรธร้อนด้วยความโลภร้อนด้วยความหลงร้อนด้วยความไม่รู้ใจตัวเองร้อนด้วยความไม่รู้เนี่ยมันทำให้เราร้อนทุกวันที่ใจเราร้อนหงุดหงิดฟุ้งซ่านด่าคนโน้นว่าคนนี้โกรธคนโน้นโกรธคนนี้นั่นแหละคือเรียกว่าเราไม่มีธรรมดับไม่มีธรรมดับที่ใจเพราะขาดศีลขาดสมาธิการที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มีศาสนาอยู่ทุกวันนี้ก็เพื่อสอนให้พวกเราเนี่ยได้มาเรียนรู้ธรรมะที่ใจตัวเองคือเรียนรู้ว่าชีวิตหนึ่งที่เกิดมาเนี่ยจะได้อะไรบ้างเราเกิดมาแล้วจะได้อะไรไปแล้วก็ให้เอาไปในเมื่อตนเองยังมีชีวิตอยู่การความตายเนี่ยเรามีแน่แม้แต่เอาเงินทองใส่ลงไปก็เผาหมดบางคนอุตส่าห์ใส่ปากไว้เนี่ยมันก็ไหม้ไปหมดไม่มีอะไรหรอกที่จะติดตัวต้องมีบุญที่ทำไว้ในหัวใจตัวเองใครเอาให้ไปไหนก็ไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติเราสร้างสมไว้เท่าไหร่มันก็ไม่ติดตัวไปเท่านั้นแต่ว่าสิ่งที่จะติดตัวไปเราต้องยอมรับต้องรีบทำอย่างหลวงพ่อประภาสเนี่ยท่านจะได้ไปเนี่ยไม่ใช่เราทำให้ทันวันนี้วันนี้เรามาทำเพื่ออนุสติและรึกถึงคุณงามความดีของท่านที่จริงท่านได้ไปก่อนแล้วท่านได้ไปก่อนตายแล้วคุณธรรมความดีที่ท่านทำอะไรของท่านเนี่ยท่านได้เก็บของท่านไปตรงที่ว่าท่านทำแล้วแต่วันนี้เรามาทำให้พวกเราเนี่ยเรามาฟังสวดเรามาฟังเทศเรามาทำการชาปนกิจเนี่ยเรามาทำให้แก่เรา ทำเพื่อให้เราได้เห็นว่าความเกิดแก่เจ็บตายเป็นของเราด้วยและเราทำใจของเราไปด้วยว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเป็นอย่างนี้เรามาทำอนุสติเพื่อระลึกถึงคุณความดีของท่านถ้าเราเป็นลูกท่านเราก็คิดว่าเราก็ต้องตอบแทนคุณแต่ที่จริงตอบแทนคุณท่านนั่นก็คือการตอบแทนด้วยการทำดีต่อไปเป็นลูกที่ดีก็หมายถึงทำดีเหมือนอย่างที่พ่อทำพ่อใจบุญพ่อเป็นคนว่านอนสอนง่ายพ่อเป็นผู้มีศรัทธาในธรรมเราก็จะต้องตั้งใจทำตามพ่อเพื่อให้ใจเราเนี่ยได้เป็นสุขในบรรปลายชีวิตเหมือนกันก็เรียกว่าเป็นลูกที่ดีคือเรียกว่าตอบแทนบุญคุณพ่อไม่ใช่ว่าทำศพพ่อแล้วเราจะไปเราก็ทำตามของเราไปต่อไปอย่างนี้แต่เราก็ต้องน้อมจิตในศรัทธาของเราว่าแม้แต่พ่อผู้มีทุกสิ่งทุกอย่างก็ยังต้องทิ้งโลกนี้ไปคนเราเกิดมาแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรไปได้สักอย่างเดียวเนาะคิดแล้วเราก็ต้องมามองตัวเราว่าพวกเราต้องรีบแล้วรีบทำความดีใส่ใจเราจะมัวมาโกรธกันอยู่ทำไมจะมัวมาเกลียดมาทะเลาะกันอยู่ทุกวันทำไมตายไปเดี๋ยวเราก็เอาอะไรไปกันไม่ได้ฉะนั้นจึงว่าเรามาเนี่ยเป็นอนุสติเพื่อมาระลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านทำแล้วเราก็จะเอาไปทำด้วยหลวงพ่อท่านเสียสละบ้านเรือนได้ออกบวชได้เอาละถือเราสละไม่ได้แต่เราก็สละวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ยังดีวันพระแปดค่ำมาถือศีลอุโบสถมานั่งสมาธิสวดมนต์ศึกษาธรรมะให้มันรู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าสักข้อหนึ่งก็ยังดีจะเรียกว่าถ้าเราไม่มีเวลาของเราเลยชีวิตหมดแต่มุ่งแต่จะทำมาหากินเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าเราไม่มีบุญกุศลทำมาแต่ชาติก่อนชาตินี้ทำเท่าไรมันก็ไม่รวยเพราะเราไม่เอาบุญแต่ถ้าเราทำบุญกุศลของเราชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีเนี่ยทำอะไรมันก็เกิดมาเกิดผลไม่ทิ้งไม่เหน็ดเหนื่อยเท่าไรเราก็เหลือกินเหลือใช้แต่บางคนโอ้ทำทับตายไม่พอกินพอใช้ทำก็ได้มาหลุดหายไปหมดไม่เคยพอสักทีเดียวไม่เคยได้พบจุดจบความสุขสงบสักทีเดียวฉะนั้นเรียกว่าคนที่จะมีความสุขสมบูรณ์ในชีวิตของเราก็คือคนมีธรรมะคือมีศีลคนมีศีลธรรมศีลธรรมที่กินไม่หมดกินได้ทุกชาติเลยสีเรนะโพกสัมปทาคนมีศีลก็ร่ำรวยไม่มีคำว่าจนศีล นี่จะเป็นผู้อุปการะคนให้มีความสุขเจริญได้แต่นี่เราไม่เอาศีลธรรมเราไม่เอาศีลธรรมเราจะได้อะไรล่ะคนหนึ่งใช้ชีวิตมา40กว่าปีไม่ได้ตั้งตัวเองได้เลยอาศัยภรรยาตัวเองอาศัยภรรยาตัวเองเลี้ยงลูก4คนในภรรยาตัวเองไอ้เพื่อนเขาก็ร่ำรวยไปหมดแล้วตัวเองก็กินเหล้าเช่าชู้ไปตามเพื่อนไม่ได้คิดก็คิดว่าตัวเองคงไม่รวยแหละแล้วก็ผลที่สุดเนี่ยภรรยาก็ทนไม่ไหวก็มาบวชตัวเองก็เลยมาบวชแทนภรรยาพอบวชเข้ามาได้ปีหนึ่งคิดได้โอ้โหพอมาทำกรรมฐานมาย้อนอดีตตัวเองว่าตัวเองนี้ไม่ได้สร้างอะไรให้ดีขึ้นมาเลยในชีวิตตัวเอง47ปีเมียต้องเลี้ยงลูก4คนตัวเองไม่เอาไหนเลยเจ้าชู้กินเหล้าไม่ทำลายแต่ตัวเองทำลายครอบครัวหมดเลยคิดว่าต่อไปนี้จะทำมาหากินจะไม่เอาแล้วก็สึกไปถ้าสึกไปก็ไม่คบคนกินเหล้าไม่กินเลยคบพระเลยก็นินทำบ้านตัวเองไปที่นั่งสมาธิทั้งลูกทั้ง4คนภรรยาคนหนึ่งตัวเองคนคบแต่พระทำบุญดีกว่าแต่ก่อนกินเหล้าหมดปีนึงต้องหลายๆพันไม่คบคนเก่าเลยแยกออกจากเพื่อนผู้เพื่อนผู้ก็เฮ้ยมันไปเสียแล้วไอ้นี่เขาพยายามติดตามเพราะที่สุดเขาตัดทิ้งเลยพอคบกับพระเท่านั้นแหละทำบุญเท่าไหร่ไม่มีจนโยมท ทำเช่นคนอื่นเห็นว่าทำไมทำแต่บุญไปนั้นก็ไปกับพระ

ดึงรถไปไหนเข้าไปว่าผลที่สุดตั้งตัวได้เปิดร้านได้เปิดร้านขายของพอเปิดร้านก็มีพวกนักบุญทั้งหลายเนี่ยมาช่วยอุดหนุนมีแต่พวกนักบุญนักธรรมะอุดหนุนแล้วเข้าให้การที่ตนเองเนี่ยช่วยภรรยาอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อก่อนภรรยากินฝ่ายเดียวก็พอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องไม่สามารถจะรวยได้พอสามีตั้งใจไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเลยช่วยอีกฝ่ายหนึ่งคนนี้ทุกวันนี้มีบ้านเปิดร้านต้อง3 ล้านมีเงินเป็นล้านแหละมีรถเก๋งขี่มีรถปิกอัพมีที่ดินมีบ้านพอคิดว่าตัวเองจะทำมาหากินตั้งตัวน่ะเพียงระยะไม่กี่ปีนะโยมเพียงระยะไม่ถึงประมาณ7 ปีนี่เองตั้งตัวได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าเชื่อธรรมะนี่ถ้าตัวเองไม่คบกับพระนะกินเหล้าเมายามีเมียน้อยอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นนะจนตลอดไปเลยแล้วจะเพราะปลูกลูกตัวเองเนี่ยให้แย่ลงลูกก็จะต้องลูกหญิงลูกชายก็จะต้องตามพ่อแม่โดยที่ผูกนิสัยไว้ที่ไม่ดีจะเห็นเลยว่าคนเราเมื่อมาเข้าถึงธรรมะเนี่ยธรรมดาโบราณก็บอกคนเรา45ไปแล้วตั้งตัวไม่ได้แล้วก็ไม่ได้แหละถ้าตั้ง45ไปแล้วเนี่ยบอกจะตั้งตัวรวยไม่ได้แหละเพราะมันหมดวัยแต่นี่เขา47นะโยมออกมาตั้งตัวได้เพราะเอาธรรมะอย่างเดียวไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันเลิกเพราะชีวิตนั้นใช้มาพอแล้วไหนเลยจะทำลายครอบครัวตัวเองอย่างมากฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมเนี่ยทำแล้วไม่จนนะคนบางคนเอ๊ะทำบุญแล้วจะได้อะไรทำบุญเนี่ยมันกำจัดไอ้ขัดเกลาสิ่งที่ไม่ดีออกไปมันก็มีแต่ดีพอกพูนมาเองก็เรียกว่ามันรวยได้โดยที่แบบมันมีทางเสียน้อยทางได้มันมากแล้วการเล่นการพนันเนี่ยทำให้คนเราไม่สนใจการทำมาหากินไม่สนใจความรับผิดชอบในครอบครัวการกินเหล้าก็ทำให้เราไม่สนใจรับผิดชอบในครอบครัวถือจะรับผิดชอบมันก็ไม่100%

นการพนันการไม่เจ้าชู้เนี่ยจะทำให้คนเราเนี่ยตั้งตัวเองได้การมีครอบครัวสองครอบครัวมีภรรยาสองคนเนี่ยทำให้มันต้องแบ่งแยกแตกความรู้สึกตัวเองไปด้วยความสุขที่จะให้ครอบครัวสมบูรณ์ก็ไม่มีและสิ่งที่จะมาเจือจุนให้สมบูรณ์ก็ไม่มีมันก็เหน็ดเหนื่อยมากในชีวิตที่ตัวเองได้รับมาฉะนั้นจึงว่าสีเลนะโภคสัมมทาพอเรามีศีลแล้วเราก็พ้นกรรมอันนี้ไปชาติหน้าเราก็ไม่ต้องไปถูกต้อนอีกไม่ต้องไปเป็นกระเถยอีกไม่ต้องไปขนสองเพศไม่ต้องไปขนสองใจไม่ต้องไปคนที่ถูกเขาหักล้างหัวใจคนที่เจ้าชู้มีภรรยามากเลยไปเกิดชาติหน้าก็ไปเป็นกระเทยไปมีความรักก็ถูกเขาทอดทิ้งถูกเขาทำลายไม่มีใครเรารักเราจริงคนที่ดื่มสุรานี่ไปข้างหน้าก็เป็นคนโลภมากจะอายุสั้นพันตายเร็วเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ตลอดเวลาเพราะโทษของสุราโทษเล่นการพนันก็จะมีคนมาหลอกลวงเราเรื่อยมีทรัพย์ก็มีไม่อยู่มีคนมาคอยช่อโกงมาหลอกลวงทำให้เราตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ติดฉะนั้นจึงว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยกันความหายนะทั้งปวงได้หมดเลยแต่นี้พวกเราไม่เชื่อพวกเราไม่เชื่อนึกว่ามันไม่จำสำคัญคิดว่าศีลธรรมพุทธเจ้าเนี่ยก็ใครอยากจะถือก็ถือบางครั้งก็ยุให้คนแก่ถืออย่างเดียวพวกใกล้ตายถือไว้เถอะกูยังไม่ตายหนุ่มสาวยังวิ่งได้อยู่ไม่เอาหรอกใครจะไปนั่งหลับตาภาวนาในวัดเรามันยังกินได้ทำได้ก็เลยให้แต่คนแก่เข้าวัดคนแก่ก็เหมือนอย่างเราเมื่อก่อนนั่นเนี่ยไอ้เมื่อก่อนก็ไม่อยากเข้าวัดเหมือนกันนึกว่ากินได้เดินได้อยู่กูก็ไม่เข้าวัดแต่พอแก่ละมองเห็นความตายไหลๆเลยล่ะจะมองเห็นความตายอยู่ทุกก้าวแล้วไปไหนก็ไม่รอดตายแล้วนะไปไหนก็ไม่รอดจะไปวัดเถอะพวกเรามันยังมองไม่เห็นมันยังมองไกลความตายความแก่อยู่ก็เลยไม่ยอมเข้ามาหาธรรมะแต่ที่ความจริงหาไม่หรอกคนตามธรรมะแล้วไม่ใช่คนแก่ตายคนหนุ่มคนสาวก็ตายเดี๋ยวนี้เราไปเดินดูตามถนนทุกวันเลยชนรถชนโครมเนี่ยไปดูไม่ใช่คนแก่ตายนะคนแก่ไปไม่ได้ไม่เที่ยวคนแก่เฝ้าบ้านเฝ้าวัดไอ้ที่ตายตามถนนนั่นก็หนุ่มๆสาวๆตายกันเลยคนแก่ก็มาตายแก่ตายกันคนที่ตายตายเดี๋ยวนี้ก็คือคนหนุ่มๆสาวๆตายก่อนฉะนั้นเพราะความประมาทเนี่ยมันทำให้เราต้องหายชนะหลายๆอย่างฉะนั้นถ้าเราเอาศีลธรรมเราจะเสียหายตรงไหนเราได้มิตรดีด้วยได้ครอบครัวที่อบอุ่นได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยที่เราไม่ได้มาเราจะได้หมดเลยแต่คนเราก็ไม่ค่อยเชื่อธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้านะประเสริฐศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะปานถ้าเรามาใช้เอามาประยุกต์ในชีวิตประจำวันเนี่ยชีวิตเราจะไม่แตกเราจะไม่ต้องทะเลาะกันเลยเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าสอนคนให้ไม่โกรธกันสอนคนให้อดกลั้นต่อการเป็นอยู่อย่างเช่นหลวงพ่อประภาสเนี่ยท่านมาบวชแล้วท่านเจ็บท่านอดทนท่านไม่ร้องอดครวญท่านไม่โกรธหมอไม่โกรธคนโน้นไม่โกรธคนนี้เพราะท่านมีความอดทนแต่ถ้าเรามีธรรมะเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ไม่โกรธกันเพราะเราจะโกรธเราก็เป็นทุกข์ภรรยาก็ไม่โกรธสามีก็ไม่โกรธภรรยาเพราะเรามีขันติอดทนเพราะเราไปฝึกสมาธิอยู่ทุกวันการที่เรานั่งสมาธิทุกวันสวดมนต์ทุกวันเนี่ยมันจะซึมจิตใจเรามันจะมีบุญกุศลเข้ามาซึมอยู่ในใจทำให้เราระลึกละชั่วประพฤติดีคือมองเห็นว่าสิ่งใดที่ไม่ดีเราจะพยายามลดละทำไปแล้วมันเกิดโทษเกิดทุกข์แก่ตัวเองแก่ครอบครัวเราก็พยายามที่จะมองหาทางอะไรที่ดีกว่านี้ที่จะทำยังไงเนาะจะให้ชีวิตเราถึงจุดจบคือความสุขสงบทางใจกายและครอบครัวเราไม่มีทางอื่นที่จะดีเท่ากับการน้อมใจเข้าไปสู่ธรรมของพุทธเจ้าเข้ามาหาธรรมะดีกว่าเพราะจะมีพระมีญาติมีโยมคุยแต่เรื่องชักชวนบุญกุศลมาให้มันใกล้ๆมาให้มันใกล้เข้าถึงธรรมเสียคือไม่ใช่

พอมาวัดก็มาเป็นประเพณีมาตัดบาตรก็แล้วก็รีบกลับฟังมะก็ฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วก็ง่วงนอนฟังแล้วก็เมื่อยฟังแล้วก็รำคาญนั่นแหละเวลาเราทุกข์ขึ้นมาเราจะไม่มีอะไรดับทุกข์เลยเพราะเราไม่ได้เรียนรู้อันลึกซึ้งเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะชั้นปัญญาชนหรือธรรมะชั้นปัญญาเลิศคือแก้ปัญหาด้วยหัวใจตัวเองจะแก้ปัญหาหัวใจคือมันต้องแก้ด้วยความละเอียดอ่อนเช่นเรามีความทุกข์ใจเนี่ยจะให้ใครมาแก้ไม่ได้นอกจากเราเนี่ยใช้สติปัญญาของเราเข้ามาข่มใจเข้ามาพิจารณาใจเพราะทุกข์นั้นมันเกิดจากใจก็ต้องใช้สติปัญญานั้นเป็นเครื่องดับใจกันนั้นวันนี้ก็คิดว่าญาติโยมก็คงตั้งใจมาฟังสวดฟังเทศน์ฟังธรรมที่จะนำเอาบุญกุศลไว้ในจิตใจของเราให้เยือกเย็นให้สงบให้เป็นสุขในเมื่อเราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาแล้วนำพุทธศาสนาเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์ในใจเราแล้วเราก็จะยึดเหนี่ยวในพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะเนี่ยเป็นแก้วในดวงใจเราเราจะต้องมีทุกข์เราจะต้องเอาพระเป็นที่พึ่งไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยวิธีอื่นไม่ใช่ดับทุกข์ด้วยการไปตีไปเค้นฆ่าไปด่าไปเอาเปรียบเอารัดคนอื่นไม่ใช่เราต้องหาทางดับทุกข์แก้ไขตัวเราทั้งนั้นเองเราไม่ใช่ไปแก้ไขด้วยการไปทำให้คนอื่นเป็นทุกข์แต่นั้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมที่เป็นทางดับทุกข์ถ้าใครทำไปได้มากเท่าไรคนนั้นก็จะได้มากเขาเรียกว่าทำเอาตัวเองรอดทำตัวเองพ้นทุกข์ทำที่จะได้ประโยชน์แก่ครอบครัวเราด้วยมากเลยฉะนั้นวันนี้อาตมาก็คงจะบรรยายไว้แต่เพียงพอสมควรแก่เวลาขอให้ญาติโยมทุกท่านทุกคนจงอุทิศส่วนกุศลที่ตั้งใจเจตนามาวันนี้แผ่กุศลให้แก่หลวงพ่อประภาสประภัสโรนามสกุลจันภัยซึ่งได้มรณะสิ้นไปแล้วก็จะเป็นวันสุดท้ายที่มาทำการสวดตรงนี้ก็คงจะทำการเผาก็ถือว่าคนตายก็ถือว่าเป็นผู้ดับทุกข์คนอยู่ก็ถือว่าเป็นผู้มีทุกข์ก็ต้องหาทางดับทุกข์ทางใจเราบุญกุศลท่านนั้นจะเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะดับทุกข์ให้แก่หมู่สัตว์ทั้งหลายที่ยังมีความร้อนใจอยู่ธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้

บุคคลที่พระพุทธเจ้าโปรดไปแล้วนี่คือดอกบัวที่คนน้ำคนฉลาดเกิดมาแล้วทำบาปก็เลิกทำบาปพอเจอพระแล้วเลิกทำบาปละบาปบำเพ็ญบุญดอกบัวที่หนึ่งพวกละบาปบำเพ็ญบุญดอกบัวคนน้ำดอกบัวที่สองก็พยายามสอนแล้วสอนอีกก็พยายามจดจำแต่ไม่ค่อยได้แต่ก็พยายามจดจำจนได้เหมือนดอกบัวที่กำลังจะผลน้ำจะบานในวันต่อพวกยันวันจะบานพรุ่งนี้บานแน่นอนพรุ่งนี้ดอกบัวอีกที่สามนั้นจะบานในวันต่อไปคือยังไม่บานคือพยายามสวดมนต์พยายามภาวนาอบรมบ่มนิสัยเนี่ยจิตใจก็เริ่มจะรู้แล้วล่ะแต่ก็ยังไม่รู้มากดอกบัวที่สี่ไม่โคลนน้ำพวกนั้นไม่มาวัดพวกนั้นไม่ยอมมาวัดหรอกกินเหล้าเมาสุราอะไรก็ได้ที่มันทางโลกเต็มตัวก็แล้วกันกินเหล้าเมาเจ้าชู้เล่นการพนันไม่ว่าหญิงว่าชายไม่เลือกผัวใครเมียใครเอาทั้งนั้นพวกนี้บัวที่ตูดอยู่ใต้น้ำที่เต่าปลากินเป็นอาหารเน่าเละเป็นโคลนตมต่อไปไม่บานพุทธเจ้าไม่โปรดพวกนี้ใครจะไปเทศน์สอนพระด่าพระเอานะพระด่าพระเลยนะมึงอะไรจะเลิกเทศน์ตะถิ่นสอนกูว่าแต่กูคนเดียวอะไรก็เมาอะไรก็อะไรพวกนี้พวกใต้น้ำไม่ฟังพระหรอกถ้าฟังเดี๋ยวก็ด่าในใจมาเมื่อไรก็เทศแต่ไอ้บุญบาปนั่นเองพวกนี้บัวใต้น้ำไม่ต้องไปเทศแต่องค์ไหนเทศก็โดนด่าเนี่ยแต่ว่าพวกที่เมาไม่เลิกเมาไม่เลิกทำบาปไม่เลิกพวกนี้บัวใต้น้ำพุทธเจ้าท่านจะโปรดเฉพาะพวกบัวคนน้ำไปแล้วไปหมดแล้วโยมพวกเรานี่พวกอะไรพวกจะบานในวันต่อไปนะพวกเราเป็นพวกดอกบัวสองเราก็แล้วกันนะจะเป็นเราที่สี่ก็แล้วกันเราที่สี่นั้นหมาน้องบัวไม่ได้หรอกหมาเดินมาไม่ตรงทางเดินไม่ตรงทางมีโอเปออกนอกวัดหมดเดินถอยหน้าไปหน้าก้าวหนึ่งถอยหลังสองสามก้าวเขาบอกไปวัดกูไม่ไปจะไปลงเล่าไปนี่พวกนั้นเป็นบัวจมน้ำแล้วอย่าไปเป็นมันเลยแล้วก็ทั่วไปบัวอย่างนั้นหาง่ายพุทธเจ้าท่านก็ไม่สอนท่านก็ไม่ว่าท่านก็ไม่เตือนท่านก็วางเฉยถือว่าท่านสอนเฉพาะคนที่รู้เหมือนกับโรงเรียนนั่นก็เปิดสอนเนี่ยเขาก็เปิดสอนสำหรับเด็กที่เรียนอ่านได้เขียนออกอ่านออกเขียนได้เด็กพิการเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเขาก็ไม่สอนเพราะมันหมดปัญญาอ่อนไปแล้วใช่ไหมเด็กปัญญาอ่อนเขาก็ไม่รู้จะทำไงหมดปัญญาหูหนวกตาบอดตาใบก็หมดปัญญาพวกเราหูดีตาดีคนที่มาน้องบัวก็มาถือว่าเป็นบัวที่จะพ้นในวันต่อไปหรือว่าบัวที่พ้นน้ำก็ได้กันคงไม่เป็นเหยื่อเต่าปลาต่อไปมาก็ให้สละทิ้งซะโอ้ยมันไม่ใช่เป็นสมบัติคู่ชีพเราไอ้เหล้าเนี่ยไอ้เหล้าไอ้ยาเนี่ยกินไปแค่นั้นเนี่ยแล้วต่อไปมันนะพอแก่ตัวพอเข้า50-60จะเอาละเหล้ามันทำเราละเล่นกระเพาะขาดตับแข็งตับอ่อนแล้วค่อยๆสุดโสมเงินที่หามาได้หายหมดรักษาตัวคนเดียวเนี่ยครอบครัวมีเท่าไหร่เนี่ยรักษาคนเดียวไม่พอโทษของสุรานะโยมนะมันจะเจ็บกระออดกระแอด3วันดี4วันไข้เอ้าหมดเลยมีเท่าไหร่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่หายมันดูดเงินเราไปพอแก่ตัวมีแต่เจ็บปวดนะทำเองก็ไม่ได้เงินก็หาไม่ได้มีแต่ใช้อย่างเดียวฉะนั้นก็ให้คิดแต่ว่าโทษเนี่ยมากกว่าคุณคนไม่มีศีลเนี่ยมีโทษมากกว่าคุณคนมีศีลเนี่ยมีคุณมากกว่าโทษถ้าเจ็บกายได้ป่วยก็ไม่ใช่โทษของการกินเหล้าเมายาโทษจากกรรมเก่ามากกว่าก็ชื่อหนองบัวก็ดีแล้วนะโยมอาตมาครั้งแรกมาว่าได้ยินว่าหนองบัวชื่อมันดีนะ
ตมามาปรากฏตัวเนี้ยมาบ้านประสิทธิ์ไม่ชื่อหนองบัวประชาหนองบัวมันก็เป็นนิมิตที่ดีสมัยก่อนนี่มาปรากฏกันอยู่ในหลุมผีตอนนี้โยมกำนันบอกหลวงพ่อจะเติร์ดถ่ายด้วยนะผมจะไปถ่ายด้วยมันสงบดีกำนันสมยาเป็นคนมาช่วยกะลิเริ่มครั้งแรกอ่ะเป็นที่สงบฉะนั้นว่าเป็นประโยชน์เขาบอกเอ๊ะหนองบัวไม่มีบัวแต่หนองไผ่มีบัวแต่ไม่หนองไผ่มีบัวไม่มีขอไผ่สุพรรณเรียกหนองไผ่หนองบัวแต่ไม่มีบัวแต่มันมีบัวในหัวใจโยมนะมีบัวในหัวใจคนเราเหมือนดอกบัวทำใจให้ดีเหมือนดอกบัวบานถ้าทำใจไม่ดีก็เหมือนดอกบัวใต้น้ำนะเวลาโกรธดอกบัวใต้น้ำนะมาวัดเราไม่ได้เสียหายอะไรเลยโยมอย่าไปว่ามึงเข้าวัดเข้าวามึงไม่ใช่คนพวกกูพวกกูมันพวกเจริญแล้วไม่เข้าวัดเป็นอย่างนั้นไปได้กลายเป็นคนเข้าวัดกลายเป็นคนสังคมโบราณไปคนไม่เข้าวัดกลายเป็นคนสังคมสมัยใหม่ที่จริงมันก็คมสังคมแบบเดียวกันไอ้ความรู้ก็ไม่ได้หนีอะไรกันมันขึ้นอยู่กับความรู้สึกแบ่งแยกไอ้ที่บาปมันแบ่งแยกเองคิดว่าคนเข้าวัดคือคนอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงคนเข้าวัดก็คือคนไม่สร้างกรรมเวรให้ตัวเองคนที่จะละกรรมละเวรเพื่อจะไปสู่ทางที่ดีนั่นเองเดี๋ยวถ้าพูดกันแล้วคนก็คนทันสมัยมากกว่าคนก้าวหน้ามากกว่าไอ้คนไม่เข้าวัดคนถอยหลังมากกว่าไปหน้าก้าวถอยหลังสองก้าวโยมก็เห็นกันแล้วก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา

ทิฏฐิมีศรัทธาในการบวชมากคิดจะบวชตลอดไปทุกคนก็ไม่ได้คาดคิดว่าหลวงพ่อประภาสจะมาเจ็บป่วยถึงขั้นก็สิ้นชีวิตวายชนก็ด้วยกรรมมาตัดรอนเรียกว่ากรรมมาตัดรอนทำให้ต้องเจ็บป่วยโดยที่อายุยังไม่ยังพอจะอยู่ไปได้แต่ว่าอยู่ในอำนาจของกรรมมาตัดรอนก็หมดไปในการที่บวชก็ถือว่าได้เลือกที่เกิดที่ดีคนมาบวชก็เรียกว่ามาเกิดที่ดีมาเกิดในภพภูมิของมนุษย์สมบัติภพภูมิของสวรรค์สมบัติแล้วก็ภพภูมิที่ไม่มีภพภูมิก็คือนิพพานสมบัติ การที่เกิดเป็นพระก็คือมาเลือกเกิดในแดนที่สุขสงบในการทำใจเพราะว่าคนเรียนรู้เรื่องธรรมะก็เคยเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้าการเรียนรู้เรื่องขันธ์ห้านี่คือการเรียนรู้เรื่องดับทุกข์เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่หลงทำการกิริยาตายจะเป็นคนที่รู้จักแยกตัวตนออกไปแต่คนที่ไม่ได้มาเรียนธรรมะเนี่ยเป็นคนที่หลงไม่เข้าใจว่าทุกข์นั้นจะเกิดมีกับตัวเองก็ไม่ฉลาดในการนำอุบายทางการดับทุกข์ทางใจและเจ็บมาก็อยากจะหายไม่หายก็ดิ้นทุรนทุรายอยากจะหายให้ได้แต่ถ้ามาถึงขั้นถึงตายนี่ก็ไม่อยากจะตายอยากจะอยู่ต่อไปอีกในความที่ตนเองไม่ได้สมความปรารถนานั้นจะเกิดทุกข์มากเพราะไม่สามารถจะแยกทุกข์ออกได้คือไม่ต้องการที่จะเป็นแต่มันก็เป็นไม่ต้องการเจ็บมันก็เจ็บไม่ต้องการจะตายมันก็ตายถ้าคนไม่ยอมรับความจริงก็จะเกิดทุรนทุรายกระสับกระส่ายหาที่พึ่งคือหาอยู่หายาหาหมอคิดว่าตัวเองยังไม่ควรจะตายควรจะอยู่ไปสัก 80-90 ปีฉะนั้นถ้าเรามาเรียนรู้ธรรมะก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องของสังขารเขาเราอยู่เขาได้แค่ไหนก็ถือว่าใช้ไปได้แค่นั้นเราได้เขามาแค่นี้ก็ดีแล้ว ที่ได้มาถึง 6-70 ปีก็ถือว่าเราได้ใช้สังขารมายาวนานเขาเรียกว่าใช้มาจนเก่าคือบางคนใช้ไม่ทันเก่าก็กรรมมาตัดรอนแค่10ปีตาย15ปีตาย20ปี30ปี40ปีตายเขาเรียกว่าใช้ยังไม่ทันเก่ากรรมก็มาตัดรอนไปถ้าพูดกับรถก็ใช้ยังไม่ทันเก่าก็มาแอคซิเดนต์ความเสียชนเสียใช้ไม่ได้ตั้งแต่ซื้อมาเพียงไม่กี่วันไม่กี่เดือนเรียกว่าตายตั้งแต่ยังเด็กยังหนุ่มยังสาวก็เหมือนรถที่ใช้ยังไม่ทันเก่าแต่มาพังซะก่อนด้วยอุบัติเหตุด้วยการชนกันคว่ำแต่รถที่ใช้ไปยันเก่าซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนซ่อมไม่ไหวแล้วก็ทิ้งไปเหมือนกับร่างกายคนเราที่อยู่มาจนถึงแก่60-70ซ่อมมานานแล้วมันไม่อยู่แล้วก็ปล่อยทิ้งไปหารถคันใหม่เจ้าของผู้รู้นี่ก็ไปหารถคันใหม่ไปขับขี่รถคันใหม่คันเก่าซ่อมมาไม่ไหวแล้วรู้แล้วว่าไม่ต้องเสียดายมันแล้วก็ถือว่ามันเก่าเสียแล้วใช้ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรมีแต่ซ่อมมากขึ้นเสียกำลังเสีย

ทุนมากขึ้นไปหารถคันใหม่ดีกว่ารถคันเก่าเหมือนกับร่างกายเราอยู่มานานจนเจ็บนั่งก็เจ็บลุกก็เจ็บเดินก็เจ็บนั่งก็แก่ยืนก็แก่เดินก็แก่แก่มีอยู่ในสารพังกายเจ็บปวดแก่เท้าอยู่ในกายนี่หมดเราก็คิดจะทิ้งนี่เสียคิดทิ้งความแก่นี้เพื่อให้พ้นความแก่แล้วไปเอาสังขารใหม่เรียกว่าสวรรค์สมบัติหรือมนุษย์สมบัติหรือนิพพานสมบัติที่เรากายนั้นจะได้ไม่มาแก่อย่างนี้เหมือนกับเราทิ้งรถเก่ามาเอารถใหม่นั่นเองคนไม่ฉลาดก็มัวซ่อมอยู่นั่นเองมัวหลงที่จะยึดของเก่าอยู่นั่นเองฉะนั้นจึงว่าการสิ้นไปมรณะสิ้นไปของหลวงพ่อประภาสก็ถือว่าดับไปตามอายุไขดับไปการที่ว่าผลกรรมในเป็นการเป็นทุกข์ของมนุษย์ถ้ายังอยู่ก็ยังต้องเจ็บเพราะโรคมะเร็งนี่ร้ายแรงแล้วถ้าขันติเราไม่มีขันติบารมีเราไม่มีเราก็ทำให้เราเนี่ยขาดสติทำให้เราพลั้งเผลอทำให้เราเอาอะไรไปไม่ได้เลยเป็นโมหะจริตไปหรือถ้าเราเจ็บปวดมากทนไม่ได้ก็สับกระส่ายก็เป็นโทสะจริตไปก็มีแต่ที่เราไม่สามารถจะเอาบุญกุศลไปได้ฉะนั้นเมื่อเรามีสติดีมีสมาธิดีเราตายไปแล้วเราก็เอามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติคือทำใจให้ผ่องใสเบิกบานก็เรียกว่าแล้วไปดีก็เรียกว่าเลิกที่เกิดได้เกิดดีได้ไม่ไปเกิดในที่ชั่วฉะนั้นเรียกว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมะเนี่ยมาเรียนรู้ขันธ์ห้ากันก่อนกายเรามีอะไรมีรูปของแห่งรูปนี่มีธาตุดินน้ำไฟลมของแห่งรูปเนี่ยมีแก่มีเจ็บมีตายมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดมีเมื่อยมีโรคภัยไข้เจ็บร้อยพันแปดประการที่จะเจ็บจะปวดนี่เรื่องของรูปรูปในขันธ์ห้าเมื่อแยกออกไปแล้วก็เป็นธาตุน้ำดินไฟลมเมื่อมารวมแล้วดินน้ำไปลมก็มาเป็นกองแห่งรูปกินเดินนั่งนอนได้เคลื่อนไหวได้เนี่ยในกองแห่งรูปถ้าธาตุใดวิปริตถ้าธาตุใดมันวิปริตน้ำไม่สมบูรณ์รูปไฟไม่สมบูรณ์ลมไม่สมบูรณ์ดินไม่สมบูรณ์สังขารนี่ก็เกิดโรคขึ้นมาเช่นหลวงพ่อเตอร์ธาตุเนี่ยเกิดโรคขึ้นมานี่คือเรียกว่าธาตุมันไม่สมบูรณ์ก็เกิดโรคขึ้นมาได้ถ้าสามารถที่เอาธาตุทั้ง4เนี่ยมาประชุมให้มันดีกันขึ้นก็สามารถหายได้ถ้ามันไม่สามารถจะรักษาได้ไม่สามารถจะเอาธาตุทั้งหลายเนี่ยมาเชื่อมโยงกันได้ก็ไม่สามารถที่จะทําให้หายได้กองแห่งรูปนี่เป็นกองแห่งทุกข์ทุกข์ที่สุดไม่มีอะไรจะทุกข์เท่ากับกองแห่งรูปผมงอกฟันหักหนังเหี่ยวเจ็บปวดเมื่อยแขนขาหูตาเจ็บพิการอย่างใดอย่างหนึ่งก็เป็นทุกข์ทั้งหมดกองแห่งรูปฉะนั้นเราจะต้องพยายามรักษารูปอันเนียวไว้เพื่อไม่ให้มันเจ็บมันปวดต้องกินข้าวต้องเดินต้องนั่งต้องนอนต้องเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆเนี่ยเพื่อรักษากองแห่งรูปไม่ให้มันเกิดทุกข์ถ้าไม่งั้นแล้วถ้าเราไม่รักษานั่งนานเกินไปเกิดปวดเมื่อยเป็นโรคตายได้นอนนานเกินไปยืนนานเกินไปทำอะไรที่มันไม่เปลี่ยนอิริยาบถให้มันสม่ำเสมอก็เกิดโรคขึ้นได้แต่ว่าธาตุมันเดินไม่สะดวกฉะนั้นเมื่อกองแห่งรูปนี่มีความทุกข์เราก็พิจารณาว่ารูปทั้งหลายนี่ก็แปรปรวนแตกดับสลายไปในที่สุดมันไม่มั่นคงอยู่กับตัวเราเมื่อก่อนเรามีเพียงก้อนเนื้อเลือดก้อนเดียวเมื่อก่อนเรามีเพียงก้อนเลือดก้อนเดียวในครรภ์บรรดาแล้วก็แตกปุ่มแตกสาขามาเป็นผมขนเล็บฟันหนังมือเท้าเนี่ยอาการทางที่สองเนี่ยมาเป็นกายเราเมื่อมาเป็นกายเราจึงเติบใหญ่มานี่เราก็ยึดว่ากายเรานี่เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราก็ไม่อยากให้เราเจ็บเราปวดมันก็เปลี่ยนไปนิจังมาตั้งแต่ก้อนเลือดก้อนเดียวมาจนถึงว่ามาหนึ่งคืบเดี๋ยวมาหนึ่งคืบมาหนึ่งแค่มาแค่ศอกมาแค่ศอกมาเท้าแค่ศอกกว้างแค่คืบมันมายาวเป็นวาแต่ที่สุดไปแล้วมันก็ไม่เหลืออะไรไอ้ที่ยาวเป็นวาเนี่ยก็เหลือเพียงโกรธเดียว

0: เพียงกระดูกเพียงกรรมเดียวมันก็กลับไปไม่มีอะไรอีกเหมือนกันกองสังขารมันเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาอย่างนี้เปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนทุกรูปทุกนามเมื่อกองแห่งรูปมันเปลี่ยนแปลงนี้เราก็ถือว่ายึดไม่ได้ยึดแล้วเป็นทุกข์ถ้าไม่หายมันก็ต้องตายก็ต้องยอมรับความจริงว่าร่างกายคนเราเกิดมาแล้วก็หนีความตายความแก่ความเจ็บไม่พ้นเราต้องยอมรับความจริงทุกรูปทุกนามอย่าฝืนธรรมชาตินี้ไปไม่ได้แล้วจะเกิดความเป็นทุกข์สับสนมากมายเพราะไม่รู้ความจริงเมื่อมีกองแห่งรูปก็มีกองแห่งนามนามคือความคิดนึกยินดียินร้ายเนี่ยมันไปทุกข์กับรูปมันไปสุขกับรูปมันไปดีใจเสียใจกับรูปนามนี่เป็นตัวไม่มีตัวตนแต่มันเป็นตัวปรุงแต่งคิดนึกรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ต้องรักษานามนี้ให้เป็นนามธรรมที่มีศีลมีสมาธิมีปัญญาจะได้ไม่ไปทุกข์กับกองแห่งรูปมีรูปก็ต้องมีเวทนาอีกมีเวทนาได้ทำให้เสวยอารมณ์ทุกสุขอย่างมากมายมีเวทนาก็มีความเจ็บความปวดยินดียินร้ายทุกสุขอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเวทนาทางทุกข์ก็จำได้ว่าอันนี้มันทุกข์มันเจ็บมันปวดเขาเรียกว่าสัญญามันจำเอามาคลองใจกังวลเล่าร้อนอยู่นั่นเองเพราะมันจำว่าทางนี้มันไม่ดีมันเจ็บมันปวดอย่างนี้มันดีอยากจะได้อย่างที่ดีเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็จึงเป็นเกิดเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในที่สุดเมื่อรูปก็ดีเวทนาก็ดีสัญญาก็ดีเกิดความไม่เที่ยงแปรปรวนแล้วมันก็ไม่สมหวังหมดเลยตัวสังขารก็เป็นตัวปรุงจิตให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญเป็นบาปเป็นบุญก็สุขใจเป็นบาปก็เล่าร้อนใจมันก็ปรุงแต่งอยู่ในกองสังขารนี่เองวิญญาณเป็นตัวรับรู้คนเรามีวิญญาณเป็นตัวรับรู้รู้หมดทั้งสารพังกายรู้หูรู้ตารู้จมูกรู้ลิ้นรู้กายรู้ใจรู้ไปหมดเนี่ยเรียกว่าวิญญาณแล้วก็เอามาปรุงแต่งเป็นสังขารเจ็บปวดก็เป็นทุกข์อยู่นี่เองฉะนั้นเมื่อเราเป็นมีธรรมะแล้วเราก็จับแยกกันจับแยกกองแห่งรูปเนี่ยเมื่อมันยามเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกข์ก็พยายามหัดแยกสิอย่าเอาปนกันรูปอย่างหนึ่งนามอย่างหนึ่งเวทนาอย่างหนึ่งสัญญาอย่างหนึ่งสังขารอย่างหนึ่งวิญญาณอย่างหนึ่งเรียนรู้ให้ได้ให้เข้าใจขันธ์ห้าเนี่ยแล้วเราจะได้ดับทุกข์ที่ใจเราเวลาเจ็บเวลาไข้เวลาเขาเป็นอะไรเปลี่ยนแปลงทุกอย่างชีวิตเราจะได้ไม่ผิดหวังลูกตายแม่ตายพ่อตายภรรยาตายสามีตายลูกตายพ่อตายแม่ตายเราตายเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเมื่ออะไรเกิดขึ้นเราจะได้แยกขันธ์ห้าว่ามันเป็นมานานแล้วถ้าเราเชื่อคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่แต่ถ้าเราไม่เชื่อคำสั่งสอนหรือไม่ได้ปฏิบัติแล้วทุกคนจะต้องร้องไห้ค่ำครวญเศร้าโศกโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาค่ำครวญปานจะขาดใจตายตามเพราะคิดว่าเขาไม่น่าจากไปจากเราแต่พอเราจากไปลูกหลานก็ร้องไห้ค่ำครวญเสียดายเราเช่นเดียวกันเพราะเรายึดสังขารยึดกองแห่งรูปเป็นของเรารูปเวทนาเป็นของเราทุกข์เป็นของเราสุขเป็นของเราสัญญาจำได้แล้วก็ยึดเป็นอารมณ์อันนั้นสุขก็ยึดเป็นอารมณ์ทุกข์ก็ยึดเป็นอารมณ์สังขารก็ปรุงแต่งเป็นบุญก็ยึดว่าบุญเป็นบาปก็ยึดว่าเป็นบาปไม่มีการปล่อยละวางไม่มีตัวสติตัวสมาธิตัวปัญญาเข้าไปรู้วางใจอยู่ในอุเบกขาวิญญาณก็รับรู้กระทบเอามาปรุงแต่งตลอดเวลาเห็นอะไรก็พอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์เล่าร้อนอยู่เสมอเพราะเราไม่แยกขันธ์ห้าเลยไม่สักแต่วิญญาณไม่สักแต่รูปไม่วางเฉยในเมื่อรูปเป็นทุกข์ไม่วางเฉยในเมื่อรูปแปรปรวนไม่วางเฉยในเมื่อเวทนาเกิดขึ้นไม่วางเฉยในเมื่อความจำของเรานั้นไม่มั่นคงไม่วางเฉยในเมื่อสังขารปรุงแต่งไม่วางเฉยในเมื่อสัญญาวิญญาณรับรู้กระทบอารมณ์ถ้าระวังเฉยได้ก็เรียกว่าคนนั้นมีธรรมมีธรรมคือศีลมีธรรมคือสมาธิ นี่ธรรมคือปัญญาที่ทำใจให้พ้นทุกข์ได้ไม่ต้องเศร้าโศกร้องไห้ค่ำควรวญเป็นทุกข์ต่อไปคนเราทุกวันนี้เกิดมาสุขเท่าไรก็ทุกข์เท่านั้นดีใจเมื่อพบกันเสียใจเมื่อจากกันไปดีใจมากเมื่อพบกันแต่เสียใจมากเมื่อจากกันไปมันก็พอกันข้อให้เรามาชมพอสิ่งนั้นมันหมดไปเราก็เสียดายอีกไอ้ความเสียดายนั้นไม่อยากให้มันจากไปแต่มันก็ต้องจากนี่แหละคือความทุกข์ได้มาก็หมดไปเมื่อก่อนเราเคยเป็นหนุ่มเป็นสาวเราเคยสะสวยงดงามจะดูตรงไหนก็เหมาะเจาะสมไปหมดแต่พอแก่แล้วมันดูตรงไหนก็ไม่สบายตาสบายใจไปหมดเป็นทุกข์เพราะเราได้มาสิ่งที่มันงามก็กลายเป็นสิ่งที่มันไม่งามแต่ถ้าเราเรียนรู้ถึงความแก่ความเจ็บความตายมาเรื่อยๆตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราเห็นมันอยู่ทุกวันเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราไม่เคยลืมตัวคิดว่าเราต้องจากกันพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายจากกันมานานเลยแล้ววันนี้ก็ต้องจากมาเมื่อที่แล้วมาก็ต้องจากต่อไปข้างหน้าก็ต้องจากความพันภาคจากกันเป็นของมนุษย์ที่มีอยู่ในปัจจุบันที่มีรูปนามฉะนั้นเราก็ให้นึกไว้อย่างนี้บ้างก็อย่างเพียงว่าเรียนธรรมะง่ายๆเรียนธรรมะที่ตัวเราเรียนธรรมะที่ใจเราเรียนที่กายของเรานี่ไม่ต้องไปเรียนกายเรียนวิชาดับทุกข์ถึงว่าถ้าคนเราไม่เรียนเรื่องขันธ์ห้านี่แล้วทุกคนจะมีทุกข์ตลอดเวลาคนที่ต้องทุกข์ทุกวันเนี่ยเพราะไม่เคยรู้จักเรียนขันธ์ห้าที่พุทธเจ้าสอนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เคยสนใจว่านี่เนี่ยคือตัวกองแห่งทุกข์ร้องไห้ฆ่ากันทำอันตรายกันแย่งชิงกันก็เพราะเรื่องของขันธ์ห้ามันไม่ดับนั่นเองเราดับมันไม่ได้เราพิจารณามันไม่ตกตรงละปล่อยวางไม่ได้มันก็เกิดทรงแต่งกันมารุนแรงอันนี้เราก็มาเรียนทำศีลทำสมาธิของเราให้มันมากๆจิตเราจะได้มีธรรมคือเครื่องดับใจแล้วเราก็จะไม่ต้องร้องไห้ดีใจด้วยหลวงพ่อพ้นทุกข์ถ้าอยู่หลวงพ่อก็ต้องเจ็บต่อไปหลวงพ่อสิ้นไปแล้วเท่ากับมียาวิเศษดับทุกข์ให้หลวงพ่อเท่ากับพระธรรมคำสอนของพระเจ้าหรืออนุภาพของธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติเนี่ยช่วยตัดทุกข์พ่อได้แล้วถ้าให้พ่อยืนอยู่ไปสักนอนเจ็บอีกสักเดือนหนึ่งพ่อจะต้องปวดราวมากกว่านี้นับทวีคูณทีนี้พ่อมาสิ้นไปง่ายเนี่ยเท่ากับว่าธรรมชาติเนี่ยช่วยกำจัดทุกข์ให้แก่พ่อได้ดับไปเสียอันนี้ถือว่าโชคดีตรงที่ว่าเราดับไปง่ายไม่ใช่ว่าโอ้ให้พ่ออยู่นานๆแล้วก็เจ็บทรมานอยู่ทำไมเราที่อยู่นานวันก็ยังทุกข์มากขึ้นเพราะขันธ์ห้านี่เราบังคับบัญชาให้มันสุขสบายไม่ได้ฉะนั้นวันนี้เราก็มาเรียนรู้ขันธ์ห้าเล็กๆน้อยๆพอเป็นสติเตือนใจว่าเราควรทำใจของเราให้เป็นวันนี้ก็สมควรแก่เวลาที่ญาติโยมได้มาทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่หลวงพ่อประภาสก็สิ้นไปอายุ70ปีบวชได้4พรรษาย่างเข้าพรรษาที่5ก็นับว่าก็ได้สร้างกุศลความดีในระยะที่บั้นปลายชีวิตแต่คุณประวัติของหลวงพ่อประภาสก็เป็นคนดีเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเรียกว่าเป็นคารวะก็ให้ประโยชน์แก่ครอบครัวอย่างดีมากก็นับว่าเป็นคนดีมาบวชอาตมาก็สังเกตแล้วท่านก็เป็นผู้มีศรัทธาดีมากที่พบประสบท่านครั้งแรกก็รู้สึกว่าท่านศรัทธามากทั้งที่ท่านอายุมากแต่ท่านก็เป็นพระที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่ได้ถือว่าตัวเองเคยเป็นผู้ใหญ่บ้านเคยเป็นอะไรเป็นนักปกครองเคยมีลูกมีหลานมีฐานะอะไรก็แกก็ไม่มีถือที่ว่าใครแสดงธรรมให้แกฟังอะไรแกก็ปลื้มปีติถึงกับน้ำตาไหลพอแกเอาธรรมะพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งก็เรียกว่าท่านเป็นผู้มีศรัทธาที่น่าเคารพองค์หนึ่งวันนี้ก็สมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต ่เพียงเท่านี้กุศลใดที่เราได้ทำก็ขออุทิศให้แก่หลวงพ่อประพาสจงนำมารับส่วนกุศลผลการกระทำที่ดีของเราในวันนี้สืบต่อไปสมควรเกเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตปุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ
2: คุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

นั่งพับเพียบเปิดหนังสือเล่มใหญ่หน้าแรกพระจะนำด้วยชุมนุมเทวดาก่อน

ลำดับต่อจากนี้อธิษฐานจิตน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะฮะว่าตามพระด้วยอานุภาพแห่งบุญกุศลและคุณงามความดีทั้งปวงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยร่วมกระทำมาขอนอบน้อมถวายเป็นราชพลีบูชาแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้อมส่งสู่สวรรคาลัยด้วยหัวใจกตัญญูกตเวทิตาอย่างหาที่สุดประมาณมิได้ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอ

อิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพลที่ทานปาธนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวะสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพันสัพเพปุเรตุสังกัปปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนารโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติระโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตรัฐาสุขิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์

0: อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณหาพุทธศาสเนเจริญในพระพุทธศาสนาอโลคาสุขิตาโหทาไม่มีโลกถึงแล้วซึ่งความสุขสหัสสะเพหิยาติภีพร้อมกับด้วยญาติทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื
1: ่อคุกเข่ากราบพระพร้อมแล้วกราบ

0: วิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปี่พาทย์ผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
1: โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาข้อมูลโขนอย่างถ่องแท้และจัดการแสดงอย่างถูกต้องตามขนบจารีตโบราณเรื่อยมาจนการแสดงโขนในประเทศไทยได้รับการประกาศขึ้นบัญชีจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกในรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมวลมนุษยชาติพระราชปณิธานในการสืบสานพระราชกรณียกิจทำนุบำรุงรักษางานศิลป์ได้ปรากฏขึ้นอย่างชัดเจนอีกครั้งเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสะกดทัพต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมราชชนนีให้โขนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสืบไป
2: สนับสนุนส่งเสริมให้การแสดงโขนเนี่ยอยู่คู่กับคนไทยให้สมกับที่โขนเนี่ยนะครับเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ก่อให้เกิดสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับทั้งเรื่องภาษาเรื่องวรรณศิลป์ก็นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านเนี่ยพยายามผลักดันขับเคลื่อนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีความสุขเพื่อให้สิ่งที่ดีงามของชาติไทยเนี่ยมีอายุยืนยาวมีทายาทที่จะสืบทอดต่อไปนะครับ
1: และเพื่อเผยแพร่ให้ราษฎรทั่วประเทศได้ชื่นชมนาฏยกรรมโบราณอย่างใกล้ชิดยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะนักแสดงจากโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงจัดการแสดงโขนพระราชทานสัญจรไปยังภูมิภาคต่างๆเช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวันที่22และ23กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้จัดการแสดงโขนพระราชทานเรื่องรามเกียรติชุดหนุมานชานกำแหงโดยเป็นเรื่องราวตั้งแต่กำเนิดหนุมานจนได้เป็นข้าทหารเอกของพระรามช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะถ่ายทอดผ่านการแสดงอันวิจิตรงดงามตระการตาและถูกต้องตามขนบจารีตแบบแผนด้วยการพากย์เจรจาที่สนุกตื่นเต้นสามารถตรึงความประทับใจประชาชนได้อย่างแท้จริง
3: รัชกาลที่10เนี่ยท่านก็มาสืบสานแล้วก็ต่อยอดของสมเด็จพระมารดานะคะว่าท่านทรงทำไว้ทำโขนไว้แล้วท่านก็สืบสานสนับสนุนให้มาให้ส่งโขนเนี่ยไปหาประชาชนถึงที่เลยนอกจากที่เยาวชนได้ดูแล้วนอกจากความสนุกแล้วเนี่ยศิลปวัฒนธรรม

0: ันสำคัญเพราะว่าโขนเนี่ยมีทุกศาสตร์เลยมีทั้งดนตรีทั้งศิลปะป้องกันตัวมีทั้งศิลปะการไล่ลำนะคะคือทุกศาสตร์เนี่ยอยู่ในโขนเลย
1: ที่สำคัญยิ่งโขนพระราชทานยังรวบรวมสรรพวิชางานศิลป์ชั้นสูงของไทยหลากหลายสาขาให้ได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูไปพร้อมกับการสร้างโอกาสสร้างงานหัตถศิลป์แผนกต่างๆรวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศไทยได้เป็นอย่างดี
2: เครื่องแต่งกายของโขนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นของสูงนะครับเป็นของสูงไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับอาภรณ์ต่างๆซึ่งในส่วนนี้นะครับบางส่วนของนครศรีธรรมราชเราเนี่ยนะครับเราก็มีผ้ายกหรือผ้าทอนะครับซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระพันปีหลวงนะครับในการที่จะส่งเสริมนะครับให้พี่น้องเนี่ยได้มีอาชีพในเรื่องของผ้ายกผ้าทอเราก็ได้เรียนรู้นะครับให้เด็กๆโดยเฉพาะเด็กๆนะครับแล้วก็เยาวชนต่างๆเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้แล้วก็ในอนาคตก็อาจจะมีผู้ที่สนใจนะครับที่จะเรียนการแสดงหรือสมัครเข้าไปร่วมในกิจกรรมเหล่านี้แล้วก็วัฒนธรรมเหล่านี้นะครับก็คงจะสามารถที่จะเผยแพร่นะครับให้เป็นที่กว้างขวางในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ต่อไปครับ
1: นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงสืบสานรักษาต่อยอดอนุรักษ์ทำนุบำรุงการแสดงโขนนาฏศิลป์ชั้นสูงของชาติก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าสร้างจิตสำนึกปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้รู้รักหวงแหนศิลปะวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป
3: ศิลปาชีพคืออาชีพที่ได้รับการส่งเสริมงานด้านศิลปะหัตถกรรมที่เป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนไทยในการพัฒนาคุณภาพฝีมือให้ดียิ่งขึ้นอันเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมของชาติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมอย่างจริงจังถือได้ว่าเป็นโครงการในพระราชดำริแรกในการสร้างอาชีพแก่ราษฎรจากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในภูมิภาคต่างๆนับแต่บัดนั้นเป็นต้นมาได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริในการสร้างงานสร้างอาชีพด้านศิลปะหัตถกรรมในชุมชนอย่างแพร่หลายหนึ่งในนั้นคือวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาได้มีการฟื้นฟูลายผ้าโบราณของชุมชนเกาะยอที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่ให้สูญหายไปจากท้องถิ่นด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับสามเณรภายในโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโคกเปียว
4: อย.เรามีผลงานแล้วก็เป็นผ้าที่มีคุณภาพมากนะครับแต่ว่าระยะหลังเนื่องจากว่าสถานการณ์มันเปลี่ยนไปทำให้คนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจเรื่องการทอผ้ามากนักแล้วก็เรื่องของลายผ้าเราก็พัฒนามาได้น้อยนะครับอาตมามาดูอยู่ก็เห็นว่าวัดมีความพร้อมอาตมาก็เห็นว่าเราน่าจะทำอะไรได้บ้างในเรื่องของวัดนะครับแล้วก็ให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้มีการเรียนรู้เรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องทอผ้าเรื่องผ้าของกยนะครับก็เลยได้ร่วมกันนะครับแล้วก็ไปขอติดต่อกับชุมชนที่ขอเลิกแล้วขอกี่ทอผ้ามาบางส่วนนะครับขอกี่ทอผ้ามาแล้วก็เอามาให้เรียนฝึกนะครับโดยร่วมกับของพัฒนาชุมชนแล้วก็กลุ่มร่วมใจนะครับโดยเอาอาศัยวิทยากรจากกลุ่มร่วมใจมาซึ่งเป็นกรรมการวัดอยู่ด้วยนะครับได้ประสานงานและช่วยกันนะครับว่าเราจะอนุรักษ์นะครับให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องผ้ามากขึ้นนะครับเพราะนั้นพอหลังจากได้วิทยากรพร้อมนะครับแล้วก็งบประมาณเริ่มมีอุปกรณ์เริ่มมีนะครับก็ได้จัดอบรมรุ่นแรกขึ้นมาเป็นครูนะครับครูกลุ่มทอผ้ารุ่นแรกนะครับรุ่นแรกเริ่มไป20รูปนะครับ20รูปแล้วก็พอรุ่นแรกประสบความสำเร็จนะครับก็ได้ฝึกรุ่นที่2อีกนะครับเป็นครูรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2สำเร็จแล้วก็ยังคิดว่าเอ๊ะยังไม่พอนะครับเพราะว่าเรียนแล้วก็กลับไปก็ไม่ได้ทำนะครับอาตมาคิดว่าในไหนที่เราเนี่ยเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์นะครับสามัญนะครับก็เลยบรรจุเป็นหลักสูตรท้องถิ่นให้สามัญทุกรูปนะครับได้มีโอกาสเข้ามาเรียนแล้วก็ศึกษาเรื่องผ้าทอจะได้มีความรักและภูมิใจในเรื่องของผ้าทอกยนะครับ
3: สำหรับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านเกาะยอปัจจุบันวัดโคกเปียวได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูผ้าลายโบราณตามมาตรการการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทยโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลากรมการพัฒนาชุมชนเพื่อเป็นการรณรงค์กระตุ้นให้เกิดค่านิยมการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าทอซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยด้วยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอเพื่อฝึกทักษะอาชีพการทอผ้าแก่สามเณรและผู้ว่างงานในชุมชน
5: ตรงนี้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่กรมการชนได้สนับสนุนให้เกิดขึ้นหลังจากที่เราส่งเสริมมีการทอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะพยายามทำให้ครบวงจรโดยมีการแปรรูปสร้างศูนย์ก็ไม่ศูนย์หนึ่งก็คือเป็นศูนย์แปรรูปเพื่อให้เกิดการต่อเนื่องสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับคนในกยอเพิ่มมากขึ้นครับในส่วนของนอกจากเราสนองนโยบายภาครัฐแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงมากที่สุดก็คือทำไงทำให้ส่วนนี้มันเกิดความยั่งยืนนะครับทำให้เกิดความยั่งยืนให้ชาวบ้านให้ประชาชนเนี่ยมีรายได้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะนั้นนอกเหนือจากสิ่งที่เราผลิตแล้วเนี่ยเราจะต้องมีการประยุกต์ให้เกิดขึ้นเช่นเหมือนผ้าลักษณะแบบนี้เราต้องทำไงที่จะให้เกิดเป็นเอกลักษณ์สงขลาขึ้นมาวันนี้สงขลาจะต้องสร้างเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นเช่นผ้าที่เราเอาลายผ้าพระราชทานมาทำก็จริงแต่ว่าเราทำไงที่จะให้คนทั้งประเทศหรือว่าคนทั่วไปที่เห็นปุ๊บเนี่ยโอเคผ้าเนี้ยเป็นผ้าของสงขลาจริงๆเราก็หลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหรือว่าเราช่วยกันคิดว่าทำไงที่จะเห็นเช่นลายดั้งเดิมที่เป็นภูมิวัฒนธรรมของสงขลาเนี่ยให้อยู่ในลายผ้าเพราะนั้นถ้าเห็นปุ๊บเนี่ยก็คือจะเห็นว่านี่คือสงขลาครับ
3: ทั้งนี้การดำเนินงานภายในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ใช้ปราชชาวบ้านที่มีภูมิปัญญาการทอผ้าท้องถิ่นมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ซึ่งได้มีการขยายผลบรรจุวิชาการทอผ้าเข้าไปในหลักสูตรเสริมการเรียนของสามเณรด้วยโดยมุ่งหวังให้สามเณรมีความรู้ในด้านงานศิลปาชีพหากลาสิกขาไปจะได้มีความรู้ความสามารถติดตัวไปใช้ในการประกอบอาชีพได้ในอนาคตทั้งนี้ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นเกาะยอไม่เพียงแต่เป็นแค่แหล่งเรียนรู้เท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมลายผ้าต่างๆของชุมชนเกาะยอตั้งแต่สมัยโบราณที่รังสรรค์ขึ้นจากสีธรรมชาติเฉพาะท้องถิ่นทั้งสีจากใบก้างป่าสีของสนิมเหล็กและเปลือกโกงกางเป็นต้นด้วยความร่วมมือของวัดโคกเปรี้ยวและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลาที่ได้ร่วมกันน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้านจึงเกิดเป็นการเชื่อมโยงชุมชนโอท็อปนวัตวิถีสร้างรายได้กับชุมชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มมูลค่าผ้าทอเกาะยอเพื่อสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่สมดังพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยสร้างงานสร้างอาชีพให้กับราษฎรชาวไทยทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ธรรมวัดภาคค่ำสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเย็นหน้า33แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ำความสงบใจน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้นั่งสมาธิลักษณะของสมาธินั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงน้อมจิตพิจารณาว่าขณะนี้กายสงบกายมีลักษณะปางสมาธิเมื่อน้อมจิตพิจารณากายกายเฉยกายนิ่งลักษณะกายสงบพิจารณาดูเรียกว่ากายและในกายเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าน้อมจิตระลึกถึงคุณของพระธรรมเจ้าแล้วก็น้อมจิตนึกถึงคุณของพระอริยสงฆ์เจ้ามารวมไว้ที่ใจแล้วก็น้อมใจรวมเป็นพุทธานุสติเป็นอารมณ์ยกจิตมาวางตั้งไว้ที่ปลายจมูกทั้งสองข้างกำหนดลมเบาๆหายใจเข้าจนสุดลมและระลึกถึงว่าโพธิ์หายใจออกประคองจิตตามกระแสลมหายใจออกจนสุดลมระลึกถึงว่าโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพหายใจออกโธหายใจเข้าโพธหายใจออกโธวางจิตไปตามกระแสลมแต่เราไม่ต้องเน้นลมไม่ต้องเก่งลมให้หายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติแต่เราประคองจิตเป็นเครื่องรู้กับสภาวะของลมให้จิตเราอยู่กับลมเป็นอุบายล่อจิตให้จิตเรามีองค์ภาวนาไม่ให้จิตเราไหลออกไปคิดนึกจิตเราไหลออกไปคิดนึกทำให้ใจไม่สงบเราพยายามยกจิตขึ้นมาตั้งก็องค์บริกรรมภาวนามาตั้งอยู่กับลมสภาวะของลมเป็นสภาวะที่ปกติหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติ
นี่เราก็ยกจิตมาตั้งดูลมลมที่ผ่านเข้าลมที่ผ่านออกเราวางใจอย่างไรใจเราสงบเราวางใจอย่างไรใจไม่สงบเราก็มีสติดูอารมณ์เรายกจิตมาตั้งอยู่กับลมลมผ่านเข้าลมผ่านออกหยาบก็รู้ว่าหยาบหายใจแรงก็รู้ว่าแรงหายใจค่อยก็รู้ว่าค่อยหายใจเบาก็รู้ว่าเบาหายใจละเอียดก็รู้ว่าลมละเอียดให้มีสติและระลึกรู้ตามสภาวะของลมที่ปรากฏเมื่อเรามีสติและระลึกรู้อยู่ทำให้จิตเรามีสติคุมอารมณ์แต่เมื่อเราภาวนาไปใจเราก็จะคิดนึกอยู่บ่อยๆเราก็มีสติและระลึกรู้ว่าอารมณ์ที่คิดนึกเกิดขึ้นแล้วก็มีสติรู้แล้วก็ละอารมณ์ที่ปรุงแต่งใจแล้วก็ยกใจขึ้นมาภาวนาไปแต่เมื่อใจตั้งอยู่ในองค์ภาวนาละจากอารมณ์คิดนึกไปแล้วก็พยายามให้จิตมีภาวนาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์เราต้องพยายามมีเพียรมีหมั่นยกจิตใจตนเองถ้าเราขาดสติปล่อยจิตไปตามอารมณ์ของความคิดนึกนี่ทำให้อารมณ์คิดนึกมากขึ้นทำให้ใจเราก็ตกอยู่ในความฟุ้งซ่านที่เกิดจากความคิดนึกนั้นองค์ภาวนาจึงเป็นเครื่องตัดกระแสของอารมณ์ที่จิตเราจะไหลออกไปนั้นการภาวนาจึงพยายามให้มีสติคุมอารมณ์งั้นจิตเราจะเป็นทาสของอารมณ์

ม้แต่ขณะเราพยายามพรากจิตมาภาวนาจิตก็อดไหลออกไปไม่ได้เพราะอารมณ์ภายนอกอย่างมากอายตนะภายนอกเป็นเครื่องกระทบอยู่ทำให้สิ่งอารมณ์เหล่านั้นมาไหลเข้ามาปรุงใจเราทำให้ใจเราไม่หยุดใจเราไม่นิ่งนี้เราก็มีสติดูอารมณ์อารมณ์อันไหนที่มันไหลเข้ามาบ่อยเราก็มีสติรู้จักอารมณ์แล้วก็ละอารมณ์แล้วก็ยกจิตมาตั้งในองค์ภาวนาวางใจเฉยๆอยู่กับลมเข้าลมออกวางใจนิ่งๆเมื่อเราวางใจนิ่งๆแต่ใจเรายังไม่นิ่งใจเราอดไหลไปไม่ได้เราก็ต้องมีสติเมื่อมีสติควบคุมอารมณ์เราเจริญสติให้กำหนดระลึกรู้ทั้งส่วนกายให้มีสติระลึกรู้อารมณ์ทั้งส่วนใจส่วนกายเป็นอารมณ์หยาบส่วนใจนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดในเมื่อเรากำหนดทันอารมณ์ทางกายอารมณ์หยาบแล้วก็กำหนดทันอารมณ์ทางใจเรากำหนดไม่ทันเราก็ทำความรู้ว่าอารมณ์เรายังไม่ทันสติเรายังอ่อนความสงบเรายังน้อยจิตคอยจะไหลออกบ่อยมีความง่วงบ่อยมีความฟุ้งซ่านบ่อยมีความท้อถอยบ่อยนี่อารมณ์ภายนอกมันไหลเข้ามาทำให้จิตเราเป็นทาสของอารมณ์เยอะนี่เราพยายามพรากจิตมากำหนดภาวนาไปเรื่อยๆเอามาตั้งดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนเมื่อเราวางใจอย่างนี้เราก็ให้สังเกตดูใจตนเองมีความรู้สึกให้มีความรู้สึกอารมณ์ขณะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเอาจิตมาวางตั้งความรู้สึกเอาไว้ที่ใบหน้าให้มีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตั้งไว้ที่ใบหน้าแล้วก็ดูลมเอาจิตมาตั้งอยู่ภายในเอาความรู้สึกใบหน้าไว้ให้ชัดเจนแล้วประคองจิตดูลมเข้าประคองจิตดูลมออกลมเบาขึ้นลมเบาขึ้นเราก็รู้ว่าอาการของลมเบาแล้วภาวนาจิตไม่แส่สายออกไปจิตเราอยู่กับพุทโธขึ้นจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกความรู้สึกของอารมณ์นี่ชัดเจนมีความรู้สึกว่าเบาว่างมีความรู้สึกว่าโปร่งชัดในอารมณ์เมื่อเราประคองจิตรักษาอารมณ์ความสงบทางใจขึ้นใจมีความพอใจใจมีความสุขใจใจมีความอิ่มใจในใจจะเกิดศรัทธาขึ้นนี่เป็นอารมณ์ของความสงบทางใจ

จที่สัมผัสความสงบทำให้จิตขยันหมั่นเพียรเกิดขึ้นแล้วความสงบที่ไหลเข้าไปสู่ในดวงใจของเราทำให้ใจอยากภาวนาทำให้ใจอยากสงบใจอยู่บ่อยๆกระแสอารมณ์นี้เป็นกระแสอารมณ์ที่เป็นกุศลเกิดขึ้นจิตที่มีพอใจจิตที่มีปีติความอิ่มใจแล้วก็ความสุขใจใจที่มีพุทโธอารมณ์พุทโธเกิดขึ้นทำให้สภาพจิตของเราเป็นกุศลเป็นบุญเป็นกุศลเกิดขึ้นนั้นเราจึงพยายามหาอุบายรักษาอารมณ์เอาไว้ถ้าอารมณ์นี้เกิดขึ้นเราก็พยายามรักษากุศลเกิดไม่ให้เสื่อมไปพยายามประคองจิตรักษาอารมณ์ไปเรื่อยๆทั้งหยาบก็ตามละเอียดก็ตามภายในก็ตามภายนอกก็ตามประณีตก็ตามหยาบก็ตามมีสติสัมปชัญญะคุมอารมณ์ในเมื่อจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เราต้องมีสัมปชัญญะความรู้สึกถ้าเราขาดความรู้สึกสภาพจิตเราจะกลายเป็นตัวถิ่นนิมิทะไปจิตเราจะตกอยู่ในความเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินอารมณ์นี้ก็เป็นอารมณ์ปฏิปักษ์ต่อความสงบทางใจใจเราเริ่มสงบจริงแต่สติตามไม่ทันนะจิตเริ่มสงบสติตามรู้ไม่ทันอารมณ์ละเอียดขึ้นเมื่อเราเผลอความรู้สึกไม่มีจิตก็เพลินใจก็นึกว่าพุทโธแต่จิตเคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินความรู้สึกทางกายไม่มีเราจะสังเกตถ้าเรามีความรู้สึกทางกายกายตรงถ้าเราขาดความรู้สึกทางกายกายไม่ตรงนั่งก้มนั่งหมอบนั่งเอนั่งสับนี่ลักษณะขาดตัวสัมปชัญญะในการภาวนานี้ถ้าเรามาตกอยู่ในอารมณ์นี้เราต้องแก้ไว้ถ้าเราไม่แก้นี่เราไม่ข้ามตัวถินิมิทะเพราะตัวถินิมิทะตัวนี้เป็นเขื่อนกั้นกระแสอารมณ์ของเราไม่ให้จิตเราผ่านนิวรณ์นี่เราก็มีสติรู้ว่าตัวนิวรณ์ตัวนี้เกิดขึ้นมากั้นขวางความสงบทางใจเราก็หาอุบายลืมตาแต่ขณะที่เราลืมตาอยู่แต่เราน้อมจิตเพ่งไปอยู่ในองค์ภาวนาตาลืมแต่ความรู้สึกทางใจให้ชัดภายในดูลมเข้าลมออกไปเรื่อยๆดูไว้ให้ชัดเจนในเมื่อเราลืมตาไม่หายเราก็ใช้พิจารณากายให้จิตเราเนี่ยพิจารณากายให้มีความรู้สึกในกายมีสติสัมปชัญญะเรายกจิตใจให้ใจมีกำลังขึ้นเมื่อเราได้มาบวชมารักษาศีลมานั่งสมาธิเป็นบุญเป็นกุศลของเราเป็นบารมีธรรมของเรา
ป็นโชคดีของเราที่เรามาเกิดทันพระพุทธศาสนาเป็นกำไรชีวิตของเราเรา ยกจิตใจทำให้ใจมีกำลังใจขึ้นบางครั้งจิตที่เคลิบเคลิ้มแล้วก็เพลินทำให้หายบ้างแต่เมื่อไม่หายเราก็หาอุบายอย่างอื่นการหาอุบายแก้อารมณ์นี่เป็นตัวปฏิบัติถ้าเราปล่อยไปใจไปตามอารมณ์เราขาดตัวปฏิบัติเพราะการปฏิบัตินี่เพื่อหาอุบายแก้อารมณ์ที่เกิดขึ้นให้เรามีสติมีปัญญาถ้าเราไม่หาอุบายแก้เรามาทำความสงบใจเราไม่ข้ามอารมณ์จิตเลยเป็นธาตุของอารมณ์ไปตกเป็นธาตุของความง่วงบ้างตกเป็นธาตุแห่งความฟุ้งซ่านบ้างเนี่ยสองอารมณ์นี้เป็นเครื่องปฏิบัติมากเลิกจากความฟุ้งซ่านก็มาง่วงเลิกจากง่วงก็มาฟุ้งซ่านพอจิตเราเลิกฟุ้งซ่านเริ่มสงบซึมเพลินอีกทำให้จิตนี่ไม่เกิดปัญญานี่เรามีหน้าที่ทำใจให้สงบไว้ผลแห่งความสงบเขาเกิดขึ้นเองอารมณ์กรรมฐานเกิดจากที่จิตสงบจิตมีสมาธิผลเขาเกิดขึ้นเองนี่เรามีหน้าที่สร้างความสงบทางใจเอาไว้ดูใจตนเองเราทำอย่างไรใจเราจึงจะสงบนี่เรามาดูใจตนเองมาดูใจสอนใจยกใจแล้วก็ปลอบใจหาอุบายไว้เมื่อเราได้หาอุบายพิจารณาอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้มีสติมีปัญญาขึ้นถึงเราไม่มีกรรมฐานบทอื่นแต่เราก็ใช้ภูมิปัญญาการใช้ภูมิปัญญาก็พิจารณาอารมณ์ให้จิตเรามาอยู่กับองค์ภาวนาให้มาสงบอยู่ในองค์ภาวนานี่เราพรางจิตมาตั้งอยู่กับลมเข้าลมออกเมื่อจิตเราอยู่กับลมเข้าลมออกจิตเราไม่ออกไปภายนอกจิตเราอยู่กับองค์บริกรรมคือขณะจิตที่เราอยู่กับองค์บริกรรมจิตเราก็เป็นกุศลเมื่อจิตเป็นกุศลขึ้นก็ถือว่าผลแห่งที่เรามีปัญญารักษาอารมณ์หรือเรามีกรรมฐานบทใดบทหนึ่งปรากฏเป็นโอภาสแสงสว่างมีอสุภะมีอัฐิกรรมฐานอสุภะกรรมฐานอาหารเรปฏิโกณปรากฏแล้วก็เอาบทกรรมฐานเป็นบาทฐานการพิจารณาอันนั้นก็เป็นกุศลนี่เราก็มีหน้าที่ปรารภความเพียรเอาไว้เพียรที่จะพลางจิตให้มาตั้งในองค์ภาวนาไปเรื่อยๆเพราะองค์ภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกนี่เป็นภาวนาอย่างหยาบเป็นอุบายล่อจิตขึ้น
เมื่อจิตเราสงบแล้วที่เรากำหนดลมเข้าลมออกมันก็จะจางไปจิตเราก็มีเครื่องรู้เป็นอารมณ์รู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้ลมเข้ารู้ลมออกหายใจเข้าหายใจออกเราก็มีสติชัดณอารมณ์เพราะเราเจริญสติสตินี่ที่เราจะยกจิตขึ้นมาแล้วก็ให้สตินี้คุมอารมณ์และจิตเราก็เห็นอารมณ์นี่ถ้าเราไม่ยกจิตขึ้นมาตั้งในองค์บริกรรมจิตเราไม่เห็นอารมณ์คิดอะไรก็ไม่รู้นึกอะไรก็ไม่รู้ตัวไม่รู้นี่เป็นตัวโมหะคือหลงอารมณ์ทีเมื่อเรายกจิตขึ้นมาตั้งจิตเราก็เห็นอารมณ์ความฟุ้งซ่านเกิดความง่วงเกิดก็มีสติรู้แล้วก็แก้

อารมณ์อดีตมันไหลเข้ามาเรื่องเก่าๆปัญหาเก่าๆสิ่งที่เรากระทบด้วยตาด้วยหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรามาสงบทางใจอารมณ์นั้นก็ค่อยไหลเข้ามาเมื่อไหลเข้ามาเราสงบทางใจใจแล้วก็เห็นอารมณ์ขึ้นเป็นอตีตารัมมนังวาอารมณ์อดีตไหลเข้ามานี่เราก็มีสติรู้แล้วก็ละแล้วก็วางใจเป็นกลางกลางพิจารณาดูใจเรานี้มีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเมื่อเราทำความเพียรไปเพียรไปใจเราก็เห็นโทษอารมณ์อดีตมากขึ้นในใจเราก็มีความสำรวมอินทรีย์มากขึ้นสำรวมอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของอารมณ์นี่ก็มีอินทรีย์สังวรดีมีศีลสังวรดีนี่อารมณ์ภายนอกก็น้อยลงความสงบทางใจก็มากขึ้นเพราะจิตเราเห็นโทษของอดีตเพราะอดีตอนาคตก็เกิดขึ้นจากปัจจุบันนี่เราก็วางใจอยู่ในองค์ภาวนาองค์บริกรรมอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันอดีตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันอนาคตก็ไหลเข้ามาปัจจุบันจิตเราเป็นเครื่องรู้นี่เมื่อสิ่งอันนี้ถือว่าเป็นธรรมารมณ์เกิดขึ้นทางใจเกิดอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดวันตลอดคืนตลอดปีสิ่งอันนี้มันเครื่องกระทบอยู่มีอยู่ในใจของเราแต่เมื่อเรามาสงบทางใจใจเราจึงจะเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษก็เป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลสังวรมากขึ้นแล้วก็บ่มอินทรีย์ให้แก่การบ่มอินทรีย์ให้แก่ก็มีสติรู้อารมณ์ภาวนาก็ภาวนาไปเฉยๆใจวันนึกว่าพุทโธพุทโธแต่ใจเลื่อนลอยไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนถ้าจิตเราตกอยู่ในสภาพอารมณ์อย่างนี้เนี่ยทำให้จิตเราตกอยู่ในโมหะเพราะโมหะนี่เป็นตัวมืดอารมณ์ตนเองก็ไม่รู้จักอารมณ์อะไรที่ไหลเข้ามาก็ไม่รู้จักใจก็นึกว่าพุทโธพุทโธไปได้แต่นึกแต่ไม่มีความรู้สึกนี่สภาพจิตเราถ้าตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยไม่เกิดภูมิปัญญาเราต้องพยายามหาอุบายแก้ไว้เพราะอารมณ์ทางใจนี้มันมีเครื่องกระทบอยู่ตลอดเวลาในเมื่อเรามีเพียรมีหมั่นปรารภความเพียรอยู่ถือว่าเป็นผู้ที่จะสร้างสติปัญญาให้เกิดขึ้นนี่คนเราถ้าขาดภาวนาขาดสติขาดสัมปชัญญะจิตก็เลยตกอยู่ในตัวอวิชชาที่หุ้มห่อเพราะตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้นั่งไม่รู้ยืนไม่รู้เดินไม่รู้นอนไม่รู้ความไม่รู้นี่เป็นเครื่องปิดบัง

ใจของเราแต่ถ้าใจหยุดนิ่งขึ้นใจเราจะเกิดปัญญาใจเราจึงจะเกิดแสงสว่างขึ้นเพราะใจเรามีเครื่องชำระใจมีองค์ภาวนาเป็นเครื่องชำระใจทำให้ใจแล้วก็มีความรู้สึกต่ออารมณ์ที่มากระทบขึ้นนี่ถ้าใจเราขาดภาวนาใจเราจะไม่มีความรู้สึกอารมณ์ที่มากระทบเดินก็เดินเฉยๆนั่งก็นั่งเฉยๆยืนก็ยืนเฉยๆนอนก็นอนเฉยๆความไม่รู้ตัวนี้เป็นเครื่องปิดบังเป็นปกติแต่เมื่อเราได้มาฝึกหัดภาวนาโอปนะอิโกน้อมจิตมาตั้งเช่นขณะนี้นั่งสมาธิก็พยายามประคองกายตรงๆนั่งตัวตรงๆเอาความรู้สึกอันนี้ไปให้ชัดเจนแล้วก็ดูลมเข้าลมออกเอากายนี้เป็นหลักตัวสัมปชัญญะความรู้สึกเป็นเชือกจิตที่จะไหลไปที่ไหนก็ให้มีสติคุมเมื่อเราคุมอารมณ์อย่างนี้อยู่ฝึกหัดจนให้จิตเราคล่องต่อการกำหนดภาวนาภาวนาก็ตั้งอยู่ในจิตตนเองจิตก็ตั้งอยู่ในองค์ภาวนาคือทำให้กระแสของอารมณ์มีความรู้สึกจิตใจเราเปลี่ยนไปเราจะเห็นว่าความสงบทางใจนี้ทำให้ใจเรามีความเยือกเย็นและก็สงบสุขเมื่อเราฝึกหัดไปบ่อยๆแล้วก็เป็นเครื่องวัดใจใจเราเมื่อก่อนไม่เคยฝึกหัดอารมณ์ที่มากระทบมันเกิดอารมณ์เกิดอารมณ์ที่ไม่พอใจใจคอหงุดหงิดใจเราเกิดอารมณ์พยาบาทะขึ้นแต่เมื่อเราฝึกอยู่บ่อยๆทำให้ใจนี้คลายขึ้นใจทำให้ใจเราเกิดเมตตาสงสารนี่จิตแล้วมันจะเปลี่ยนอารมณ์นี่เราจะเห็นคุณค่าแห่งภาวนานำความสุขใจให้เกิดขึ้นนี่ใจถ้าเราขาดองค์ภาวนาใจเราก็เหมือนอย่างเดิมใจคอก็หงุดหงิดอย่างเดิมโกรธก็อย่างเดิมหลงก็อย่างเดิมนี่เป็นสมุทัยเป็นอวิชชาที่หุ้มห่อดวงจิตของเราเอาไว้ยันที่เราพยายามมันสงบใจมานั่งสมาธิก็เพื่อหาอุบายสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบเราหาอุบายพรากจิตของตนเองมาตั้งอยู่ในความสงบเอาไว้นี่เราก็มาดูใจไปเรื่อยๆถ้าใจเรายังไม่ตั้งพยายามภาวนาไปดูลมเข้าลมออกไว้ชัดเจนกำหนดลมให้ยาวๆให้ลึกๆลงจิตเราได้ไม่ค่อยแลบออกไปบ่อยดูลมเข้าจนสุด

ลมดูลมออกจนสุดลมขณะหายใจเข้าขณะหายใจออกวางจิตนิ่งๆดูไว้ให้ชัดเจนกระแสของลมผ่านเข้าไปกระแสของลมผ่านออกมาประคองจิตเอาความรู้สึกเพราะใจเป็นนามธรรมเราต้องใช้ปัญญากำหนดกายเป็นรูปธรรมกายมีความรู้สึกใจแล้วก็ใช้ปัญญากำหนดเพราะใจนี้เป็นนามธรรมเราจะให้จิตหยุดนิ่งเราต้องใช้ปัญญาหาอุบายเพราะความรู้สึกนี้มันจะเกิดขึ้นนี่ถ้าเราไม่พยายามหาอุบายความรู้สึกทางใจเราจะไม่ทันอารมณ์จิตมันออกไปก่อนความรู้สึกเกิดมาทีหลังรู้ว่าจิตมันไหลออกไปแต่ไปถึงเรื่องราวแสดงว่าสติเราก็ยังรู้ทันอยู่ถ้าสติเรารู้ไม่ทันนี่มันไปออกไกลนี่ถ้าเรารู้ว่าไหลออกไปก็รู้ไหลออกไปก็รู้แสดงว่าภาวนาเราดีขึ้นการสร้างภาวนาเราภาวนาเกิดขึ้นในใจงั้นองค์ภาวนานี้จึงเป็นอุบายสำคัญที่เราจะสร้างมุมสงบเพราะมุมสงบถือว่าเป็นสิ่งที่จะให้กระแสอารมณ์ของธรรมะเกิดถ้าเราไปคิดนึกวิจัยธรรมะปรุงแต่งธรรมะเป็นอุบายบางครั้งจิตมันออกไปอารมณ์ข้างนอกมากนี่เราต้องให้ใจเราสงบและให้ใจเรามีวิตกวิจารพิจารณาขึ้นนี่ถ้าเราไปปล่อยจิตไปตามอารมณ์ธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งไปคิดนึกไปนี่เป็นวิจัยธรรมะนี่เราต้องวางใจวางใจให้ใจมันสงบเอาไว้กระแสแห่งที่จิตเรามีวิตกวิจารมันจะเกิดขึ้นมีบางครั้งสงบแต่ความรู้สึกไม่ค่อยมีจิตมันก็เพลินไม่มีวิตกวิจารกลายเป็นตัวซึมไปนี่เราต้องคุมอารมณ์ให้ใจเรานี่ดูอารมณ์ไว้แล้วก็หาอุบายอารมณ์ที่เกิดมีสติรู้ละมีสติรู้ละเพราะอารมณ์นี้มันเกิดอยู่เป็นประจำอยู่ในเราหาอุบายเอาเครื่องรู้มาเป็นอารมณ์
เมื่อเราได้ปรารภความเพียรอย่างนี้อยู่ทุกขณะไปทำอยู่บ่อยๆฝึกอยู่บ่อยๆทำให้การภาวนาเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่พยายามปรารภความเพียรขาดภาวนาจิตใจเราก็เหมือนอย่างเดิมโลภโกรธหลงก็เหมือนอย่างเดิมเพราะเราไม่ได้สระจาคะเป็นผู้สระออกในเราเป็นผู้สระจาคะสระอารมณ์ที่เกิดขึ้นนี่การภาวนาก็เพื่อให้จิตเรามันเห็นโทษของอารมณ์อารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งทำให้ใจเราร้อนนี่ทำให้จิตเราเห็นโทษขึ้นเมื่อเห็นโทษทำให้ใจเรามีความสำรวมมากขึ้นนี่ถ้าใจไม่เห็นโทษใจก็ต้องพอใจนะอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาแล้วก็ปรุงแต่งไปอันนี้ถือว่าใจไม่เห็นโทษในเมื่อเราสงบไปเรื่อยๆใจเราจึงจะเห็นโทษสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อความสงบในใจเราจะเห็นโทษมากขึ้นสิ่งอะไรที่เป็นโทษแห่งความสงบจิตแล้วมันก็เห็นโทษเมื่อเห็นโทษก็มีความสำรวมระวังมากขึ้นมีศีลสังวรมากขึ้นงั้นเราพยายามน้อมจิตพิจารณาไปเรื่อยๆคือพิจารณากายกับใจเราสองอย่างเนี่ยจิตเราจะได้เกิดภูมิปัญญาขึ้นภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการภาวนาและในเมื่อเรามีภาวนาแล้วก็เกิดปัญญาถ้าเราไม่มีภาวนาเราก็ไม่เกิดปัญญาเพราะตัวภาวนานี้เป็นตัวอุบายหลักเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวภาวนาอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดภาวนาที่กำหนดลมเข้าลมออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าโพหายใจออกโทนี่ล่อจิตพอจิตสงบขึ้นอารมณ์หยาบที่เราหาอุบายล่อจิตเขาก็จะละเข้าไปเองจิตรู้ลมเข้าลมออกรู้ลมเข้าลมออกจิตก็มีความรู้มาเป็นอารมณ์เป็นอุปจารภาวนาจิตเรามีวิธีการพิจารณาดูอารมณ์ขึ้นนี่จิตเราจะมีความรู้เป็นที่ตั้งลมจะสั้นลมจะยาวลมจะหยาบลมจะละเอียดนี่ความรู้มาเป็นที่ตั้งเป็นอารมณ์ความรู้อันนี้จะชัดเจนลมเป็นสายเข้าไปลมเป็นสายออกมานี่ความรู้นี้ก็จะชัดเจนขึ้น
นั่นถือว่ามีภาวนาเกิดขึ้นในใจใจมีภาวนาเมื่อใจมีภาวนาขึ้นใจก็มาพิจารณาร่างกายผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกตับไตไส้ปอดอาหารใหม่อาหารเก่าในร่างกายของเราร่างกายเราอาศัยธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเมื่อเรามาพิจารณาธาตุกรรมฐานเมื่อพิจารณาสังขารร่างกายจิตใจเราบังคับบัญชาไม่ได้อย่าปวดจะเมื่อยก็ห้ามไม่ได้ร่างกายจะเจ็บร่างกายจะแก่แล้วก็ห้ามไม่ได้นี่เราน้อมจิตมาพิจารณาความจริงให้ความจริงอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นทำให้จิตเราเห็นความเสื่อมของสังขารนี่เป็นสัจธรรมคำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าเราให้สร้างภาวนาสงบทางใจและเอาใจเรามาดูกายเมื่อใจสงบใจเราก็เห็นในกายอันนี้ปรากฏเกิดขึ้นเห็นว่ากายนี้มีความเสื่อมสลายไปทุกวันทุกวันจิตที่อาศัยกายกายที่อาศัยจิตเป็นเครื่องอาศัยซึ่งกันและกันกายมีแต่ความเสื่อมเมื่อกายเสื่อมเราก็สร้างธรรมะความเจริญทางใจให้เกิดขึ้นเอาธรรมะเป็นที่พึ่งทางใจธรรมะตัวสงบธรรมะตัวหยุดตัวนิ่งพิจารณาสภาพรูปธรรมในสกลกายของเราที่เป็นรูปธรรมความเป็นจริงอันนี้ให้จิตเราเห็นสภาวะความจริงแล้วก็ทำให้จิตเราจะได้ยอมรับขึ้นว่าชาปิตุขาชราปิตุขามรณมปิตุขาที่พระเจ้ากล่าวเอาไว้ว่าร่างกายเรามีความแก่ความชราความเจ็บความตายเป็นของจริงนี่เรามาสงบใจให้ใจเราเห็นของจริงอันนี้เมื่อเห็นของจริงอันนี้ปรากฏก็เรียกว่าในกายปรากฏในเวทนาปรากฏนี่เราจะเห็นว่ากายของเรานี่เป็นสภาพของสมุฏฐานของทุกข์อยู่ทุกวันนั่งนานเป็นทุกข์เดินนานเป็นทุกข์ยืนนานเป็นทุกข์นอนนานเป็นทุกข์เราจะหาความสุขทางกายนี้ได้ยากกายนี้เปี่ยมไปด้วยทุกข์ยิ่งเราสงบใจเราจะเห็นความทุกข์ของกายนี้มากขึ้นเราจะเห็นความสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเท่านั้นเองสุขที่เกิดจากความสงบทางใจเป็นนิรามิสุขสุขด้วยธรรมะสุขที่เกิดจากความสงบเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่สุขเลยนี่จิตเมื่อมีความสงบแล้วมาพิจารณา

สภาพตามความเป็นจริงอย่างนี้ทำให้มีปัญญาไม่เมามัวทั่วไปอารมณ์อันใดที่น่ารักก็ไปหลงรักอารมณ์เหล่านั้นอารมณ์อันใดที่น่าชังก็ไปหลงชิงชังโกรธต่ออารมณ์เหล่านั้นนี่สภาพจิตมันจะไหลไปแต่ความสงบมาพิจารณาทำให้เกิดปัญญาขึ้นทำให้อุปกิเลส16ที่ครอบงำจิตใจทำให้จิตเรามีแสงสว่างเกิดขึ้นมาจิตเราไม่มืดไม่บอดจิตเรามีแสงประทีปขึ้นมาจุดใจทำให้ใจสว่างใจก็เห็นรูปธรรมสภาวะของรูปกายเป็นอย่างนี้นี่เป็นยสัจจะทำคำสอนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ให้ดูกายนี่เองกายยาวานาคือบลึกศอกกับมาเอาจิตตนเองนี่ดูไปทุกวันทุกวันเมื่อดูบ่อยๆความสงบทางใจขึ้นใจก็เห็นขึ้นถ้าเราไม่สงบจิตเราจะไม่เห็นโทษของโลกจิตเราไม่เห็นทุกข์ของโลกจิตเรานึกว่ามีความสุขนี่มันมีเครื่องปิดบังในเมื่อเรามาพิจารณาอย่างนี้ยิ่งจิตเรามีความสงบมองพิจารณาใช้วิตกวิจารทำให้จิตเราเกิดปัญญาขึ้นและยิ่งอารมณ์ทางใจยิ่งเราขาดสำรวมทางใจอารมณ์มันก็มากใจจะได้เห็นโทษขึ้นเพราะว่าการปฏิบัติ ถือว่าเป็นสิ่งที่เราจะหาที่พึ่งทางใจเห็นว่ากายนี่ไม่เป็นสิ่งที่ถาวรเราใช้ไปทุกวันทุกวันมันก็เสื่อมไปหมดไปเสื่อมไปหมดไปนี่ใจเราจะไปตั้งที่ไหนใจเราจะต้องไปตั้งในคุณพระรัตนตรัยนะรัตนะแปลว่าแก้วสรณะแปลว่าที่พึ่งคุณพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมเจ้าคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าคุณพระพุทธเจ้าก็ตัวรู้เราสร้างวิชาความรู้ในตัวรู้นี่เป็นตัวพุทธะตัวธรรมะตัวสงบตัวสงบตัวหยุดตัวนิ่งรูปกายกองเห็นรูปใจที่คิดนึกตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจปรารภความเพียรจิตที่เราตั้งอย่างนี้เป็นจิตของพระสงฆ์นี่เราก็มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งทางใจจิตใจเราก็ไม่ตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนมีแต่ความรู้มีปัญญาถ้าเราไม่สงบทางใจไม่มาภาวนาตกอยู่ในความมืดยืนเดินนั่งนอนไม่รู้จิตใจแล้วไม่เกิดสติไม่เกิดปัญญาดังนั้นช่วงที่เรามาสงบตั้งใจขณะนี้ก็พอเวลาอันสมควรที่เราจะคลายออกจากสมาธิน้อมจิตมาตั้งที่มือขวาแล้วก็ค่อยเลื่อนมือขวาออก
ไปวางที่เข่าขวาแล้วก็น้อมจิตมาตั้งที่มือซ้ายเลื่อนมือซ้ายออกวางที่เข่าซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาวางที่หน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาวางที่หน้าอกพนมมือนึกถึงบุญกุศลที่เราสงบกายสงบวาจาสงบใจบูชาคุณพระพุทธเจ้าบูชาคุณพระธรรมเจ้าบูชาคุณของพระอริยสงฆ์เจ้าด้วยการปฏิปฏิบูชาในขอให้เป็นบารมีธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็คลายออกจากสมาธิภาวนาตั้งใจเผ่เมตตา

คำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่คู่กับคนไทยมาหลายร้อยปีแต่ทุกวันนี้มีคนไทยจำนวนไม่น้อยคิดว่ามันเฉยไม่สนใจล้าสมัยแล้วกลับหลงไหลมัวเมาไปกับวัฒนธรรมตะวันตกมองไม่เห็นคุณค่าสิ่งที่ประเสริฐที่สุดที่ตัวเองมีอยู่บ่อยครั้งที่พวกดาวรู้สึกว่าคนไทยเต็มตัวหมวงไก่ไก่ที่ใดปล่อย

กายานุปัสสนาสติปัฏฐานคือการพิจารณากายเช่นการพิจารณากายคนอื่นมันก็เหมือนกายของเราแต่เวลากายที่มันหมดลมไปแล้วที่มันนอนนิ่งอยู่ในกองฟอนนอนนิ่งอยู่ในโรงนอนนิ่งอยู่ในป่าช้าไม่ใช่กายเราไม่ใช่กายเขาเป็นกายที่ไม่มีใครที่อยากจะเข้าใกล้เป็นกายที่ไม่สะอาดสกปรกทุกคนก็รังเกียจกลัวไม่ว่าคุณจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นดาราให้หล่อให้สวยแค่ไหนหรือเป็นนางงามจักรวาลกายนั้นก็สกปรกเหมือนกันเมื่อมันหมดลมไปแล้วให้พิจารณากายกับกายของเราว่าเหมือนกันเวลาเราถ่ายอุจจาระปัสสาวะบ้วนน้ำลายแคะขี้หูขี้ตาเวลาเราแปรงฟันอาบน้ำสระผมก็คือเราล้างสิ่งที่สกปรกอยู่ที่กายเราล้างไปแล้วเดี๋ยวมันก็สกปรกขึ้นมาใหม่อีกผ้าผ่อนที่สะอาดพอใส่ไปแล้วพอถอดออกมาคนอื่นเขาก็ว่าเป็นของเก่าแล้วอาหารที่ทานเข้าไปในลำคอก็เป็นของเก่าไปแล้วฉะนั้นกายนี้ก็เป็นของเก่าไม่ใช่ของใหม่เราจึงต้องพิจารณาว่ากายนั้นเป็นสิ่งที่สกปรกกายเป็นของไม่สะอาดกายเป็นของเน่าเปื่อยกายเป็นของผุพังในที่สุดก็ต้องละทิ้งกายแต่จิตนี้เป็นของดีนะจิตสามารถที่จะรับรู้อะไรได้ทุกอย่างสามารถรับรู้บุญกุศลรับรู้บาปบุญคุณโทษจิตไม่มีประมาณที่สุดของมนุษย์ที่มีจิตที่ดีคือมีจิตที่สร้างสมาธิให้เกิดขึ้นสร้างศีลให้เกิดขึ้นสร้างปัญญาให้เกิดขึ้นเป็นนิพพานในจิตฉะนั้นจิตเป็นสิ่งที่ดีที่บริสุทธิ์ที่เลิศที่ประเสริฐเหมือนแก้วสารพัดนึกแต่กายมันก็อยู่อย่างนี้ใช้ไปใช้ไปก็เสื่อมไปกินข้าวกินน้ำไปเรื่อยๆต่อไปก็ต้องทิ้งกายนี้ไปคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณากายตามความเป็นจริงถึงวาระเมื่อไหร่หมดลมเมื่อไหร่ก็ไม่ใช่ของเรา

ความไม่มีโรคทางกายคำพังเพยกล่าวว่าก่อนจะขอโชคขอลาภควรขอให้ตนปราศจากโรคภัยที่มาเบียดเบียนเสียก่อนดังนั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสรรเสริญความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ

0: แม้แต่ผู้มีอุดมการณ์อันยิ่งใหญ่หากไม่มีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ยากที่จะบรรลุเป้าหมายได้สมเจตนาทรัพย์สินมหาศาลมิอาจแสวงหามาซึ่งความไม่มีจากโรคด้วยเหตุนี้ความไม่มีโรคก็คือรากฐานของสรรพสิ่งทั้งมวลฉะนั้นผู้ใดไม่มีโรคผู้นั้นนับว่ามีบุญวาสนานั่นเองจากหนังสือลาภอันประเสริฐ
1: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยพระราชสังวรญาณหลวงพ่อพุทธานิโยขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
2: บัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาพรรณนาศาสนธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญา เพิ่มเติมกุศลสัมมาปฏิบัติแต่คณะเจ้าภาพและพุทธศาสนิกชนเนื่องโดยวันนี้ท่านทั้งหลายซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานได้พร้อมใจกันมาประกอบกองการกุศลบำเพ็ญบุญสัตมะวานคือวันครบ100 วันนับจำเดิมแต่ท่านอาจารย์เพื่อนท่านได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายมาลำลึกถึงคุณูปการหรือคุณงามความดีที่ได้บำเพ็ญต่อกันมาตามวิสัยของกตัญญูกตเวทิตาชนเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีอันล้มหายตายจากไปก็อดที่จะเป็นห่วงในวิญญาณของท่านผู้ถึงแก่มรณภาพไม่ได้แต่ความจริงท่านอาจารย์เพื่อนท่านก็เป็นพระเถระคงแก่เรียนคงแก่การปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจว่าท่านก็คงมีกุศลบุญบารมีพอที่จะช่วยตัวเองได้แต่ถึงกระนั้นในฐานะที่พวกเราเป็นศิษยานุศิษย์ก็อดที่จะรำลึกถึงคุณูปการของท่านไม่ได้บางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเรามาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายท่านเพราะเราเข้าใจว่าบุญของท่านมีมากกว่าเราแล้วเรามาคิดว่าเรามาทำบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชาพระคุณท่านอันนี้จะเหมาะสมดีกว่าดังนั้นรวมความแล้วว่าทั้งคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ขาวนางชีรวมทั้งผู้แสดงธรรมด้วยเรามาร่วมจิตร่วมใจกันใจบางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเรามาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายท่านเพราะเราเข้าใจว่าบุญของท่านมีมากกว่าเราแล้วเรามาคิดว่าเรามาทำบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชาพระคุณท่านอันนี้จะเหมาะสมดีกว่าดังนั้นรวมความแล้วว่าทั้งคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ขาวนางชีรวมทั้งผู้แสดงธรรมด้วยเรามาร่วมจิตร่วมใจบางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเรามาบำ

เป็นบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายท่านเพราะเราเข้าใจว่าบุญของท่านมีมากกว่าเราแล้วเรามาคิดว่าเรามาทำบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชาพระคุณท่านอันนี้จะเหมาะสมดีกว่าดังนั้นรวมความแล้วว่าทั้งคณะสงฆ์ซึ่งมีพระเดชพระคุณเป็นประธานตลอดทั้งอุบาสกอุบาสิกาแม่ขาวนางชีรวมทั้งผู้แสดงธรรมด้วยเรามาร่วมจิตร่วมใจบางทีเราอาจจะไม่คิดว่าเรามาบำเพ็ญบุญกุศลเพื่ออุทิศถวายท่านเพราะเราทำอย่างอื่นๆได้ที่เรามาปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดี ปฏิบัติตามโอวาทคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์ของเราก็ดีเมื่อเราได้ดีได้ดีเพราะ โอวาทคำสอนของท่านแล้วเรามาล้ำลึกถึงคุณูปการที่ท่านมีต่อเราเราผู้เป็นลูกศิษย์กตัญญูกตเวทียอมอดที่จะล้ำลึกถึงคุณูปการของท่านไม่ได้การที่เราท่านทั้งหลายมาร่วมใจกันประกอบกองการกุศลทั้งนี้จึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนายินดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับคุณงามความดีอื่นๆซึ่งครูบาอาจารย์มีต่อเราเรามีต่อครูบาอาจารย์ก็ดีอยากไม่นำมากล่าวพรรณนาให้ยืดยาว จะวอกไปถึงพูดถึงเรื่องการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรง ซึ่งหลักและวิธีการต่างๆท่านทั้งหลายก็อยู่ในสำนักที่เป็นสำนักปฏิบัติกรรมฐานความรู้ตามตำรับตำราหรือหลักวิธีการต่างๆย่อมเป็นที่เข้าใจกันดีอยู่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่วัดนี้สำนักนี้ท่านพ่อลีได้วางรากฐานเอาไว้อย่างมั่นคงเพราะฉะนั้นเครื่องหลักและวิชาการต่างๆจึงไม่จำเป็นจะต้องนำมากล่าว จะขอทำความเข้าใจกับบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายว่าหลักของการปฏิบัติกรรมฐานในเบื้องต้นที่สมมติบัญญัติในคำภีมีอยู่สองหลักหลักหนึ่งคือหลักของสมถกรรมฐานอีกหลักหนึ่งคือหลักของวิปัสสนากรรมฐาน ทั้งสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานทั้งสองประการนี้เป็นชื่อของวิธีการ ในเมื่อพูดถึงเรื่องสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานบางทีเราอาจจะไปยึดวิธีการมากเกินไปจนเป็นเหตุให้มีการถกเถียงกันไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่ความจริงคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีเป็นวิธีการปฏิบัติทั้งสองอย่างวิธีการปฏิบัติทั้งสองอย่างนี้เป็นวิธีการปฏิบัติเพื่อทำจิตให้สงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิเพื่อให้มีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในสภาวะตามความเป็นจริงเพราะเหตุว่าก่อนที่จิตจะดำเนินไปสู่ภูมิแห่งวิปัสสนากรรมฐานได้ต้องอาศัยความสงบจิตแต่วิธีการทำความสงบจิตมีอยู่สองอย่างซึ่งเรียกว่าสมถะอย่างหนึ่งวิปัสสนาอย่างหนึ่งการปฏิบัติอันใดซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยการบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณ
หรือปฏิบัติตามหลักและวิธีการสมถาน40ประการตามที่ปรากฏในคัมภีร์อันนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติตามหลักของสมถะหรือปฏิบัติตามวิธีสมถกรรมฐานโจทย์มุ่งก็เพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิเพื่อระงับนิวรณ์5ประการอันจะบังเกิดขึ้นมาคลุ้มลุมจิตใจไม่ให้เกิดความสงบหรือเป็นสิ่งที่กีดกันคุณงามความดีไม่ให้เกิดขึ้นและเพื่อให้เกิดมีสติปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมตามความเป็นจริงส่วนวิปัสสนากรรมฐานหรือวิปัสสนาวิธีนั้นเป็นวิธีการปฏิบัติด้วยการใช้ความคิดผู้ที่ปฏิบัติตามวิธีวิปัสสนาไม่ต้องคอยเวลาให้จิตมันสงบนิ่งเป็นสมาธิก่อน

พียงแต่ว่าเราจะยกเอาธรรมะอันใดเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เรื่องอายตนะมาพิจารณาในแง่พระไตรลักษณ์คือพิจารณาน้อมเข้าไปสู่กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช้ความคิดพิจารณาโดยความตั้งใจจนการพิจารณาเกิดความคล่องตัวจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติแล้วสามารถยังจิตให้เกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาขึ้นมาได้บางทีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็นิ่งบางทีสงบลงไปแล้วก็มีความคิดถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบเป็นสมถะแก้พระไตรลักษณ์คือพิจารณาน้อมเข้าไปสู่กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช้ความคิดพิจารณาโดยความตั้งใจจนการพิจารณาเกิดความคล่องตัวจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติแล้วสามารถยังจิตให้เกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาขึ้นมาได้บางทีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็นิ่งบางทีสงบลงไปแล้วก็มีความคิดถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบเป็นสมถะแก้พระไตรลักษณ์คือพิจารณาน้อมเข้าไปสู่กฎของพระไตรลักษณ์คืออนิจจังไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์อนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช้ความคิดพิจารณาโดยความตั้งใจจนการพิจารณาเกิดความคล่องตัวจิตสามารถปฏิวัติตัวไปสู่การพิจารณาเองโดยอัตโนมัติแล้วสามารถยังจิตให้เกิดมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาขึ้นมาได้บางทีเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็นิ่งบางทีสงบลงไปแล้วก็มีความคิดถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบเป็นสมถะ

ที่มันจะสงบนิ่งอยู่เฉยๆสงบลงไปแล้วมันก็เกิดความคิดคือการพิจารณาขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติบางครั้งตั้งใจจะพิจารณาสิ่งโน้นสิ่งนี้ให้จิตมันเกิดความคิดไม่หยุดแต่เมื่อพิจารณาลงไปแล้วมันเกิดความสงบนิ่งไม่มีความคิดซึ่งสุดแท้แต่จิตมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราจะช่างเป็นนักสังเกตในการภาวนาในบางครั้งบางขณะเราภาวนาพุทโธพุทโธจะให้จิตมันสงบนิ่งพอสบายแต่เมื่อสงบลงไปแล้วมันไม่นิ่งมันมีแต่ความคิดบางครั้งพิจารณาสิ่งโน้นสิ่งนี้จะให้จิตมันดำเนินไปสู่การพิจารณาเรียกว่าเดินวิปัสสนากรรมฐานเสร็จแล้วมันก็ไม่นิ่งพอสงบลงไปนิดหน่อยมีแต่ความคิดไม่หยุดซึ่งมันจะมีอย่างนี้อยู่เสมอเพราะฉะนั้นคำว่าสมถะก็ดีวิปัสสนาก็ดีมันเป็นแต่เพียงชื่อวิธีการเท่านั้นถ้าหากเราท่านทั้งหลายจะเป็นนักปฏิบัติกรรมฐานเพื่อให้ได้ผลอย่างแท้จริงขอได้โปรดอย่าไปติดวิธีการถ้าหากเราไปติดวิธีการแล้วเราจะไม่พบจุดจบและเราจะไม่ยุติในการถกเถียงกันเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติบัดนี้จะได้พูดเฉพาะวิธีการทำสมถะแล้วมันก็กลายเป็นวิปัสสนาไปเองโดยอัตโนมัติมีแบบอย่างอันหนึ่งซึ่งเคยทดลองมาและเคยถามครูบาอาจารย์มามีอยู่ครั้งหนึ่งตั้งใจจะไปถามปัญหากับท่านอาจารย์เทศเพราะมีความสงสัยข้องใจอยู่กับปัญหาที่ว่าสมาธิในฌานกับสมาธิในอริยมรรคมันต่างกันอย่างไรพอไปถึงแล้วก็ไปกราบท่านก็กราบเสร็จท่านบอกว่าเออดีแล้วเจ้าคุณมาก็ดีแล้วจะพูดอะไรให้ฟังผมพูดแล้วไม่มีใครเชื่อผมพอเสร็จแล้วท่านก็พูดว่าสมาธิในฌานมันเป็นสมาธิที่โง่มันรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวความคิดสติปัญญามันไม่เกิดเมื่อจิตเข้าไปสู่ฌานมันมีแต่สงบนิ่งไม่มีอาการแห่งความรู้บังเกิดขึ้นเรียกว่าจิตอยู่ในฌานสมาบัติแต่สมาธิในอริยมรรคนั้นมันมีความสงบแล้วประกอบด้วยองค์คือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาเช่นเดียวกันกับสมาธิในฌานแต่เมื่อมันสงบนิ่งลงไปแล้วมันมีอาการแห่งความรู้ผุดขึ้นเป็นระยะหรือติดต่อกันเป็นเรื่องยืดยาวแต่จิตมันอยู่ในลักษณะแห่งความสงบอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคทีนี้เมื่อไปค้นดูตำราไปปรากฏอยู่ในเรื่องของลาทะพระปามในคัมภีร์พระธรรมบทท่านอธิบายถึงเรื่องของฌานว่ามีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งเรียกว่าอารัมมโนปนิธานอารัมมโนปนิธานหมายถึงจิตที่ดำเนินเข้าไปสู่ฌานในขั้นสมาบัติโดยที่ผู้ปฏิบัติอาศัยอารมณ์จิตอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณเป็นต้นเมื่อบริกรรมภาวนาหรือเพ่งกสิณจิตไปติดอยู่กับคำบริกรรมภาวนาหรือดวงกสิณที่เพ่งแล้วก็เกิดบริกรรมมนิมิตขึ้นมาเมื่อจิตยึดเอาบริกรรมนิมิตนั้นเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องรู้จิตบริกรรมภาวนาอยู่เองโดยที่ผู้ภาวนาไม่ได้ตั้งใจเช่นจะภาวนาพุทโธพุทโธเป็นต้นในตอนแรกๆเราตั้งใจภาวนาพุทโธตั้งใจนึกพุทโธถ้าเราไม่ตั้งใจนึกจิตของเราไม่นึกพุทโธแต่เมื่อเราตั้งใจนึกจิตของเราจึงนึกพุทโธแต่หนักๆ

เราไม่ได้ตั้งใจแต่จิตของเราจะนึกพุทโธอยู่ไม่หยุดและเราจะมีสติรู้พร้อมอยู่กับขณะจิตที่กำลังนึกพุทโธอยู่นั้นในลักษณะอย่างนี้เรียกว่าการภาวนาได้วิตกวิจารเมื่อจิตมีวิตกวิจารจิตก็มีความสงบมีความดูดซึมในภาวนานั้นเกิดปีติเกิดความสุขและสงบลงเป็นหนึ่งซึ่งเรียกว่าเอกัคคตาถ้าหากว่าจิตมีวิตกวิจารมีปีติมีความสุขจะมีความเป็นหนึ่งอยู่พร้อมเรียกว่าจิตอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากวิตกวิจารหายไปยังเหลือแต่ปีติและความสุขและความเป็นหนึ่งจิตอยู่ในฌานที่สองปีติหายไปเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาจิตอยู่ในฌานสามเมื่อสุขหายไปจิตยังเหลือแต่เอกัคคตากับอุเบกขาจิตอยู่ในฌานสี่จิตอยู่ในฌานสี่นี้จิตไปเพ่งรู้อยู่ที่อารมณ์อันเดียวถ้าจิตมีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายก็เพ่งรู้อยู่ที่ดวงกสิณไม่มีความรู้สึกไม่มีความนึกคิดอะไรเกิดขึ้นในขณะนั้นจิตแน่นิ่งอยู่กับดวงกสิณนั้นถ้าหากว่าจิตไม่มีดวงกสิณเป็นเครื่องหมายจิตรู้อยู่ที่จิตก็รู้อยู่ที่รู้คือรู้อยู่ในจิตแต่หากไม่มีความรู้สึกอันอื่นเกิดขึ้นแม้แต่ความรู้สึกว่ามีกายก็หายไปหมดสิ้นแล้วมีแต่จิตที่นิ่งสงบสว่างอยู่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นความรู้ใดๆไม่เกิดขึ้นเอาแต่แน่นิ่งอยู่ในจุดเดียวจิตเอาจิตเป็นอารมณ์เอาตัวรู้เป็นอารมณ์หรือจิตเอาดวงกสิณที่เพ่งอยู่นั้นเป็นอารมณ์อันนี้เรียกว่าลัคนูเรียกว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานสมาบัติเป็นฌานที่พวกฤาษีชีไพรทั้งหลายเขาบำเพ็ญกันมาเมื่อจิตดำเนินมาถึงขั้นฌานสี่ต่อไปก็ก้าวหน้าไปสู่อากาศวิญญาณอาจินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นลำดับไปจักไม่ขอนำมากล่าวในที่นี้เพราะว่าวิสัยหรือภูมิปัญญาของผู้เทศก็ยังไม่ถึงขั้นนั้นอันดังที่กล่าวมานี้เป็นอารัมมณูปนิธานที่นี้ลัคนูปนิธานหมายถึงจิตที่มีความสงบลงไปด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นบริกรรมภาวนาก็ตามหรือจิตผ่านการพิจารณาอะไรมาแล้วก็ตามถ้าหากว่าจิตดวงนี้ผ่านการพิจารณาจะพิจารณาเรื่องอะไรก็ได้พิจารณาเรื่องกายคตาสติผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นในเมื่อผู้ภาวนาตั้งใจพิจารณาไปแล้วจิตเกิดความสงบมีความสงบลงไปนิดหน่อยแล้วความรู้สึกที่จะคิดจะพิจารณานั้นได้หายไปแต่จิตยังทำหน้าที่

อารมณ์เดิมที่พิจารณาอยู่นั้นเสียแล้วก็ไปพิจารณาอารมณ์อื่นเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็พิจารณาอยู่ไม่หยุดในบางครั้งเราอาจจะนึกว่าจิตของเราเดินผิดทางไปเราจะให้มันหยุดแต่มันไม่ยอมหยุดมันพิจารณาของมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อมีลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นกับนักภาวนาท่านใดจึงเข้าใจเถิดว่าจิตของท่านกำลังได้วิตกวิจารเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณาเมื่อจิตมีการพิจารณาไปเองโดยอัตโนมัติมีสติรู้พร้อมอยู่กับสิ่งที่พิจารณาในปัจจุบันปีติและความสุขย่อมบังเกิดขึ้นแล้วความสงบจิตอันเป็นเรียกว่าเอกคตาก็ย่อมบังเกิดขึ้นจิตจังพิจารณาอยู่และพร้อมๆกันนั้นจิตรู้อยู่กับเรื่องพิจารณาปีติก็บังเกิดขึ้นความสุขก็บังเกิดขึ้นและความสงบจิตก็บังเกิดขึ้นแต่ความสงบจิตในขั้นพิจารณานี้ไม่ใช่ว่าจิตสงบจากอารมณ์หรือตัดขาดจากความคิดความคิดอ่านยังมีอยู่เป็นปกติแต่จิตอยู่ในลักษณะแห่งการคิดเองพิจารณาเองมีสติรู้พร้อมอยู่เองแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความสงบคือมีความสงบอยู่กับเรื่องที่กำลังปฏิบัติอยู่พิจารณาอยู่นั้นอันนี้เรียกว่าจิตได้วิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาจิตเดินอยู่ในฌานที่หนึ่งถ้าหากว่าจิตหยุดการพิจารณาแล้วบางครั้งอาจจะถีบตัวขึ้นไปลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งใดๆแล้วก็มองลงมาดูมองเห็นร่างกายของตัวเองบ้างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างบ้างอยู่ในแง่แห่งความเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางครั้งอาจจะมองเห็นร่างกายของตัวเองนี่นอนตายอยู่แล้วก็ขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปโดยไม่มีอะไรเหลือ แต่จิตดวงนี้ไปสงบนิ่งลอยเด่นสว่างสวัยอยู่แล้วก็ยังมีอารมณ์สิ่งรู้ปรากฏอยู่ตลอดกาลอารมณ์สิ่งรู้นั้นปรากฏขึ้นมาจิตก็เพ่งดูอยู่โดยอัตโนมัติแต่รู้อยู่เฉยๆแม้ว่าสิ่งรู้นั้นจะมีอันเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรจิตก็ไม่ไหวจริงเช่นมองเห็นความตายในเมื่อตายแล้วร่างกายแสดงความเน่าเปื่อยจิตก็รู้อยู่เฉยๆแม้มองเห็นน้ำร่างกายขึ้นอืดเน่าเปื่อยผุพังไปก็รู้เฉยอยู่มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแม้แต่โครงกระดูกก็ย่อยยับผุพังไปหมดไม่มีอะไรเหลือจิตก็รู้เฉยอยู่รู้อย่างไม่มีสมมติบัญญัติรู้อย่างไม่ทักท้วงอะไรคือรู้ว่าตายก็รู้อยู่เฉยพอเห็นร่างกายตายตายแล้วจิตก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆกายเน่าแล้วจิตมันก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆกายสลายตัวไปแล้วมันก็ไม่ว่ามันรู้อยู่เฉยๆเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายไปหมดแล้วมีแต่ความว่างมันก็ไม่ว่าหายไปหมดแล้วยังมีแต่ความว่างหรือบางทีมันอาจจะมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นกลุ่มควันกลุ่มหมอกอะไรอันละเอียดซึ่งบางทีถ้าผู้แก่วิทยาศาสตร์หน่อยก็จะไปนึกว่าอ๋อนี่คืออนุปรมาณูอะไรต่างๆตามหลักวิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาซึ่งสุดแท้แต่จิตของท่านผู้ใดจะปฏิวัติไปในทางไหนในเมื่อจิตเป็นสมาธิอย่างดีจิตเป็นอัตโนมัติจิตสามารถปฏิวัติตัวไปเองไปสู่ภูมิรู้นั้นๆผู้ที่เรียนมาทางคัมภีร์ธรรมะมันก็วิ่งไปค้นคว้าอยู่ในคัมภีร์ธรรมะไปรู้อยู่ในคัมภีร์ธรรมะผู้เรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์มันก็ไปรู้ทางวิทยาศาสตร์เรียนรู้มาศาสตร์ไหนมันก็เอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์จิตทีนี้ในเมื่อมันเผลอออกไปรู้ในสิ่งอื่น

นอกจากคัมภีร์ธรรมะมันจะไม่ผิดทางไปหรือขอยืนยันว่าไม่มีทางผิดเพราะสิ่งใดที่เราสามารถรู้ด้วยจิตสิ่งนั้นคือธรรมะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเป็นธรรมะเรียกว่าอายตนะภายในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ก็เป็นธรรมะเป็นอายตนะภายนอกมาติดต่อกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจรูปเป็นวิสัยของตาเสียงเป็นวิสัยของหูจมูกเป็นวิสัยกลิ่นเป็นวิสัยของจมูกรสเป็นวิสัยของลิ้นสัมผัสเป็นวิสัยของกายความรู้สึกนึกคิดซึ่งเรียกว่าธรรมารมณ์เป็นวิสัยของจิตสิ่งใดที่สามารถรู้ด้วยจิตสิ่งนั้นคือธรรมารมณ์วิทยาศาสตร์ที่ท่านเรียนมาก็เป็นธรรมารมณ์หรือศาสตร์อื่นๆที่ท่านเรียนมาก็เป็นธรรมารมณ์เมื่อจิตของท่านไปเอาสิ่งนั้นๆมาพิจารณามาเป็นอารมณ์สิ่งรู้เมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกแล้วก็รู้อยู่กับสิ่งนั้นๆนักภาวนาสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆคือสิ่งที่เป็นอารมณ์จิตนั่นเองในเมื่อรู้สิ่งความเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นจิตก็รู้พระไตรลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังความรู้ที่ผุดขึ้นในจิตมันทนอยู่ไม่ได้คือทุกขังความรู้ที่เกิดขึ้นนั้นมันไม่ดำรงอยู่ตลอดกาลมันไม่เป็นตัวของตัวเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ดับไปความเป็นจริงของสภาวะธรรมมันก็มีกันอยู่เพียงแค่นี้ในเมื่อจิตมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกโดยธรรมชาติของจิตเมื่อเป็นเช่นนั้นย่อมมีความสงบเมื่อจิตมีความสงบเรียกว่าสมาธิสมาธิที่ไม่มีสิ่งรู้จิตรู้อยู่เพียงสิ่งเดียวรู้อยู่ในจุดเดียวเป็นสมาธิในฌานในฌานสมาบัติสมาธิที่จิตสงบลงไปแล้วยังมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติอารมณ์สิ่งรู้ของจิตนั้นมีอยู่ตลอดกาลจิตก็สักแต่ว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปอันนี้เรียกว่าลัคคโดปนิธานเป็นฌานในอริยมรรคเป็นสมาธิในอริยมรรคทีนี้นิโรธะคือความดับ ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคในเมื่อจิตของเราสามารถกำหนดหมายรู้ความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของสภาวะที่เกิดดับภายในจิตในเมื่อรู้ชัดเจนแล้วก็รู้พระไตรลักษณ์คือรู้อนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองถ้าจิตดวงนี้รู้แจ้งเห็นจริงในพระไตรลักษณ์และยอมรับสภาพความเป็นจริงกับสิ่งที่รู้ย่อมมีสติสัมปชัญญะรู้พร้อมอยู่ที่จิตจิตกลายเป็นตัวปกติจิตที่เป็นตัวปกติปรากฏเด่นชัดอยู่นั่นคือสีเลนะสุขติงยันติเมื่อจิตมีความเป็นปกติแล้วก็มีคติอันดีคือมีทางไปดีเรียกว่าสุขติสีเลนะโภคสัมปทาถึงพร้อมด้วยโภคสมบัติก็เพราะศีลโภคสมบัติหมายถึงอริยทรัพย์ทรัพย์ภายในสีเลนะนิพุติงยันติจะถึงความดับสนิทก็โดยอำนาจแห่งศีลเมื่อจิตมีความดับมีแต่ความเป็นปกติปรากฏเด่นชัดอยู่นิโรธะคือความดับก็ปรากฏขึ้นทีนี้นิโรธะความดับจะพึงเข้าใจว่าจิตไม่มีความคิดมันดับทั้งที่จิตมีความคิดอ่านอยู่ดับทั้งที่จิตยังพิจารณาอยู่เ
คำว่านิโรธคือความดับนี่ไม่ใช่ดับอารมณ์นักปฏิบัติทั้งหลายอย่าพึงเข้าใจผิดดับความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรจิตมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงจุดที่ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วจิตยึดพอยึดปั๊บก็เกิดความยินดีเกิดความยินร้ายในเมื่อจิตเป็นปกติจิตตั้งเด่นอยู่จิตย่อมมีศีลจิตย่อมมีสัจจะคือความจริงใจปรากฏขึ้นเองโดยอัตโนมัติเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตมีสติรู้พร้อมอยู่ที่จิตทุกขณะจิตมันก็เป็นสัมมาปนิหิตังจิตตังเป็นจิตที่ตั้งไว้ชอบแล้วคือตั้งอยู่ในถ้ำกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาเมื่อจิตมีมัชฌิมาปฏิปทามีตัวปละสุปกติปรากฏเด่นชัดอยู่มันก็คล้ายๆกับว่าเราเงี่ยหูคอยสดับตรับฟังเหตุการณ์อันใดอันหนึ่งซึ่งจะเกิดจากภายในจิตนั้นเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาปั๊บจิตก็รู้อะไรเกิดขึ้นมาปั๊บรู้อะไรดับไปก็รู้อะไรเกิดก็รู้อะไรดับก็รู้อะไรเล่าเกิดอะไรเล่าดับก็ความคิดนั่นเองมันเกิดมันดับแต่ความรู้สึกยินดีความรู้สึกยินร้ายมันไม่มีปรากฏความเกิดดับของอารมณ์อันนั้นมันมีสืบเนื่องกันอยู่ตลอดกาลไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นแต่จิตมันก็ดับความยินดีดับความยินร้ายเมื่อจิตมองดูความเกิดดับของอารมณ์จิตจิตก็รู้อนิจจังทุกขังอนัตตาทีนี้ถ้าหากว่าจิตเป็นปกติอยู่ตลอดกาลจิตดวงนั้นเป็นตัวปกติเป็นนิโรธะถ้าหากว่าสติอ่อนในช่วงใดถูกอวิชชาครอบงำเพียงนิดหนึ่งพอมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาปั๊บจิตยึดยึดแล้วเกิดความยินดีความยินดีมีแนวโน้มให้เกิดกามตัณหาพอสิ่งใดเกิดขึ้นมาปั๊บเกิดความไม่พอใจยินร้ายขึ้นมาความยินร้ายมีแนวโน้มให้เกิดวิภวตัณหาถ้าว่าไปยึดอยู่กับความยินดีแต่ความยินร้ายกลายเป็นภวะตัณหานักภาวนาที่มีสติสัมปชัญญะจิตเป็นตัวศีลเป็นตัวปกติย่อมสามารถมองดูอารมณ์จิตในแง่แห่งพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เด่นชัดเมื่อจิตได้เกาะเกี่ยวกับสิ่งใดๆเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายย่อมมองเห็นตัวสมุทัยคือตัวตัณหากำลังจะบังเกิดขึ้นมาเล่นงานเมื่อจิตเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายก็เกิดสุขเกิดทุกข์สลับกันไปเมื่อสติสัมปชัญญะดีเด่นขึ้นมีพลังงานขึ้นเมื่อไหร่ผู้ภาวนาสามารถจะมองเห็นทุกข์อริยสัจที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้มองเห็นสุขเห็นทุกข์ที่เกิดดับอยู่ภายในจิตก็จะรู้ได้ทันทีว่านี่คือทุกข์อริยสัจที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ในเมื่อจิตมารู้จริงเห็นแจ้งอย่างนี้เมื่อรู้จริงเห็นแจ้งขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรดับเมื่อจิตมองเห็นสภาวะธรรมที่ละเอียดสุขุมยิ่งขึ้นไปก็จะมองเห็นเพียงแค่ว่ายังกินกิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาก็เป็นอันว่าได้ดวงตาเห็นธรรมตามในแห่งธรรมจักรปวัตตนสูตรที่ว่าท่านอัญญาโกณฑัญญะฟังพระธรรมเทศนาเรื่องธรรมจักรปวัตตนสูตรจบลงได้ดวงตาเห็นธรรมว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับไปเป็นธรรมดามันก็จบเก็บกันเพียงแค่นั้นการรู้ธรรมเห็นธรรมส่วนละเอียดมีแต่ยังกินจิสมุทัยธรรมมังเท่านั้นซึ่งท่านอาจารย์มหาบัวท่านเคยเทศน์ว่า
สภาวะธรรมทั้งหลายในเมื่อพิจารณาไปถึงขั้นละเอียดแล้วมันไม่มีอะไรมีแต่ความหยุมหยิมหยุมหยิมหยุมหยิมอยู่เท่านั้นหยุมหยิมหยุมหยิมของท่านอาจารย์มหาบัวนั่นแหละเรียกว่ายังกินจิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาถีติภูตังของพระอาจารย์ใหญ่มั่นที่ท่านเทศไว้ในมุตโตไถมันก็ได้แก่ลักษณะของจิตที่ไปตั้งเด่นเป็นอิสระอยู่เรียกว่าจิตเป็นเข้าในลักษณะที่เรียกว่าอัตตาทีปะมีตนเป็นเกาะอัตตสรณามีตนเป็นที่พึ่งอัตตาหิอัตโนนาโถมีตนเป็นที่พึ่งของตนแม้จิตดวงนี้จะดำรงอยู่ในถ้ำกลางแห่งสิ่งแวดล้อมทั้งหลายก็ยังปรากฏเด่นอยู่ไม่ไหวติงมีแต่ความเป็นปกติปรากฏเด่นทัดอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่วนเวียนอยู่รอบๆจิตซึ่งเป็นไปตามคันลองของสภาวะธรรมที่มันเป็นไปในลักษณะแห่งความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาปรากฏอยู่ตลอดกาลอันนั้นคือภูตังจิตตั้งเด่นอยู่เป็นอิสระเป็นถีติสิ่งที่เป็นอารมณ์ของจิตผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปผ่านเข้ามาแล้วก็ผ่านไปไม่รู้จักหยุดยั้งอันนั้นเป็นภูตังตามความหมายของคำว่าถีติภูตังของพระอาจารย์มั่นเพราะฉะนั้นการภาวนานี่ท่านอาจารย์เสาท่านว่าจิตของข้ามันไม่สงบมีแต่ความคิดท่านอาจารย์มั่นบอกว่าท่านอาจารย์ปั้นบอกว่าอย่าปล่อยให้จิตมันว่างให้จิตมีอารมณ์สิ่งรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้มีสติรู้อยู่กับสิ่งรู้ในปัจจุบันการภาวนาด้วยบริกรรมภาวนาพุทโธก็ดีการภาวนาด้วยการพิจารณาธรรมะอันใดอันหนึ่งเป็นอารมณ์ก็ดีเป็นอุบายวิธีฝึกขัดจิตให้มีความคิดแต่ในตอนต้นๆเรามุ่งทำจิตให้มีความสงบนิ่งเป็นสมาธิก่อนได้เป็นดีในขณะที่ท่านอาจจะนั่งบริกรรมภาวนาอยู่เช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นถ้าจิตของท่านอยู่กับพุทโธตลอดไปปล่อยให้มันอยู่ไปถ้ามันภาวนาพุทโธพุทโธของมันไม่หยุดเราจะให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดก็ปล่อยให้มันคิดไปพุทโธของมันไปเรื่อยอย่าไปห้ามมันหน้าที่เป็นแต่เพียงประคองมันไปโลมันไปเท่านั้นมันจะหยุดให้เป็นเรื่องของจิตไม่หยุดให้เป็นเรื่องของจิตแต่ในบางครั้งเราภาวนาพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งจิตมันหยุดนิ่งว่างบางทีมันไม่ว่างพอหยุดสิ่งนี้ปั๊บมันไปคิดสิ่งอื่นก็ลองปล่อยให้มันคิดไปอย่าเอาแต่ดึงมันกลับมาหาพุทโธเพียงอย่างเดียวเมื่อมันจะอยู่กับพุทโธก็ให้มันอยู่ไปเมื่อมันจะไปคิดสิ่งอื่นหลังจากที่เรานึกพุทโธแล้วมันปล่อยวางพุทโธก็ให้มันคิดไปเพราะพุทโธก็เป็นความคิดสิ่งที่มันคิดมาเองก็เป็นความคิดเราขณะที่เราภาวนาพุทโธอยู่เราหาพุทโธมาป้อนให้จิตแล้วก็มีสติควบคุมจิตให้มันนึกอยู่ที่พุทโธเราทำงานสองอย่างพร้อมกันไปแต่ถ้าหากว่าจิตนึกพุทโธนึกอย่างอื่นขึ้นมาไม่ใช่เรื่องของพุทโธแต่มันนึกของมันขึ้นมาเองเราเพียงทำสติตามรู้มันไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดเอาความคิดอันนั้นเป็นอารมณ์จิตมีสติรู้อยู่กับสิ่งนั้นถ้าหากว่าเรากำหนดทำสติรู้เมื่อไรความคิดมันหยุดจิตเกิดความว่าง
ดูที่ความว่างเมื่อคิดดูที่ความคิดว่างดูที่ความว่างไล่กันไปอย่างนี้จนกระทั่งจิตมันคิดไม่หยุดก็ตามรู้มันอยู่อย่างนั้นไม่หยุดอย่างเช่นเดียวกันบางทีมันคิดไปคิดไปคิดไปตัวคิดมันก็คิดเรื่อยของมันไปแต่ตัวตามรู้มันก็รู้ของมันเรื่อยไปและพร้อมๆกันนั้นมันก็จะเกิดปีติเกิดความสุขเกิดลักษณะแห่งความสงบเยือกเย็นในท่ามกลางแห่งความคิดอันนี้เรียกว่าจิตเดินอยู่ในขั้นแห่งปฐมฌานคือมันคิดไม่หยุดความคิดไม่หยุดเป็นวิตกความรู้พร้อมอยู่เป็นวิจารปีติและความสุขความสงบเกิดขึ้นก็เป็นปีติสุขเอกคตาตามองค์ฌานที่หนึ่งบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธถ้าจิตบริกรรมภาวนาพุทโธไม่หยุดแล้วก็มีปีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งก็จิตอยู่ในฌานที่หนึ่งด้วยบริกรรมภาวนาแต่ถ้าการพิจารณาแล้วจิตพิจารณาไม่หยุดคิดไม่หยุดแต่เกิดวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาจิตก็อยู่ในฌานที่หนึ่งในขั้นดำเนินการแห่งการพิจารณาเรียกว่าเดินวิปัสสนากรรมฐานและอีกอย่างหนึ่งปัญหาที่มีผู้นำไปถามอยู่บ่อยๆบางท่านบอกว่าพอกำหนดจิตบริกรรมภาวนาลงไปแล้วในตอนต้นๆจิตสงบเยือกเย็นดีสว่างสวัยบางทีก็ตัวหายไปหมดยังเหลือแต่จิตดวงเดียวทีนี้ภายหลังมาเมื่อทำบ่อยๆเข้าพอกำหนดจิตพุทโธพุทโธเพียง 2-3 คำจิตก็สงบนิ่งพอสงบนิ่งนิดหนึ่งก็ถอนขึ้นมาพอถอนขึ้นมาแล้วทีนี้มีแต่ความคิดไม่หยุดจะบังคับให้มันหยุดจะข่มให้มันหยุดมันไม่ยอมหยุดถ้ายิ่งข่มยิ่งบังคับมันก็ทำให้เกิดโกรธศีรษะขึ้นมามันเสื่อมหรือมันเป็นอย่างไรอันนี้มีผู้นำไปถามบ่อยอันนั้นจิตของท่านเมื่อผ่านความสงบเป็นสมาธิบ่อยๆเข้าสมาธินี่เครื่องมันเกิดจากศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยสมาธิที่มีศีลเป็นเครื่องอบรมเป็นเครื่องประกันความปลอดภัยสมาธิเกิดขึ้นเป็นสัมมาสมาธิเมื่อจิตเป็นสัมมาสมาธิปัญญาเกิดขึ้นปัญญาก็คือความคิดความคิดนั่นแหละคือปัญญาทีนี้เมื่อปัญญาอันนี้มันเกิดขึ้นแล้วเรามีสติรู้ทันก็เป็นปัญญาถ้ามีสติรู้ไม่ทันก็เป็นความฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเราจึงมีหลักและวิธีการที่จะพึงปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้เมื่อจิตสงบนิ่งอยู่ก็ปล่อยให้นิ่งไปเมื่อจิตเกิดความคิดปล่อยให้คิดไปแต่ฝึกทำสติตามรู้อย่าไปเอาแต่ความสงบนิ่งอย่างเดียวจิตที่สงบแต่ยังมีความคิดนี่ยังมีถ้าจิตสงบนิ่งไม่มีความคิดเรียกว่าจิตสงบในฌานเรียกว่าสมาธิในฌานเมื่อจิตสงบนิ่งแล้วยังมีความคิดอยู่ไม่หยุดพุ่งขึ้นมาจึงเรียกว่าธรรมะมันผุดขึ้นอันนี้เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นมันจะสงบได้อย่างไรจริงอยู่ความคิดมันคิดอยู่มันไม่สงบแต่มันจะสงบจากความยินดีสงบจากความยินร้ายความคิดที่คิดไม่หยุดถ้าท่านปล่อยให้มันคิดไปทำสติตามรู้หนึ่งท่านจะได้สติสัมปชัญญะเพราะจิตท่านมีสิ่งรู้สติมีสิ่งระลึกประการที่สองความคิดมันจะช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดในจิตประการที่สามความคิดเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาประการที่สี่ขณะใดจิตของท่านมีสติอ่อนถูกอวิชชาครอบมันจะยึดสิ่งที่คิดนั้นแล้วเกิดความยินดียินร้ายท่านมีสติท่านจะมองเห็นตัวกิเลสที่อยู่ท่านก็จะมองเห็นได้ว่านี่คือทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้
เมื่อท่านดูเรื่อยไปมีสติปัญญาแก่กล้าท่านจะรู้ว่านอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดนอก

0: ทุกข์ไม่มีอะไรดับจิตที่มีสติปัญญาก็กำหนดรู้ทุกข์ตลอดไปขณะใดจิตที่รู้อยู่ภายในจิตจิตดวงนี้รู้ภายในมันเป็นมรรคแต่ถ้ามันส่งออกไปรู้ข้างนอกมันก็เป็นสมุทัยขณะใดที่จิตสงบสว่างลงไปแล้วไปเห็นภาพนิมิตต่างๆนั่นมันรู้นอกรู้นอกแล้วมันก็เกิดสมุทัยไปเกิดความยินดียินร้ายกับสิ่งที่รู้นอกจากจะยินดียินร้ายแล้วยังไปยึดว่าเป็นของดีวิเศษเช่นอย่างนักปฏิบัติไปเที่ยวอวดกันบางทีหลวงพ่อมีคนไปเยี่ยมก็ไปนั่งกำหนดจิตมาตรวจดูภูมิจิตภูมิใจหลวงพ่อพอลืมตาขึ้นวันนี้หลวงพ่อจิตใจมัวหมองมีอะไรมากระทบหลวงพ่อก็ทักว่าคุณเอ้ยคุณจะมาเที่ยวเช็คจิตเช็คใจของท่านทำไมทำไมไม่ดูจิตใจตัวเองว่ามันทุกข์แค่ไหนเป็นหนี้เขาตั้ง 2-3 แสนเมื่อไหร่จะหาเงินใช้ให้มันพ้นทุกข์สักทีก็เลยไปจี้ถูกจุดเข้าก็เลยยอมเป็นศิษย์นี่คือคนคือความรู้นอกถ้ารู้นอกแล้วมันไปเที่ยววิจารณ์คนโน้นวิจารณ์คนนี้ไปตำหนิคนโน้นไปตำหนิคนนี้ในที่สุดก็ไปตำหนิลัทธิการปฏิบัติของคนอื่นเขาเมื่อเขาไม่ปฏิบัติเหมือนอย่างเราว่าเขาปฏิบัติผิดถ้าใครปฏิบัติเหมือนอย่างเราก็จึงเรียกว่าปฏิบัติถูกอารมณ์ของการปฏิบัติกรรมฐานนี้ไม่มีเฉพาะแต่ในคัมภีร์เท่านั้นแม้ว่าใครจะไม่นึกถึงอะไรเป็นแต่เพียงพยายามทำจิตทำใจให้มันรู้อยู่กับการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกขณะจิตทุกลมหายใจเพียงแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานแล้วหรือถ้าใครไม่ทำอย่างนั้นมานั่งหลับตากำหนดดูอารมณ์จิตของตัวเองอยู่ไม่ต้องนึกคิดอะไรอะไรเกิดขึ้นมารู้อะไรเกิดขึ้นมารู้อะไรเกิดขึ้นมารู้แค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติกรรมฐานทีนี้บางท่านมานึกว่าการทำสติรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดแล้วมันเกิดอารมณ์กรรมฐานขึ้นมาแล้วเป็นการปฏิบัติกรรมฐานมันจะไม่ง่ายเกินไปหรือโถใครว่ามันง่ายนั่งบริกรรมภาวนาหลับตาอยู่ยังง่ายกว่าใครที่สามารถทำสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนี่เป็นดีพิเศษที่สุดเกี่ยวกับการปฏิบัติการปฏิบัติประเภทนี้จะไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกสถานที่และไม่เกี่ยงว่าเราไม่มีเวลาปฏิบัติเป็นการฝึกทำสติตามรู้รู้สิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องกายเรื่องจิตของเรายืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดเป็นเรื่องของกายคิดเป็นเรื่องของจิตกายจะเคลื่อนไหวไปมาอย่างไรจิตจะคิดอะไรมีสติรู้อยู่ทุกกิริยาบทตัวสติที่รู้นั่นแหละตัวรู้นั่นแหละตัวตามรู้นั่นแหละกำหนดดูให้ดีตัวรู้นั่นแหละคือตัวพุทโธพุทโธที่ท่านนึกในใจที่บริกรรมภาวนาพุทโธนั่นมันเป็นแต่เพียงคำพูดแต่เมื่อจิตรู้สึกสำนึกผิดชอบชั่วดีและตามรู้เรื่องของกายเรื่องของจิตของตัวเองอยู่ทุกขณะจิตทุกลมหายใจนั่นแหละคือตัวพุทโธที่แท้จริงเมื่อเรามีสติรู้อยู่กับตัวของเราเองอยู่กับจิตของเราเองเราก็รู้ความจริงของกายรู้ความจริงของจิตแล้วก็รู้ความประพฤติของตัวเองว่าอะไรขาดตกบกพร่องเราจะได้เพิ่มเติมให้พอดีอะไรมันเกินก็จะได้ตัดทอนลงให้พอดีอยู่ในลักษณะแห่งความเป็นกลางเมื่อเราฝึกจิตกับอิริยาบถดังที่กล่าวสติสัมปชัญญะดีพร้อมจิตก็มีสติประคับประคองรู้อยู่ที่จิตตลอดเวลาเป็นสติวินโยคหนักเข้าจิตก็กลายเป็นตัวปกติกลายเป็นศีลมีศีลมีสัตมีสุตตะมีปัญญามีจาคะซึ่งมันจะเกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติปัญหาอยู่ตรงที่ว่าต้องทำจิตให้มีสิ่งรู้ทำสติให้มีสิ่งระลึกเท่านั้นนั่นเป็นหลักปฏิบัติธรรม โดยตรงอาตมาได้บรรยายธรรมะเกี่ยวกับการปฏิบัติสมถวิปัสสนากรรมฐานว่าถึงธรรมะสิ่งละอันพันละน้อยพอเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังก็เห็นว่าพอสมควรแก่กาละเวลาในท้ายที่สุดนี้คณะท่านเจ้าภาพบำเพ็ญกองการกุศลเพื่ออุทิศเป็นดอกไม้บูชาพระคุณของพระอาจารย์เฟื่องผู้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วโดยวิสัยของศิษย์ผู้กตัญญูกตเวทีด้วยอำนาจแห่งกุศลเจตนาอันดีนี้จงช่วยดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายทุกท่านจงประสบความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมในที่ทุกสถานตลอดกาลทุกเมื่อโดยนัยยะดังเทศนามาเอวังก็มีด้วยประกาละชนี
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยวัดป่าสารวันอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาค่ะ

ฐานะที่หาไม่ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายฐานะ5ประการนี้อันสมณพราหมณ์เทวดามารพรหมหรือใครๆในโลกไม่พึงได้คือฐานะว่าขอสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่ขอสิ่งที่มีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บไข้ขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายขอสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาจงอย่าสิ้นไปขอสิ่งที่มีความพินาศไปเป็นธรรมดาจงอย่าพินาศปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมไม่ได้พิจารณาจึงเศร้าโศกเสียใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมพิจารณาเห็นว่าเป็นเหตุธรรมดาที่เกิดกับสัตว์ทั้งปวงจึงไม่เศร้าโศกเสียใจจากฐานสูตรสุตตันตปิฎกอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาต

กามนี้มันหมุนรอบโลกมันเป็นเจ้าโลกกามกิเลสนี่แหละทำให้เกิดสงครามต่อสู้กันเกิดก็เพราะกามรักก็เพราะกามชังก็เพราะกามกามกิเลสนี้อุปมาเหมือนแม่น้ำทานน้ำน้อยใหญ่ไม่มีประมาณไหลลงสู่ทะเลไม่มีเต็มฉันใดก็ดีกามตัณหาที่ไม่พอดีภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นแหล่งก่อให้ทุกข์ก่อความเดือดร้อนไม่มีที่สิ้นสุดโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

เหตุที่ทำให้สมาธิเสื่อมหรือไม่เกิดนิวรณ์ความฟุ้งซ่านสุทธะข้ามความสงสัยความง่วงความโกรธไซความพอใจกามา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะก่อนนิทราน
1: ะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิธัมมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพวกเราทั้งหลายขอถือเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกของพวกเราชาวพุทธตลอดไปก็ขอโอกาสพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระเถรานุเถระแล้วก็สหธรรมิกแล้วก็ขอความเจริญในธรรมกับญาติโยมผู้ฝ่ายในธรรมวันนี้ก็เป็นวันที่เรานั้นได้ร่วมพลังศรัทธาปสาทะคือความเชื่อและความเลื่อมใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็ระลึกนึกถึงพระอริยสงฆ์เจ้าซึ่งมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราหลวงพ่อสนองกตมุญโญซึ่งท่านก็ได้เป็นลูกศิษย์ลูกหาของหลวงปู่สังวาลเขมโกซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของเราเราก็มาสร้างบุญและกุศลเพราะสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเราต้องใฝ่หาใฝ่รู้ต้องเรียนรู้ฉะนั้นเราว่าจะเรียนรู้ที่ไหนอันดับแรกเราก็ต้องเรียนรู้ที่กายวาจาใจของเราก่อนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานั้นมาเรียนรู้เรื่องกายท่านไม่ให้เราไปเรียนรู้เรื่องภายนอกรู้เรื่องกายรู้เรื่องจิตของเรารู้เรื่องจิตเจตสิกการปรุงแต่งฉะนั้นถ้าเราไม่มาศึกษาเราเรียนหรือเราไม่ได้เข้าวัดได้มาปฏิบัติธรรมเราก็จะไปขวนขวายศึกษาแต่เรื่องภายนอกนอกกายนอกใจนอกความคิดนอกความนึกไม่รู้จักการฝ่ายบุญฝ่ายกุศลเราก็จะหลงไปกับโลกหลงไปกับความจอมปลอมหลงไปกับคาลมหรือไปหลงกับอารมณ์ของตัวเองสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรานั้นมืดบอดทำให้เรานั้นติดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านี้เราก็คิดว่ามันเป็นของที่ทุกคนต้องการ

เราต้องการความสุขเราไม่ต้องการความทุกข์แล้วถามว่าเราจะเอาแต่ทุกข์สุขเราเอาไปไว้ที่ไหนเพราะธรรมชาติของธรรมะเนี่ยมันมีสุขกับมีทุกข์เป็นของคู่กันบุญและบาปสวรรค์และนิพพานเราจะเป็นคนพาลหรือว่าเราจะไปนิพพานมันก็อยู่ที่เจตนารมณ์ของเราอยู่ที่กรรมคือการกระทำของเราฉะนั้นที่เรามานั่งฟังเทศฟังธรรมมาฟังพระอภิธรรมเนี่ยถือว่าเรานั้นมีบุญเก่าบุญที่มาเกื้อหนุนสนับสนุนให้เรานั้นได้มาสืบได้มาต่อเนื่องถ้าเราไม่มีบุญเราจะนำพาร่างกายของเรามาทำความดีได้ไหมมางดเว้นมามักน้อยสันโดษมาถือศีลจากที่เรานั้นมีข้อกำหนดของเราชาวพุทธว่าพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ของชาวพุทธเราคือศีล5แต่เมื่อเราปรารถนาอยากเกิดอยากเป็นพรหมเราก็มาถือเพศพรหมจรรย์ถือศีล8งดเว้นข้อห้าม8ประการงดเว้นเพื่ออะไรเพื่อให้เรานั้นได้มาศึกษากายใจว่ากายของเรานี่มันประกอบด้วยอะไรกายของเรานี่มันประกอบด้วยรูปเวทนาสังขารวิญญาณรวมไปด้วยธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟแล้วก็มีอีกธาตุหนึ่งคือธาตุรู้คือวิญญาณสิ่งเหล่านี้แหละถ้าเราไม่ได้ศึกษาก็เสียโอกาสที่เรานั้นได้มีบุญมีวาสนาแต่เราไม่ถือโอกาสไม่ช่วยโอกาสทำโอกาสให้หลุดลอยไปเราก็จะได้อะไรไปเพราะทุกวันนี้เราอยู่ได้บุญแล้วถ้าเราไม่สานไม่ก่อไม่เติมไม่เสริมไม่แต่งถามว่าบุญหมดไหมหมดฉะนั้นโยมจะยินเสมอๆว่าพระท่านสึกไปเพราะท่านหมดบุญจริงหมดบุญเพราะอะไรไม่ไหว้พระสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิไม่มีข้อวัดอาบัติไม่ปงบวชไม่ลงไม่กวาดวัดไม่ทำเสขียวัดแล้วบุญอะไรมันจะมาเหลือก็กินของเก่าชั้นใดก็ชั้นนั้นเราก็เหมือนกันเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าเราไม่เสริมสร้างบุญของเราเนี่ยเราก็กินของเก่าของเก่าที่สะสมไว้ตั้งแต่ชาติปางก่อนแล้วถามว่ากินไปหมดไหมหมดแต่ถ้าเรามาเป็นผู้ที่ไม่ประมาทในสังขารของเราก็มาเสริมสร้างบารมีของเราด้วยการที่เรานั้นทำใจให้เป็นสมาธิทำใจให้เป็นหนึ่งปดหูสองข้างนะปิดตาเสียบ้างนะแล้วก็หุบปากสิ่งเหล่านี้แหละจะทำให้มันเกิดประโยชน์นะขนาดเราหลับตานะไม่อยากจะเห็นอะไรแต่มันเห็นภาพด้วยอะไรด้วยมโนภาพด้วยจิตฉะนั้นเมื่อเรานั่งสมาธิครูบาอาจารย์ก็ต้องสอนว่าหลับตาเราเห็นผมขนเล็บฟันหนังของเราพิจารณาลงไปดูให้เห็นดูให้ชัดบางคนก็มีบารมีก็มองเห็นผมเห็นขนเห็นเล็บเห็นฟันเห็นหนังแต่บางคนก็ไม่เห็นแต่ก็ไม่มีข้ออะไรที่จะเป็นอุปสรรคเราก็เห็นด้วยจิตของเรานั่นเองถึงแม้ว่ามันไม่เป็นภาพไม่เป็นรูปธรรมมันเป็นนามเห็นด้วยจิตก็เราก็รู้ว่าผมของเราเป็นอย่างไรขนของเราเป็นอย่างไรหนังของเราเป็นอย่างไรฟันของเราเป็นอย่างไรนี่มันรู้ด้วยจิตของตัวเราเองฉะนั้นพลานุภาพของจิตนี่มีพลังมากแล้วแต่ว่าเราจะเลือกเอาพลังจิตของเราไปใช้ในด้านไหน
ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ให้เกิดโทษจิตของเรานั้นเป็นผู้คิดเป็นผู้นึกแต่ถ้าเราคิดนึกในสิ่งที่มันเกิดบุญเกิดกุศลมันก็ทำให้เราพลังจิตของเรานั้นมีกำลังเขาเรียกว่าพลังจิตใช่ไหมพลังจิตนี่หมายความว่ายังไงคือเราจะเพ่งคือจิตของเราที่มีความสงบเกิดขึ้นจิตที่เป็นสมาธิที่มีฌานเราจะเพ่งลงไปโยมเคยได้เห็นใช่ไหมฝรั่งเขาเพ่งพลังจิตช้อนซ่อมงอได้อันนี้ไม่ใช่กลไม่ใช่เวทมนต์ไม่ใช่คาถาแต่มันเป็นพลานุภาพของจิตถึงบอกว่าจิตนี่มันทะลุทะลวงไปได้หมดพลานุภาพของจิตนี่จะทำให้เรานั้นจะไปสวรรค์ก็ได้จะไปนรกก็ได้ก็แล้วแต่ที่เราจะพัฒนาขึ้นมาฉะนั้นการเข้าวัดการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องเข้าวัดจะต้องมาปฏิบัติธรรมไม่ใช่ที่ไหนก็ได้ไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยตรงไหนที่มันเหมาะตรงไหนที่มันมีเวลายืนเดินนั่งนอนคิดนึกไปไหนมาไหนทำกิจการงานทำได้ทีนี้เราไม่ใส่ใจเราก็คิดว่าการประพฤติการปฏิบัติก็คือต้องมาทำอยู่ที่วัดถูกต้องทำที่วัดเพราะว่าวัดเป็นสถานที่สงบสงัดเป็นที่ร่มรื่นเป็นสปายะในการประพฤติในการปฏิบัติแต่ถามว่าถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่มีสถานที่แล้วเราก็หมดโอกาสที่จะทำความดีหมดโอกาสที่จะมานั่งสมาธิภาวนามันไม่ใช่ตรงไหนก็ได้ไอ้ที่ทำไม่ได้เพราะว่าอะไรแล้วก็อ้างว่าบ้านมันไม่สงบสถานที่นั้นสถานที่นี้มันไม่สงบแต่ที่จริงแล้วมันไม่ใช่มันสงบตรงไหนโยมอันนั้นมันสิ่งภายนอกแต่แท้จริงแล้วถ้ามีความสงบเกิดขึ้นภายในใจแล้วตรงไหนมันสงบดังนั้นไอ้ที่มันวุ่นวายไอ้ที่มันเสียงดังไอ้ที่มันอึกทึกถ้าเราไม่ส่งจิตออกไปสู่ภายนอกไม่ไปรับรู้มันสักแต่ว่าเสียงก็เสียงเห็นก็เห็นคือไม่ยึดไม่ปรุงแต่งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งสิ้นแต่ที่มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตไปยึดว่านั่นคือรูปว่านั่นคือเสียงเป็นนู่นเป็นนี่แต่แท้จริงแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดคือจิตของเราเนี่ยจิตที่ฝึกหัดที่แล้วย่อมนำพาความสุขมาให้ผู้ประพฤติผู้ปฏิบัติตราบใดถ้ายังมีความขยันหมั่นเพียรมีความวิริยะมีความอุตสาหะในการประพฤติการปฏิบัติตราบนั้นไม่สิ้นสวรรค์ไม่สิ้นนิพพานเป็นหนทางแล้วถามว่าทุกคนทำได้ไหมทำได้แต่จะทำหรือไม่ทำนั้นมันก็แล้วแต่ปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะคิดที่จะพิจารณาฉะนั้นคนเราเนี่ยมีปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาไปในทางที่ถูกที่ต้องมีทิฏฐิความเห็นแต่มันไม่เห็นชอบชอบแต่ความถูกใจไม่ชอบความถูกต้องครูบาอาจารย์มาเทศมาสอนมาว่ามาด่าบางครั้งบางคราวก็ไม่ถูกใจนะแต่มันถูกต้องถูกต้องอะไรถูกต้องตามทำนองคลองธรรมถูกต้องตามศีลธรรมที่เราเกิดมาเป็นชาวพุทธเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยมันมีข้อบังคับข้อปฏิบัติแต่ศาสนาพุทธไม่ได้บัญญัติไม่ได้บังคับฝืนใจใครพระพุทธเจ้าไม่ได้ฝืนใจใครท่านตรัสเสมอว่าอย่าเชื่อเราตถาคตตราบใดที่เรายังไม่ลงมือปฏิบัติเราจะปริยัติศึกษาเราเรียนอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ทำไมเวลาเขาสมัครงานเขาต้องถามว่าประสบการณ์มีไหมวุฒิความรู้มีจบปริญญาเอกปริญญาโทมีแต่ประสบการณ์มีไหมถ้ามีเขาก็จะรับเราแต่ถ้าเรามีความรู้สูงจบด็อกเตอร์จบปริญญาเอกมาจากนอกแล้วเราไม่มีประสบการณ์ในเรื่องการทำงานเลยเขาไม่รับพิจารณาเขาจะเอาพิจารณาคนที่มีประสบการณ์เพราะว่าอะไรเขาก็ไม่ต้องมาสอนงานของเขาก็ไม่เสียคือเขาไม่ต้องการคนฝึกงานเขาต้องการคนทำงานฉะนั้นปัญญาของเรามีทุกคนแต่มันยังไม่เกิดประกายเพราะอะไร
อาจจะเป็นว่าวาสนาบารมียังไม่ถึงบุญยังไม่พาวาสนายังไม่ส่งแต่เมื่อเราทุกคนมาวัดแล้วบุญพาวาสนาส่งแล้วเราไม่ทำเหรอเราจะมาคิดว่าแค่ฉันถือศีล8ฉันถือศีลอุโบสถฉันเข้าวัดฉันก็ได้บุญแล้วถามว่าใช่ได้ไหมมันก็ได้แต่บุญทางใจเรามีไหมเราให้ทานเรารักษาศีลมันเป็นบุญภายนอกเรามีความโลภมีความโกรธมีความหลงไหมมีอวิชชาเข้าครอบงำจิตไหมมีกิเลสมีตัณหามีอุปทานอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราไหมถ้ามีก็ต้องเอาออกสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีแล้วเราเอาออกเขาเรียกว่าสำลอกจะมาโยมเห็นไหมสิงสาราสัตว์เนี่ยของที่ไม่ดีของไม่เสียมันสำลอกออกมันสำลอกออกมันใช้อะไรมันไม่มียาเหมือนเรามันก็ไปหาสิ่งที่จะทำให้ของเสียมันออกจากร่างกายของมันมันก็ไปหาหญ้าหาอะไรก็แล้วแต่กินเข้าไปแล้วให้มันคายคอนะมันก็สำลอกออกมาฉะนั้นจิตของเราต้องสำลอกด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาฉะนั้นเราอย่าไปท้อแท้ท้อถอยว่าเรานั้นไม่ได้มีความรู้เราไม่ได้ศึกษาธรรมะมาก่อนอย่าไปท้อแท้ท้อถอยเราเป็นผู้เก่าผู้ชราผู้ไม่มีกำลังแล้วอย่าไปท้อแท้ท้อถอยตราบใดถ้ายังมีลมหายใจตราบนั้นโยมสามารถประพฤติสามารถปฏิบัติได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเรานั้นอย่าตั้งอยู่ในความประมาทปัจฉิมโอวาทให้เรานั้นหมั่นพิจารณาสังขารของเราว่ามันไม่เที่ยงมันจะบ่ายไปแล้วมันไม่เที่ยงคือมันไม่ตรงถ้าบ่ายมันก็สายไปเสียแล้วพอบ่ายไปแล้วมันเป็นอะไรโยมมันก็มืดไงแล้วเราจะเดินทางยังไงถ้ามันมีปัญญาเขาบอกบุญเป็นสะพานทานเป็นเสบียงภาวนาเป็นตะเกียงนำพาเราไปสู่ความสงบที่แท้จริงไปสวรรค์ไปนิพพานแล้วเราก็ฟังกันมากเรื่องเทศเรื่องฟังธรรมะนะฟังมากถ้าฟังโดยใช้สติใช้ปัญญามันก็จะเกิดปัญญาโสตะปัญญาปัญญาเกิดขึ้นได้ด้วยการฟังจิตตะปัญญาปัญญาคือใจคิดใจนึกใจพิจารณาแล้วก็ภาวนาปัญญาปัญญาภาวนาแล้วเกิดปัญญามันมีหลายสิ่งหลายอย่างฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละจะนำพาเราไปสู่สวรรค์และนิพพานไปหนทางแห่งความพ้นทุกข์เราอย่ามัวติดแต่สุขสุขนั้นมันเป็นของฉาบทานะเป็นขนมหวานแต่ข้างในนั้นมันเป็นของขมเมื่อของหวานหมดไปแล้วแล้วอะไรเกิดขึ้นก็เจอของขมเมื่อเจอของขมแล้วเรายอมรับไหมเราจะกืนกินมันได้ไหมอย่างบางคนเนี่ยพอบอกกับบอลเลยเพชรนี่ทุกคนไม่ปรารถนารู้รสว่ามันขมมันขื่นมันไม่อร่อยแต่ขนมหวานของหวานช็อกโกแลตทอฟฟี่อะไรนี้ทุกคนชอบแล้วถามว่าอันไหนมันให้คุณให้โทษบอลเลยเพชรให้คุณให้โทษช็อกโกแลตของหวานมีโทษอย่างน้อยฟันก็หักฟันก็ผุกินเข้าไปมากปริมาณน้ำตาลสูงปี๊ดต้องไปหาหมอขนาดตมานี่ไม่ชอบหวานไม่ขวนขวายเรื่องของหวานแต่มันก็หวานเกินความต้องการของร่างกายฉะนั้นทุกคนต้องการของหวานอยากจะได้คำพูดดีหวานหวานอยากจะได้ยินอะไรที่มันลื่นหูสบายหูหวานหูหวานใจแต่ถามว่าแล้วมันเกิดโทษไหมเกิดโทษเกิดภัยแต่ถ้าของขมเป็นยังไงมันไปช่วยรักษาโรคบริเพชรนี่บริโภคไปมากๆนะมาลาเรียหรืออะไรก็แล้วแต่ไข้อะไรก็แล้วแ
มันรักษาได้แต่ทุกคนไม่ชอบของขมชอบอมของหวานชอบบริโภคของที่เป็นโทษเป็นภัยสมัยก่อนอาตมานี่ของขมนี่ไม่เอาเลยนะไม่เอาเพราะอะไรไม่อร่อยเนี่ยแต่พอเรารู้ว่ามันเป็นคุณเราก็ต้องฝืนดิหลวงพ่อชาเนี่ยท่านมีอุบายนะมีอุบายเป็นพระฝรั่งเป็นพระขาวฝรั่งเนี่ยท่านรู้ว่าพวกนี้ฉันข้าวเหนียวไม่ได้ฉันอะไรก็ลำบากเขาฉันแต่ขนมปังฉันแต่ของดีๆท่านก็เอาบริเพชร1ข้อไปย่างไปย่างไฟย่างแล้วหอมนะหอมแล้วก็จิ้มเกลือให้ชาวต่างประเทศให้พระแล้วก็พระขาวเกี่ยวบริโภคตมาไปสำนักของหลวงพ่อชาหลวงปู่ชาก็ไปลองมันก็มีความอร่อยแรกๆมันไม่อร่อยหรอกมันขมฝืนไปกำหนดไปเอามันขมขมดูดิมันขมมันตรงไหนมันขมอยู่ตรงไหนอยู่ตรงคอพอเลยคอไปแล้วไม่มีรสขมไม่มีรสอะไรทั้งสิ้นแต่สักพักหนึ่งน้ำลายมันออกน้ำย่อยมันออกท่านนิยมเอ้ยพระฝรั่งฉันข้าวเหนียวนี่ปั้นขนาดนี้ฉันปลาลาฉันมะละกอฉันส้มตำเนี่ยของขมมีประโยชน์นะแต่ของหวานนี่ประโยชน์มีแต่ว่าน้อยถ้าเรารู้จักการบริโภคเหมือนความคิดของเราเนี่ยถ้าเราคิดดีมันก็เหมือนของหวานทำให้เราเนี่ยชุ่มชื่นสบายอกสบายใจกระปี้กระเป๋าแต่เราคิดไม่ดีมันก็เหมือนของขมใช่ไหมจิตที่ปรุงแต่งมาแล้วมันมีแต่ความมืดบอดมีแต่กิเลสมีแต่ตัณหามีแต่อะไรแล้วแต่สำหรับนักปฏิบัติเนี่ยจะรู้เลยจะเห็นจิตเลยจิตที่มันมีการปรุงแต่งแล้วดูจิตกำหนดดูจิตของเราเนี่ยจะเห็นความคิดจิตของเราที่มันปรุงแต่งบางทีมันก็สมเพชตัวเองว่ามันคิดไปได้ยังไงมันปรุงแต่งไปได้ยังไงเรื่องที่มันไม่น่าคิดไม่น่าปรุงแต่งแต่มันเป็นไปได้คิดไปได้ฉะนั้นพวกเราไม่ค่อยได้พิจารณาเรื่องจิตของเราความคิดของเราเราก็ไม่ค่อยใส่ใจการกระทำของเราเราก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจจะไปดูจะไปรู้จิตของคนอื่นจะไปพิจารณาการกระทำของคนอื่นก็เรียกว่าจิตมันส่งออกนอกมันเป็นทุกข์หลวงปู่ดูลท่านว่าจิตที่ส่งออกนอกนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทัยเหตุแห่งทุกข์จิตที่อยู่ภายในนั้นเป็นจิตที่มีสติมีตัวรู้ที่เราฝึกหัดนั่งสมาธิกันให้เกิดความสงบเพื่ออะไรล่ะก็ให้มันมีตัวรู้อย่างภาวนาเนี่ยหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธพุทโธพุทโธเนี่ยให้มีตัวรู้รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกเป็นอย่างไรหายใจเข้าเป็นอย่างไรคือมีสติตัวรู้เมื่อจิตเราอยู่กับองค์ภาวนาจิตเราไม่ส่งออกไปภายนอกแล้วอะไรจะเกิดขึ้นความสงบเกิดขึ้นภายในจิตใจของเรามันจะลืมความทุกข์มันจะไม่เอาอะไรทั้งสิ้นมันจะปล่อยวางหมดเลยแม้กระทั่งเราภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจากการที่เราพุทโธพุทโธหรือว่าจากการที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกจนลมละเอียดลมไม่มีจนภาวนาทีลงทีลงทีลงจนองค์ภาวนาไม่มีเพราะว่าอะไรเพราะจิตมันปล่อยวางไม่ยึดอะไรแล้วจิตเป็นอิสระแล้วไม่มีนายแล้วจิตเป็นจิตของเขาเองแล้วจิตที่มีตัวรู้จิตที่มีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นที่ถูกต้องไม่มีอะไรจะมาครอบงำจิตของเราได้แล้วถ้าจิตของเรานั้นอยู่ในความสงบอยู่ในภวังค์ของสมาธิต้องการจิตต้องการพักผ่อนจิตกับกายอยู่ด้วยกันแต่มันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากเวทนาทำไมเราต้องหลับต้องนอนเราไม่นอนได้ไหมถึงเวลาเราก็ต้องเข้านอนเพื่ออะไรเพราะว่าใช้สังขารร่างกายมาทั้งวัน8ชั่วโมง10ชั่วโมง
บางทีบางคน20ชั่วโมงร่างกาย

เมื่อยล้าอ่อนเพลียแม้จะหลับชั่วแป๊บเดียวสามารถเหมือนเราง่วงเต็มที่เนี่ยอย่างตมานั่งรถเนี่ยโดยมากไม่ค่อยหลับพอมันเต็มที่จริงแล้วมันวูบคล้ายๆกับว่าฟิวขาดเหมือนขาดสติวูบหลับไปนี่เหมือนหลับในโยมเลยมีความรู้สึกว่าไอ้ที่หลับในขับรถหลับในมันเป็นอย่างนี้เองร่างกายมันเมื่อยล้าเต็มที่แล้วมันอ่อนเปี้ยเพียแรงแล้วมันอยากพักผ่อนเมื่อร่างกายถึงจุดอ่อนล้าแล้วแม้กระทั่งพักผ่อนแค่5นาที10นาทีพอตื่นขึ้นมาแล้วมันมีความกระปี้กระเป๋าไม่จำเป็นต้องนอนเป็นชั่วโมง2ชั่วโมง3ชั่วโมงชั้นใดก็ฉันนั้นจิตของเราเหมือนกันเราใช้จิตของเรามาตั้งแต่

ือนกันเราใช้จิตของเรามาตั้งแต่เราจำความได้ว่ามันกี่ปีกี่ชาติกี่ภพที่เราใช้จิตของเรามาเนี่ยให้มันปรุงแต่งให้มันคิดนู่นคิดนี่ให้มันสร้างสรรค์คุณงามความดีให้มันสร้างสรรค์สิ่งที่เกิดประโยชน์แล้วเราเคยให้จิตมันพักบ้างไหมใครไม่เคยฝันมั่งไม่มีมีอย่างเดียวคือพระอรหันต์ไม่ฝันไม่ปรุงแต่งแต่พวกเราที่ยังมีกิเลสหนาปัญญาหยาบนี่ขออภัยพูดหนักไปหน่อยนะมันยังฝันฝันเนี่ยคืออะไรล่ะก็คือจิตมันทำงานนั่นเองแต่เรานักปฏิบัติเนี่ยจะสังเกตได้เลยเมื่อเรามีจิตสงบแล้วเนี่ยจิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยบางทีเรานอนก็ไม่ฝันฝันก็ฝันไม่มากใช่ไหมฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยพอจิตเรารวมจิตเราสงบแล้วเนี่ยจิตมันตกไปสู่ภวังค์เราก็จะสงสัยว่าพอเราตื่นมาแล้วมันมีนิวรณ์กับภวังค์สองอย่างแรกๆก็นิวรณ์เข้าครอบงำความง่วงเหงาเหานอนนะสับเมฆสับผงกคอหักคอพับหลับแล้วมันจะมีอีกอย่างหนึ่งคือภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโธเกสาโลมานะขาทันตาตะโจโอโลมปฏิโลมภาวนาไปเรื่อยๆพอจิตรวมปุ๊บวุบเลยโยมวุบเหมือนเราถูกผลักลงสู่เหวอะวุบไปเลยแล้วก็เงียบไอ้ตัวนี้เราไม่มีสติไม่รู้อะไรไปไหนจิตเราอยู่ตรงไหนจิตมันหลบไปหลับจิตมันหลบไปหลับอันนี้ถ้าคนเคยผ่านอารมณ์นี้มาก็จะรู้ถ้าคนยังไม่ผ่านก็ยังสงสัยจิตมันตกภวังค์มันเป็นยังไงภวังค์ก็คือจิตมันหลับมันหลบการทำหน้าที่ใช่ไหมจิตมันก็รู้จักอู้ได้เหมือนกันนะแต่เราที่ไม่ได้ปฏิบัตินี่จิตเราไม่รู้จักอู้หรอกไม่รู้จักหลบหรอกมันจะทำงานอย่างเดียวคิดไปนึกไปคิดไปนึกไปเป็นไงโรคประสาทโรคจิตฉะนั้นการฝึกสมาธิเนี่ยคือการให้จิตมันหยุดคิดให้มันหยุดพักเครื่องจักรเครื่องยนต์ทุกสิ่งทุกอย่างมาใช้ไปนานๆเข้าสึกหรอต้องเอาอะไรต้องซ่อมบำรุงใช่ไหมรถวิ่งไปต้องอัดจารบีอัดน้ำมันเครื่องให้มันมีความหล่อลื่นเพราะมันเสียสีกันมานานเกิดความร้อนมันจะสึกหรอก็เอาจารบีอน้ำมันเครื่องไปใส่ให้มันขนาดเครื่องยนต์เราต้องบำรุงรักษาเลยต้องให้มันหยุดมั่งเครื่องจักรเนี่ยจะใช้มันตลอดปี2ปี3ปี20ปีไม่ให้มันพักเลยไม่ได้ต้องให้มันพักไม่งั้นมันพังจิตเราก็เหมือนกันน่ะไม่เคยให้มันพักเลยแล้วผลสุดท้ายมันพังเป็นไงล่ะเป็นโรคประสาทโรคนอนไม่หลับโรคหวาดระแวงวิตกจริตแล้วก็พ่วงไปด้วยวิกลจริตคือบ้านั่นเองก็ไม่ใช่อะไรเลยก็จิตของเรานี่แหละนะที่มันไปฝักใฝ่ที่มันเราไม่รู้จักให้เขาได้หยุดพักบ้างเนี่ยเรามานั่งสมาธิเนี่ยครูบาอาจารย์พ่อแม่สอนพวกเรานั่งสมาธิคือให้เราพักจิตเมื่อจิตพักแล้วจิตมีพลังมีพละกำลังอะไรจะเข้ามาล่ะจิตมันไม่อ่อนแอมันมีพลังนะจะเข้ามาทางไหนนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเหรอมาดิจิตมันตั้งรับหมดเลยตั้งกระแพงมาแล้วมากระชนปั้งกระเด็นไปเลยไม่เข้าสู่จิตภายในเพราะเรามีสติตัวเป็นกำแพงกั้นจิตของเราเนี่ยเป็นจิตที่ละเอียดอ่อนบอบบางผู้ชายก็จะจิตแข็งหน่อยแต่ผู้หญิงเนี่ยมั้ยจิตอ่อนบางอ่อนไหวว่านิดว่าหน่อยน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงใช่ไหมกระทบนิดกระทบหน่อยเป็นเรื่องเป็นราวแค่พูดอะไรที่ไม่ถูกหน่อยหรือว่าพูดอะไรให้เสียใจหน่อยนะน้ำหูน้ำตาเล็ดเลยนะมันเป็นจิตที่เปราะบางแต่นักปฏิบัติไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายนี่มันจะเป็นจิตที่แข็งแกร่งอารมณ์อะไรเข้ามานี้ตั้งรับเลยนะเป็นมวยไทยเลยนะไม่ใช่มวยสากลนะมวยสากลไม่ใช่แค่หมัดมวยไทยเป็นไงโยมศอกเข่านะ

0: ฟาดได้ทุกอย่างจระเข้ฟาดหาฟาดหน้าฟาดหลังใช่ไหมแต่ถ้าเป็นมวยสากลเป็นไงก็จะแค่ตั้งการใช้หมัดอย่างเดียวเป็นไงกิเลสมันน็อกเข้าวงในได้มันก็มาแต่ถ้าเป็นมวยไทยโยเป็นไงล่ะเข้าวงในก็ศอกเข่ากิเลสมันก็ร่วงถูกน็อกแต่ถ้าเราไม่มีจิตที่ฝึกที่หัดเนี่ยมั้ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหนือการฝึกการหัดหรอกเดี๋ยวไม่มีใครเป็นมาแต่กำเนิดหรอกมันต้องฝึกต้องหัดสิงสาราศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้รู้อะไรแต่ทำไมมันทำสิ่งที่เราคิดว่ามันทำไม่ได้มันไม่รู้ภาษามนุษย์แต่มันทำได้เพราะอะไรเพราะมันฝึกเพราะมันหัดใช่ไหมไอ้งัวควายเนี่ยถ้าไม่ฝึกให้มันหัดไถนายมเอามันไปไถนาได้มั้ยไม่ได้หรอกจากที่มันเป็นสัตว์ที่มันดุร้ายที่มันเป็นอะไรพอมาเจอมนุษย์เสร็จมนุษย์หมดเลยเพราะนึกบอกว่ามนุษย์เนี่ยมีความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเสือไม่ว่าอะไรที่มันดุร้ายเนี่ยเอามาฝึกมหัดโยมเหมือนแมวมนุษย์นี่เก่งที่สุดเลยฉะนั้นการจะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าต้องกำเนิดเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมาสำเร็จด้วยมนุษย์สมบัตินี่แหละฉะนั้นถ้าเราอยากจะได้มนุษย์สมบัติเนี่ยต้องเร่งเปลี่ยนภาวนาโยมเพียรแล้วเพียรอีกเจ็บแล้วเจ็บอีกเมื่อยแล้วเมื่อยอีกง่วงแล้วง่วงอีกสู้กับมันโยมสู้กับกิเลสสู้กับความขี้เกียจขี้ค้านอย่ามัวเห็นแก่กินแก่นอนนะถ้ามัวเห็นแก่กินแก่นอนแล้วกิเลสมันทับถมเราโง่หัวไม่ขึ้นหรอกใช่ไหมอย่างเช้าๆเนี่ยกิเลสเหยียบหัวเรานี่โอ้ทำไมหัวมันหนักจังยกหัวไม่ขึ้นเลยบางทีจะไปทำงานขอต่ออีกสัก5นาทีใช่ไหมความขี้เกียจขี้ค้านมันเข้าครอบงำแต่เรานักปฏิบัตินี่มันตื่นตลอดเวลาอยู่ถึงบอกว่าการประพฤติการปฏิบัติของเราเนี่ยอิ่มเดียวตื่นเดียวอย่างนี้ได้ผลอยู่อิ่มเดียวพอแล้วตื่นเดียวพอแล้วหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แนะนำเราคืออย่างนี้ตื่นเมื่อไหร่ลุกขึ้นมานั่งภาวนาภาวนาไปภาวนามันง่วงอ่ะง่วงไม่เป็นไรไม่ต้องไปฝืนมันนอนให้มันพักผ่อนมันอยากจะนอนพอมีสติรู้ว่าเอ้ยเรานอนพอแล้วลุกขึ้นมาสู้กับมันเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วบางคนเนี่ยตื่นมาแล้วนอนไม่หลับก็เอามือก่ายหน้าผากบางครั้งเราอะไรก่ายก็ไม่รู้มันก็ยังนอนไม่หลับแต่เมื่อนักปฏิบัตินิยมตรงไหนก็ได้เอาเถอะนั่งหลับได้เป็นชั่วโมงเนี่ยใครไม่เคยลองไปดิถ้านักปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องพึ่งยานอนหลับเลยเนาะภาวนาไปสองสามคำครอกฟรีครอกฟรีบางคนเนี่ยใช่ไหมนั่งตัวตรงเลยแต่อ้นครอกครอกครอกเลยนะอันนี้จะยกตัวอย่างนะไม่ได้ตำหนิครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองนี่แหละนั่งตรงไหนหลับตรงนั้นเออท่านจะหลับตรงไหนก็หลับได้มึงจะเสียงดังมึงจะอะไรก็แล้วแต่ท่านก็หลับท่านกับคนฟีฟีฟีนะแต่ว่าเออหลวงพ่อท่านหลับง่ายจังแล้วก็ตื่นง่ายด้วยนะเออไม่ใช่หลับง่ายแล้วตื่นยากไม่ใช่พอเราทำอะไรแก๊กลืมตาแล้วมองหน้าเราแล้วขอไหว้หลวงพ่อเนี่ยถ้ามีสติไอ้เราเหรอหลับไม่ฟื้นตื่นไม่มีไปไม่กลับกูไม่กลับเลยไปไม่กลับแล้วไปแล้วนะหลับก็ไม่ค่อยอยากตื่นนะฟื้นนี่ก็ยากหน่อยนะแต่ที่แน่คือหนีไม่พ้นหรอกคุณเราเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายหนีไม่พ้นไปไม่กลับแล้วลาแล้วญาติโยมเอ๋ยไปไม่กลับแล้วสำหรับพระอรหันต์นะแต่พวกเราเหรอไปแล้วกลับจะกลับตรงไหนล่ะกลับพบไหนภูมิไหนนะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาเอานะอย่าฟังเล่นเพลินๆโอ้ยหลวงพ่ออาจารย์ท่านเทศดีพอลงจากธรรมาสพอไปแล้วไม่เอาคำเทศคำสอนไปด้วยหรอทิ้งไว้ตรงนี้แหละแล้วพรุ่งนี้ก็มาฟังเทศฟังธรรมใหม่ก็ยังเดิมนี่แหละ คนเราเนี่ยถ้ามีสติมีปัญญาไม่ต้องฟังมากหรอกเนี่ยอาตมานี่เป็นนิสัยแปลกอย่างพูดคำเดียวฟังคำเดียวไม่ต้องฟังมากแล้วนะพอฟังด้วยความตั้งใจตั้งใจยังไงก็ให้มีสมาธิไงโยมนั่งตรงนี้จิตโยมอยู่ตรงไหนหูได้ยินเนี่ยยินเนี่ยอะไรใช่ไหมหลับตาแล้วจิตอยู่ตรงไหนอันนี้แหละคือสิ่งสำคัญที่สุดถ้าเราตั้งใจฟังด้วยสมาธิไม่ต้องพูดมากไม่ต้องเทศมากรู้เลยเป็นสัพพัญญูยุทธญาณ นะแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องอาศัยการสร้างบารมีของเราไม่เหมือนกันคนเราเนี่ยปัญญาไม่เหมือนกันปัญญาไม่เหมือนกันเพราะอะไรล่ะชาติก่อนไม่ได้ภาวนาคนเราหน้าตารูปร่างผิวพรรณไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะไม่รักษาศีลคนเราทำไมคนนั้นเขารวยทำไมเราจนก็ไม่ได้หาทานไงแล้วมันจะเอาอะไรมาล่ะเพราะของเราไม่ได้ทำมาแล้วจะมาโวยวายนะฮะพอเห็นใครเขารวยหน่อยเราก็อิจฉาเขาแล้วไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกเพราะเขาทำของเขาไว้ไอ้ชาติที่ปางก่อนช่างมันชาตินี้เราได้ร่างกายที่สวยงามแล้วเราเป็นคนที่ไม่ยากไม่จนไม่ลำบากแล้วเหลืออย่างเดียวจะมีปัญญารักษาอัตภาพร่างกายอันนี้ไว้ได้ก่อนได้หรือเปล่าความเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้นะปัญญานี่แหละใช่ไหมสังเกตไหมบางคนเนี่ยจนแสนจนจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งไม่มีปัญญารักษาทรัพย์ให้ได้เป็นไงละลายสูญหมดจนเหมือนเดิมในเวลาไม่ถึงปีเพราะไม่รู้จักใช้ทรัพย์ที่ได้มาให้มันเกิดประโยชน์ฉะนั้นเรามีร่างกายมีจิตใจก็ต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์อย่าให้เกิดโทษอย่าเอาไปทำให้มันเกิดบาปวาจาก็พูดแต่สิ่งดีๆเป็นปิยวาจากายก็ทำสิ่งที่ดีนะนกนอบอ่อนโยนพนมกราบไหว้บูชาพระจิตก็ต้องให้รู้จักพิจารณากองสังขารสิ่งที่เราเห็นเนี่ยทุกคนเนี่ยโดยมากมองอะไรเห็นอะไรแล้วก็มองผ่านไปมองไม่ได้มองพิษคือพิจารณาฉะนั้นปัญญาเนี่ยมันใช้ได้ตลอดเลยแต่เราจะใช้หรือเปล่าเหมือนกับมีดอยู่ในฝักนะโยมทำไมเอาออกมามันจะฟันใครได้แค่ตีหัวแตกแค่นั้นน่ะตีหัวกิเลสเนี่ยมันน่วมนะแต่มันไม่ขาดสะบั้นแล้วชักมันออกมาเลยดาบเรามีฟันมันเลยกิเลสตัวไหนมันยังมีฟันให้มันขาด2ท่อน3ท่อนแต่กลัวมันจะเกิดอีกก็สับให้มันเละมันบูสบะช่อไปเลยเนี่ยดูดิมันจะสู้เราได้ไหมแต่เราไม่ชักดาบเนี่ยพกไปพามาให้มันหนักทำไมชักมันออกมาฟาดฟันมันให้หมดศัตรูของเราคืออะไรคือกิเลสความโลภความโกรธความหลงตัณหาอุปทานฟาดฟันมันเข้าไปมีอาวุธแล้วไม่ใช้นี่มันเสียของนะมีอาวุธแล้วต้องฟาดฟันแต่ไม่ไปฟาดฟันไปทิ่มแทงคนอื่นนะต้องทิ่มแทงกิเลสของตัวเองฟาดฟันตัวเองเสียก่อนเอาไว้ป้องกันตัวเองจากกิเลสที่มันจะมาเป็นข้าศึกและพวกนี้มันก็ไม่ได้บอกนะว่ามันจะโจมตีเราเมื่อไหร่ถ้าจิตเราอ่อนเมื่อไหร่อารมณ์เราหวั่นไหวเมื่อไหร่อารมณ์ของเราไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อะไรก็แล้วแต่มันตีเราเลยแต่นี่เรามีปัญญาก็เหมือนมีดาบนะตีก็ตีมาก็ฟันให้ขาด2ท่อนเลยฉะนั้นเราเข้าวัดแล้วเนี่ยเราต้องมาเรียนรู้นะอย่าไปคิดว่าไอ้บวชนมาก็ไม่รู้โยมบวชกันทุกวันในบวชเพราะอะไรแก้บนหรือว่าบวชสังขารลอยหรือว่าบวชรองานนมาก็ไม่สนใจไม่รู้ไม่อยากถามนะแต่อะไรก็แล้วแต่เมื่อเราลงมือกระทำแล้วทำให้มันจริง อย่าไปทำเหยาะๆแยะๆทำเล่นๆมันก็ได้ของเล่นเด็กเล่นขายของอ่ะนะมันก็ทำของเล่นใช่ไหมเอาดินเอาเนี่ยมาทำแล้วมันกินได้ไหมมันก็กินไม่ได้เป็นของเล่นนะต้องทำให้มันจริงให้มันกินได้เลยกินได้ด้วยแหละการประพฤติการปฏิบัติของเรานี่แหละสิ่งเหล่านี้แหละที่จะนำพาเราไปสู่ความสุขอย่าไปหลงกับมันมากนะรูปร่างนะไปยึดกับมันมากพอมันแก่พอมันเหี่ยวพอมันนั่นแล้วก็เป็นทุกข์กับมันอยู่กับทุกข์แต่ไม่ต้องเป็นทุกข์อยู่กับสังขารร่างกายของเราเนี่ยมันจะทรุดโทรมไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันมีอะไรที่มันจะคงที่ไหมแต่ก่อนเราเคยแบบนี้ไหมหนังเราเคยเหี่ยวไหมผมเราเคยงอกไหมมันยังไม่เคยแต่มันคืบคลานเข้ามาแล้วคนไหนยังไม่ถึงสภาวะหรือเวลาถึงโอกาสเนี่ยก็เตรียมไว้ได้แล้วอย่างน้อยฟันเนี่ยมันก็ต้องส่วนมากไม่ค่อยมีฟันจริงๆเต็มปาก32มันก็มีของปลอมมั่งหรือไม่ก็หลุดไปมั่งหักไปมั่งใช่มั้ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับเราเราทำใจได้ไหมทำใจได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่ทำใจไม่ได้เพราะว่าคิดว่าเรานี่จะเป็นอมตะสิ่งที่เป็นอมตะคือธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอมตะไม่มีตายแต่ร่างกายสังขารของเรานี่มันตายแน่ตายแน่ไม่อยู่ถึง100 ปีเราเชื่อได้คนสมัยนี้แต่ถ้าคนมีศีลมีธรรมเนี่ยโยมอย่างเมื่อวานน่ะ90 กว่าปีเนี่ยนะคนรุ่นเก่าก็มีศีลมีธรรมแต่คนรุ่นใหม่ไม่เคยเอาศีลธรรมแต่พวกเรานี้ก็มีบารมียังเฉียดเฉียดเข้ามานะเขาเรียกว่ายังเฉียดเข้ามาหาบุญฝ่ายกุศลถึงแม้ว่าจะมาแค่ไม่กี่วันก็ถือว่ามีวาสนามีบารมีแล้วเรามีเวลาน้อยเราต้องเร่งต้องเล่นเนี่ยพระมาก็พยายามนะเร่งญาติโยมไปสร้างความเพียรจัดคอร์สสมาธิมันไกลไปวัดถ้ำกิสนาว่าไอ้ปากช่องก็เอาใกล้ๆพุทธมณฑลเนี่ย3 วันแบบปิดวาจาเรามีเวลาน้อยแต่ถ้าเราทำจริงๆอ่ะโยมเวลาน้อยก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้ทำและทำได้มากคือให้เราอยู่คนเดียวถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันมากๆแต่เราต้องทำกายของเราให้วิเวกสงบสงัดแล้วเราก็จะเห็นจิตของเราถ้าเราไม่พูดเนี่ยจิตมันไม่ปรุงแต่งมันก็พูดมันก็คิดอยู่ในใจของเรานี่แหละมันไม่ออกมาทางวาจาฉะนั้นบางครั้งบางคราวถ้าเราพูดมันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีต่อเราพูดแล้วไม่เป็นสิ่งที่ดีมันก็เป็นผลร้ายต่อเราฉะนั้นการคิดการนึกการทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีสติรู้ดูด้วยอะไรดูด้วยจิตจิตต้องเป็นผู้กำหนดจิตต้องเป็นผู้สั่งจิตเป็นนายกายเป็นเบาจิตต้องอยู่เหนือกายไม่ใช่ให้กายอยู่เหนือจิตนักปฏิบัติคือจิตต้องเหนือกายจิตเป็นนายคอยสั่งว่ากายทำอย่างนั้นกายทำอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ใช่นักปฏิบัติเอากายนี่ไปใช้จิตมันต้องแยกแยะคนเราต้องแยกแยะเมื่อมีโอกาสแล้วโยมอย่าปล่อยโอกาสนะเราทำสมาธิชั่วช้างสะบัดหูงูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเนี่ยก็เป็นยอดบุญแล้วโยมแล้วได้ทำให้มีสมาธิเป็นชั่วโมง2 ชั่วโมง3 ชั่วโมงเป็นวันแล้วบุญมันมหาศาลไหมมหาศาลยิ่งกว่าสร้างโบสถ์สร้างศาลาอีกสร้างโบสถ์สร้างศาลาแล้วใจยังโลภยังโกรธยังหลงเนี่ยมันยังเป็นบาปอยู่แต่บุญสมาธินี่สงบแค่แวบเดียวโยมตายตอนนั้นไปสวรรค์เลยไปสวรรค์เลยไปเทวดาเลยไม่ลงมาต่ำแล้วพุ่งปีดเหมือนกับพุเลยแต่ถ้าจิตคิดไม่ดีโยมก็ลงต่ำเหมือนกันนะคิดไม่ดีแวบเดียวก็ลงต่ำไปเหมือนกันไม่มีอะไรรองรับเราได้หรอกบุญและกุศลเนี่ยจะรองรับเราได้ฉะนั้นเมื่อเรามาสร้างบุญมาทำบุญมาชำระล้างจิตใจของเรามาภาวนาท ทำจิตทำใจของเรานั้นให้เจริญให้เป็นผู้พัฒนาเพราะมนุษย์นั้นเป็นผู้ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายแหละเพราะอะไรเพราะมีสติเพราะมีปัญญาเพราะรอบรู้ได้ทางหูทางตาทางใจแล้วเมื่อเรารอบรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วเอามาประพฤติเอามาปฏิบัติเอามาปรุงอย่าเอามาปรุงว่าเราก็จะแก่แล้วเราก็จะเจ็บแล้วเราก็จะตายแล้วอย่าไปปรุงว่าต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะว่าผมบอกแล้วต้องไปย้อมให้มันขาวไม่ย้อมให้มันดำนะผิวมันเหี่ยวย่นแล้วก็ไปหาอะไรมาประเทืองผิวให้มันแต่เรารู้ถึงหลักความเป็นจริงแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันมีแต่ของเสียทั้งนั้นเลยโยมไม่มีของดีเลยกินอะไรเข้าไปแล้วแต่ว่าของดีๆพระรูปธาตุมันก็เป็นของเสียทั้งนั้นแหละเห็นไหมเราอยู่เพื่อรักษาอัตภาพร่างกายนี้ไม่ให้มันเน่าไม่ให้มันสมเพศไม่ให้มันทุเรศดูตาคนอื่นเขาที่เขาพบเห็นเราก็ต้องรักษามันนิยมทำไมรักษามันก็ยังไงล่ะมันก็เป็นสิ่งที่อุจจารตาผมเผ่าไม่หวีมาหน้าไม่อาบยอมเห็นคนพี่คนจริตไหมคนบ้าเห็นไหมนะดูผมก็ดีเนี่ยไม่ได้ตัดเป็นปึ๊กเลยเนี่ยหวีไม่ได้เลยดึงไม่ออกเลยมีแต่ตัดทิ้งนั่นน่ะแล้วเนี่ยมันเป็นของสวยไหมเราก็ว่าโอ้ยผมวันนี้สวยสวยเป็นเงางันเป็นเงาเป็นมันก็ลองไม่สระไม่ล้างดิไอ้ที่ว่าสวยเนี่ยมันจะสวยจริงไหมล่ะมันไม่จริงนะฉะนั้นคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีทุกทั้งนั้นแหละทุกจรก็เรื่องของจิตนั่นแหละสิ่งที่มากระทบทำให้จิตนั้นเป็นทุกประจำกันเนี่ยประจำกองสังขารเนี่ยตื่นมาก็ต้องแปรงฟันและล้างหน้าแล้วอาบน้ำแล้วสายหน่อยก็หิวแล้วก็หาอะไรใส่ท้องแล้วมันเป็นเรื่องทุกนั้นเลยถ้าไม่ให้เขากินเป็นไงโยมมันก็อยู่ได้หรอกไม่เดือดร้อนอะไรละสำหรับนักปฏิบัติที่อดข้าวเป็นเดือนก็ยังอยู่ได้แต่พวกเราไม่ได้นักปฏิบัติเนี่ยแค่กินสามมื้อก็ยังว่าจะแย่แล้วไปกินมื้อพิเศษอีกไปสร้างปัญหาไปสร้างงานให้กระเพาะมันทำงานหนักเข้าไปอีกปกติสามมื้อนี่มันก็หนักพออยู่แล้วพุทธเจ้าถึงมาให้ฉันมือเดียวก็เพราะอะไรมันพอแล้วไม่ต้องให้ทำงานมากบางคนก็โอ้มาบวชไม่ได้หรอกเดี๋ยวโรคกระเพาะรับประทานบางคนเนี่ยเอาลูกมาบวชเนนตัวเล็กๆ2 3 5 6ขวบเนี่ยเด็กมันยังไม่เคยบอกเลยว่ามันทำไม่ได้พ่อแม่โอ้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวลูกเด็กกำลังกินกำลังนอนจะเอามาให้กินมื้อเดียวจะมาให้นอนตื่นเช้าเนี่ยพ่อแม่เป็นบกจริตที่สัมผัสมาเด็กไม่เคยบ่นเลยสักคำว่าหลวงพ่อเนนหิวหลวงพ่อเนนง่วงไม่เคยบ่นไม่เคยว่าไอเราไปห่วงเขาจนเกินไปเขาอดเขาทนอย่างนี้คือเขาสร้างบารมีของเขาอย่างเราที่เรามาถือศีลฟังธรรมเนี่ยแล้วเพราะเราก็เคยสร้างมาอย่างอาตมาที่มาบวชเนี่ยก็เคยสร้างมาไม่ใช่อยู่ๆจะมานึกบวชมันเป็นไปไม่ได้หรอกอยู่ๆก็บอกว่าเอ้ยฉันจะบวชแล้วไม่ใช่กระทั่งว่าฝืนตั้งแต่อายุ30ไปแล้วยังฝืนว่าเอ้ยบวชเรียนก็คงไม่เอาแล้วชาตินี้คงไม่ได้บวชกับเขาหรอกแต่เมื่อบารมีมันเต็มแล้วโยมมันอยู่ไม่ได้หรอกอันนี้ของเก่าเนคขมะบารมีมันเกิดอย่างพวกเราเนี่ยมันก็เกิดของเก่าแต่ว่าของเก่ามันสะสมไม่น้อย2วัน3วันแต่ก็ยังดียังได้สะสมยังได้มีเวลามาบวชยังได้มาเสริมสร้างบารมีแล้วอันนี้จะเป็นบารมีสืบต่อไปในภายภาคหน้าตราบใดถ้าเรายังไม่ละเว้นหรือไม่ทิ้งไม่เกียจเกียจกี่คานในการที่จะขจัดกิเลสในการที่จะทำจิตของเราให้เข้าสู่สมาธิเนี่ย7วัน7เดือน7ปี7ภพ7ชาติเราจะล่วงพ้นแห่งความทุกข์นั้นได้ด้วยความเพียรของเราดังนั้นวันนี้อาตมาไปปิดคอสมาธิเนี่ยมันก็เกิดความคิดตอนนี้เราเอาธรรมะออกนอกวัดเราไม่มีกระบอกเสียงแล้วนะโยมไม่มีหูทิพย์แล้วมีแต่ตาทิพย์ คนที่มีทีวีก็ตาทิพย์คนที่มีวิทยุก็หูบอดตาก็บอดมองไม่เห็นอะไรเลยก็มีไอเดียคิดว่าพุทธมณฑลเป็นสถานที่ร่มรื่นมีเนื้อที่มากเห็นคนไปออกกำลังกายเห็นคนไปเดินพักผ่อนเห็นคนไปให้ปลาเห็นเด็กเห็นอะไรเกิดความคิดว่าถ้าเราไปริเริ่มตั้งโครงการบริหารจิตเพราะทุกคนที่ไปพุทธมณฑลไม่ได้ไปทำบุญอะไรหรอกชื่อว่าเป็นพุทธมณฑลมันเกี่ยวกับศาสนาพุทธศาสนาแต่ไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์แต่ศาสนาเราสร้างวิหารสร้างอะไรก็สร้างไว้งั้นแหละไม่ได้เกิดประโยชน์ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรไปใช้ประโยชน์ทางโลกไปบริหารกายก็มีความคิดว่าเราจะตั้งโครงการบริหารจิตบริหารจิตเอาพวกเรานี่แหละไม่ต้องรับศีลหรอกแต่งไม่ต้องแต่งขาวเนี่ยก็แล้วแต่เสาร์อาทิตย์ก็ขนคนจากวัดเนี่ยไปทำสมาธิที่พุทธมณฑลเพราะว่ามันเป็นสถานที่ร่มรื่นนะมีหญ้าเขียวๆมีร่มไม้แล้วเป็นสถานที่เงียบสงบไม่มีเสียงเจียวจ้าวพวกเราก็ไปนั่งสมาธิกันแล้วตมาก็จะเขียนเป็นโปสเตอร์วิธีบริหารจิตด้วยการนั่งสมาธิวิธีนั่งสมาธิบริหารจิตทำยังไงนั่งอย่างไรก็ได้นั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายนั่งโต๊ะนั่งเก้าอี้นั่งอะไรก็ฟูกนั่งอะไรก็แล้วแต่ให้กำหนดจิตมีสติรู้อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกของเราโยมจะทำกี่นาทีก็แล้วแต่ไม่มีกติกา5นาที10นาทีก็แล้วแต่ความพอใจความชอบใจแต่พวกเราหน้ามานี่ต้องทำให้1ชั่วโมงคนเราต้องเอามีของล่อก่อนใช่มั้ยเรามีของล่อแล้วเอาไปล่อพวกนั้นล่อมันทำความดีก่อนจะบริหารกายบริหารจิตสัก5นาทีเขียนโปสเตอร์บริหารจิตด้วยการยืนสมาธิทำยังไงบริหารจิตด้วยการเดินจงกรมทำยังไงบริหารจิตด้วยการนอนทำยังไงเราไม่ต้องเป่าประกาศเขียนโปสเตอร์ไว้เลยแต่ละจุดแต่ละจุดนะอาตมาเชื่อว่ามันต้องมีสักคนล่ะหลุดเข้าไปนะไปลองที่มันเป็นยังไงบริหารจิตอาจจะมีครูบาอาจารย์ไปเทศไปสอนหรืออาจจะไม่มีให้เขาอ่านวิธีนั่นแหละไม่บังคับอาจจะมีคนไปโฆษณาชวนเชื่อหน่อยต้องมีการโฆษณาเพราะสมัยนี้ถ้าไม่โฆษณาอะไรก็ขายไม่ออกของดีขนาดไหนถ้าไม่โฆษณาขายไม่ออกหรอกของไม่ดีขนาดไหนโฆษณาเข้าไปเดี๋ยวมันติดหูเองทำไมการค้าทำไมเขาต้องงบของการโฆษณาทำไมต้องมากมายเพราะอะไรเพราะว่าโฆษณาชวนเชื่อแล้วก็โฆษณาชวนเชื่อเหมือนกันแต่เชื่อให้ทำความดีมาบริหารจิตบริหารกายเราบริหารกันทุกวันอยู่แล้วบริหารจิตเราเคยบริหารกันหรือยังคนมีพื้นฐานก็ไปบริหารจิตที่บ้านคนที่ไม่มีจิตของเราต้องบริหารนะบริหารให้เขาดีให้เขามีพละกำลังแล้วถามว่าคุณมาออกกำลังกายบริหารกายเพื่ออะไรเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมีสุขภาพที่แข็งที่ดีแล้วจิตของคุณไม่บริหารล่ะแล้วมันจะเป็นไงเกิดขึ้นล่ะคุณต้องบริหารกายแล้วก็บริหารจิตพร้อมด้วยควบคู่กันพระบอกแล้วว่ากายกับจิตมันของอยู่ด้วยกันมันพึ่งพาอาศัยกันมันอาศัยกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยอันนี้คือความคิดแต่จะทำได้ไม่ได้ก็ต้องว่ากันอีกทีหนึ่งแต่คิดว่าทำได้เพราะเราไม่ได้ไปสร้างปัญหาใครเราก็มานั่งเราเฉยๆนั่งภาวนาของเราคนไหนนั่งไม่ได้ก็ไปเดินจงกรมคนไหนเดินไม่ได้ก็ยืนจงกรมไปทำให้เขาดูทำความดีเขาดูไม่ต้องไปอายมันหรอกไม่ต้องไปอายเพราะสิ่งเหล่านี้เราทำได้อยู่แล้วนี่ไม่ได้ฝืนความรู้สึกนะเป็นสิ่งที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นแบบอย่างให้นำพาให้คนทำความดีไม่เป็นแบบอย่างให้คนทำความไม่ดีไม่ใช่ไปกินเหล้ากินเบียร์โชว์เขาไม่ใช่นะไปเล่นการพนันนี่เขาเห็นจับวงเขย่าไฮโลไม่ใช่ไปนั่งอาศัยธรรมชาติอาศัยธรรมชาติแล้วเราก็จะเรียนรู้ธรรมะ คำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาตินั่นเองธรรมชาติก็คืออะไรคือความเป็นธรรมดาโยมเข้าใจไหมความเป็นธรรมดาเมื่อเกิดแล้วต้องมีแก่มีเจ็บมีตายธรรมดาไหมและธรรมชาติไหมทุกคนเป็นธรรมชาติอันนี้ไหมโยมเกิดมาแล้วมีแล้วก็แก่มาแล้วก็ตายไหมแล้วก็เจ็บไหมเจ็บธรรมะมันไม่ได้สูงอะไรเลยไม่ต้องไปไฝ่ฟ้าไม่ต้องไปปีนไม่ต้องไปแสวงหามันอยู่กับเรานี่แหละแต่เรายังคบคนพบไม่เจอหาตัวเองไม่เจอหาไม่เจอเพราะอะไรเพราะมันมัวแต่ดูภายนอกหลับตาบางทียังไม่เห็นตัวเองเลยจะไปเห็นหน้าใครลอยตะลิ่วว่อนอยู่ตรงหน้าเราเนี่ยขนาดหลับตาถ้าไม่หลับตามันยิ่งไปใหญ่เลยหลับตาแล้วจิตมันไปไหนไม่รู้ทำไปที่ดีมันก็จะทำให้จิตเราดีถ้าไปที่ไม่ดีจิตเราก็หมดแรงนะฉะนั้นเรามีเวลามีโอกาสยังมีลมหายใจโยมอย่าไปมีข้ออ้างเลยนะไม่มีเวลาแต่ถ้าใครอ้างว่าฉันภาวนาไม่ได้ฉันปฏิบัติธรรมไม่ได้นั่นข้ออ้างถ้าจะมีลมหายใจเมื่อไหร่โยมทำได้หมดเนี่ยแต่เอาลมหายใจของเรามันให้มันเกิดบุญดิหายใจเข้านึกพุทหายใจออกนึกโทหายใจหายใจทิ้งหายใจกว้างไม่เกิดประโยชน์เลยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านประเสริฐเลิศนะท่านมีปัญญาท่านสอนเราท่านไม่ได้หาสิ่งภายนอกมาสอนเราเลยก็เอากายของเรานี่แหละเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยแล้วจะมาอ้างได้ไหมไม่ได้อ้างไม่ได้อ้างได้นี่คือไม่มีลมหายใจตายนั่นแหละทำอะไรไม่ได้แล้วหมดสิ้นไม่ว่ากรรมดีกรรมชั่วแต่ตามได้ช่างมีลมหายใจยังมีปัญญาตายังเห็นหูยังได้ยินมีโอกาสมีเวลาอย่าประมาทเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วถือว่าได้ลาภอันประเสริฐเอาลาภอันนี้แหละไปทำให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปจากสิ่งที่เราไม่รู้เราก็ต้องทำให้รู้จากสิ่งที่เราไม่เห็นก็ไม่ต้องทำให้เห็นเห็นแล้วก็ต้องเห็นให้ยิ่งขึ้นไปเห็นด้วยอะไรด้วยปัญญาญาณของเราฉะนั้นการพูดการแสดงหรือว่าการชี้แจงที่อาตมาได้ชี้แจงกับญาติโยมมาก็สมควรแก่เวลาก็ขอให้ญาติโยมนั้นได้มีสติได้มีปัญญาใช้บุญใช้วาสนาใช้บารมีของเรานี่แหละใช้สังขารร่างกายของเราเนี่ยเอามาทำประโยชน์อย่าให้มันเกิดโทษก็ขออำนาจบุญบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์บุญบารมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์และบุญบารมีของญาติโยมที่มีจิตศรัทธามาเป็นเจ้าภาพก็ดีมาบวชก็ดีที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ดีก็ขอให้บุญกุศลนี้จงสำเร็จแก่ญาติโยมทุกคนทุกท่านปรารถนาสิ่งใดนะที่มันถูกต้องตามคำนองของธรรมไม่มีโทษไม่มีภัยแต่ตัวเองและก็ขอกับเขาคนอื่นก็ขอให้บุญบารมีอันนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จทุกคนทุกท่านเทอญ
1: สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิค่ะที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงโดยพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนท่านเจ้าอาวาสวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

ธรรมดาม้าดีตีครั้งหนึ่งย่อมตะบึงเร็วล้ำสำนึกหนาธรรมดาคนดีมีปัญญาถูกเขาว่าหนึ่งคำจำจนตายแล้วตรองจิตคิดตามความเขาว่าจึงเอามาแก้ตัวให้ชั่วหายส่วนคนโง่บอกกี่เรื่องเปลืองน้ำลายบอกให้ตายก็ไม่รู้ดูสิเออบทประพันธ์โดยเนน

เวลาทุกขณะเวลาทุกวินาทีเป็นเครื่องมือของกิเลสและของธรรมะคือในขณะที่เราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายกุศลเรียกว่าเรากำลังเจริญธรรมะแต่หากเราคิดพูดกระทำด้วยฝ่ายตรงกันข้ามก็เรียกว่าเรากำลังเจริญอธรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสติคือเครื่องเจริญของกุศลทุกขั้นตั้งแต่ทานศีลสมาธิปัญญาล้วนต้องมีสติเป็นรากฐานและผู้ใดพึงมีสติอันรักษาดีแล้วทุกเมื่อผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทอันเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีแล้วตามทางที่พระบรมศาสดาทรงวางไว้สติคือการระลึกได้ระลึกอะไรก็ระลึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้และที่นี้นั่นคือสติเมื่อเราระลึกได้แล้วเราก็รู้ว่าในขณะนี้เราทำอะไรคิดอะไรเรียกว่าสัมปชัญญะคือการรู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันสติสัมปชัญญะคือการรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันใจนึกคิดเคลื่อนไหวก็รู้กายยืนเดินนั่งนอนอยู่ในอริยบทใดก็รู้คือต้นทางของการปฏิบัติสติมีเกิดมีดับจึงต้องอาศัยความต่อเนื่องคือฝึกการรู้การเคลื่อนไหวของใจคือใจที่มันคิดก็เพียงแต่รู้เท่าทันไม่ใช่บังคับให้คิดหรือไม่ให้คิดฝึกการระลึกรู้การเคลื่อนไหวของกายในอิริยาบถ4ไม่ใช่บังคับให้เดินช้าเดินเร็วเพียงเดินช้าก็รู้เดินเร็วก็รู้ทานข้าวก็รู้อาบน้ำก็รู้ทำงานอะไรต่างๆในแต่ละวันก็รู้เพียงรู้สภาวะนั้นตามความเป็นจริงรู้แบบเบาสบายไม่กดบังคับไม่สงสัยปราศจากนิวรณ์จึงเป็นสัมมาสติจิตใจที่ไม่มีสติเปรียบเสมือนดังเรือที่ขาดหางเสือย่อมไม่แล่นได้อย่างใจหวังจึงไม่อาจหาที่สุดแห่งฝั่งสาครได้ส่วนจิตใจที่มีสตินั้นเสมือนเรือที่มีหางเสือย่อมข้ามพ้นสาครได้ดังใจหวังฉะนั้นดังพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นคือผู้ไม่ประมาทอยู่ผู้ประมาทคือผู้ที่ตายแล้วส่วนผู้ใดไม่ประมาทย่อมถึงซึ่งความไม่ตายคืออมตะรส

สามารถอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบๆอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกๆสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนกับดวงกระจกที่ทาด้วยปรอทฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
1: ออกพรรษาร่วมกันก็ถือว่าภาระหน้าที่ที่เราทำกันมาตลอด3เดือนก็สำเร็จแล้วอยู่กันสามัคคีเป็นหมู่เป็นคณะเรื่องการอยู่ด้วยกันก็จะรู้ใจกันจะรู้จักกันด้วยกันอยู่ด้วยกันคนเราถ้าไม่ได้อยู่ด้วยกันก็ไม่รู้กันว่าความเป็นชีวิตอยู่ร่วมเป็นอย่างไรเราก็อาจจะมองคนละแง่คนละมุมต่างคนต่างจิตต่างใจแต่พอมาอยู่กันแล้วก็เราก็จะมีอย่างเดียวคือการทุกข์ก็คือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันสุขก็ดีใจที่ทุกคนมีความสุขเช่นเดียวกับเราหรือว่าเขาได้รับความสุขคนอยู่ร่วมกันก็มีสองอย่างเท่านั้นแหละทุกข์กับสุขฉะนั้นการที่เราเป็นผู้แบ่งเบาภาระความทุกข์ซึ่งกันและกันได้ก็ถือว่าเป็นหลักของการเมตตาหลักของการเกื้อกูลหรือว่าสามัคคีกันฉะนั้นคนอยู่ร่วมกันก็อยู่ร่วมกันมากๆก็ให้ระวังวาจาที่เป็นพุทธภาษิตอยู่ร่วมมิตรให้ระวังวาจาอยู่คนเดียวก็ระวังความคิดคนถ้าไปอยู่คนเดียวเงียบๆเนี่ยจะรู้ว่าความคิดเราเนี่ยไม่ใช่เล่นเลยคิดตลอดวันตลอดคืนถ้าไม่มีหลักสติเข้ามารู้สึกตัวเองมากก็ความคิดมันก็จะเตลิดไปคิดอะไรเรื่อยเปื่อยทั้งที่ทำไม่ได้มันก็คิดไปจนเป็นวันๆคืนๆนี่คือการอยู่คนเดียวก็จะมีความคิดมากตอนนั้นอยู่คนเดียวถึงต้องระวังความคิดก็คือการภาวนา สวดมนต์ภาวนาทำสติปัฏฐาน4หรือดูลมหายใจหรือว่าใช้หลักภาวนาไว้เพื่อไม่ให้จิตของเราเนี่ยออกไปคิดเรื่องอะไรมากมายจะเป็นเรื่องอดีตที่แล้วมาก็ดีอนาคตก็ดีคนเราก็มี2อย่างเท่านั้นแหละมีอดีตกับเก็บมาคิดเรื่องเก่าๆพออยู่คนเดียวก็คิดเรื่องอดีต เมื่อคิดอดีตหมดแล้วก็กลับไปสู่อนาคตก็ไปคิดก้าวหน้าจะทำโน่นเป็นนี่จะไปโน่นเป็นนี่จบแล้วก็ไม่มีอะไรอยู่ที่ความคิดมากเท่านั้นเองไม่มีอะไรเป็นแก่นสารอยู่คนเดียวก็จะเจอความคิดพวกนี้ฉะนั้นเมื่ออยู่คนเดียวจะเจอความคิดก็ต้องทันต่อความคิดรู้จักตั้งสติระงับใจไม่ปล่อยให้จิตคิดเกินไปเกินความจริงเกินขอบเขตเกินฐานะเกินความเป็นอยู่ตัวเองเขาเรียกคิดแบบพระคิดแบบทำใจให้มีสติอยู่ตลอดตอนนี้อยู่ร่วมกันด้วยมิตรอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยอยู่ร่วมมิตรก็เรียกว่าทุกคนเป็นมิตรกันหมดไม่อยู่ร่วมกันก็ไม่มีใครโกรธกันก็ทุกคนก็มาด้วยความหวังดีแต่วาจาเนี่ยมันเป็นศัตรูกันถ้าเราพูดดีก็ถือว่าระวังวาจาไว้ดีแล้วพูดไม่เสียดสีพูดไม่เบียดเบียนพูดไม่ให้ร้ายพูดให้ทุกคนสบายหูสบายใจตัวคนพูดก็ไม่มีความอคติอะไรพูดก็ต้องระวังพูดหนักเกินไปก็ไม่ได้เบาเกินไปก็ไม่ได้พูดก็ต้องระวังกับพูดบางทีบางคนนึกคิดพูดแล้วไม่ได้คิดหรือไม่ได้คิดก่อนพูดก็พูดไปแล้วจึงได้รู้ว่าตัวเองพูดดีไม่ดีบางคนเขาฟังแล้วเขาไม่ชอบก็เอาเก็บไปไม่ชอบใจอีกก็ไปตีความเป็นอย่างอื่นไป นี่คือการพูดหลายคนก็หลายความคิดหลายคนก็หลายเรื่องฉะนั้นปัญหาทั้งหมดก็อยู่ด้วยกันนั่นเนี่ยคำพูดเนี่ยทำให้เกิดความไม่เข้าใจกันคำพูดเนี่ยเป็นสื่อที่ดีทั้งไม่ดีพูดให้คนรักกันก็ได้พูดให้คนฆ่ากันก็ได้พูดให้คนดีกันก็ได้พูดให้คนแตกกันก็ได้ฉะนั้นคำพูดเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่พระเจ้าทรงให้เป็นศีลข้อที่สำคัญคือปิยวาจาก็สองอย่างเท่านั้นเองถ้าอยู่คนเดียวก็ไประวังใจตัวเองอยู่ร่วมหมู่คณะก็ระวังวาจาคนเราจะสร้างปัญหาก็คือคำพูดนี่แหละคนเราเนี่ยที่รู้จักกันเนี่ยก็เพราะคำพูดที่บ้านเมืองทั้งหลายที่อยู่อาศัยติดต่อทำมาค้าขายเป็นไปโน่นไปนี่กันเนี่ยก็อาศัยเป็นคำพูดเนี่ยเป็นทูตมีความสัมพันธ์กันแค่ไหนฉะนั้นเราถึงว่าเรามาอยู่วัดเนี่ยเราก็มาฝึกกายวาจามาหัดคำพูดใหม่มาหัดคำพูดที่พูดให้ทุกคนเนี่ยไม่เกิดปัญหาพูดให้ทุกคนดีกันรักใคร่กันสามัคคีกันแล้วก็ไม่เอาคำพูดของเรานี้ไปทำให้คนอื่นเดือดร้อนอันนี้ถือว่าเรารู้จักใช้วาจาที่เป็นประโยชน์ถ้าเราไม่ระวังตรงนี้แล้วก็เป็นอันตรายคำพูดของคนเราฉะนั้นจึงว่าคำพูดนี่มันก็เป็นหน้าต่างของใจเหมือนกันที่คนเราจะดีจะชั่วก็ออกมาจากวาจาจะโง่จะฉลาดก็ออกมาจากวาจาฉะนั้นถ้าเราอยู่ด้วยกันนี้เราก็พยายามเลือกเป็นคำพูดที่เรามันอยู่วงจำกัดได้ก็ดีคือไม่พูดให้มันเกินขอบเขตไม่พูดให้มันมากเรื่องพูดแต่ในเรื่องของธรรมะเรื่องของที่เราควรจะพูดไม่ให้ไปให้เดือดร้อนกระทบกระเทือนคนอื่นนี่ถือว่าเราอยู่ด้วยกันก็มีความสุขเจ้าบอกว่าคนเขาบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยสามารถพูดให้คนฆ่ากันได้พูดให้คนทะเลาะกันได้แต่ก็พูดให้คนรักกันได้คนคนเดียวเขาบอกว่านี่นะเขาไปกินอาหารเลยแล้วก็เขาพูดกับเพื่อนบอกว่าฉันจะไอ้สองคนนี่เขารักกันมากไปไหนก็จะคู่แฝดกันรักกันมากทุกคนก็ชมเชยว่าสองคนนี้รักกันนิมนต์เอามือวางลงนั่งทำสบายทุกคนก็รักคิดว่าสองคนนี้เป็นเพื่อนตายกันไอ้คนนั้นมันก็บอกว่าพอกินข้าวแล้วบอกไอ้คนนี้เป็นเพื่อนตายจริงๆไปไหนก็เจอกันกินด้วยกันนอนกันรักกันจริงบอกไม่มีหรอกไม่มีเพื่อนตายหรอกฉันจะทำให้มันฆ่ากันก็ได้เป็นไปไม่ได้จะทำให้ฆ่ากันไม่ได้หรอกผมมารักกันมากก็บอกพนันก็เอาภายในไม่กี่วันเนี่ยเขาจะทำให้สองคนเนี่ยก่อกันทะเลาะกันจะฆ่ากันก็ได้ทุกคนก็บอกว่าเขาก็เชื่อได้ว่าไม่มีใครไปแยกความรักความเป็นเพื่อนของคนนี้สองคนนี้ได้เพราะเขาจริงใจต่อกันเขารักไปไหนไปด้วยกันแต่คนคนนี้เขามีความสามารถที่จะทำให้คนทะเลาะกันได้เขาบอกเขาทำได้เท่านั้นกันเขาก็ใช้กลบายหรือคำพูดเนี่ยก็ไปเจอสองคนนี้ไปทำแสดงความรู้จักไปวันแรกก็ไปโหรู้สองคนนี้อยู่ที่ไหนก็ไปคุยด้วยคุยตีสนิททั้งสองคนแล้วเขาก็บอกว่าวันหลังก็มาเจอกันอีกเจอทีละคนเขาถามว่าคนนั้นไม่มาเลยไม่มาก็คุยคนนี้คุยไปก็พอเจอคนนั้นก็ถามว่าคนนั้นไม่มาบอกไม่มาพอสนิททั้งสองคนนี้แล้วก็แสดงความหนักใจให้วันนี้ทำไมคุณหนักใจจังดูสิหน้าคุณไม่สบายใจ เขาบอกว่าเขาเนี่ยพูดอะไรไม่ได้หรอกเขาต้องเก็บความหนักใจไว้ข้างในเนี่ยถ้าพูดไปแล้วนี่จะทำให้คนเนี่ยคุณไม่เข้าใจอะไรเขาบอกเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณหนักใจอะไรเขาบอกเขาไม่กล้าบอกบอกคุณก็ไม่เชื่อเขาก็ทำเป็นแบบนั้นไว้คนนั้นก็เก็บความรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเรื่องรับรองคนไหนยังไงแล้วไปเจอคนนั้นอีกคนเพื่อนอีกคนก็พูดแบบเนี้ยก็หนักใจอย่างนี้ก็เก็บความข้องใจเฮ้ยคนนี้เขามีอะไรในใจพอวันที่สองก็บอกว่าวันนั้นคุณหนักใจเรื่องอะไรรู้สึกคุณทุกข์ทรมานบอกกันสิช่วยได้จะช่วยฉันก็เป็นคนที่จริงใจต่อเพื่อนเขาบอกคุณก็ทำใจไม่ได้หรอกคุณก็ไม่เชื่อฉันเขาก็บอกว่าคุณถ้าผมพูดไปเนี่ยคุณไม่ต้องไปพูดนะเพียงคุณสังเกตก็แล้วกันว่าคนคนนั้นน่ะเขามีอะไรกับคุณเขาแสดงความรู้สึกไงกับคุณเพราะเขาพูดแบบเขาทั้งหลังเนี่ยรู้สึกเขาพูดแสดงออกว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่จริงใจต่อเขาเหมือนกันมีแบบเหมือนเอาเปรียบเขามองเขาไม่ตรงเหมือนกันแต่คุณที่ผมพูดไปเนี่ยไม่ต้องไปบอกนะแล้วคุณก็คอยสังเกตด้วยกันว่าจริงไหมแล้วก็ไปบอกคนนั้นอีกอย่างนั้นเนี่ยคนนั้นก็เก็บความรู้สึกทั้งสองคนก็พอเจอก็เข้ามองแบบสังเกตกันเลยไม่กล้าพูดสังเกตกันไปสายตามันก็มาช็อตกันว่าเออมันมีเล็ดไหนจริงๆนะรู้สึกวันนี้รู้สึกอาการพิรุธจริงๆนั่นเออใช่พิรุธจริงๆตั้งกับคนนี้มาบอกรู้สึกพิรุธตลอดแล้วพอหลังเจอบอกเป็นไงคุณสังเกตไหมว่าเพื่อนคุณเป็นไงบอกใช่ฉันสังเกตแล้วว่าเขาไม่จริงใจต่อฉันเลยพอไปเจอคนนั้นบอกเป็นไงสังเกตนะเขาจริงใจแต่เขาไม่จริงใจฉันก็รู้สึกเขาจับผิดฉันนะบอกนั่นสิที่เรื่องมันยิ่งกว่านี้เนี่ยแต่ผมไม่กล้าพูดผมไม่กล้าพูดให้คุณเนี่ยเพราะเรื่องมันใหญ่กว่านี้อีกเขาคิดว่าไอ้คนนี้ก็แสดงออกมาเลยเขาก็เหมือนกันเนี่ยถ้าเขาคนนั้นจะเอาไงเขาก็เอาเขาก็ไม่ยอมเหมือนกันคนถ้าไม่จริงใจก็ไม่จริงใจเขาก็พลงออกมาด้วยความที่ตัวเองเสียรู้คนนี้ก็ด่าไปว่าไปเขาไปบอกคนนั้นว่าเขาด่าคนเงินว่าคนนี้แล้วนั้นก็ด่าตอบมาแต่ไปทำมาชนกันจะฆ่ากันให้ได้เลยนี่คือสิ่งที่เป็นวาจาที่ไม่เป็นสุภาษิตคนรักกันก็ทำให้โกรธกันได้ถ้ามีคนมือที่สามที่ไม่สามารถที่จะทำให้เข้าใจกันแล้วก็คนที่ทำให้ดีกันก็มีคนหนึ่งก็บอกว่าคนโกรธกันนี่จะฆ่ากันเขาทำให้หลักกันได้เป็นไม่ได้คนนี้มันจะฆ่ากันมันเป็นศัตรูกันมาตั้งตลอดชีวิตกันแหละเขาบอกเขาทำได้คนที่โกรธกันเขาทำให้ดีกันได้เขาก็ไปทำแบบนี้เขาก็ไปกินข้าวรู้จักคนนั้นแล้วเขาไปรู้จักคนที่โกรธอีกคนเขาก็ทำบอกว่าคุณรู้จักคนนั้นบอกรู้จักสิรู้จักดีแต่ผมรู้จักดีเนี่ยมันติดตัวกับผมบอกเลยก็ถามว่านั้นบอกแต่นี้พอวันหลังก็ถามบอกเอ๊แต่เดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่าเขานะเขาพูดคุณในแง่ดีนะรู้สึกเขาชมคุณเขาพูดถึงคุณบ่อยนะดูแล้วเขาไม่เคยเกลียดโกรธคุณนะเขารู้สึกเขาชมเชยคุณข้างหลังหรือผมไม่ดีเองมั้งเขาก็ดีนะเขาก็ดีอันนี้ก็ไปบอกนะบอกใช่เขาก็ชมคุณข้างหลังว่าดีนะใช่เขาก็ดีชมกันไปดีไปดีมาผลที่สุดต่างคนต่างว่าดีก็เลยอยากจะคุยกันอยากจะกินข้าวร่วมกันก็เลยตกลงมากินข้าวคุยกันดีเลยคันนี้รักกันเลยคันนี้จากที่คนเกลียดกันจะฆ่ากันนี่เขาเรียกว่าวิธีของพวกสามก๊กเอาไปใช้พวกสามก๊กมันทำให้แตกกันได้ด้วยคำพูดดังนั้นจึงว่าเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเราต้องขนาดจริงใจกันแล้วมันยังมีคนมาพูดให้เราไม่จริงใจกันได้เลยถ้าคนนั้นไม่จริงใจดังนั้นเราต้องมีความดีในใจตัวเองว่าเราจะไม่มองโลกในแง่ร้ายใครจะยังไงเราก็ต้องมองก่อนในแง่ดีว่าคนเราเนี่ยด้านจิตใจของเขาลึกซึ้งที่เราอยากจะเดาเขาออกเราก็ต้องยอมรับความคิดของเขาบางอย่างฉะนั้นเรียกว่าเราก็จะเป็นคนที่ไม่ยุ่งหวามไม่เป็นคนปากเปราะปากร้ายเอาวาจาตัวเองเป็นดาบสองคม ไปเชื้อเชิญทำให้คนโกรธกันเกลียดกันทะเลาะกันฉะนั้นจึงว่าเรื่องอย่างนี้เป็นไปได้ถ้าคนเราเอาวาจาที่ดีเนี่ยเอาไปทำให้คนแตกดีกันเนี่ยถือว่าใช้ได้บุคคลประเภทนี้เราสรรหาคนประเภทที่ว่าคนทะเลาะกันแล้วทำให้รักกันได้เนี่ยเราสรรหาพระพุทธเจ้าสรรเสริญทำยังไงเราจะได้คนประเภทที่คนจะฆ่ากันคนเกลียดกันแล้วไปพูดให้เขารักกันได้เนี่ยคนนั้นน่ะดีมากอยู่ที่ไหนก็ถือว่าโมคณะบ้านนั้นเจริญเขาจึงเอามาเป็นอะไรผู้ใหญ่บ้านกำนันนะอำเภอข้าหลวงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกนะพวกนี้คนทะเลาะกันเขาพูดให้ดีกันได้เอาผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนมันไม่มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านไม่ได้เขาก็ไปเลือกเอาบุคคลที่มีคุณธรรมที่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นคนไม่พูดมีสัจจะวาจาเป็นคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ตามหมู่บ้านเนี่ยทะเลาะกันแล้วตัดสินความให้คนดีกันได้อยู่กันรักกันใคร่กันได้นี่คือเขายกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านนั่นคือคนอย่างนี้ยกให้เป็นเพราะคนคนนี้สามารถมีสติปัญญาไปเกลี้ยกล่อมทุกคนให้เป็นคนดีได้คนโกรธกันคนทะเลาะกันขี้รักขี้ขโมยคนจะมีเรื่องมีราวในหมู่บ้านเนี่ยผู้ใหญ่คนนี้สามารถไปเกลี้ยกล่อมทุกคนให้ดีหมดปกครองคนได้ทั้งหมู่บ้านนี้จึงยกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านแต่นี้มันเก่งมากขึ้นอีกก็ยกย่องให้เป็นกำนันเพราะว่าคนกำนันนี่เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์สูงที่เป็นผู้เสียสละเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวางเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตสามารถทำให้คนทั้งตำบลในรักกันได้ปกครองคนทั้งตำบลเกลี้ยกล่อมกับผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยให้สามัคคีกันให้รักกันเขายกย่องให้เป็นกำนันด้านในอำเภอเนี่ยก็เป็นผู้ตัดสินความที่มีความสุจริตยุติธรรมเรื่องทุกตำบลมาถึงอำเภอเนี่ยก็จะเกลี้ยกล่อมขี้คลายปัญหาได้หมดเลยเพราะนายอำเภอคนนี้มีคุณธรรมมีศีลธรรมทำให้คนทั้งอำเภอมีความสุขได้นี่ได้ยกให้เป็นนายอำเภอแต่ข้าหลวงก็เหมือนกันข้าหลวงก็ยิ่งสำคัญกว่านั้นอีกสามารถทำให้คนทั้งจังหวัดเนี่ยรักใคร่สามัคคีตัดสินถ้อยความอะไรได้ดีมากเป็นคนที่เคารพเป็นที่ยกย่องของคนจึงให้เป็นข้าหลวงเป็นผู้นำมาจนถึงพวกเจ้าบ้านพันเมืองเนี่ยสมัยก่อนก็คือเป็นบุคคลผู้นำที่สามารถคนแตกแยกกันเนี่ยเอาคนมาดีกันได้คนต้องหลายพ่อพันแม่มารวมกันได้เขาถือว่าเป็นผู้นำที่ดีนี่เราในแค่ครอบครัวเดียวเนี่ยเราไม่สามารถจะใช้วาจาให้คนดีกันได้เนี่ยมันก็ไม่ต้องไปอยู่คนเดียวนะต้องไปอยู่คนเดียวอย่าไปอยู่กับใครเลยนะอยู่ร่วมมิตรไม่ได้ต้องไปอยู่คนเดียวเพราะเราไม่สามารถจะไปทำให้คนเกลี้ยกล่อมให้คนดีกันได้เราไปทำที่ไหนเราไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำให้คนทะเลาะกันแตกกันนี้ถือว่าเราอยู่คนเดียวดีกว่าเพราะเราใช้คำพูดไม่เป็นพูดให้เขาเกลียดกันให้เขาทะเลาะกันนี่คือเรียกว่าใช้วาจาไม่เป็นปัญหาเยอะเลย

าเรื่องวาจาเนี่ยในสังคมบ้านก็ดีวัดก็ดีบ้านเมืองทุกแห่งเนี่ยเพราะเรื่องจากไม่รู้จักใช้วาจาที่ให้รักใคร่สามัคคีคือบางคนเนี่ยยังไม่เรื่องเนี่ยไม่เกิดเลยก็ไปพูดซะจนเสียหายนี่ก็เป็นปัญหาเยอะบางคนเนี่ยพูดให้เขาเสียหายแล้วจริงๆก็ไม่ได้พิจารณาว่าเรื่องนั้นเกิดได้ยังไงก็พูดไปเลยทั้งตัวเองยังไม่เห็นจริงจังทำเป็นเหมือนคนเห็นหมดทุกอย่างรู้หมดทุกอย่างอันนี้ก็เป็นคนที่ทำให้เกิดเรื่องแก้ปัญหาลำบากตอนนั้นเราอยู่ในสังคมเราจะรู้จักคนได้มากตรงที่ว่ามันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจสอนเราอีกทีจากที่เราได้คุกคีกับคนมากๆเราจะเข้าใจเยอะ

นี่เข้าใจสอนเราอีกทีจากที่เราได้คุกคีกับคนมากๆเราจะเข้าใจเยอะฉะนั้นทุกอย่างเนี้ยเราก็ควรใช้วาจาเนี่ยให้เป็นประโยชน์อยู่ด้วยกันก็อย่าให้มันมีพิษภัยเราก็พยายามไม่เอาวาจาเราไปเบียดเบียนใครบางคนในพ่อแม่ตัวเองก็เบียดเบียนทุกวันพ่อแม่ต้องร้องไห้เพราะลูกมันเยอะเลยเพราะว่าลูกใช้วาจาตามอารมณ์ตัวเองนึกจะว่านึกจะด่านึกจะพูดเลยก็พูดพ่อแม่ก็เจ็บช้ำเหมือนยิ่งกว่าถูกทุบถูกตีเพราะว่าลูกไม่ได้ใช้วาจาที่เป็นสุภาพที่อ่อนหวานให้พ่อแม่เลยแต่กลับไปพูดกับคนอื่นอ่อนหวานแต่พูดกับเพื่อนๆลุงคุ้งพูดสวรรค์เลยแต่พูดกับพ่อแม่ไม่เคยหวานเลยครูกับพี่น้องก็ไม่เคยหวานขึ้นมึงขึ้นกูหมดแต่ไปพูดกับเพื่อนไปพูดคนอื่นเนี่ยพูดสวรรค์โอ้โหหลงเลยบางทีอะตรงกันข้ามก็มีบางคนเป็นอย่างนั้นก็มีนะคือเรียกว่าใช้กับคนที่ตัวเองอยู่ด้วยกันกับไม่เห็นความสำคัญกลับไปเห็นคนอื่นสำคัญกว่าเขาเรียกว่าอันนี้ก็สำคัญฉะนั้นถึงว่าอยู่ด้วยกันก็ระวังวาจาให้มากคนเรามีความสมบัติเป็นผู้ดีก็คงจะพูดอะไรก็ต้องเกรงใจกันถ้ามีความเป็นผู้ดีคอยเตือนกันอยู่สมัยก่อนนี่พ่อแม่เตือนนะเด็กๆเนี่ยเขาเตือนมากเลยคำพูดเนี่ยแต่สมัยนี้ก็อาจจะเตือนแต่สมัยก่อนเขาเตือนมากเวลาคนผู้เฒ่าผู้แก่คุยคนเด็กๆเขาให้นั่งอยู่ไกลๆเลยเขาไม่ให้พูดเลยไม่สอดเข้ามาเลยเขาถ้าพูดขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวกลับแก่กลับไปก็โดนตีถ้ามาทำอะไรต่ออะไรถ้ามาพูดอะไรกับคนโตเนี่ยเดี๋ยวกลับไปก็โดนแหละโดนพี่น้องคิดบัญชีแหละก็คนโตก็รู้จักเด็กๆก็รู้จักที่ต่ำที่สูงไม่ค่อยไม่ไปก้าวร้าวไม่ไปช่วงจับคนผู้หลักผู้ใหญ่เขาสอนกันมาแบบนั้นให้ระวังเรื่องคำพูดมากเลยเป็นที่เด็กๆก็เลยกลายเป็นคนเกรงใจไม่ค่อยก้าวร้าวอ่ะไม่ค่อยพูดจาอะไรก้าวร้าวเหมือนเด็กสมัยนี้เพราะว่าถูกฝึกถูกอบรมให้เกรงใจมาตั้งแต่เด็กอันนี้ก็ถือว่าเป็นสมบัติผู้ดีเหมือนกันแต่สมัยนี้คนเราก็ลืมพวกนี้ไปหมดถือว่าไม่สำคัญต่อไปจะเป็นปัญหาสังคมถ้าคนเราไม่เอาใจวาจาที่มาใช้คำพูดให้มันถูกต้องเลยนี่จะเกิดปัญหาสังคมแต่อยู่ที่ไหนก็จะทะเลาะกันจะมีปัญหาเรื่องคำพูดกันดังนั้นเราอยู่กันอย่างนี้เราก็อยู่กันแบบผู้ดีพุทธเจ้าถือว่าพระนี่ถือว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้นำเรื่องผู้ดีในสัมมาวาจาก็ไม่พูดจาหยาบคายไม่พูดจาเพ้อเจ้อดูสิพระนี่จะขอเลาะเสียงดังก็ไม่ได้จะพูดจาหยาบคายไอ้อีมึงกูก็ไม่ได้นี่ก็ต้องระวังตอนนั้นไม่มีใครเนี่ยใครจะพูดงั้นเขาก็ไม่ยอมรับจะพูดกับญาติโยมหรือพูดกันเองว่าหรือว่าไอ้อีมึงกูนี่พระไม่มีถือยังไงมาบวชแล้วก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เขาก็ไม่ยอมรับกันก็ต้องเป็นคนที่รู้จักระวังคำพูดตัวเองไม่งั้นสังคมพระก็ไม่มีใครยอมรับเราไม่อยู่วัดนี่เหมือนกันเนี่ยอยู่บ้านเราเคยใช้วาจาที่แบบพูดตามใจตัวเองแล้วมาอยู่นี่เราก็ต้องเกรงใจคนฟังเพราะคงไม่มีใครยอมรับเราถ้าเราพูดจาไม่สุภาพอันนี้เราก็ถือว่าเข้ามางี้เราก็ต้องระวังถ้ามันพูดดังไปหัวเราะดังไปเราก็ต้องเกรงใจคนที่เขาอยู่เขาต้องการความสงบก็ต้องคิดอย่างนี้คนเราถ้าไปอยู่บ้านใครถ้าไม่เกรงใจก็ไม่มีผู้ดีไม่เคยเกรงใจไม่เคยมองเห็นความสำคัญไม่เคารพในสถานที่อะไรเงี้ยก็จะทำอะไรก็ทำได้เองก็ทำได้แต่ว่าไม่เป็นที่รักของใครดังนั้นเราอยู่กันด้วยความสามัคคีเนี่ยออกพรรษาแล้วก็ถือว่าทุกคนก็ให้ความรู้กันการกระทำทั้งหมดกายวาจาใจนี่เป็นสิ่งที่สอนทุกคนบางทีบางคนเราไม่ต้องไปพูด

0: หรอกแค่เขาเดินมาเราก็ดีใจแหละว่าก็คนนี้เขาสงบนะคนนี้เขาเรียบร้อยนะคนนี้เขาไม่ชอบพูดมากนะคนนี้เขาเป็นคนที่มีสัจจะมีวาจาที่ดีเงี้ยแค่นี้ก็สอนกันแหละอย่างบางคนเดินมาโอ้โหคนนี้นะไม่สงบเลยนะคนนี้เป็นคนไม่เรียบร้อยเลยนะคนนี้เป็นคนพูดมากนะคนนี้เป็นคนไม่สำรวมนะคนนี้พุงสั้นนะแค่นี้ก็เป็นสิ่งที่สอนกันแล้วว่าคนนี้ไม่เรียบร้อยไอ้คนเรียบร้อยมันก็เตือนมันสอนคนสอนโดยกริยาโดยที่ไม่ต้องพูดก็มีถึงว่าเห็นสมณะเป็นบุญนะว่าเห็นสมณะนี่เป็นบุญเป็นมงคลเพราะเห็นสมณะเดินมานี่เป็นบุญเป็นมงคลเพราะสมณะนี่เดินมาแบบสงบเดินแบบสำรวมเดินแล้วไม่วุ่นวายเรียกว่าเดินแบบผู้สงบก็เลยเป็นบุญที่เจอสมณะแต่นี่ถ้าเราเจอคนไม่มีศีลเนี่ยเราก็ไม่มีบุญเลยเพราะเขาไม่เรียบร้อยเขาไม่สงบอันนี้ถึงว่าไม่ได้เจอสมณะเมื่อเราเข้ามาในสถานที่นี้เราทุกคนก็เป็นสมณะหมดญาติโยมทุกคนก็เป็นสมณะคือสมณะนี่แปลว่าผู้สงบไม่ใช่เป็นพระนะใครสงบก็เป็นสมณะหมดจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กเป็นคนโตถ้าคนไหนสงบกายวาจาใจสงบนั่นเป็นสมณะทุกคนถ้าเราเจอคนไหนก็คนนั้นน่ะเป็นบุญของเราเจอญาติโยมที่ไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมสงบเรียบร้อยเนี่ยนั่นน่ะเจอสมณะแหละเป็นบุญแหละไม่ใช่ว่าเจอสมณะนี่พระภิกษุอย่างเดียวไม่ใช่พระภิกษุนี่ก็เป็นสมณะเป็นเชื้อหน่อของสมณะเป็นหมู่ของสมณะที่โดยมากพระก็จะต้องสงบแต่นี่ญาติโยมเข้ามาก็เป็นสมณะได้เพราะเป็นผู้สงบตอนนี้ถ้าเราไปเจอคนไม่สงบเราก็ไม่เป็นบุญเจอเขาเอะอะโวยวายไม่เรียบร้อยพูดจาวุ่นวายอย่างนี้ก็รู้สึกว่าเราก็ไม่สบายใจไม่สบายตาเพราะเห็นเขาไม่เรียบร้อยเขาไม่สงบเพราะสถานที่มันสงบแล้วเขากลับไม่สงบเราก็รู้สึกว่ามันค้านอยู่ค้านความรู้สึกอยู่ว่าเขาไม่สงบต่อสถานที่เขาไม่เรียบร้อยต่อสถานที่อย่างบางคนนี่มาบวชเขาสวดมนต์ก็ไม่ไปสวดเขาเดินจงกรมก็ไม่ไปเดินเขาทำวัดก็ไม่ไปทำวัดนั่งจับกลุ่มคุยพอเวลาเลิกแล้วพอเขาเลิกสวดมนต์แล้วตัวเองก็จะไปทำธุระอย่างอื่นไม่เอาสวดมนต์นั่งสมาธิคือเรียกว่าคนมาบวชเนี่ยบางทีเราก็ต้องคิดว่าเราเนี่ยไม่มีใครว่าเราก็คงต้องเป็นผู้ดูแลตัวเองเป็นผู้รักษาตัวเองก็ถึงเวลาเราก็ต้องไปสวดมนต์ไปไหว้พระไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมแต่ไม่ใช่ว่าพอสวดมนต์แล้วเราไม่ว่างบางคนบอกไปซักผ้าไปอาบน้ำอีตอนก่อนสวดมนต์ไม่รู้ไปทำอะไรไปนั่งคุยกันนะพอสวดมนต์นั่งสมาธิบอกไม่ว่างจะไปซักผ้าไปเข้าห้องน้ำไปอย่างอื่นอันนี้ก็ถือว่าเราไม่จัดเวลาไม่เป็นเองแล้วคนไม่รู้กาลเทศะไม่รู้การเวลาก็เลยไม่ได้อะไรเลยไม่ทำประโยชน์ให้ตัวเองเลยเดินไปเดินมาหลบไปหลบมาก็ไม่ได้อะไรคิดแล้วนะหลบไปหลบมาก็3วัน7วันสวดมนต์ก็ไม่เอานั่งสมาธิก็ไม่เอาเดินยังกรมก็เอาอันนี้ก็น่าเสียดายเวลาที่มาแล้วก็ไม่ตั้งใจพระท่านก็บวชให้หมดเนี่ยบวชให้ทุกคนเนี่ยแต่ท่านก็ไม่ได้ไปติดตามเข้มงวดอะไรก็ปล่อยบางคนก็สวดอยู่วันทั้งวันแล้วก็เลิกไม่เอาแล้วเจอเพื่อนใหม่แล้วคราวนี้ก็คุยกันสนุกแต่ตมาก็เห็นนะมีผู้พูดว่าเห็นโยมทำอยู่ทุกวันแต่ก็ไม่บอกว่าใครก็เห็นอยู่ทุกวันเนี่ยเดิน2คน3คน4คน เราก็สวดมนต์นั่งสมาธิเจริญก็จะมีกลุ่มหนึ่งไม่ไปเราหลบหลีกอยู่ตามต้นไม้มันเยอะอะหลบตรงไหนก็หลบได้ความจริงก็ควรนะที่จริงไม่ชีก็ไม่มีใครบังคับแต่นี่เรามาใหม่เนี่ยโยมก็ควรคนที่อยู่ในลักษณะที่ไม่ได้ทำงานนี่ควรไปสวดมนต์ไหว้พระนะควรไปสวดมนต์ไหว้พระจะทำงานก็แล้วไปอย่างเอาเวียนเทียนอย่างเงี้ยเราก็น่าจะเวียนนะเราเป็นสาวๆเนี่ยเป็นสาวๆนุ่มๆไม่น่าจะเวียนไม่ไหวเวียนไม่ไหวไปนั่งคุยกันซะนี่น่าเสียดายนะก็คนแก่ๆอย่างเดินง่องแง่งไหวเลยไอ้สาวไปนั่งคุยกันไม่รู้ว่าธุระอะไรกันธุระไม่หมดมาอยู่วัดยังไม่หมดธุระอะไรคุยกันอันนี้น่าเสียดายเนี่ยเขาเวียนเทียนน่าจะไปเวียนนะเขาไม่เวียนเลยไม่ได้อะไรเลยน่าเสียดายวันนี้อย่าให้เป็นอย่างนั้นนะโยมนะพูดกันไว้ก่อนอย่าจะหลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเงินไม่ใช่งั้นเป็นหนูข้างคาวแล้ว หนูข้างคาวก็ต้องเข้าถ้ำนู้นไปอยู่คนเดียวนู้นไปอยู่กับพวกหนูพวกรังข้างคาวรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางเขาเวียนเทียนค่ะเขาไปหลบซะเขาทำสมาธิก็ไปหลบแต่ว่าฉันข้าวเขาไม่หลบไปก่อนเด็กก็ระวังไปก่อนเข้าแสงคิวเลยดังนั้นไม่ได้เลยฉลาดดังนั้นตัวเองก็รู้ตัวเองก็ฉลาดไม่ถูกตัวเองก็รู้ตัวเองอ่ะตัวเองทำยังไงก็รู้ตัวเองมีเล่ห์เหลี่ยมแบบไหนหลอกคนอื่นได้แต่หลอกตัวเองไม่ได้เขาบอกฉันเป็นวัยรุ่นก็วัยรุ่นก็มาบวชแล้วก็ต้องทำเป็นคนที่มีความรู้ความเข้าใจไม่ใช่รุ่นแบบโง่ๆเนี่ยฮะวัยรุ่นมันต้องฉลาดสิถ้างั้นก็ใช่วัยรุ่นแบบสมัยโง่สิฮะไม่ใช่วัยรุ่นสมัยฉลาดกับการกินการอยู่กันไม่สู้พอกันแจวกันถ่อพอไม่สู้ใครสวดมนต์ก็ไม่เอานั่งสมาธิก็ไม่เอาแต่กินเมื่อไรบอกข้าเถอะเมื่อไรมันจะเคาะระฆังสักทีอย่างนี้ก็หลบตลอดชีวิตในคนนี้เป็นทำงานแล้วไม่เอาจริงอะจ้างก็เสียดายเงินพอไปทำงานเท่าแก่ก็เสียดายเงินบอกจ้างคุ้มเสียดายจ้างมากไปทำงานไม่คุ้มอะก็เสียดายจ้างมากไปแต่ละให้เงินเดือนมากไปเสียดายเงินเดือนเท่าแก่ถ้าบางคนเนี่ยขยันอย่างเงี้ยนะขยันมันจะออกนิสัยถ้าขยันเนี่ยเท่าแก่ให้ไปทันทีโอ้เราเสียดายจังเราให้เงินเดือนน้อยคนนี้มันทำคุ้มจริงๆเท่าแก่ก็ดีใจว่าคนหาคนอย่างเงี้ย10คนสู้ไม่ได้คนเก่งคนเดียว10คนสู้ไม่ได้ถ้าคนไม่เก่งเนี่ย10คนสู้คนคนเดียวไม่ได้เสียเงินเดือนด้วยเสียเวลาด้วยจ้างคนคนเดียวถึงดีก็คน10คนนี่ถ้าคนเก่งนะมันก็มีพฤติกรรมอันนี้มันจะต้องไปตลอดมาบวชขยันศึกไปก็ขยันมาบวชขี้เกียจศึกไปก็ขี้เกียจมาบวชหลบๆลึกๆศึกไปก็หลบๆลึกๆมันก็ไปอย่างนี้เนี่ยไปไหนมันก็โลเลไปตามวิถีของตัวเองที่เคยทำอะไรไปยังไงก็ไปอย่างนั้นแหละมันสอถึงนิสัยเก่าออกมาแล้วก็ต่อไปอีกไม่ใช่ว่าเออฉันมาบวชเนี่ยฉันหลบลีกๆฉันเก่งคอยจับฉันไม่ได้แล้วฉันก็จะไม่ทิ้งนิสัยฉันจะทิ้งนิสัยไว้ที่นี่ไม่ใช่มันก็ไปมันก็ไปหลบลีกๆอีกนี่ความไม่จริงใจมันก็เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะเจอคนไม่จริงใจเรื่อยไปต่อไปเราไปเป็นผู้นำคนเราก็จะเจอคนไม่จริงใจกับเราอีกเจอคนไม่เอาจริงเอาจังกับเราเจอคนระบบลึกลีกกับเราอันนี้เราก็ต้องคิดว่าเรามานี่เรามาเอาบุญเนี่ยก็ต้องพยายามมีความเพียรอย่างกระเวียนเทียนเนี้ยก็น่าจะเวียน3รอบแล้วไม่ตายหรอกไอ้คนกวดมันไม่มาฆ่าเราหรอกมันเหยียบเจ็บหน่อยมันก็ยังดีก็เจ็บใจเป็นปีๆ ไอ้ถูกเขาหลอกก็เจ็บใจเป็นปีไม่หายแม่ค่อนกวดตำหน่อยเดียวไม่เป็นไรอ่ะถูกเขาหลอกถูกเขาโกงเจ็บใจกว่านี้อีกอันนี้ค่อนกวดตำหน่อยเดียวไม่เจ็บเท่าไรหรอกมันเป็นไรคนแก่ให้เวียนไปก่อนคนสาวนั่งก่อนคนแก่อยากได้บุญเราเวียนใหญ่เลยเจ็บก็เอาคนสาวไม่เป็นไรแล้วยังไม่ถึงเวลาแต่หารู้ไหมคนเดี๋ยวนี้คนสาวแล้วก็เอาไปก่อนเดี๋ยวนี้คนหนุ่มสาวเขาเอาไปก่อนนั่นแหละยมบาลเขาเอาไปก่อนดื้อมากเขาเอาไปก่อนความตายไม่ได้ไปรอคนแก่เนี่ยก็ต้องบอกกันนะมาวัดที่เราลงเรียกๆกับสวดมนต์ไว้ละเขาทำอะไรก็ทำกับเขาให้พร้อมเพียงเขาจะได้เรานั้นเป็นคนได้เราไม่ต้องไปสอนใครหรอกเราสอนตัวเองเนี่ยเพียงแต่เราเรียบร้อยเนี่ยทุกคนก็มองเราแล้วทุกคนก็ตามเราแล้วแต่เราไม่เรียบร้อยเนี่ยเราก็เป็นคนที่ทำให้คนอื่นวุ่นวายแล้วใครมองเราก็วุ่นวายใจแล้วถ้าเราสงบในคนอื่นมองเราก็เหมือนครูสอนเลยนี่เจอคนสงบเจอคนเรียบร้อยเจอคนขยันเราก็พออยากจะทำไปด้วยมานั่งกรรมฐานเนี่ยคนโน้นเหลียวไปคนโน้นก็หลับคนนี้ก็หลับกูก็หลับมั่งดีกว่าเงี้ยคนโน้นก็ลุกกูก็ลุกมั่งดีกว่าเงี้ยไปห้องน้ำด้วยกันพอเจอแต่คนโน้นนั่งคนนี้นั่งปวดก็ทนหน่อยเมื่อยก็ทนหน่อยก็เลยขยันขึ้นไปเองเพราะสิ่งแวดล้อมมันดีสอนกันตรงนี้เองการภาวนาก็เนี่ยคือว่ากันไม่โกรธคือการภาวนาตัววันเนี้ยคือว่ากันไม่โกรธถ้าคนไหนโกรธแล้วก็ถือว่าภาวนาเขาหมดสิ้นไปภาวนาทิฏฐินวาสเตนวาปิสังกายวาวัตันตุมังยัสมันโตนุกปังปะเตคือทิฏฐิเนี่ยเราไม่มีต่อกันภาวนาตัวทิฏฐิไม่มีจะไม่ถือตัวถือตนถือเราถือเขาจะยอมแพ้ยอมอภัยยอมละยอมปล่อยยอมวางถือว่าเราจะว่ากันหนักหนาไงก็ต้องยอมรับว่าเราผิดก็ยอมผิดเพราะเราจะไม่โกรธเขาที่เขาว่าเราเราก็จะไม่แตกแยกความรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้ธรรมดาไม่เคยว่าเราต้องใส่ไปฟังใครมามาจึงจะว่าเราไปหาคนไหนถูกคล้องหรือเปล่าไม่ใช่คิดอย่างนั้นก็คิดว่าเออเรายอมรับเราจะไม่โกรธเขาให้จบไปแค่นี้ก็เท่านั้นเองนั่นเลยว่าเป็นคนดีคนที่ยอมรับสัจวาจาที่ภาวนาตัวว่าไม่โกรธกันไม่ถือโทษกันตักเตือนกันได้ตอนนี้ถ้าภาวนาไปแล้วก็ภาวนาก็ทิ้งไว้ที่หลวงพ่อโตนี่พอออกไปนอกนี้จะเตือนกันไม่ได้นะครับโกรธหนึ่งก็ภาวนาก็แค่เป็นลมไปไม่มีสัจจะไม่มีความจริงใจกันการภาวนานี่หมายถึงว่ามีความจริงใจต่อกันมีความรักใคร่สามัคคีมีความเกื้อกูลกันแล้วก็ยอมรับเหตุผลกันไม่โกรธกันเตือนกันได้ว่ากันได้ไม่ใช่เตือนเขาครั้งเดียวแล้วเขาพอเตือนเรามันก็ไม่ยอมไม่ได้นะบางคนเตือนคนอื่นได้แต่ใครไม่เตือนไม่ได้โกรธ เป็นงั้นไปเราก็ต้องให้เขาเตือนเราเพราะเราก็มีข้อปกครองคนเราไม่มีใครหรอกที่จะไม่มีความผิดแม้แต่พระพุทธเจ้าเองยังถูกติเตียนยังถูกคนยอกย้อนเลยทั้งที่ท่านประเสริฐบริสุทธิ์ฉะนั้นแต่ถ้าท่านบริสุทธิ์คือใจของท่านไม่โต้ตอบท่านเองใจท่านบริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นของที่ประเสริฐฉะนั้นเราก็ทำตามท่านคือทำไม่ได้แต่เราก็มีตัวอย่างที่ดี
1: ทำไมนี่คนเราก็อาชีพเป็นบีบคั้นทำให้เราอยู่ไกลวัดคนมาได้นี่ก็ถือว่าก็ต้องรู้วันนี้สมัยก่อนนี่คนไทยเรารู้ทุกคนรู้วันนี้ทุกคนจะต้องดิ้นรนมันจะออกจากกรงอ่ะอยู่บ้านมันอยู่ในกรงขังแต่มาวัดเนี่ยมันเหมือนนกที่ออกจากกรงทุกคนก็จะดิ้นออกจากกรงกันพ่อแม่พี่น้องแต่งเนื้อแต่งตัวเตรียมกันไว้โอ้ยบางคนที่แต่ง ผัดหน้าทาแป้งตัดผมเปลี่ยนตัวกันไว้รีดเสื้อ

้าซักเสื้อผ้าเตรียมกันไว้ต้องหลายวันว่าวันนี้จะออกพรรษาทุกคนก็จะแต่งตัวมาให้เป็นความสวยความงามความสุขทุกหมู่บ้านพร้อมใจกันมาวัดเหมือนนกที่จะออกจากกรงไม่มีนกตัวไหนเปิดกรงก็จะไม่ออกมีแต่นกง่อยนกตาบอดเท่านั้นไม่ออกจากกรงนะหรือนกไอ้ปัญญาอ่อนเงี้ยเลี้ยงมาแต่เล็กบินไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ทุกคนจะต้องออกจากบ้านให้ได้เพื่อไปไหนไปหาบุญที่วัดแสดงว่าสมัยก่อนเนี่ยวันนี้ก็ถือเป็นวันที่ทุกคนมาพร้อมใจกันที่วัดหมดใครใกล้วัดไหนก็ไปวัดนั้นเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่บ้านเพราะอยู่บ้านแล้วมันก็เหมือนถูกขังกรงแต่เดี๋ยวนี้ไม่ยอมหรอกมากรงทองก็ไม่แหกไปไหนแล้วสบายทั้งที่ทุกทรมานแล้วขออยู่ต่อไปบางทีวันนี้บอกวันนี้วันสามเดือนแล้วกินให้เต็มที่ดีเมาออกพรรษาเมาตายเลยไม่ได้อะไรมาตายตอนออกพรรษานี่โยมตอนเข้าไม่ตายอ่ะตอนออกพรรษานี่ตายกินซะตายเลยสิงก็ตีกันบ้านพระช่องผังเลยวันเนี้ยถ้าโยมมาวัดก็ดีไม่ต้องไปรับอารมณ์คนขี้เมาใช่ไหมแต่คนไหนมีสามีเมาก็ไปดึกๆหน่อยมันหลับไปก่อนหรอมันเมาเสร็จแล้วก็กลับไปที่มันด่าเราเหามึงไปไหนมาไปวัดมามันด่าเราเสียอีกแต่ก็มาโหทนมันได้บุญหายหมดก็ปล่อยเมาแล้วก็เข้าบ้านหรือมันก็ต้องไปตะวัน

เมื่อวานนี้วันศุกร์นี้ไปสวดศพเขาเมาตายเป็นตับไตวายตายอายุ43ไอ้คนที่ไปสวดศพนั้นเพื่อนๆกันมันก็คงดีใจนะว่ามันเก่งกับไอ้คนตายพอกูกินจะไอ้นี่ตายไปคนแล้วกูยังอยู่ได้มันจะกลับว่ากูต้องกินต่อไปอีกเพราะกูคอทองแดงกว่าไอ้นี่มันไม่ใช่คิดจะเลิกนะโยมนะคิดว่านี่กูกินจนเพื่อนตายไปคนแล้วกูยังไม่ตายเลยกูก็ต้องกินต่อไปจนกว่ากูจะตายคนสุดท้ายก็เลยเป็นนั้นว่าก็ตายกันทีละคนละคนไปไอ้คนสุดท้ายก็ถึงได้รู้ว่ากูคนสุดท้ายเนี่ยกูเก่งกว่าเขายังไงกูก็ตายทีหลังกินกันจนตายหมดโยมไม่มีใครเลิกตายเพราะหลงผิดคิดว่าไอ้เพื่อนนั้นตายก่อนกูแสดงมันเก่งสู้กูไม่ได้แค่40ปีมันตายแหละกูต้องอยู่ไปถึงมากกว่านั้นกินเข้าไปแล้วน้ำย่อยมันเสียพอน้ำย่อยมันเสียมันก็ไม่สามารถที่จะไปทำให้ไตนี่สมบูรณ์ได้ไตมันเป็นเครื่องกันกรองน้ำดีทำน้ำดีน้ำเสียให้เป็นน้ำดีเมื่อไตมันไม่สามารถทำงานได้มันก็อุดตันมันก็พิการก็ตายช็อกวายตายดังนั้นก็คือว่าเรากินเหล้าเนี่ยมันก็เหมือนยาพิษเนี่ยแต่มันค่อยๆชาช้าลงมันไม่ใช่กินแล้วปุ๊บปั๊บมันจะไปอุดไตให้ตายเลยมันค่อยๆไปทีน้อยซึมไปจนกว่าว่ามันสมบูรณ์เต็มที่แล้วมันจึงจะทำให้ไตนั้นพิการแต่วันแรกมันก็พิการแล้วล่ะถ้าคนกินเหล้าเนี่ยก็ต้องปัสสาวะบ่อยแหละกินเหล้าเนี่ยจะต้องมีการปัสสาวะผิดปกติตามหลักการแพทย์เขาบอกว่ามันมีอะไรมีสารชนิดหนึ่งที่มันมีปฏิกิริยาที่ไปทำไตให้เป็นเปลี่ยนแปลงฉะ นั้นพอเข้ามันก็เข้าก็กลายเป็นพิการทางไตไปก่อนดังนั้นถ้าคนเราไม่กินเหล้าได้นี่จะอายุจะยืนยืนมากเลยจะดีมากเลยคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่นี่ปอดจะดีคนไหนกินสูบบุหรี่ปอดไม่แข็งแรงปอดพิการปอดน่าสงสารเพราะปอดมันถูกฝันบุหรี่เผาจนไหม้ที่เลิก

แล้วก็ยังสู้คนไม่สูบไม่ได้คนแต่ก็ยังดีกว่าคนไม่เลิกแต่ถ้าเลิกแล้วเนี่ยสู้คนไม่เคยสูบบุหรี่นะปอดเขาสมบูรณ์ปอดเขาไม่พิการปอดเขาแข็งแรงคนสูบบุหรี่เป็นปอดเหล็กไม่ได้โยมคนกินเหล้าก็มันก็มีแต่โทษฉะนั้นถ้าคนเราถ้าเลิกสิ่งนี้ได้มันก็สบายนะคนจะเลิกก็ต้องมาหัดฝึกสมาธิจะกินเหล้าจะเลิกกินเหล้าเลิกสูบบุหรี่เลิกเล่นการพนันจะเลิกทะเลาะกับครอบครัวจะทำใจให้เย็นเนี่ยจะไม่มีเรื่องทะเลาะกับใครต้องมาฝึกใจต้องฝึกเขียนใจเราอุเบกขาเป็นนะจึงจะหยุดสิ่งที่ไม่ดีในตัวเองได้ไม่งั้นมันก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีอะไรห้ามใจไม่มีเครื่องอยู่แล้วทำไมคนไทยเนี่ยชอบกินเหล้าจังเลยนะกินเหล้ากันจนเลยกินเหล้ากันจนเป็นสังคมนิยมที่เสียหายมากเลยกินเหล้ากันเนี่ยทำให้สภาพพจน์ทำให้ครอบครัวนี่เสียหายมากเลยทุกวันเนี่ยเบิดบ้านครอบครัวเดือดร้อนเนี่ยพ่อกินเหล้ากันเล่นการพนันถ้าคนเราคนไทยเราเนี่ยเลิกตรงนี้ได้เนี่ยจะดีขึ้นเยอะเลยแล้วยังคนรวยกินไม่เป็นไรคนจนกินเนี่ยปัญหาครอบครัวจะเกิดทันทีเลยพวกที่กินเหล้าดับทุกข์กินเหล้าแก้จนเนี่ยปัญหาเกิดมากเลยฉะนั้นถ้าเราจนเนี่ยเราไม่ควรกินเหล้าไม่มีทางแก้จนได้เลยเล่นการพนันเล่นหวยใต้ดินบนดินเนี่ยเล่นแก้จนยิ่งจนใหญ่เลยผู้หญิงก็ออกไปอย่างเงี้ยไปเล่นอะไรใต้หวยได้ดินบนดินเป็นหนี้เขาจะเล่นเอาให้พ้นหนี้ได้ยิ่งหนี้ใหญ่เลยคนหมดตัวเลยถ้าคิดเล่นรวยเนี่ยไม่มีพระพุทธเจ้าไม่สอนยิ่งเล่นยิ่งจนถ้าอยากรวยแล้วเก็บเงินไว้เถอะไอ้เก็บเงินค้าหวยไว้เถอะรวยเก็บไว้สัก20ปีก็รวยค้าหวยในใต้ดินบนดินเนี่ยถ้าเราเล่นไป20ปีเนี่ยจนเลยวันสุดท้าย20ปีเนี่ยหมดตัวเลยเผลอไม่ถึงหรอกที่เล่นหลองจะรวยอ่ะฉะนั้นจะไปเพ้อฝันในเรื่องหวยเรื่องรวยอะไรเนี่ยเลิกกันเลยเลิกได้ดีที่สุดไม่สายเกินไปใต้ดินบนดินไอ้ลอตเตอรี่อะไรเงี้ยหลวงพ่อไหนดีก็ไม่ต้องไปขอหรอกบอกหลวงพ่อดีหลวงพ่อแทงเลยมาแจกลูกหลานบ้างบอกหลวงพ่อซื้อเองเลยบอกหลวงพ่อไม่ต้องลงทุนอะไรอ่ะใช่ไหมพระป่ากฐินฟรีอยู่แล้วเอามาซื้อหวยแจกลูกหลานเลยถ้าหากว่าตัวเองแม่นแล้วก็อย่าให้ลูกหลานขายสมบัติซื้อหวยเลยก็จนดิถ้าหลวงพ่อถูกก็มาแจกชาวบ้านได้ถ้าหลวงพ่อผิดก็ไม่เป็นไรเพราะหลวงพ่อไม่มีสมบัติก็ของญาติโยมให้แต่ถ้าหากว่าโยมผิดสิขายสมบัติซื้อหมดตัวเลยใช่ไหมดังนั้นถ้าหลวงพ่อจะให้หลวงพ่อซื้อเองเลยแจกเลยเอาให้จมือมันเจ๊งไปเลยแต่มาให้ลูกหลานแทงเนี่ยแสดงหลวงพ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันหลวงพ่อก็ไม่แน่ใจให้ซุ่มๆเผื่อมจะถูกเหมือนกันให้หลวงพ่อซื้อเองพ่อก็ไม่เอาเหมือนกันกลัวผิดนี่คนเรางมงายนะเข้าวัดเนี่ยมาขอหวยขอเบอร์กันเยอะแยะหมดแต่อาตมาถึงจะฝันแม่นอาตมาก็ไม่บอกหรอกเพราะบอกไงมันก็ไม่ถูกก็คนไม่มีบุญน่ะใช่ไหมมันก็เพี้ยนไปจนได้นะแล้วใครจะมานั่งฝันดูล่ะอย่างบางคนมาขอหวยพระไปทุดงหลวงพ่อฝันแล้วยังบอกยังไม่ฝันมนต์นี่มนต์นี่มนต์นอนเลยเดี๋ยวจะได้ฝันบ้าหวยก็แน่นๆนะหลวงพ่อมนต์นอนเลยจะได้ฝันเจอพระจะให้จับให้นอนเลยนะนอนแสดงว่าให้ฝันได้ด้วยตัวเองคือคนตัวเองมันก็ไม่ปกติทางจิตใจแล้วคนเพ้อฝันนะพวกบ้าบ้าหวยเนี่ยมันคิดผิดมันไม่ใช่ปกติบ้าแล้วฮะถ้าคิดจะเอา10บาทจะเอาเป็นเศรษฐีเลยอ่ะ20บาทจะเอาเป็นเศรษฐีมันไม่ปกตินี่ฮะแม้เขาลงทุนมาทำกินทับตายยังไม่รวยเลยฮะตัวเองลงทุน10บาทเอาบุญที่ไหนมารวย

0: คลานกันเลยละแต่พระเยซูก็กลับมากินของถูกๆอีกนี่คือความคิดของคนที่ผิดทำบุญก็ไม่หวังอะไรทำบุญว่าทำยังไงเราไม่มีทุกข์อะไรกันทำยังไงเราไม่เดือดร้อนอะไรกันถึงจะไม่ร่ำรวยแต่ว่าเราไม่เดือดร้อนในชีวิตสบายใจในชีวิตก็พอแล้วคนรวยแล้วไม่มีความสุขก็เยอะไปซื้อความสุขไม่ได้ก็มีเงินทองฉะนั้นใจเราเนี่ยสำคัญคนเล่นคนคอหวยเนี่ยน่ารำคาญที่สุดเลยมีคนคนหนึ่งเขาพระท่านคงจะรำคาญมั้งไปขอที่สุพรรณน่ะบ้านเขาอยู่เนี่ยบอกโน่นไปหาหลวงพ่อวัดสังฆทานโน่นดันผลักมาให้เรามานั่งเฝ้าเราทั้งวันบอกว่าตัวรำคาญมาแล้วไปไหนก็ไม่ไปนั่งอยู่นั่นแหละนี่เราจะไปพักผ่อนก็ไม่ได้นั่งเฝ้านั่นแหละก็ไม่คุยอะไรคุยวนทั้งหวยเนี่ยเจอคนเดียวโหแค่คนเดียวเนี่ยน่าเบื่อคนขอหวยไม่มีเหตุผลเลยมานั่งเฝ้ากันเองคุยงั้นงี้คุยเรื่องของเรื่องจะให้เราบอกเลขออกมาให้ได้กันเนี่ยเราบอกโยมไม่ต้องมาขออาตมาอาตมาไม่มีหวยแล้วเราก็นึกว่าคนอย่างนี้ไม่ต้องกำกวมดีกว่าพูดให้รู้เรื่องไปให้ไปเลยไม่ต้องมาอีกโยมไม่ต้องมาขอหวยอาตมาละอาตมาไม่ส่งเสริมตอนนั้นมันน่าเบื่อน่ะมานั่งเฝ้าทั้งวันทั้งคืนนี่ถ้าเกิดถูกสักทีตายก็พาพวกมาเฝ้าตายเลยไม่ต้องทำอะไรกันนี้ยกตีนก็นับนิ้วแล้วกันนี้ยกมือก็นับนิ้วแล้วกันนี้เป็นหวยหมดทั้งตัวเลยนี่คือความงมงายของคนแล้วก็หมดใจไม่สงบใจนี่หลอยอยู่กับหวยเนี่ยคิดจะไปหาหลวงพ่อโน่นหลวงพ่อนี่ให้แก้จนทั้งทีเนี่ยเป็นความคิดที่ไม่ควรส่งเสริมแต่มาไม่ร่วมด้วยนะคนเล่นหวยเหมือนกับพระท่านมือทำไงท่านรำคาญไปทุดงอ่ะเขาปักกฎเข้ามาขอหวยท่านก็เขียนไว้ที่กฎนะพระก็ปักกฎแล้วก็ตื้อกดไปแล้วก็เขียนทิ้งไว้ให้คนชาวบ้านเขาไปอ่านเฮ้ยท่านบอกโพยหวยวันนี้ไงเขาอ่านไงพระสุดงไปแล้วต้องหวยใบนี้ห่อไว้ยังดีก็คลี่ก็ยังดีอ่านนึกว่าหวยอ่ะเขาบอกอยากรวยให้ทำมาค้าขายอยากชิบหายเล่นสามตัวพระเขียนพระไปก่อนไปไกลๆก่อนโอเคแม่บอกอยากรวยให้ทำมาค้าขายอยากชิบหายเล่นสามตัวร้านนี้ไม่เลี้ยงไม่เชื่องเนี่ยนึกว่าจะขายหวยไปให้พระบางองค์ก็เขียนมาเรื่อยเขียนได้อะไรก็เขียนทั้งคืนเนี่ยแล้วแต่แล้วพอไปแล้วลมมันก็พัดปลิวไปเลขท้ายก็ปลิวไปไอ้คนเรามันก็เอาเบอร์เดียวอะหมายจะเอาเบอร์เดียวถูกคนเดียวเนี่ยโหมาให้แม่นเลยอะตามไปเป็นกระบวนการจริงไอ้ที่ร้อยคนนั้นผิดหมดแต่มันไปถูกคนเดียวก็คิดว่าเอานั้นให้แม่นตามไปขอพวกนี้มันเป็นพวกลาบลอยอย่าไปคิดเพ้อฝันมันไม่เหมาะสำหรับชีวิตคนทำมาหากินที่จะไปเอาร่ำรวยไม่เหมาะเลย
1: ที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงพ่อสนองกตบุญโญวัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ

0: ให้มองเห็นทุกอย่างมีประโยชน์แก่ตัวเราไม่โดยตรงก็โดยอ้อมอะไรจะเกิดขึ้นมันก็ต้องเกิดบางทีพอแก้ไขทันบางทีก็ห้ามไม่ได้ต้องปล่อยไม่ต้องไปหวาดหวั่นหรือกลัวความกลัวทำให้เกิดความวิตกกังวลความกังวลก่อให้เกิดทุกข์แล้วมันก็ฆ่าเราทีละน้อยเพื่อไม่ให้ความวิตกกังวลมันฆ่าเราเราจะต้องฆ่ามันเสียก่อนการนอนไม่หลับนั้นไม่ทำให้คนเสียสุขภาพแต่อย่างใดแต่ความวิตกกังวลเรื่องนอนไม่หลับนั้นต่างหากที่ทำให้คนเป็นโรคเส้นประสาทมานักต่อนักแล้วหากนอนไม่หลับก็ทำงานเสียให้มากๆงานอะไรก็ได้ที่เป็นงานสุจริตพอเหนื่อยเข้าก็จะหลับไปเองการหลับนั้นแสดงว่าร่างกายต้องการพักผ่อนหากนอนไม่หลับก็แสดงว่าร่างกายได้พักผ่อนพอแล้วจะไปเดือดร้อนทำไมคนที่นอนไม่หลับส่วนมากก็คือคนที่ทำงานน้อยยังไม่ถึงเวลาควรจะนอนก็ไปเข้านอนตื่นแล้วร่างกายพักผ่อนพอแล้วก็อยากนอนต่อไปอีกมันก็ไม่หลับแล้วก็เดือดร้อนเรื่องนอนไม่หลับเข้าไปอีกก็ยิ่งไปกันใหญ
1: ่ขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมเคลื่อนข่าวจากชาวพุทธรายการต่อไปนะครับขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเถระวาทะเถระวาทะในช่วงนี้นะครับเป็นพระธรรมคำสอนของหลวงปู่จันแรมเขมสิริวัดเกาะแก้วทดงคสถานอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังครับ

0: ลำดับต่อไปเป็นพระธรรมเทศนาโดยพระครูเขมคุณโสพลหลวงปู่จันทร์แรมเขมสิริวัดเกาะแก้วทุรงคสถานกิ่งอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญทุกท่านรับฟังพระธรรมเทศนาณบัดนี้
1: ต่อนี้จะมีการฟังที่อาตมาพูดไปคุณไปที่ได้มาคุณประธานในการนำสวดนี้ก็มีใจที่ได้รับอาตมาเทศถ้าเราอยู่ด้วยกันหลวงปู่กันชมในกรุงเทพวันเกิดทุกท่านจะรักกันมาร่วมในงานท่านพร้อมทั้งญาติโยมทุกคนก็ได้รู้ถึงท่านมาในงานวันเกิดของท่านต่างอกต่างใจทุกคนแต่เมื่อช่วงนี้ท่านละเราจะได้ภูมิใจที่ได้มาและก็ญาติโยมจะภูมิใจที่ได้มาร่วมอาตมากับภูมิใจกับญาติโยมที่ได้มาฟังผู้ฟังผู้สนสมบุญส่วนนี้ให้ท่านดีใจด้วยเราว่าพวกเราก็ไม่ปฏิเสธไม่ประกาศปราศจากท่านไม่นี้ท่านถึงเมื่อท่านละโลกไปแล้วท่านก็มองดูเราอยู่ว่ายังมีผู้ติดตามชมอยู่2วัน3วัน4วันจะภูมิใจดังนั้นพวกเราทุกคนให้ภูมิใจที่ได้ฟังในมานั่งนั่งแสดงความสังเวชสลดใจความทั้งดีใจว่าได้ชมท่านท่านก็มีใจที่ได้กว่าญาติโยมมาส่งไม่พูดเฉยถึงแม้ว่าอยู่ในหมอนนอนในเสื่อในศาสตร์ก็ยังมีผู้ให้ความเพราะว่าเราถึงมานั่งเป็นแถว2วัน3วันจนก็ดีใจอาตมาก็คอยดีใจดังนั้นอันนี้ล่ะประทับใจพวกเราที่เป็นลูกศิษย์ถ้าพวกเราไม่แสดงความประทับใจแล้วไม่จะดีใจพากันมาเจิมกิจชมนี้เรียกว่าจะได้ขาดก่อนก็ไม่เสียทีที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านท่านก็บอกว่าไม่เสียทีที่ได้เป็นอาจารย์ของพวกท่านจะมาแสดงความดีใจคอยดีใจเศร้าใจทั้งดีใจทั้งเศร้าใจท่านก็ดีใจที่ได้จากเราไปถ้าท่านได้อยู่ในคราบของท่านท่านก็ทุกข์ทรมานเจ็บโลกของท่านประจำสายหลังของท่านนั่งแล้วก็จะได้ดีตอนที่วังจะมาภาพอาจจะมาก็มาเยี่ยมท่านก็นอนประสับประสายพลิกไปพลิกมาแสดงว่าเจ็บมากนี่ท่านก็โชคดีแล้วท่านได้ละไปแล้วละวางขันการวางขันยังอยู่วางกันทุกคนขันห้าเราก็จะวางเหมือนท่านนะเหมือนท่านในวันนั้นแหละแต่เรายังไม่ถึงวันนั้นก็ยังอยู่คลองขันอยู่เฉพาะนั่นทุกคนคลองมีใจที่ได้มาส่งกันนี่ก็จะเทศก็เป็นช่วงครั้งที่สองก็ภูมิใจในครั้งที่สองนะครับได้ดูว่าสมควรงานสมควรกันหรือว่าสมควรขึ้นแล้วครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุจจาธัมมาอะปุจจาธัมมาอัพพยากตาธัมมาทีในวาระโอกาสตอนนี้ไปเจริญแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเฉลิมฉลองศรัทธาให้พวกท่านทั้งหลายที่ยินดีมาวันนี้ในงานพาปันธิหรืองานศพหลวงปู่กันโสมตามระเบียบประเพณีดังนั้นว่าทุกคนมาแล้วก็พากันตั้งอกตั้งใจพิจารณาร่างกายของตนพอเราเป็นนักสมาธิพิจารณาหลับตาจ้องมองไปที่ใจของฉอง เพราะคนเราเกิดมาร่วมโลกร่วมบ้านร่วมเรือนร่วมสุขร่วมทุกข์ในนี้ทุกคนรู้จักหน้ารู้จักตากันชื่อเสียงเคารพกราบไหว้ผู้เป็นครูบาอาจารย์หรือผู้เป็นมิตรชาวบ้านเรารู้จักกันเมื่อถึงคราวถึงสมัยแล้วก็ต้องละกันไปทุกคนเป็นมีหน้าที่อย่างนี้ดังนั้นการที่จะก่อนที่เราจะละไปเนี่ยเราจะให้ใช้ความพิจารณาร่างกายเกิดขึ้นแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นธรรมดาเมื่อความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีเช่นนี้พวกเราจึงไม่กลัวไม่ท้อถอยไม่ประมาทให้ดีใจต่อสู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายของเราต่อสู้แต่ว่าต่อสู้ฆ่าทุกข้าศึกกับความเกิดมาในข้าศึกกับความแก่เราก็ต่อสู้ความเจ็บเราก็ต่อสู้ความตายเราก็ต่อสู้ทำไมพ่อถอยเรายินดีต้อนรับพอเราเกิดขึ้นมามาแล้วความแก่ความเจ็บความตายเราไม่หวั่นไหวรู้ใจทุกคนก็ต้องตั้งใจอย่างนี้พอหน้าที่เราเป็นคนสามารถที่เกิดมาเราก็ไม่ต้องกลัวดังนั้นการทำกรรมฐานเพื่อปลุกใจพวกตนว่าเราก็ไม่ต้องกลัวความตายยินดีให้การต้อนรับไม่ทำใจให้เหี่ยวแห้งหดหู่แม้ก็คุมใจอยู่ว่าเกิดมาแล้วมันแก่อย่างนี้หน้าที่เรามีแก่อย่างนี้เราก็จะต้องสู้ไปตามนั้นตามคนแก่คนจะทุกข์ทรมผลที่สุดทุกสิ่งการงานข้อทุกคนทำการมาแล้วผลพุทธผลที่สุดสุดท้ายจะต่อพาสาระการจากไปแม้ว่าเราจะมีฐานะดีไม่เท่ากับทางวัดเหมือนกันฐานะดีเช่นหลวงปู่โสมหลวงปู่เหลียนหลวงปู่เทศเหมือนกันฐานะดีในการสร้างวัดสร้างวัดทุกคนถึงคราวแล้วก็ต้องจากวัดจากวัดที่วัดธรรมดาไม่อยู่ที่บ้านที่วัดหรือกุฏิก็จะต้องจำเป็นจะต้องนำไปทำลายให้หมดที่ดังนั้นเราทุกคนเกิดมาสมมติกันมีบ้านมีเรือนทุกคนมีครอบครัวสามีภรรยาทุกคนจำเป็นจะต้องละจากญาติมิตรและครอบครัวไปทุกคนเบื้องแรกเราจะหนีจากบ้านเมื่อเวลาความแก่ความเจ็บมาถึงฝากโรงพยาบาลดังที่กล่าวแล้วนะทุกคนเมื่อทางบ้านไม่สามารถที่รักษาได้เต็มที่โรงพยาบาลจัดการเอาไว้มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับท่านจังไปคอยรับผู้ที่เกเรละโลกนี้ไปดังนั้นแม้ว่าก่อนที่ละโลกไปก็ไปนอนอยู่โรงพยาบาลการนอนโรงพยาบาลเนี่ยญาติมิตรทั้งหลายลูกหลานด้วยความรักความห่วงความห่วงก็เนี่ยไปปฏิบัติรักษาทุกคนไม่ว่าใครจะนั่งแก่คนที่สุดไปนอนเฝ้านอนรักษาเต็มที่ไม่ได้ทางโรงพยาบาลจะรับผิดชอบหน้าที่การเช็ดการอาบหน้าอาตมาไปอยู่ในโรงพยาบาลพรรษาตัวได้เห็นความสุขและทุกข์ลำบากความใจใส่ของพยาบาลพอตอนเย็นมาลูกหลานทิ้งพ่อแม่ไว้แก่หมดฤทธิ์แล้วนั่นน่ะ60 70ปีงอมเงียกันทุกคนพยาบาลมาก็ใช้น้ำอุ่นน้ำใช้น้ำผ้าคนผมมาเช็ดเลือดเช็ดตัวให้ทุกสิ่งทุกอย่างตลอดเสื้อผ้าอาภรณ์มีคนเอาไปซักทุกวันเปิดใส่สะอาดมีลูกหลานไม่พอจะได้ปฏิบัติตอนนั้นหน้าที่พอคนที่สุดแต่ละคนเมื่อป่วยหนักแล้วลูกก็คอยดูแลจะไม่สามารถจะพ่อไว้ตลอดคืนตลอดวันแบบนี้แต่ก็มีตอนจิตนี้ไปคอแม่ก็กินลมหายใจแม่พระก็เหมือนกันเมื่อลูกศิษย์ลูกหาหนีไปอยู่คนสองคนอยู่ลูกสองลูกก็จะต้องละไปจนมีอยู่องค์หนึ่งที่จะมามาร่วมด้วยตอนกลางวันตอนนี้ก็ได้ไปเยี่ยมศพท่านอยู่ไปเยี่ยมความปวดของไข้ท่านอยู่แต่ท่านหมดฤทธิ์แล้วนอนเหยียบแต่พอดูไปเยี่ยมในท่านที่สองในพยาบาลกำลังเตรียมแต่งศพแต่งศพพอแต่งเสร็จประมาณ30นาทีย่ายศพตอนนี้ลูกศิษย์พระตอนเล่นสององค์อยู่ด้วยกันนอกก็นั่งกันดูว่าจะมาไปยืนรออยู่พอแต่งเสร็จก่อนนั่งรถมาใส่ เอาไปวางที่โรงบักจิตแดงเพียงแต่สำลักสาดล้างห้องยาที่ตรวจประตูหน้าต่างเพราะว่าสาดหน้าที่ของพยาบาลทำอยู่ฉะนั้นคำว่าที่ลมหายใจยังไม่เอาไว้นานเลี้ยงจะยากที่น้องทวงเอาไว้ก่อนเรายังธนาไปให้ขอส่งนั่นตัวนี้ก่อนเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลไม่เกิน30นาทีเมื่อผักจิตเสร็จแล้วมีลูกฟ้านะตัวเราคงจะเหมือนกันนั่งนั่งเราเนี่ยก็เกิดมาตอนนี้นะมาไปถึงโรงพยาบาลกราบแล้วบางคนบางท่านนำไปถึงว่าวันนี้ชาวบ้านแต่ละคนจะเหมือนกันเมื่อนำพ่อแม่ไปโรงพยาบาลแล้วนะบางรายไม่ได้กลับไปบ้านนะแม่คุณแม่คุณพ่อแม่ว่าจะทำบ้านทำเรือน้ำใหญ่ๆสร้างใหม่ๆก็ตามพื้นฝาหน้าประตูหน้าต่างพื้นทำด้วยไม่บอกค่าอย่างสวยงามบางหลังอยู่ในประตู2 3 4หมดกำลังก่อนหมดลมแล้วควรจะได้ออกไปในบ้านคนจนในนอนบ้านบ้านไม่มีวัดไหนหมอจะเหมาะสมนู่นติดต่อเลยเป็นแล้วในวันนั้นมันยากจะโรงพยาบาลไม่ได้กลับไปนอนบ้านไปนอนวัดที่คุณก็เรียกแต่หลังนั้นก็เลยมีการชาบันทึกด้านตัวเราทุกคนทางจังหวัดแสดงธรรมมาตั้งเวทตัวทรงเรียกอาการเสาะแสวงหาเงินทองเข้าของทุกสิ่งทุกอย่างมีรถมีเรือแต่ผลที่สุดก็จะเป็นสองละสิ่งละนั่นไปหมดกระทั่งลูกกระทั่งหลานมีเราทุกคนคำนึงอย่างนี้ดังนั้นก่อนที่จะลาไปละโลกในไปก่อนที่จะโรงพยาบาลไปมีอะไรจะเป็นอุดมการณ์ที่พวกเราท่านที่ปฏิบัติมาก็จะให้คำแนะนำว่าที่พวกเราพากันปฏิบัติกรรมฐานอยู่นี่แหละเราปฏิบัติเพื่อวันนั้นวันป่วยวันไข้ทั้งที่สุดเมื่อเราไปนอนในโรงพยาบาลในช่วงนั้นแสดงว่าเราเขียนใบตายในเจ้าของโดยเคลียร์กันที่จะได้กลับมาน้อยที่สุดเพราะแก่แล้วป่วยแล้วมากแล้วทีนี้กับหมอก็จะมารักษาเราจะไปคิดถึงนี่สิเราอาศัยคุณพระพุทธธรรมประสงค์เคยอบรมครูบาอาจารย์มาแล้วว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมีเราอยู่นี้เราต้องต่อสู้แน่เราไม่หนียินดีต้อนรับพอเราเกิดมาแล้วพอเรายินดีเกิดมาแล้วเรายินดีอยู่แล้วเราก็ยินดีต่อสู้ความเจ็บความป่วยเราก็ยินดี

่อสู้ความเจ็บได้จากไปดังนั้นช่วงที่ป่วยไข้แม่ว่าหมอจะให้ยามากให้ยาน้อยเราอย่าไปดีใจเสียใจว่าหรือว่าหมอเนี่ยมันมาเลี้ยวแลดูแลคอยอย่างสมุนตะนี้ก็มาเราจะไปคิดปล่อยวางเลยแล้วข้อมาที่สองลูกหลานมาเห็นมาเยี่ยมบ้างก็ปล่อยวางไม่โดยระวังใจเป็นกรรมฐานไปเลยในส่วนคือทำใจเอาไว้ล่วงหน้ามันจะถึงวันนั้นแน่นอนลูกหลานจะไม่มาเยี่ยมก็ตามมาก็ตามคนใกล้คนไกลระวังเฉยดูจิตของเราว่าเราเกิดมาแต่รู้ว่าเราได้ทำบุญกฐินเราท่าปลาหมาแต่บางจะควรบวชหน้าด้วยจิตการจิตความบ้างได้ใจได้ทำบุญตักบาตรจิตข้างจิตว่าหมดบ้างก็เสียให้เราลึกถึงบุญกุศลเขาแล้วก็ภูมิใจว่าเราไม่เสียทีเลยบางคนก็ได้ทำบุญท่าปลาบางคนก็ได้สร้างคุณวิหารโบสถ์วิหารลานเจดีย์ทุกอย่างภูมิใจในบุญกุศลของท่านภูมิใจอย่าไปคิดถึงเรื่องที่ว่าลูกหลานจะมาเยี่ยมไม่มาเยี่ยมจะไปเหี่ยวแห้งพวกผู้เพื่อจะเสียกำลังใจอันนี้เพียงพยายามคุมจิตไว้เมื่อพระดังที่กล่าวข้อที่สองหมอใจยาน้อยยามากอย่าไปงงเหี่ยวเลยอย่าไปคิดหัวใจว่าเสียสมาธิมีหน้าที่ยินดีต่อสู้ความแก่ความเจ็บความตายไม่หนีไปไหนหรอกพอเรามันเป็นนักต่อสู้เราเป็นนักมาแล้วไม่หลีกไม่เลี่ยงถ้าหัวเราหลีกเลี่ยงอยู่จะทำให้เราเสียขวัญเมื่อเราเสียขวัญการที่จะละโลกนี้แต่เราจะไปทุกขติดังนั้นพระพุทธเจ้าจะว่าภาวนาพุทโธกำหนดลมหายใจก่อนเรารู้แก่ความตายอยู่เสมอว่าตายแน่ยินดีแน่ว่าจะไปเบียดไหนก็เชิญเชิญว่าจะพอเรามอบอาลังสังขารอันนี้ให้เป็นที่แล้วช่วงวางใจสบายลูกจะมาเยี่ยมไม่มาเยี่ยมก็แล้วแต่จะทักทายไม่ทักทายก็แล้วแต่แนวข้อหนึ่งพวกเราไปเยี่ยมคนป่วยเช่นคุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็จะมาเคยห้ามเราจะไปถามท่านนะท่านเขามีโรคสมาบัติท่านเขาสมาธิค่อนข้างกำลังเข้าเราจะไปถามว่าเป็นไงต้องการใจลูกสุดไม่ถูกต้องนะถ้าครูบาอาจารย์ท่านห้ามถามถ้าจะถามก็รู้ว่าท่านยังอยู่หรือไม่ยังอยู่แค่นั้นพอท่านไปรบกวนสมาธิของท่านบางทีท่านสงบจิตของท่านท่านรำคาญที่จะตอบเราท่านก็เฉยเราจะเรียกอยู่ทำไมจึงจะเรียกก็ตลอดท่านเราคงจะว่าท่านตายเราหรือยังนั่นอ้าวประธานการถ้าบวกตายยังเราทดลองเอายาอื่นอย่าไปถามท่านเอาต้นรีไปวางที่รูจมูกมันดูแต่นี่ทางหมอในสมัยนี้ไม่จำเป็นมองที่รูจมูกนะหมอมองดูที่เครื่องเพชรมีเลขบอกขึ้นบอกว่ามองบนขาไม่มีเลขบอกว่าหายใจเอาต้นรีไปวางดูมีเครื่องวางเหมาะก็ตอนนี้นะไม่ถามเจตนาที่ผู้ตายผู้ที่จะตายอยู่นั่นลำคาญที่จะตอบมากที่สุดดิ่งมือไอ้แล้วก็ยิ่งจะตอบไวตอบไวก็ยิ่งลำคาญอันนี้ครูบาอาจารย์สอนมาอันนี้ก็ไปเยี่ยมคนป่วยห้ามถามแล้วก็ถามอีกถามแล้วก็ถามอีกไม่กี่นาทีก็ถามอีกจนลำคาญหรือไปถึงเรื่องแรกก็บอกแล้วผมมาแล้วนะคุณพ่อผมมาแล้วคุณแม่ผมมาแล้วนะหนูนะฉันมาแล้วมาถึงนะทำใจดีแล้วเราให้เกิดสักพอแล้วแกมีสักคนป่วยอย่าไปตามอย่าไปให้ท่านรับทราบอยู่เสมอจะบอกครูบาอาจารย์จะมาเยี่ยมนะท่านพ่ออย่าพูดเพี้ยนท่านกำลังอยู่เสมอจะมาเป็นสมาธิท่านก็จะไม่เข้าวางก็ไม่ได้เข้าสมาธิด้วยคอยจะเรากระตุ้นอยู่เสมอดังนั้นทั้งสองฝ่ายเป็นกรรมด้วยกันเลยนะให้ใจดีนี่ข้อสองกระดานที่กล่าวแล้วนะถ้าพิจารณาจบของกำหนดอยู่ในลมว่าไม่นะครับคอยดูลมที่นี่ลมดูตรงไหนดูตรงลมหายใจเข้าออกนี่ท่านครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าให้พุทโธพุทโธตรงนี้แหละเราจะตามจิตเราไปถ้าหากว่าในช่วงใดบุคคลใดบุคคลหนึ่งท่านเน้นเพ้นทีเคยทำสมาธิตอนนี้ว่าต่ออย่าทิ้งสมาธิอย่าทิ้งจิตถ้าทิ้งจิตเราจะหลงทางเมื่อไหร่นะ
นั้นผู้ที่จริงมีสมาธิมองดูจิตถ้ามาเห็นดวงจิตเจ้าของที่เคยถูกเอาไว้ครูบาอาจารย์ท่านให้ดูที่ลมหายใจเข้าออกดูลมเข้าระบอกดูอยู่กันนะดูไปดูไปเพลินเพลินก็เลยลืมความเกลียดความเจ็บความตายลืมถึงที่สุดลืมไปลืมไปจิตจะขึ้นไปในช่วงนี้อันนี้ไปแล้วต่อไปสวรรค์แน่นอนเพราะเราสงบอยู่ที่ลมอยู่ที่พุทโธพุทโธเมื่อหากว่าเราสงบอยู่ที่ลมอยู่ที่รู้ที่พูดที่เสริมเสริมฌานสมาธิแล้ววางจากลมที่เราลูกเข้าหลอกวางเสียแล้วก็เข้าไปรู้อยู่อย่างนั้นแหละอยู่อยู่ที่ที่สมาธิพอเราฐานสมถะสมถานถ้าพูดทำไรจะอยู่ในฌานก็เรียกกันอยู่ในองค์ที่บางส่วนจะอยู่ที่ไหนก็อยากจะอยู่อยู่อันนี้อันนี้สูงอย่างมากในเสียทีที่ได้ศึกษาอบรมมาดังนั้นในช่วงที่ว่าเรามาอยู่ในศพคนทั้งมาเยี่ยมศพแต่ละครั้งแต่ละคราวอย่างนี้เหมือนกันเราจะทิ้งลมหายใจของเราเย็นจะได้คุยสนทนาปราศัยมาอยู่แล้วก็มาอู้อยู่ที่สมาธิที่สติจดจ้องอยู่ในเสียทีเราภาวนาไปในตัวมาเยี่ยมศพมาเฝ้าศพภาวนาอยู่ตลอดรายการว่าเรามีเกิดมีเกณฑ์มีเกียรติมีภูมิเราก็จะไปอย่างนี้ที่นี่ก่อนที่เราจะไปเราต้องตัวเราจะก่อนอย่างนี้ดูลมทางเข้าทางออกอย่าให้ขาดให้คิดต่อหนอนเรื่องการเป็นหน้าที่ที่จะทำดูลมทั้งตนเฉพาะวันนี้เดือนนี้เสมือนกันในการสำรวจลงไปหาจิตคนเจ้าของทุกคนเพื่อจะเป็นอันในสูงส่งต่อเนื่องไปถึงหลวงปู่ที่สลาวานตัวของท่านวางกายของท่านเองเมื่อท่านวางอยู่นี่ท่านเมื่อท่านเดินนั่งว่างอยู่บนในนี้ท่านก็จะมองดูว่าจิตของคนนั้นเข้าที่จิตของคนนี้เข้าที่ส่งมาหาเราท่านก็จะว่าดังนั้นเมื่อเราสำรวจจิตของเราเสร็จแล้วเราก็จ้องส่งไปหาหลวงปู่ส่งหาจิตของท่านท่านอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เพราะเราลึกถึงท่านเรามาหาท่านเต็มที่แล้วเราก็ส่งจิตตัวรู้จ้องไปหาท่านเป็นกรรมฐานเอาฐานคือจิตคือตัวของท่านในช่วงที่ว่าท่านหมดลมหายใจเนี่ยเอาจุดของท่านส่งจิตเข้าไปเกาะไว้ที่นั้นท่านรู้ปู่อยู่ที่ไหนเราก็จ้องมองสมมติให้จิตรวมอยู่ก็เป็นองค์กรรมฐานเหมือนกันฐานของจิตและจะทำในจิตนี้และให้ถึงสติเมื่อไรสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวทั้งสองนี่เป็นสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นหนึ่งสติความระลึกได้สองสัมปชัญญะความรู้ตัวตรงนี้เรารู้ตัวเราลืมตั้งเรานั่งอยู่นี่นะตัวนี้นะเรารู้ถึงสติเราไหมเรารู้ตัวเมื่อเรานั่งอยู่จุดไหนใจเราอยู่ที่ไหนอยู่เนี่ยคุ้มให้อยู่อย่างนั้นจนกว่าจะจบธรรมเทศนาเนี่ยจะกำหนดถึงจิตของท่านคุ้มจิตว่าเรื่องจิตอยู่ที่นี่รู้อยู่ที่นี่เราว่าอย่างนั้นมารู้อยู่เมื่อรู้เหตุจิตเห็นจิตท่านก็ประคองจิตไว้ที่มาเสียทีเป็นหน้าปอดจบหน้าจบเราฟังเทศฟังเทศเบื้องแรกเมื่อรู้เรื่องแล้วไม่ต้องฟังตามกำหนดจิตต่อไปหลวงปู่สิงห์เคยเทศบอกจะมาว่าการเริ่มนั่งสมาธินั่ง

ไปทางอื่นมันมาอยู่ในฐานสมาธิว่าพุทโธพุทโธก็อยู่อย่างหรือดูลมแท่งเข้าออกเข้าออกเข้าออกเข้าหรือดูยุบพองยุบพองมาอยู่จ้างมองให้ภูมิใจรุ่งใจอยู่กันในที่ตีดีใจอยู่ในจิตกันนะนั่งแห่งการฟังธรรมเทศนาหรือฟังธรรมะเย็ดวงไม่เยอะทีที่นี่ถ้าเราฟังไปเฉยๆยังจับช่วงจับหามาถูกเราฟังไปก่อนพอได้ที่แล้วเข้าสมาธิเลยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราจิตกรรมฐานทุกคนที่นั่งอยู่นี้จะกรรมฐานเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยท่านจงนะจงสติกับหาจิตส่งจิตเข้ามาจะจิตจิตกับสติเป็นเพื่อนสองถ้าอยู่แต่จิตหนึ่งจิตอันเดียวคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตาย ถ้าจิตไม่มีสติก็หัวหายละถ้าสติไม่มีจิตก็หัวหายดังนั้นจิตกับสติเนี่ยเป็นเพื่อนกันคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายถ้าเราไปเพื่อนตายจิตกับสติเข้าไปรวมกันเสร็จแล้วเราตายไม่ต้องกลัวมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนอย่างเต็มที่แล้วถ้าหากว่าทางโลกเขาว่าไปคนเดียวหัวหายนะไปสองคนเพื่อนตายก็คือมิตรเดินทางร่วมกันนั่นแหละคนป่วยคนคลายคนไข้คนเจ็บหรือคนหนึ่งถูกตีถูกหางก็ช่วยดูแลเพื่อนตายกับคนเดียวหัวหายไม่มีใครรู้เลยละตายจะไม่จะรู้จะไปสองคนต้องเพื่อนตายมีอันนี้ทางโลกว่ากันอย่างนั้นแต่ว่าทางธรรมะเอาสติกับจิตเป็นเพื่อนถ้าหาว่าจิตไม่มีสติควบคุมก็หัวหายคนเดียวได้จิตไม่มีสติอยู่สติไม่มีจิตอยู่เป็นเพื่อนสองขาดกันฉะนั้นไม่มีคู่ดังนั้นเวลานี้เราให้มีเพื่อนเพื่อนสองคนเดียวหายสองคนเพื่อนตายทรงสติเข้าไปหาจิตทรงสติเข้ามาหาจิตทรงสติเข้ามาจิตให้ประคองเป็นเพื่อนกันจับมือกันจ้องมองอยู่ที่มันรู้มันอยู่รู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั้นประคองอ่ะแล้วใช้สติตราทับประคองมองอยู่ที่นั้นมีผู้ที่เข้าถึงสมวิธีการทำต้องทำหรือว่าสมาเคยหรือว่าให้ดูลมหรือว่าดูยิ้มนะดูดูยิ้มมันก็มีคู่สองนะจิตเป็นผู้รู้ยิ้มเป็นผู้อาการยิ้มนะคือสติเข้าไปถึงนั่นจะรู้ว่าสองยิ้มท่านจะว่าเป็นท่านยิ้มเฉยๆนะถ้าลังพลังที่มีเกิดพลังมีสติประคองท่านไม่รู้ว่าท่านยิ้มหรอกท่านก็เฉยเลยดังนั้นสติเป็นเพื่อนสองท่านยิ้มสติพอไปเป็นคู่ยิ้มท่านก็ไปรู้เห็นว่าท่านยิ้มนั่นท่านได้คู่สองแล้วนั่นได้เพื่อนสองแล้วเวลาเพื่อนสองเขาก็ยิ้มอยู่สติควบคุมจิตจิตก็รู้สติจิตก็รู้เป็นเพื่อนกันนิ่งอยู่ด้วยกันนานเท่าไรก็มีเพื่อนสองเป็นคู่ไปจนสะอาดเท่าสันติสุขจนจิตเป็นพวงจนวงนานที่สุดจิตมันก็วางจากยิ่งไปรู้อยู่เฉยๆรู้เราจะใช้ปัญหาถามว่าถ้าว่ายิ่งใครเป็นคนรู้ว่าเรายิ่งเรายิ่งอยู่ใครเป็นคนรู้ก็คือตัวจิตเองรู้มารู้ว่าตัวจิตเป็นตัวรู้แหละสติคุมไปมีเพื่อนสองเราประทานจับจิตทันทีให้อยู่ที่หน้าของเราให้มีความชุ่มชื่นเยือกเย็นยิ่งแย่งแย่งใจพุทธะผู้รู้ผู้ผู้ผู้เบิกบานทำเกลียดจากหมอพุทธะผู้รู้ผู้โพผู้เบิกบานใครเป็นคนเบิกบานตัวของเราเป็นผู้เบิกบานใครเป็นผู้รู้ตัวของเราเป็นผู้รู้บัดนี้พูดถึงพุทธะผู้รู้คำของพุทธิยาผู้พุทธะท่านเป็นผู้รู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้เพ้อทิ้งสตินะพุทธะผู้รู้ผู้โพผู้เบิกบานท่านก็เบิกบานเยี่ยมเยี่ยมแจ่มใสตลอด24ชั่วโมงไม่มีเหี่ยวมีแห้งมีหดมีหูเลยแต่พวกเราเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเหมือนกันจิตจะหยาบแก่ในเวลาที่มีเรื่องขบขันขึ้นลาเลินกับหัวเราะข้างหนึ่งแล้วก็หายไปนานๆกับหัวเราะข้างหนึ่งเบิกบานเป็นข้างเป็นขาวในเวลาเบิกบานเราชื่นใจดีใจแค่ไหนจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่คนที่เจอเบิกบานได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมันจะมีความสุขมากบัดนี้ที่เราไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับในเวลาประจบความเรื่องต่างๆขึ้นชื่นและเบิกบานที่เราเอาพุทธะผู้รู้ผู้โทผู้เบิกบานตัวของเราขึ้นเป็นฐานของจิตแล้วก็บอกรู้พุทธะรู้หน้ารู้ที่นี่นะผู้โทผู้เบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสเบิกบานได้หรือยังนั่งอยู่อย่างบานอยู่ในใจเมื่อวานบานในใจเราก็ได้เพื่อนสองเป็นคู่กันเวลานี้เมื่อเรานั่งเวลานี้ก็ได้คู่สองคือจิตของเราความจำเป็นเพื่อนดูอยู่ด้วยกันอย่าทิ้งจากการทิ้งจากการอะไรเลย

เมื่อนั้นหลงเมื่อนั้นแก่กันเมื่อนั้นถ้าจิตกับสติสามัคคีกันอยู่ก็แปลเป็นองค์สมาธิล่ะเป็นองค์กรรมฐานเราเป็นองค์ฌานกันทีเดียวเมื่อแยกกันก็เรียกว่าขาดสติขาดสมาธิขาดฌานดังนั้นเราจะขาดขาดฌานขาดองค์สมาธิขาดอัปปนาอะไรกันถ้าพูดทางธรรมะดันเรียกว่าฌานเป็นที่อยู่พูดทางกายทางกายการทำกรรมฐานเนี่ยสมถะกรรมฐานปัสสนากรรมฐานก็เป็นฐานจิตอันเดียวกันไปอยู่คนละอย่างเรียกคนละอย่างแต่อันเดียวกันท่านจะว่าเพ่งฌานก็คือเพ่งจิตนั่นเองเพ่งฌานเพ่งจิตฌานคืออะไรวิตกวิจารปีติสุขเอกภพอารมณ์วิตกคือยกอารมณ์ฌานขึ้นอารมณ์ฌานคืออะไรคืออาการมุ่งยกขึ้นเนี่ยเขาว่ายกอารมณ์ฌานขึ้นนะมีวิตกยกขึ้นวิจารคือดูอยู่ที่นั่นวิจารดูว่ามันยิ้มไหมถ้ายิ้มก็แปลเราวิจารอยู่ที่นั่นเราควบคุมดูที่นั่นควบคุมประคับประคองรู้ว่าวิจารนานไปนานไปเมื่อเย็นลงปีติมันมีความสุขได้นะมีความสุขปีติเรามีใจเมื่อมีใจก็มีความสุขขึ้นพร้อมกันเราเนี่ยพร้อมกันเมื่อมีความสุขขึ้นในด้านและเอกคตาลมก็เป็นอันเดียวกันอีกหรือแล้วจิตก็เป็นอุเบกขาโผวางเฉยอันเดียวกันอยู่ในอันเดียวกันวิตกวิจารปีติสุขเอกตาลมเมื่อจิตเป็นอุเบกขาอุตตาลมเราไม่ต้องมาควบคุมตัวฐานเดิมก่อนตัววิตีวิตกไม่ต้องวางวิตกวิจารปีติมันถึงปีติมันจะมีความสุขดังนั้นเมื่อใครทำฌานวิตกยกจิตขึ้นกับพิจารณาดูอยู่อย่างนี้วิจารณ์กับว่าถ้าประคองรู้เขาไปเห็นจิตเรียนนานไปนานไปจิตจะเชื่องลงเชื่องลงเชื่องลงก็มีปีติดีใจจะมีความสุขเอกอารมณ์แปลว่าฌานทางธรรมะฌานทางโลกเป็นฌานทางโลกนั่นงานโลกเราก็มีฌานด้วยกันทุกคนทำงานจิตฌานด้วยกันอันนี้เปรียบเทียบกันรอบๆพอดูว่าฌานเป็นอะไรเราทำงานแต่ละอย่างเป็นฌานกันนะผู้ที่ตัดผ้านะผู้ที่จะตัดผ้าตัดเสื้อจะเป็นรูปเป็นร่างเริ่มที่จะตัดผ้ามีตกยกขึ้นเอาผ้าพื้นไหนเลยนะหรือวิตกนั่นนะวิจารณ์เอากำลังตัดอยู่นั่นนะวิจารณ์กำลังตัดกำลังเย็บนี่นะวิจารณ์นั่นนะพอตัดเสร็จก็เย็บเสร็จจะเป็นตัวเมื่อเป็นตัวเป็นร่างเสร็จแล้วถ้ามีการเย็บเสร็จวางมีตัววิจารณ์ที่มีจุดเอกตาลมเมื่อเสร็จแล้วเป็นอารมณ์อันเดียวไม่คิดวิตกเริ่มตัดนะพอมาเสร็จแล้วแล้วก็วิจารณ์กำลังตัดอยู่เรียบร้อยเสร็จแล้วก็ปีติดีใจเนี่ยปีติเอกตาลมเป็นอารมณ์อันเดียวมีความสุขุมเบขาไม่คิดอีกต่อไปหลับตัวนั่นเนี่ยจะไปคิดใหม่ดังนั้นวิตกวิจารณ์การทำงานทุกสิ่งทุกอย่างวิตกวิจารณ์กันเท่านั้นเนี่ยจะหูเข้าธรรมะทำตัวตามเป็นวิตกวิจารณ์แล้วก็ปีติชุบเอกตาลมเท่ากันเมื่อทั้งเจ็ดแล้วก็แจงไหวเจ็ดแล้วเอกตาลมแล้วพอจะรับประทานอาหารเท่านั้นเย็นใจเดียวมีแต่การอยู่ของจิตทางโลกมีการทำการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างส่วนทางธรรมะที่นี่แต่ดังที่กล่าวแล้วเอายกจิตขึ้นพิจารณาจ้องมองดูจิตถ้าไม่เห็นก็ยิ้มจับจิตให้มันอยู่ถ้าไม่ยิ้มหาตัวมันก็ทับประทอมันไม่เห็นจิตหรือถ้าเห็นจิตอยู่ก็จ้องดูจิตเลยจิตอยู่ที่ไหนรู้อยู่นะก็จ้องมองอยู่ที่นั่นมองไปมองไปเห็นจิตคนเจ้าของกับประคับประคองนี่วิธีดูจิตทำจิตสมาธิประคับประคองอะไรประคองเหมือนกับประคองขันน้ำที่เจเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำขันที่เจเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำเราประคองถือเดินไปในมโนทีนี้ในเวลาพอเราทำสมาธิเราประคองจิตเรานะจิตกับขันห้านี้โยกเวทนาสัญญาสังขารและจิตก็ประคองใหญ่มันจะเคลื่อนคืออย่ามาคิดไปตั้งอื่นอะไรกันนั่นก็ไปอยู่เป็นสมาธิเป็นประคองน้ำอยากกระเพื่อมน้ำใจนายอยู่ที่นี่อยู่ที่รู้นี่แหละนั่งอยู่ที่นั่นก็จ้องมีที่รู้กับแล้วจิตอยู่ในการประคองของเราเมื่อประคองจิตนานไปนานไปนั่งใจของเราก็นิ่งลงเชื่องลงเชื่องวางไม่ต้องคุมอย่างที่นี่รู้แล้วก็นิ่งลงไปที่นี่นิ่งสงบในช่วงมันนิ่งสงบเราจะไม่ต้องไปแก้ไขมันดูอยู่อย่างนั้นอย่าทิ้งในเวลาสงบน้อยก็ดูน้อยเวลาสงบมากก็ดูมากไว้ส่วนถึงที่สุดมันจะถอนแล้วก็อย่าไปให้จิตมันอยากจิตอย่าไปถอนจิตคืออย่าประทาจิตเลิกทำมันนิ่งไปหรอกประคองอยู่อย่างนั้นจนมันอิ่มตัวมันอิ่มตัวมันอยากเลิกกินมันจะเลิกกินทำประโยชน์เราหลวงปู่มั่นกันหรอกพิจารณา
ทุกหลวงปู่นะครับพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเมื่อทำกิจให้สงบมาถอนขึ้นมาจากที่มันอยู่กับพิจารณาแบบพิจารณาร่างกายได้แก่อะไรได้แก่ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราเนี่ยเกิดมาแค่นี้นะเดี๋ยวนี้เราช่วงนี้ชาว60ปีแล้วนะเรื่องนี้เรา30ปีแล้วนะเรื่องนี้เรา70ปีแล้วนะประคองเริ่มแต่เกิดมาวิ่งเต้นมาประคับประคองลำเลียงอายุพรมาตำหลับดังที่เคยกล่าวแล้วลำเลียงมาแต่ใจพ่อแม่เกิดแต่ระลึกถึงคุณแม่ดังบ้านทำให้ลำเลียงมาจากนู่นจะไม่คิดถึงแม่แล้วก็จะไม่คิดถึงพ่อตอนที่จะมาเกิดจะอาศัยแม่มาอยู่ในท้องอย่างนั้นเราว่าข้าไปเถอะถึงที่สุดเราใหญ่ขนาดแขนแดงเป็นตัวเป็นตัวเราลังลาคานจะมาท้องแม่แม่เลี้ยงมาจนลาคานอยู่น้ำบ้านน้ำเรือนถึงสุดเราวิ่งเต้นได้ระคับระคองลำเลียงอายุของตนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะที่เข้าโรงเรียนเรียนมัธยมปริญญาแล้วแต่ต่อทีนี้เราก็เป็นผู้มีครอบครัวลำเลียงมาอย่างนั้นครอบครัวมาแล้วที่ครอบครัวกับบ้านนี้เราต่อมานี้เราจะมีลูกมีหลานเป็นพ่อคนแม่คนนะถึงที่สุดเราก็เป็นตาเป็นยายเรานะเพื่อนวันหนึ่งข้างหน้าเราจะได้ละวางเรานั้นมันหมดอายุแล้วนะเพื่อนเมื่อลำเลียงจิตไปอย่างนี้ถึงที่สุดเราก็จะละวางดังนั้นร่างกายของเราเนี่ยได้ละได้อาศัยคุณพ่อคุณแม่มอบให้เราได้ประโยชน์เท่าที่ควรหรือเพื่อนถ้ายังไม่ประโยชน์เท่าที่ควรมันก็จะต่อว่าควรแล้วการหาเงินหาทองหาเข้าหาของวิชาความรู้ทางโลกเนี่ยเตรียมที่ใช้ประโยชน์ได้แต่ขาดทางธรรมะคืออริยสัจเรียกว่าอริยสัจก็คือทานนั่นเองการบริจาคจากการระวังทุกสิ่งทุกอย่างให้ผู้ที่ควรให้ผู้ที่ควรให้ก็คือผู้นั้นเป็นประโยชน์สำหรับข้าผู้นั้นไม่มารับทานจากเราก็ไม่ได้ทานมีโชคดีจะผู้มารับทานให้เราจะเป็นพระเป็นเนรเป็นเถรเป็นชีหรือเป็นคนขอทานแล้วแต่ถ้าคนนั้นไม่มารับเราจะให้ทานเท่าไรก็ไม่ได้ทานเพราะทานไม่ใช่ของทำง่ายๆมีของแล้วใจจะมีศรัทธาใจมีศรัทธาเรามีของแล้วมันมีคนรับมีคนรับอยู่จะไม่พอใจเราก็ทานไม่ได้จนกว่าเราหนึ่งมีของพร้อมด้วยศรัทธาสองได้ผู้มารับทานเราสามเราวางจากข้าจะระวางทานในเรียกไปหามือของท่านซึ่งเสร็จแล้วเราได้บุญเต็มที่แล้วมันเราดีใจแล้วหนุ่มมันกินได้อยู่ไม่ใช่ว่าทานมันทานง่ายๆนะโมกถึงมีทรัพย์ก็ทานไม่ได้มีทรัพย์อยู่แต่มันมีศรัทธาผู้รับทานเราก็มีอยู่แต่เราไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ทานแต่บางทีเรามีศรัทธาอยู่ทรัพย์มันมีเราก็ไม่ได้ทานมีศรัทธาอยู่มีทรัพย์อยู่หาผู้จะรับทานเราก็ไม่มีอีกเหมือนกันมีคนจะมาให้ไม่ได้มีพระมีเนรมีเถรมีจีมันก็จะมาให้ก็ได้เราก็ยังไม่ได้ทานอยู่เลยยังขาดบุญจนกว่าเราโชคดีจะได้มีผู้รับก็เนื่องใสศรัทธาละกินเป็นพระเนรเถรจีก็จะวางเสร็จทิ้งดอกการถวายทานเราเสร็จเรียบเหมือนพระเวชันดรทางไปอยู่เขาที่โยโกดนั่นในดงนั่นท่านก็คิดจะทานอยู่เสมอเพราะท่านทานมาแล้วเป็นพระเวชันสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างมาต้นหมดต้นถูกพ่อไล่หนีชาวไหวจะเสียมากที่เมืองระเนระเทศขับหนีเอาไปต้องปอบฟองชาวลูกไม่เคยรู้ว่าจะได้ทานที่ไหนน้อว่าต้นทุกสิ่งทุกอย่างประทานหมดเลยใครมาเรียนรับทานนึกในใจแล้วก็มีความเข้ามาท่านจะดีใจถ้ามันมีตาตามเข้ามาขอท่านก็จะมาได้ทานเหมือนกันดังนั้นเราไปดูพระเวทจันทร์ดูละครดูหนังดูเราจะไปเกลียดตาพานนะถ้ามันมีตาพามมากระชากลากแขนกระหนาจะมีพระเวทจันทร์ดอนลาภาวะลมไม่ได้ถวายทานแล้วก็ไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าดังนั้นโชคดีจะมีตะเกียร์นั้นไปขอทานจะท่านจะให้ไปเสร็จแล้วยังอีกนานักที่ให้เราจะมาทาขอทานเรายังอยู่ในทานมาทุกสิ่งทุกอย่างยังติดสามียังกับปัญญาเราติดลูกไปแล้วต่อมากระเดือดร้อนจนโน้มเทพดาพระอินทร์กำแรงเทพมาเป็นตาเท่าแก่ดูชกเดินมุ่งกำลังมาก็มาขอว่าไม่มีใครปฏิบัติรักษาเวทจันทร์ก็ยังหนุ่มยังแน่นอยู่พอท่านคิดว่าถ้าเราไม่ไปขอใครจะมาขอเราก็ต้องไปขอให้ได้ในท่านทางอย่างว่าแล้วเวทตาพระอินทร์อยู่บนก็เป็นผู้บารมีกันเด้มาแล้วกับกำแรงเทพตาประทานแก่เรามาขอมาทีต้องการอะไรก็มาถามว่าต้องการมาทีดังเวทจันทร์ก็ยังหนุ่มยังแน่นยังพึ่งตนเองได้ข้าพเจ้าในพึ่งไม่ได้แล้วว่าแต่
ขอหน้าขอมาทีไปปฏิบัติด้วยโอ้ครับเวทนาดีใจเท่าที่สุดเราลึกมานานแล้วทำอะไรทานทำอะไรได้ยกมือยกให้จูงนางมาทีไปมาหมอบไปเกียรติพระกับหลานท่านก็เจ้าเด็กในการทานดังนั้นเมื่อไปอยู่ในนั่งไปยังทานทั้งหลายดีใจเท่าที่สุดนะก็มีคนมารับทานดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างการให้ทานไม่ใช่มาทานง่ายมีเงินแล้วทานไม่ได้ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีผู้รับทานเป็นอาหารดังนั้นเราได้ทานให้ใครแต่ละครั้งแต่พอมีใจมันเบาทานไปแล้วมันเบามันไม่มีพันธะเบาเลยอ่ะตอนที่จะให้ทานจะต้องถือเงินบาทหนึ่งกำอยู่นั่นคิดบาทจะถืออยู่นั่นล่ะมีสิบบาทสามสิบบาทหอบอยู่นั่นล่ะถึงกายไม่หอบไปตั้งเอาที่ไหนก็ยังห่วงอยู่นั่นจนได้ทานไปหมดที่เบาอย่างจะให้ทานแปลว่าเบาจิตเนื้อเหมือนกันจิตอมายจิตทางจิตทางต่ำนาฬิกาละห้าตัวปานาห้ามพาสัตว์อิจฉาห้ามรักทรัพย์การเมห้ามล่วงอำนาจชายหญิงที่เขามีเจ้าของหัวเห็นถ้าเขาเป็นเจ้าของหัวเห็นไม่บาปนะไม่บาปมาเป็นบาปเงินนั่นละถ้าเขาเป็นหัวเห็นมาเป็นอาการรักเราเห็นเขียนได้ตามผ้าตามทางนะเขาที่ไม่เป็นอาการรักนะผมใครก็แล้วแต่มันก็ให้ทานเขาให้ไปแล้วก็มันเป็นการรักดังนั้นภรรยาสามีก็เหมือนกันตัวกามเมถ้าเขาจะมีห่วงอยู่เขามีเจ้าของหวงเห็นมีพ่อมีแม่หวงเห็นก็คือว่าเขาหวงเห็นเขาไปข้ามเกินก็มีกรรมมีตัวที่สามตัวที่สี่ก็พูดเท็จพูดปดเขาไม่ต้องการจะให้เราปดหลอกลวงเงินเขาปดธรรมดาก็ไม่ทันเชื่อหายหรอกปดให้เขาเสียเงินเสียทองมากมากน้อยเราเสียหายเราบาปอาสุราเหมือนกันเราลืมเข้าไปก็ทำให้เราเพื่อจิตใจไม่อยู่ในสภาพเดิมเนี่ยมีกรรมห้าอย่างเราก็ปิดเกียรติเลยแล้วเนี่ยดีใจหลังจากนี้เราก็ได้ทำสมาธิแต่ละขั้นแต่ละข่าวการทำสมาธิก็คือการเข้าไปถึงจิตจิตอยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่นั้นล่ะรู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่นั่นให้จ้องมองหาจิตตัวรู้นะถ้าเห็นจิตตัวรู้มันจึงจะเป็นสมาธิจิตเนี่ยมันเป็นเส้นผมบางภูเขานะภูเขาบางเส้นผมจิตก็เหมือนกันมันมีอาการน่ะทุกความรู้โคมันบังจิตอยู่ไม่เห็นยกตัวอย่างถ้าจิตเราจ้องมองอ่ะยกเส้นผมบางภูเขาทุกคนมีจิตจ้องหาจิตน่ะอย่างนั้นจะไปเห็นจิตยกเส้นผมมันยาวผมผู้หญิงอะยาวๆจะขึ้นหนุนยกขึ้นใส่หน้าเราเหยียดแขนเราเห็นเส้นผมนั่นเส้นผมจะบังภูเขาเส้นผมจะบังหน้าคนนะพี่เส้นผมเล็กๆเธอทำไมจะไปบังหน้าคนอยู่นะอยู่ข้างหน้านะเส้นผมเล็กๆจะไปบังอาคารได้ก็เพราะเราจ้องมองเส้นผมอยู่ตรงหน้าของเราเนี่ยแหละเรายกขึ้นสุดแขนเรามองดูเส้นผมอาคารอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่เห็นเพราะจิตเราก็อยู่ที่เส้นผมนั่นวิธีที่เขาจ้องมองอย่างนั้นมันจะเห็นมองไปใส่ที่ตัวรู้มันก็เลยเข้ามาหาตัวรู้ก็เห็นตัวรู้ก็เห็นจิตตัวเองบางทีเมื่อเราเส้นผมผู้หญิงหรือผู้ชายนั่งอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อเป็นหญิงสาวสวยก็ตามนั่งมาสวยก็ตามแก่ก็ตามถ้าหลวงพ่อนั่งอยู่ใกล้ๆนี่นะหลวงพ่อยกเส้นผมขึ้นดูหน้าของหญิงสาวนี่ล่ะแต่ถ้าหลวงพ่อจ้องเส้นผมจะไปดูไปเห็นหน้าสาวสวยๆนะทำไมล่ะนี่ตัววิธีการดูจิตนะมันเห็นว่าพอมันจ้องอยู่เส้นผมตั้งแต่ขวางหน้าอยู่นะเส้นผมเล็กๆจะมันบางได้แต่เราก็เห็นเส้นผมเรายาวไว้พัดลมพัดอยู่มันเห็นจิตตรงนั้นจะเราจ้องไปดูจุดใดอุปมาให้ฟังที่นี่ตรงกันข้ามเรายกเส้นผมไปใส่หน้าสาวหรือหน้าชายหญิงก็แล้วแต่เราไม่ดูเส้นผมลองดูหน้าบนเส้นผมอยู่ใกล้ตาตัวนั้นจะไม่เห็นนะทำไมจึงไม่เห็นพอเรามาได้ดูเส้นผมเราไปดูหน้าเขาเนี่ยมันก็ต้องมาให้ฟังให้ดูจิตจะดูแบบนี้มันจะเห็นจิตดังนั้นเมื่อดูจิตดูยิ่งชงไปจนยิ่งตัวอื่นมากกับข้างตรงนี้จะมีความมีขวาสิ่งหนึ่งมากขวางเหมือนกับดูเส้นผมเรามาเห็นหน้าคนหรือก็ดูเส้นผมเรื่องบางดูเขาดูเขาใหญ่เรามองไปข้างหน้าเห็นนะเอาเส้นผมยกขึ้นมาดูเส้นผมมาเห็นภูเขาหรอกทำไมจึงไม่เห็นเพราะไม่ให้ความสนใจมานี่อาคารใกล้ๆของเราเนี่ยยกเส้นผมขึ้นเห็นต่อที่ยังไม่ดูเส้นผมเห็นอาคารขวางหน้าอยู่พอจ้องมองเส้นผมอาคารทำไมจึงไม่เห็นเพราะมันไปอยู่ที่เส้นผมบางอาคารเนี่ยจิตก็เหมือนกัน
การดูจิตรู้ถูกไหมดูอยู่ที่นั่นเมื่อดูอยู่ที่รู้นั่นหรอมันก็ตัวติดบางๆมันก็บางไปหมดเนี่ยพวกผมจึงใจไปจดจ้อง

ั้นถ้าเราดูจ้องจิตจะได้จ้องเห็นจิตจะต้องรู้จิตแน่นอนหลวงพ่อเคยบอกแล้วว่าถ้ามีทางทางก็ดูลมมันมีลมอ่ะดูยิ้มพอดูยิ้มมันก็ตัดกระเสียทางอ่ะความคิดมันปรุงแต่งจินตนาการบอกมันเห็นยิ้มจิตก็จดจ้องอยู่ที่ยิ้มยิ้มอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่หน้าพอเราอยู่ที่ใบหน้าอยู่ที่ลิ้นปากจ้องมองมันก็ตัดกระเสียคือจินตนาการจะเห็นจิตคนอยู่ของยิ้มรู้รู้อยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นรู้อยู่ที่ยิ้มลิ้นปากจิตอยู่ที่ลิ้นปากดูนานไปนานไปนานไปจิตจะเชื่องลงเชื่องลงนะดิไม่กดเปลี่ยนเพราะมันได้คิดจับแล้วเหมือนกับจับเส้นผมมันจับเป็นงานมันก็เป็นอาการจมูกแล้วมันก็จ้องหมู่ก็เป็นกรรมฐานในตัวเปลี่ยนฐานจ้องจิตในอุปมาให้ฟังดังนั้นท่านผู้ทำสมาธิทุกคนครูบาอาจารย์อบรมมาเป็นทีละท่าท่านเข้าจะไปถึงจิตนะท่านจะยกพุทโธยกลมขึ้นท่านจะดูลมจ้องมองอยู่ที่ลมทางเข้าตาออกยะขาดตอนเหมือนท่านมองตาดูเส้นผมกับตัวอาคารจ้องมองอยู่นั่นมันก็ไม่เห็นอาคารนั่นแหละอุปมาให้ฟังชัดๆนะเอาไปทำได้เลยล่ะเพื่อความเข้าใจนะเข้าใจวิธีเอาจิตจิตมันมีตนมีตัวแต่มันมีลักษณะรู้นั่นแหละเราก็จ้องตัวรู้อะไรไปจ้องตัวเอาสติที่คุมขาดสติก็จ้องไม่เห็นอาจจะเสียไปคุมจ้องมองตัวรู้ยิ้มนอนไปนอนไปจิตจะเชื่อมลงเชื่อมลงเชื่อมลงทำไมจิตเชื่อมมันจะวิ่งเล่นไม่ได้มันจะวิ่งแสวงหาจินตนาการไปแสวงหาอาหารมันไม่ได้จะเชื่อมลงเชื่อมลงก็เป็นสมาธิระวังตัวยิ้มเข้าถึงจิตเมื่อเห็นจิตจะแล้วก็เท่ากับมองเส้นผมอยู่แล้วเส้นผมอาคารขวางหน้าอยู่ก็ไม่สนใจหรอกก็มองเพลินอยู่ในเส้นผมเมื่ออุมาเข้ามาที่นี่เพื่อเข้าใจง่ายแล้วก็ดูลมก็เหมือนกันลมทางเข้าต่อมองไปนานๆที่ไม่ว่ายิ่งนานไปนานไปรู้ที่นั่นจิตอยู่ที่นั่นก็รู้อยู่ที่ลมทางเข้าออกก็จ้องมองอยู่ทางสติปัญญาจิตใจหลับตามันก็จ้องไปดูลมลมนั่นไม่เห็นหมดทางแรกรู้เฉยๆรู้ว่าเข้าออกรู้ไปรู้ไปทางรู้ว่าเข้าออกก็จ้องมองตัวรู้ว่าเข้าว่าออกทางจิตใช่ใช่ตาในเป็นอารมณ์ใช่ตาในท่าตาเนื้อดูเส้นผมต้องใช่ตาเนื้อทีนี้ลมต้องใช่ตาในดูลมหลับตาทางเข้าต่อก็เหมือนกับดูเส้นผมนางไปนางไปจิตใจเคลื่อนลงเคลื่อนลงเพราะเขาไปหาเสวยหาเหยื่อไม่ได้ไปวิ่งเล่นไม่ได้นางลมเคลื่อนลงเคลื่อนลงเขาไปอยู่ที่รู้ลมขาดไปละครั้งแรกพุทโธหายไปครั้งที่สองลมขาดไปรู้ขาดไปไหนก็ตามจริงที่ไปรู้ว่าลมขาดอยู่ในจิตอะลมหายไปแล้วไม่เห็นมีลมก็จริงที่ว่าไม่เห็นมีลมในตัวจิตยังเข้าไปดูตัวเขาว่ามันมีลมนะจิตโอ้เห็นแบบจิตประคับประคองไหวนานไปจิตก็ลงฐานไปตามไปเห็นจิตนี่ประเหตุจิตเห็นอย่างนั้นนั่งกำมองดูเส้นผมนานๆไปมันจนไม่เห็นอาการอะทำไมจึงไม่เห็นอะเพราะมาให้ความสนใจอาการเรามาเห็นใจเส้นผมในใจเราก็เลยอยู่นะเนี่ยบัดนี้ก็เลยจะหลุดรับมาวิธีทำสมาธิแต่ละท่านนะผู้ที่ได้ฐานเราลบผู้จะมาพูดขึ้นมาพกเก่งเลยจากผู้ที่ยังไม่ได้ฐานมองดูลมตามตัวยิ่งตามคุ้มค่ามากแต่นั่นยิ่งนี่นะรู้สึกตัวง่ายง่ายที่ตัวอาการยิ่งมันต้องเย็นเย็นเฉยเย็นสบายเบิกบานยิ่งเย็นเย็นใสสดชื่นสมกับพุทธะผู้รู้ผู้โทผู้เบิกบานบานอยู่ที่ไหนบานที่ดวงใจฉายมาที่ร่างกายมาที่ใบหน้าชื่นใจสบายใจมีความสุขถึงที่สุดละทางไม่มีความสุขถึงที่สุดจะบานหรือถ้ามันมีความสุขถึงที่สุดจะยินเยี่ยงเยี่ยมใจหรือผู้ที่เรามีความสุขแล้วเนี่ยแต่เรามีความสุขเต็มที่เรายินเยี่ยงเยี่ยมใจสดชื่นแล้วก็ประคองคุณสดชื่นเอาไว้ใจเราบานในจิตเราบานในหน้าเราบานอยู่นะทำจึงว่าบานดอกไม้บานบานอยู่ที่กลีบหอมอยู่ที่เกสรของคนบานบานอยู่ที่ดวงใจฉายมาที่ใบหน้าแสดงให้ลูกเห็นอยู่ใครบานคนนอกบานเราก็รู้ว่าเขาบานตัวของเราบานเราก็รู้พอจิตใจเราพอไปรู้ไปถึงไปเห็นดังนั้นเพียงพยายามรักษาจิตใจมีความยินเยี่ยมเปลี่ยนเฉยชื่นมันมีประโยชน์สองสามอย่างดังที่กล่าวแล้วย่ำมาอีกย่ำอีกเหมือนกันนะอาการที่เรายินเยี่ยมเยี่ยมเปลี่ยนใสสร้างบรรยากาศให้เรามีความสวยความงามเบิกบานชุ่มชื่นมีจิตใจร่าเริงอยู่เสมอคุณค่าของอาการยิ้มนี่มันเป็นสมาธิก็ตามข้อสองชะลอความเกลียดสามทำให้ผูกมิตรผูกสายรักษามิตร

รักษาได้มากมีสมานความสมาธิสมานหมู่สมานก็จิตใจยิ่งเยี่ยมแจ่มใสสุดชื่นอยู่ในบ้านในลูกในหลานลูกหลานก็ให้ความรักให้ความนับถือพอเรายิ่งเยี่ยมแจ่มใสสุดชื่นเราก็เป็นประโยชน์ด้วยในการประคองจิตแล้วก็ประคองไปอย่างนั้นได้นกสองตัวไปทางยิ่งทางเป็นประโยชน์แก่ร่างกายของเราเป็นธรรมะด้วยเหล็กนกสองตัวสามตัวก็ได้ดังนั้นเราเพียรพยายามแต่ว่าทางนี้ไม่ได้หมายว่าเอายิ่งเป็นฐานนะเอายิ่งเป็นฐานที่เพียงจับจิตได้เท่านั้นเองเมื่อจับจิตแล้ววางทิ้งหรืออาการยิ่งไปดูอยู่ที่จิตจิตอยู่ที่ไหนรู้อยู่ที่นั้นประคับประคองตั้งอยู่ที่นั้นนี่รู้ก็เห็นอยู่ที่นั้นดังนั้นการทำสมาธิเบื้องแรกเราก็รู้เสียก่อนรู้ว่าลงเข้าบอกแต่ยังไม่เห็นนะรู้เห็นเป็นการทำสมาธิรู้แล้วก็เห็นแล้วก็เป็นครั้งแรกรู้เสียก่อนรู้ว่าลงเข้าบอกเรียนรู้ในทำสมาธิเพื่อทำอย่างนี้รู้แล้วก็ไปดูจิตเห็นจิตเห็นลมทางเข้าออกนานไปนานไปเห็นลมนานไปนานไปประคับประคองลมจะหายไปพอลมหายไปหมดแล้วเอ๊ะลมไปไหนคำว่าลมไปไหนจิตตัวรู้มันก็ไปเราจับตัวรู้ต่อรู้อยู่เนี่ยคำว่ารู้ตัวนี้ก็ต้องดูลมนะไม่รู้มาเรียนไหนท่านเคยมาเคยไปสุตมาหยาบหยาบไปจังท่านได้กินของต่างท่านก็ยังท่านรู้ท่านโกรธเต็มที่ท่านก็ยังรู้ว่าท่านโกรธนะมันโกรธมาจากไหนตัวรู้มันเป็นอย่างไหนเป็นเหมือนโกรธเต็มที่มันตัวรู้ก็ดังอยู่นั่นเองแต่หน้าตาจิตใจเครียดนะบางทีท่านรู้ว่าท่านหัวเราะล่าเริงได้วัตถุสิ่งเงินสิ่งได้สิ่งหนึ่งได้บางคนได้ลอตเตอรี่หรือได้เงินก็แล้วแต่ได้รถที่ซื้อรถท่านมันอยู่นี่นะรถท่านอยู่ในกุฏิอยู่ในโน้ตถังอยู่ในอู่บ้างแต่ท่านดีใจอยู่นอนดีใจอยู่ในท่านนอนอุ่นใจท่านดีใจเพราะอะไรล่ะเพราะท่านดีใจหน้าใจของท่านมันดีใจอยู่อย่างนั้นทั้งที่รถอยู่ในอู่นะรถบินตัวเล็กๆแต่ท่านไม่ได้ไปตรวจเป็นรถนะแต่ทำงานดีใจอะไรนั่นใจของท่านดีจะเอาเท่นั้นเจ้าปีติในของฉันได้ก็ดีทำสมาธิตัวดีใจมันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นล่ะเมื่อเห็นจิตจะได้ก็มีใจขึ้นมาปีติมีใจเราก็ประคับประคองตัวนั้นเราไว้ที่นี่ตรงกันข้ามหน้าเราต้องการบายเบนเบี่ยงสิ่งที่มันดีออกหาความโกรธความจะทำลายสมาธิทำลายครอบครัวทำลายสิ่งจะหายทำลายเรื่องนี้เราเลิกคิดเลิกทำลุงเลิกวิจารเลิกคิดเป็นสอยที่ออกหาหาเรื่องอื่นมาขวางแม่เอาตัวกลับหาเรื่องดีๆมาเกลี่ยให้มันลืมเสียมันจะลืมเรื่องโกรธเรื่องเกลียดเรื่องเกลียดใจจะไม่เป็นอาพยาบาทชาติจองเลยหาเรื่องมาเกลี่ยหาเรื่องคิดถ้าสองคนสามคนผู้กันเตรียมเรื่องทันทีละผู้ก็จะหาเรื่องทะเลาะกันหรือหาเรื่องที่ไม่ดีมาใส่เอาชักลองเบนจิตหาเรื่องมาพูดขวางซักคนแม่เลยมาตามเรื่องเราหายุบมากเราเลยเลือกเรื่องไหนเรื่องที่เราไม่พอใจจะพูดด้วยจะไปเรื่องใหม่ที่เราหางานอยู่ว่าเปลี่ยนเรื่องจากเพื่อนจะมาพูดเรื่องคนนู้นคนนี้มาดีฟังเราจะซอยตามนะจะมีเรื่องเราจะใจจำเลยด้วยเพื่อนนะเราก็เลยเราจะเราฉลาดเราก็หาเรื่องมาเปลี่ยนเอาเรื่องมาพูดเพื่อนคนนั้นจะเลยกลับไปทางนู้นเลยถ้าเราจะอยากพูดเรื่องของเพื่อนนั้นไม่ดีมันจะขัดกันนโยบายของเรามีจะขัดกับเพื่อนเราก็มีนโยบายเอาเรื่องอื่นมาพูดรอจังไปเรื่องเรื่องเราก็เลยปลอดไปไม่มีเรื่องเพื่อนทั้งใดก็มีจิตมันมาคิดไปทางไม่ดีเราหาเรื่องมาเก้แต่ว่าเราฉลาดเราเป็นรู้ที่พระพุทธเจ้าก็ต้องฉลาดหาเรื่องเย็นๆมาเก้มันหายไปมันจะได้ลืมเมื่อลืมจิตใจเราก็จะสบายนี่วิธีการทำจิตอาจจะมาพูดสองสามรอบให้ฟังอีกหนึ่งวิธีเพ่งจิตหนึ่งวิธีเพ่งเส้นผมบางภูเขาทำไมมันเจียนบางได้ก็จิตก็จ้องอยู่ที่เส้นผมใกล้ๆของเราเนี่ยหน้าตาคนอยู่ห่างไปจอกสองจอกมันก็ไม่เห็นมันก็ไม่สนใจมันก็สนใจเส้นผมสีดำเห็นสีเขียวสีเหลี่ยมดำจิตมันก็เห็นจ้องมองอยู่นะทำไมมันจึงไม่เห็นหน้าคนล่ะทั้งที่อยู่ใกล้เนี่ยเป็นหน้ารักคืออะไรก็เพราะเราไม่ได้ดูทำไมจึงเห็นหน้าคนอยู่ใกล้มันน่าเกลียดคืออะไรหน้าคนเกลียดมีคนฟังมีแต่หน้าตาดูดีทำไมมันจะไปเห็นคนไม่ใช่ไหมก็เพราะมันไม่ได้ดูหน้าคนมันจะดูเส้นผมเลยอยู่เส้นผมฉันใดก็ดีวิธีทำสมาธิทำน้องที่ใส่มาแบบนั้นหน้าโยบายท่านมี
เอาละใจก็ว่าแต่จะให้มันจดจ้องอยู่เช่นกับประคับประคองลงไปนี่จนวันที่นี้อันนี้นอกจากเส้นผมแล้วก็เอากรรมฐานในกระถางหนึ่งดูความตายมาจ้องดูความตายคนจะฟ้องมาตายนะจ้องเห็นจะฟ้องตายจะฟ้องนั่นนี่ตัวจะฟ้องน่ะน้อมลงน้อมลงน้อมลงนี่แหละเส้นผมจะได้บังเลยนะจะได้บังคนเลยจะเห็นตัวตายโอ้เราจะต้องตายแน่นอนเมื่อตายเราจะต้องขึ้นอื่นอย่างนั้นขนาดก็น้อมลงไปนี้น้อมเอาเดี๋ยวพาดูพามันดูทางพามันเดินทางไปว่าจูงมันเสียก่อนใจมันยังไม่เข้าล็อกวิ่งไปจะทำผู้ฉลาดไปไวนะคนมันไปวันมันก็หลังทุกปั๊บทันไปเลยเราเป็นคนยังไม่ฉลาดพอเราหาวิธีจูงหน้าเนี้ยนำดึงไปดังที่กล่าวแล้วนะเมื่อวันดังที่กล่าวดังที่ให้พากันกระทำจิตของตัวมีจิตความสมาธิทำไมมันจึงไม่เห็นจิตทำไมจึงไม่ดูรู้ทางจะเอาเส้นผมมองดองมาเปรียบเทียบเป็นกรรมฐานท่านก็ได้เอ๋หลวงพ่อว่าให้ดูจิตเนี่ยเราลดเรียกไม่เห็นเส้นไม่เห็นเส้นผมเราอยู่ที่เส้นผมตลอดหนึ่งนาทีสองนาทีสามนาทีไปอยู่ที่เส้นผมนี่นะจ้องมองเส้นจิตเส้นใจท่านไปอยู่ที่นั่นนานจนสุดจิตวางจากเราประหลาดตาลงจ้องมองก็เห็นเส้นผมอยู่จับอยู่เส้นผมก็ได้ที่หนึ่งจับอยู่นะสุดจิตเชื่องงเชื่องงเชื่องงจนที่สุดวางจากเส้นผมก็อยู่ที่รู้เขาเส้นจิตเราวางทิ้งไปเลยตัวเส้นผมก็วางที่อยู่ที่รูแล้วก็ประคองมาที่รูดังนั้นจิตอยู่ที่ไหนรูอยู่ที่นั้นรูที่ไหนใช้สติประคับประคองอยู่ที่นั้นอาวิธีทำจนจิตนิ่งลงถึงที่สุดก็สงบไปเสร็จแล้วอยากถอนให้มันไปนิ่งอยู่นอกเทให้ก็เรียกแต่ถึงเวลาจิตถอนขึ้นมาลำนำตัวรู้นะถ้าเป็นมีดก็เป็นวรรคเสร็จแล้วนะถ้าเป็นสติปัญญาก็คงจริงที่เอามาพิจารณาร่างกายตัวเกียรติเกียรติตายเราจะมีอย่างนั้นในวันนั้นแน่นอนแต่ความว่าคนตายคนตายมันยังจะไม่เห็นเพราะมันยังไม่รับให้คมจิตมันยังไม่นิ่งเนี่ยมันจะไปเห็นอะไรหรอวันนี้เราจิตมันขึ้นมาจากที่นี่ก็มาดูให้จิตเพิ่งไม่เห็นก็เป็นหน้าที่ที่มันดูง่ายตัวที่เราจิตเราปรุงสร้างก็จะเห็นตัวที่เราเจอความแก่ความเจ็บความตายถึงดูถึงคนดูทุกสิ่งทุกอย่างจริงใดมันจะเป็นที่ประทับใจพอเราดูสิ่งนั้นทางจังหวะอาการตามที่สองสมุนดูดน้องเลือดเนื้อเจ้าแล้วแล้วเรียกแก่มันประทับจิตของเราเอาที่นั่นมาเป็นธรรมะสังเวชตัวของเราจะเป็นอย่างนี้เนาะนะครูบาอาจารย์คนอื่นเป็นอย่างนั้นบางทีตัวเราก็จะเป็นอย่างนี้ในวันหนึ่งข้างหน้าประทับประคองเพื่อกระตุ้นจิตให้หันกลับมาต่อสู้กับความจริงไม่ต้องวิ่งไม่ต้องทำความจะพบกับท่านกับความจริงความแก่ความเจ็บความตายท่านสอนอย่างนี้ครูบาอาจารย์ไม่ใช่สอนให้กลัวตายสอนให้กล้าต่อต้านต่อสู้ใครก็คนเป็นนักเลงเนี่ยอย่าไปกลัวตำรวจจับเลยเพราะอย่างนี้เราเป็นนักเลงเกิดขึ้นมานักเลงเต็มตัวเราเรามาต่อสู้ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราต่อสู้ไม่ต้องกลัวนักเลงเราเป็นนักเลงเรายกตัวอย่างนักเลงในความจะจบหลวงปู่เลี้ยงท่านไปอยู่ภูมิเทศนา มีสาวคนหนึ่งสวยสาวจีนหายเลยร้องไห้นะตำรวจจับหายมาแต่เป็นปีๆหรอกโลกนี้ตำรวจว่างตำรวจมันดังเพลินตำรวจพ่อเพลินขึ้นก็เข้าไปเหยียบจับเลยได้โผล่แทบตายจับได้แล้วร้องมันมาหาหลวงปู่เลี้ยงน่ะน้ำตาก็ไหลคนสวยๆสวยงามเลยนะไม่ต้องร้องเขาเป็นนักเลงหรอกจริงอ่ะเราขายเราจะไม่กลัวฉันมาจับกี่จับเราไปห้องจับเราเพี้ยนเราเลยก็เป็นถ้าเรายังเก่งขายอยู่นะเอาหัวเราะเลยเลยจะเกี่ยวกับเป็นนักเลงอะไรฉะนั้นก็ไปกลัวที่เราไปตามเลงกันนะนี่นะอย่ากลัวในที่นี้นะถ้าเป็นนักเลงจะกลัวตำรวจจับยาขายนะนะมาอยากขายจะกลัวไม่กลัวกับอาหารนะเอาต่อสู้อย่าไปกลัวมาต้องให้มันจับนี่เราเป็นนักเลงเหมือนกันเกิดมาแล้วมันต้องกลัวความแก่ความเจ็บความตายทุกข์มาให้ฟังใจมันกล้าหาญขึ้นสติหัวเราะขึ้นหมดไม่ต้องกลัวเลยที่เลยมีลูกศิษย์ลูกผู้เรียนสาวสวยนี่เนี่ยสาวใหญ่ขนาดโอ้นะเก่งไหมเราลูกผู้เรียนกันเกลี้ยงให้คนขายพ่อขายร้องไห้จะสองสามวันขายหน้าครูบาอาจารย์ไม่ต้องขายเอาไปนั่งเลี้ยงลูกพ่อก็รู้ว่าเครื่องเธอขายอยู่แล้วเนี่ยจะไปกลัวทำไมเก่งหัวเราะยิ้มเลยนี่ผมว่าการมีทีแก้ความแก่ความเจ็บความตายเราหวาดกลัวเราเป็นนักเลงเกิดมาพอแรงแล้วนะจะไปกลัวอะไรความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นหนักตัวศัตรูของเราเราก็ต่อสู้เราต่อสู้ให้ผ่านไปเราให้ผ่านพ้นหลุดไปอริยะเราการต่อสู้อุปสรรคให้หลุดพ้นอริยะไปจากข้าศึก
ข้าศึกความเกิดความแก่ความตายเป็นข้าศึกตัวของเราเป็น

ถ้าจิตทั่วพุทธิเมื่อพระท่านบำเพ็ญคุณงามความดีว่าพระอริยะอริยะแล้วไปจากข้าศึกอริยะแล้วไปจากสารพิษคือความแก่ความเจ็บความตายไปจากท่านยึดไม่ถือท่านหนีจากไปแล้วจากความแก่ความเจ็บเรียกว่าอริยะอริยะท่านบางบางประโชดามีอริยะท่านต้นนับไปแล้วนะจากความแก่ความเจ็บความตายคิดนั่นลงไปเลยที่อริยะท่านสูงตามลำดับจิตาคายอริยะดังนั้นเนี่ยอริยะแปลเป็นผู้ไปจากข้าศึกข้าศึกเลยคู่อริคือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายคู่อริคือคู่ศัตรูของมนุษย์นักเลงเป็นคู่อริกันอันนี้คือต้องการตัวเราเป็นคู่อริก็ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเมื่อเราครอบจิตครอบใจของเราได้แล้วเราก็เป็นอริยะก็เป็นหลุดพ้นไม่ยึดไม่ถือดังนั้นความที่จะเป็นอริยะเอาต่อต้านต่อสู้ไม่กลัวเราเป็นนักเลงเหมือนกันเลยนะความเกิดความแก่ข้าตายเป็นปกติอย่าไปหวาดหวั่นกับความตายนะเกิดที่มาต้องรักมรรคตัวนี้แน่นอนก็จะตัวอย่างเต็มที่เราจะเป็นนักต่อสู้ดังนั้นให้นายะมานี่แหละทุกคนต่อสู้ความแก่ความเจ็บความตายมาเกิดมายิ้มรับทันทีจึงจะเป็นอริยะได้เป็นเราเป็นคนเก่งนะถ้าเราไม่เก่งเราเกิดมาทำไมเราเกิดมาเราก็ไม่ต้องกลัวถ้าไม่ต้องกลัวเราต่อสู้ไม่ต้องถอยหลังจึงจะเป็นอริยะได้ดังนั้นเมื่อญาติโยมทุกคนได้ฟังธรรมบรรยายจะต้นทางกลางและที่สุดนี่แหละหลวงปู่ว่าอาจารย์ผู้องค์นั้นฉันนำนโยบายเพราะว่าปวดผู้ประจุกระติกไปคิดไปนึกไปพิจารณานะไปประกอบไปพิจารณาไปแจงเอาไปเรียกกันพวกผู้มันก็จะสลับจะรวยไปแจงเอาตามใจเรื่องของเรื่องกำหนดจิตใจต่อไปทุกท่านท่านอุบาสกอุบาสิกาผมว่าการทุกคนให้จับเงื่อนของหลวงพ่อพูดเป็นนโยบายชิ้นใดชิ้นหนึ่งไปเจริญไปถึงดำเนินตามลำเลียงแจงกระทู้เองเราก็เจคิดนะเรามาหาเกณฑ์อะไรหาจริงมันดำเนินการเรื่องนั้นที่กล่าวเป็นนโยบายให้มาดังนั้นญาติโยมทั้งหลายการฟังธรรมะของอาตมาตั้งแต่ต้นและท่ามกลางแล้วก็พากันนำไปนึกไปคิดไปพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตามต่อจากนั้นประจงสมความมีความสุขความเจริญปลอดภัยจิตใจคล่องใสตามทรงมีมากปรารถนาทุกประการเทอญเอวังสุมิโลกาลัสสนี

ครับที่ท่านผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมคำสอนของพระครูเขมคุณโสพลหลวงปู่จันแรมเขมสิริวัดเกาะแก้วทุรงคสถานอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ครับ

โอวาทของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตธรรมวิตโกภิกขุแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านมีชีวิตอยู่ระหว่างปีพุทธศักราช2440ถึง2514มีข้อความบางตอนที่คัดมาให้ท่านฟังดังต่อ

คำว่าไม่สบายใจอย่าใช้และอย่าให้มีขึ้นในใจต่อไป Let it go and get it out ก่อนมันจะเกิดต้อง Let it go ปล่อยให้มันผ่านไปอย่ารับเอาความไม่สบายใจไว้ถ้าเผลอไปมันแอบเข้ามาอยู่ในใจได้พอมีสติรู้สึกตัวว่าความไม่สบายใจเนี่ยแอบเข้ามาอยู่ในใจ

ต้อง get it out ขับมันออกไปทันทีอย่าเลี้ยงเอาความไม่สบายใจไว้ในใจมันจะเคยตัวทีหลังจะเป็นคนอ่อนแออ่อนแอทำอะไรผิดพลาดนิดๆหน่อยๆก็ไม่สบายใจเคยตัวเพราะความไม่สบายใจนี้แหละเป็นศัตรูเป็นมารทำให้ใจไม่สงบประสาทสมองไม่ปกติเป็นเหตุให้ร่างกายผิดปกติพลอยไม่สงบไม่สบายไปด้วยทำให้สมองทึบไม่ปลอดโปร่งแจ่มใสเป็นแฮบิตเป็นความเคยชินที่ไม่ดีเป็นอุปสรรคกีดกั้นขัดขวางสติปัญญาไม่ให้ปลอดโปร่งแจ่มใสต้องฝึกหัดแก้ไขปรับปรุงจิตใจเสียใหม่ทั้งก่อนที่จะทำอะไรหรือกำลังกระทำอยู่และเมื่อเวลากระทำสำเร็จแล้วต้องหัดให้จิตใจเนี่ยแช่มชื่นรื่นเริงเกิดปีติปราโมทเป็นสุขสบายอยู่เสมอเป็นเหตุให้เกิดกำลังกายกำลังใจ Enjoy livingมีชีวิตอยู่ด้วยความเบิกบานสมองจึงจะเบิกบานจะศึกษาเล่าเรียนก็เข้าใจง่ายเหมือนดอกไม้ที่แย้มบานต้องรับหยาดน้ำค้างและอากาศอันบริสุทธิ์ฉะนั้น

สิ่งที่รักษาสมาธินี้ไว้ได้คือสติสติเป็นธรรมเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งซึ่งให้ธรรมอันอื่นๆทั้งหลายเกิดขึ้นโดยพร้อมเพรียงสตินี้ก็คือชีวิตถ้าขาดสติเมื่อใดก็เหมือนตายถ้าขาดสติเมื่อใดก็เป็นคนประมาทในระหว่างขาดสตินั้นพูดไม่มีความหมายการกระทำไม่มีความหมายธรรมคือสติสตินี้คือความระลึกได้ในลักษณะใดก็ตามสติเป็นเหตุให้สัมปชัญญะเกิดขึ้นมาได้เป็นเหตุให้ปัญญาเกิดขึ้นมาได้ทุกสิ่งสารพัด

ให้ภาวนาเอากายเป็นมรรคเอากายเป็นผลจงพากันละอุปาทานทั้งห้าอนิจจังทั้งห้าทุกขังทั้งห้าอนัตตาทั้งห้าละรูปธรรมนามธรรมนี้วางได้มันก็เป็นธรรมนั่นแหละวางไม่ได้มันก็ยึดเอารูปธรรมนามธรรมเป็นตัวเป็นตนมันก็เป็นธรรมเมาอยู่นั่นเองโอวาทธรรมหลวงปู่แหวนสุจินโนวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่จากหนังสือธรรมะพระบูรพาจารย์

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมผ่านทางเว็บไซต์เว็บวัดสังฆทาน .com ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการเทระวาทะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมมจาริงสุขังเสติวิริเยทุกขมัจเจติปัญญาโรกัสมินตีติสัพพะปัตตะการังกุศลสู้ปสัมปดาสจิตตปริโยคปนังเตตังพุทธานาสาสนันตีติครับขอโอกาสแด่พระแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็สวัสดีกับหมู่เพื่อนสาธรรมิกะขอเจริญพรแด่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านในวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเป็นเดือน6รุ่งอวนวันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันวิสาขบูชาอาตมาขออนุโมทนากับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่แสดงออกถึงความเป็นชาวพุทธเป็นพุทธบริษัทเป็นพุทธมามกะเป็นทายาทที่ระลึกถึงพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงมีเมตตากับพวกเรามานานถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จดับขันธ์นิพพานมาแล้วถึง 2,567 ปีก็ตามแต่ธรรมคำสอนของพุทธชนของพระพุทธเจ้านั้นยังมีความศักดิ์สิทธิ์และอัศจรรย์และเต็มเปี่ยมไปด้วยอนุภาพแห่งรสชาติแห่งธรรมะคำสอนของพระเจ้าไม่ได้มีความมาเสื่อมคลายเลยเหมือนหยาดเม็ดฝนสมัยพุทธกาลหยาดเม็ดฝนก็เป็นแบบนี้เป็นเม็ดเล็กเม็ดน้อยแบบนี้เมื่อตกมาแล้วก็มีแต่ความชุ่มฉ่ำนะสบายทั้งมนุษย์สบายทั้งถวยเทพเทวดาสบายทั้งต้นไม้เพราะให้ความชุ่มชื้นถ้าปราศจากฝนซะแล้วเราก็อยู่ก็ลำบากน้ำจะบริโภคก็ไม่มีน้ำจะอาบก็ไม่มีน้ำจะใช้สอยรดน้ำต้นมงต้นไม้ก็ไม่มีฝนตกเพราะฤดูฝนแต่การเดินทางของอาตมานั้นเป็นการเดินทางที่มาราธอนมากตั้งแต่ก่อนบ่ายสามโมงจนมาถึงปัจจุบันนี้สองทุ่มครึ่งมาถึงวัดสังฆทานเป็นเวลาถึง5ชั่วโมงกว่าร่วม6ชั่วโมงเหมือนเราเดินทางไปจากระยองไปอำเภอแม่สอดแต่ก็ไม่ได้ไปหงุดหงิดอะไรไม่ได้งุ่นง่านอะไรเพราะเข้าใจว่าความเป็นธรรมชาติของฝนและรถก็เยอะแล้ววันพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดเราก็ธรรมชาติเราหนีไม่พ้นให้เราคิดดูว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระองค์อยู่ในป่า6ปีทรงบำเพ็ญความภาคความเพียร6ปีนี้มีทั้งหนาวและร้อนและฝนพระเจ้าไม่มีบ้านไม่มีกระต๊อบอยู่กับความเป็นธรรมชาติของร่มไม้บ้างเงื้อผาบ้างผ้าห่มก็ไม่มีร้อนก็ไม่มีแอร์ไม่มีพัดลมหนาวก็ไม่มีผ้าห่มมีแต่จีวรสามผืนนะฝนตกก็ไม่มีอะไรที่จะกันฝนแต่พระพุทธเจ้าก็มีความอดทน พราะบารมีพระองค์ทรงสะสมมาเสียสงไขยแสนมหากัปเพื่อความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นศาสดาเอกของโลกเพื่อมาปลดทุกข์บำรุงสุขให้กับหมู่สัตว์อันประกอบด้วยมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานและตัวเทพเทวดาทั้งหลายมาเพื่อรื้อถอนขนสัตว์เพราะสัตว์นั้นจมปลักอยู่กับความเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเชื่อในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเชื่อที่ไม่มีเหตุไม่มีผลพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าสัตว์มนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงเกิดมาเป็นมนุษย์มีความประเสริฐเลิศล้ำมีความคิดมีสามารถพิจารณาได้ศึกษาค้นคว้าได้ประพฤติปฏิบัติแสวงหาได้แต่ทำไมมนุษย์จึงจะมาจมปลักอยู่กับสิ่งที่ไร้สาระไร้เหตุไร้ผลเชื่อในสิ่งที่ผิดๆเพราะไม่มีคนสอนไม่มีคนบอกกล่าวไม่มีคนแนะนำคนที่แนะนำเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะนำมาสอนได้เพราะคนที่แนะนำก็ยังไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานจึงไม่มีอะไรแม้แนะนำให้ทุกคนเชื่อด้วยเหตุและผลทุกคนก็เชื่อตามกันมาตลอดตั้งแต่บรรพบุรุษไม่ว่าดาบทไม่ว่าฤาษีชีไพรนักรถทั้งหลายทั้งปวงนักบวชทั้งหลายทั้งปวงไม่รู้ว่ากี่ศาสนากี่ศาสนานับไม่ถ้วนทุกคนก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานทุกคนก็เชื่อตามกันมาเชื่อว่าการทรมานกายจะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ทรมานกันจนตัวตายก็ยังไม่ในสมณะรูปใดหรือศีลรูปใดบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะการกระทำเหล่านั้นไม่ใช่หนทางที่จะนำไปสู่มรรคผลนิพพานเขาก็เชื่อกันมาว่าอดทนยังไม่ถึงที่สุดถ้าอดทนถึงที่สุดทุกถึงที่สุดแล้วผู้สร้างโลกผู้เป็นเจ้าจะประทานความเป็นพระพุทธเจ้าให้เขาก็ทำกันมาแบบนั้นตายกันไปเท่าไหร่ไม่รู้คนแล้วคนเล่าและไอ้เชื่อแบบปิดๆเชื่อในการบวงสรวงบ้างเชื่อในการขอบ้างจากเทวรูปทั้งหลายทั้งปวงเขาก็เชื่อแบบในสิ่งที่ไม่มีเหตุมีผลในที่สุดความเชื่อเหล่านั้นก็ไม่เคยประสบความสำเร็จสักทีหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นนักรถอะไรก็ตามเป็นนักบวชไปไล่ไปลำไปบวงไปสรวงทั้งหลายทั้งปวงทั้งเต้นทั้งวันทั้งคืนทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีใครสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะอะไรเพราะไม่ใช่หนทางจึงไม่มีใครที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต่อเมื่อมีบุรุษผู้หนึ่งผู้มีความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าทรงสร้างสะสมบารมีมาแต่ละอสงไขยแต่ละอสงไขยเรื่อยมาโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยไม่เห็นแก่ความลำบากจิตนั้นตั้งมั่นว่าเราต้องการจากจะมาปรารถนามาเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นการที่จะเป็นพุทธเจ้าได้ต้องประพฤติปฏิบัติถึงสี่อสงไขยแสนมหากัปตั้งมั่นอยู่ในความดีตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าตั้งมั่นอยู่ในศีลแปดแม้แต่เกิดในตระกูลของเดรัจฉานชาติก็ยังรักษาศีลห้านี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์จะให้เป็นอะไรก็ตามพระองค์ก็จะต้องเป็นจะเป็นสัตว์เดรัจฉานถูกเขาตามล่าตามฆ่าขนาดไหนก็ต้องเป็นก็อาศัยบารมีและการรักษาศีลห้าแฝงตัวแฝงกายไว้อยู่ในป่าลึกๆยอมลำบากแต่ก็มีบริวารพระเจ้าจึงได้สะสมบารมีมาเรื่อยมาจนสิ้นสุดความเป็นเดรัจฉานถึง500ชาติแล้วก็มาเป็นมนุษย์อีก10ชาติตั้งแต่พระเตมีใบพระมหาชนกพระสุวรรณสามเลื่อยไปจนถึงพระเวสสันดรรักษาศีลแปดมาตลอดเป็นลูกกษัตริย์แต่ก็รักษาศีลแปดนี่คือถึงแม้ว่าจะอยู่ความลำบากขนาดไหนก็ตามแต่ความท้อแท้ไม่เคยเกิดมีแก่พระองค์ท่านเพราะอะไร พราะพระองค์มีฉันทะความพอใจอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้มุ่งมั่นบำเพ็ญวิริยะบารมีศีลบารมีเนคขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีนี่สัจจะบารมีขันติบารมีอธิฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีบารมีทั้ง10ชาติเนี่ยพระองค์รักษาศีล8มาตลอดเราและท่านทั้งหลายพระองค์ลำบากไหมลำบากเผยแผ่พุทธศาสนาอยู่7แคว้น7ทวีปใหญ่ๆตั้งแต่ตรัสรู้มาจนถึงเสด็จดับขันธนิพพาน45พรรษาพุทธเจ้าเดินด้วยเท้าเปล่าไม่มีรองเท้าใส่เดินเผยแผ่พุทธศาสนาถึง7แคว้น7ทวีปใหญ่ๆพระองค์อดทนไหมอดทนเพราะความปรารถนาของพระองค์นั้นพระองค์ก็รู้ว่าพระองค์มีอายุไม่มากนักพระองค์จึงได้รีบเร่งทำความภาคความเพียรอบรมสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเพราะพระองค์ทำจิตของพระองค์นั้นเมื่ออุบัติขึ้นมาเป็นสิทธัตถะราชกุมารทั้งที่มีลักษณะมหาบุรุษลักษณะพระองค์จึงต้องไปทำความภาคความเพียรอีก6ปีไม่น้อยแต่นั่นหัวใจที่พระองค์ตั้งมั่นการเวลาจะยาวนานขนาดไหนก็ตามแต่ความปรารถนาของพระองค์นั้นเป็นความปรารถนาที่สูงส่งก่อนที่พระองค์จะทรงเอาธรรมะคำสอนของพระองค์เองมาสอนนั้นพระองค์ทำกายวาจาใจของพระองค์ให้บริสุทธิ์ให้สะอาดหมดจดจิตของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ที่เรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ที่คุณความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่มีความบริสุทธิ์ใดๆในโลกนี้จะเสมอเหมือนกับจิตของพุทธเจ้าความบริสุทธิ์อื่นๆยังมีความสกปรกเจือปนแต่เราไม่สามารถสัมผัสได้แต่จิตของพุทธเจ้านั้นไม่มีอารมณ์ของกิเลสเจือปนอยู่ขณะที่พระองค์ตรัสรู้เลยนั่นเพราะว่านี่จึงได้ถูกขนานนามว่าคุณของพุทธเจ้ามี3ประการ1บริสุทธิ์ที่คุณ2มหากรุณาที่คุณความกรุณาที่มีแด่สัตว์โลกโดยไม่มีประมาณถึงแม้ว่าพระองค์จะยากลำบากขนาดไหนก็ตามเสียสงไขยแสนมหากาพระองค์ก็คอยได้เหมือนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนที่คอยอาตมาเดินทางมาตั้งแต่กำหนดทุ่มหนึ่งล่วงเลยไป1ชั่วโมงครึ่งเป็น2ทุ่มครึ่งอาตมาจึงได้มาแต่ญาติโยมทั้งหลายก็คอยเพราะความอดทนเพราะความตั้งใจจะบำเพ็ญความภาคความเพียรสร้างบารมีบำเพ็ญบารมีเนื่องในวันสำคัญของโลกวิสาขะของโลกนี่คือพุทธมามกะตัวจริงนี่คือผู้ที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆพุทธังตรนงกฉามิธัมมังตรนงกฉามิสังฆังตรนงกฉามิที่พึ่งอื่นยิ่งกว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีพระพุทธพระธรรมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดของข้าพเจ้าทั้งหลายพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กำจัดภัยได้จริงพวกเราหัวใจของเราจิตของเรากายของเราตั้งมั่นอยู่ในคำสอนของพุทธเจ้าตั้งมั่นอยู่ในพระพุทธตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมตั้งมั่นอยู่ในพระสงฆ์ฝนตกไปอากาศ

เย็นๆไปลำบากบ้างเปียกบ้างเราไม่ต้องไปท้อแท้หรอกคนที่เขาเปียกกันมากมายไปเที่ยวก็เปียกทำนาก็เปียกทำงานก็เปียกแต่เราเปียกเพราะเราตั้งใจที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในวันวิสาขบูชาถามว่าการบูชาแบบนี้แม้กระทั่งถวยเทพเทวดาชั้นสูงสุดคือพระพรหมหรือเท้าสักกะเทวราชหรือเท้าวิษณุกรรมหรือเท้าเวสสุวรรณหรือถวยเทพเทวดาทั้ง15ชั้นดิน16ชั้นฟ้าเมื่อทราบดวงจิตของญาติโยมทั้งหลายที่ได้สละกันมาประพฤติปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธ

ประพฤติปฏิบัติเนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาพระพุทธเจ้าบูชาเนี่ยเพราะเป็นการหนึ่งสร้างบารมีไปด้วยสองเพื่อระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีแต่พวกเราด้วยไม่มีศาสนาใดในโลกที่จะน้อมเอาเหตุเอาผลเอาความจริงมาสอนพวกเราพวกเราจึงมีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสตั้งมั่นอยู่ในความละชั่วที่เรียกว่าสัพพปาปสะกรณังการไม่ทำบาปทั้งปวงเราได้มาบวชเนกขัมมะเราก็ละบาปอยู่แล้วสิ่งใดก็ตามในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมผิดระเบียบที่พุทธเจ้าบัญญัติไว้เราก็ไม่ทำสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเป็นอัตเป็นธรรมถึงแม้จะยากลำบากฝนจะตกอากาศจะเย็นขนาดไหนก็ตามยุงจะเยอะขนาดไหนก็ตามแต่พวกเราก็ยังสามารถมีความอดทนอยู่นี่เพราะเราศรัทธาเจริญแล้วด้วยศรัทธาทุกท่านจึงพากายพาใจของเราที่ต้องการแสวงหาสิ่งที่ดีๆเข้ามาสู่ตัวเราใส่ใจของเราคือธรรมะคำสอนของพุทธเจ้าแต่ละวันแต่ละวันก็มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมวันนี้อาตมาก็รับปากอาจารย์ไบรินแล้วก็พระที่นิมนต์มาว่าจริงๆแล้วเมื่อวานนี้เราจะต้องเป็นผู้เทศแต่สับกันกับหลวงปู่เลี่ยมอดีตเจ้าคณะจังหวัดเลยท่านเทศไปก่อนแล้วอาตมาก็มาเทศวันนี้ธรรมนาจริงๆแล้วก็ไม่เคยได้ไปไหนของวันโกนแต่นี่ว่าผลัดของอาจารย์ไพลินมาหลายครั้งแล้วเกรงใจท่านเราเห็นว่าสละได้แต่ก็ไม่ได้คิดไว้ว่าอุปสรรคสายฝนมันจะมาตัดรอนมันก็ตัดรอนได้ทำให้เราล่าช้าไปแต่มันไม่สามารถจะยับยั้งเราได้เพราะใจของเราตั้งมั่นเมื่อใจของเราตั้งมั่นเรามีฉันทะความพอใจในการที่จะมาแสดงธรรมวิริยะถึงแม้ว่าเดินทางจะลำบากขนาดไหนก็ตามเราก็สามารถอดทนได้จิตตะเพราะเราเอาใจฝักใฝ่ในการที่จะมุ่งมั่นน้อมนำเอาธรรมะคำสอนของพุทธเจ้ามาสาธยายมาบรรยายเพื่อให้กับผู้เจริญแล้วด้วยศรัทธาทุกท่านคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่นั่งคอยฟังอยู่นี้ก็ขออนุโมทนาด้วยสาธุสาธุสาธุในการที่เราและท่านทั้งหลายมีจิตติดใจที่ตั้งมั่นนี่แหละชื่อก็เรียกว่าฉันทะความพอใจวิริยะเพียรนั่งเพียรยืนเพียรเดินจิตตะเอาใจฝักใฝ่ในการที่มุ่งมั่นจะฟังธรรมวิมังสามันตรึกตรองดูว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำอยู่นี้เป็นธรรมะคำสอนของพระเจ้าอย่างแท้จริงที่เรียกว่าอิทธิบาท4คุณเครื่องแห่งความสำเร็จซึ่งไม่เหลือวิสัยนี่คือเหตุวันวิสาขบูชาเราจึงพากายพาใจกันมาประพฤติปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะบ้างทั้งที่มีอุปสรรคสายฝนตกลงมาทุกวันทุกวันพระพุทธเจ้าแสดงธรรมฝนตกพุทธเจ้าก็แสดงเดินทางเปียกพุทธเจ้าก็เดินทางหลวงตาในโครงการพระป่าช่วยชาติฝนจะตกหนักขนาดไหนหลวงตาก็แสดงธรรมญาติโยมทั้งหลายก็ฟังธรรมกลางสายฝนก็มีนั่นหน้าที่ของฝนเขาก็ทำของเขาไปหน้าที่ของเราเราก็ทำของเราไปนี่แหละศาสนาจะได้คลึกครื้นไม่อ้างนู่นไม่อ้างนี่ไม่อ้างฝนตกบ้างไม่อ้างหนาวบ้างไม่อ้างเปียกบ้างไม่อ้างใจตั้งมั่นแล้วถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคมากมายขนาดไหนก็ตามเราก็สู้นี่คือนักรบนี่คือนักสู้รบกับอะไรรบกับความอุปสรรคที่มันมาตัดรอนมาขัดฝางเราไม่ใช่เป็นกิเลสแต่มันเป็นธรรมชาติกิเลสก็ส่วนหนึ่งธรรมชาติก็ส่วนหนึ่งมันก็คืออุปสรรคแต่สิ่งที่ใจของเรานั้นไม่กลัวก็คือใจของเราตั้งมั่นด้วยศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสเมื่อมาแล้วต้องทำให้มันถึงที่สุดเหมือนพุทธเจ้า

ปรารถนาแล้วต้องทำให้ถึงที่สุดแล้วในที่สุดพระองค์ก็สามารถชนะไม่ใช่ชนะธรรมชาติแต่ชนะใจของพระองค์เองเราทุกท่านเราทุกคนก็เหมือนกันเราชนะใจของเราเองธรรมชาติของเขามีของเขาอย่างนั้นอยู่แล้วนี่แหละคือธรรมนี่แหละคือจิตวิญญาณของความเป็นนักรบรบกับความเป็นอุปสรรคลบกับกิเลสลบกับความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงโดยเราไม่ท้อแท้นี่แหละคือลูกพระพุทธเจ้าตัวจริงทายาทของพุทธเจ้าตัวจริงนั้นพุทธเจ้าจึงทำมรรคบรกายของพระองค์นั้นให้เต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณาแต่ตัดโลกโดยไม่มีประมาณไม่เคยบ่นไม่เคยบอกว่าลำบากยากเข็ญถึงไหนถึงกันถึงไหนถึงกันนี่แหละพระพุทธเจ้าตัวจริง3คือปัญญาคุณพระพุทธเจ้าทรงใช้ปัญสติปัญญาที่พระองค์ได้พิจารณาอยู่6ปีนั้นหาเหตุหาผลหาความจริงในความจริงแสวงหาในสิ่งที่ถูกต้องอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องพุทธเจ้าก็ต้องตัดว่าให้เว้นอยู่ที่เรียกว่าสัพพปาปสะกระนังการไม่ทำบาปทั้งปวงหนึ่งอะไรที่เป็นบาปเป็นอกุศลพระองค์สอนให้เว้นทั้งหมดที่เราและท่านทั้งหลายเว้นตั้งแต่ศีลข้อที่1เป็นถึงศีลข้อที่8นี่ก็เรียกว่าเว้นกุศลสู้ปสัมปดายังกุศลและความดีให้ถึงพร้อมญาติโยมทั้งหลายนั่งคอยครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมโดยมีจิตมุ่งมั่นเป้ามั่นเป้าหมายในการจะฟังธรรมเป็นเหตุนี่ก็เรียกว่ามุ่งมั่นยังกุศลและความดีให้ถึงพร้อมทางกายด้วยทางวาจาด้วยทางใจด้วยทางกายเราได้บวชเนกขัมมะทางวาจานั้นเราสมาทานศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมทางใจนั้นคือมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติทั้งแม้ทั้งที่มีสายฝนตกลงมาโดยไม่หยุดก็ตามเราและท่านทั้งหลายทุกท่านนี่คือเราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้า3ประการเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเราและท่านทั้งหลายทุกท่านธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้น้อมนำมาแสดงนั้นเป็นธรรมะออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์จิตที่สะอาดจิตที่หมดจดจิตที่เบิกบานแล้วจิตที่สว่างสวยแล้วจิตที่สูงเต็มที่แล้วไม่มีคำว่าตกต่ำความสว่างของพระเจ้าจากปัญญานั้นไม่มีคำว่ามืดความสูงในความถึงที่สุดแห่งทุกข์ถึงที่สุดแห่งธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่มีคำว่าตกต่ำลงพระเจ้าอยู่เหนือโลกอยู่เหนือวัฏฏะสงสารอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นความดีก็ตามการติฉินนินทาก็ตามการยกย่องสรรเสริญก็ตามพุทธเจ้าอยู่เหนือตรงนั้นพระพุทธองค์ทรงทำจิตของพระองค์อยู่เหนืออารมณ์พระองค์จึงไม่มีอารมณ์ใดๆที่ใครจะมาจ้วงมาจาบมาเสียดมาแทงมาคิดลายป้ายสีมาทำลายพระองค์ตั้งแต่ให้ถึงความเจ็บช้ำน้ำใจทางวาจาบ้างทางกายบ้างหรือคิดทำลายถึงกับชีวิตบ้างแต่พระเจ้าไม่เคยสะทกสะท้านกับอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นที่มันเกิดขึ้นจากความอิจฉาริษยาของคนไม่ว่าจะเป็นพระเทวทัตไม่ว่าจะเป็นนางกินจมาวิกาหรือพวกเดรัจฉีทั้งหลายทั้งปวงที่คอยกลั่นแกล้งพระองค์พระองค์กลับเฉยหมดไม่ได้สนใจเยดีกับคำพูดหรือกิริยาอาการที่แสดงออกมาจ้วงจาบพระองค์ด้วยถ้อยคำที่หยาบคายบ้างแม้กระทั่งเทวทัตจ้างควานช้างมาทำลายจ้างนายฉมังตะมูมาเพื่อยิงแม้กระทั่งกิ้งหินเพื่อจะมาทับพระพุทธเจ้าพุทธเจ้ารู้หมดแต่พระองค์ไม่หนีทำไมจึงไม่หนีล่ะนี่แหละคือพระอรหันต์ตัวจริงองค์จริงผู้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายจะไม่มีค
ความกลัวทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่มีมีแต่อย่างเดียวคือความกล้าและห้าวหาญลื่นเริงในธรรมความเมื่อห้าวหาญและลื่นเริงในธรรมนั้นสถิตอยู่ในหัวใจของพระองค์พระองค์จึงไม่หวั่นหวาดกับอารมณ์ที่เกิดขึ้นใครจะติฉินนินทาว่ากล่าวหรือด้วยคำด้วยคำที่หยาบคายหรือแสดงกิริยาที่ดับหยาบคายแต่พระเจ้าก็เฉยนี่แหละพระพุทธเจ้ามีจิตอยู่เหนืออารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงอารมณ์พอใจพระองค์ก็ไม่ใยดีกับมันอารมณ์ที่ไม่พอใจพระพุทธเจ้าก็ไม่ไปติฉินนินทาอารมณ์อุเบกขาลมอารมณ์กลางๆพระองค์ก็ไม่ได้ไปหยุดอยู่แค่ตรงนั้นหน้าที่ของพระองค์ก็คือทำหน้าที่ของพระองค์ให้สมบูรณ์แบบธรรมคือการแสดงการน้อมเอาสิ่งที่ถูกต้องอันประกอบด้วยเหตุและผลสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแต่เหตุตถาคตดัดเหตุธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้นชัดเจนมากนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปเพื่อเหตุและผลเหตุดีผลก็ดีเหตุที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงที่มานั่งคอยฟังธรรมนี่คือเหตุแล้วสิ่งที่โยมมานั่งอยู่นี่แล้วเมื่อโยมได้ยินได้ฟังธรรมแล้วเมื่อโยมน้อมเอาธรรมเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติผลก็จะบังเกิดขึ้นกับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเราและทุกท่านทุกคนเหมือนครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าแสวงหาความเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณทรงสะสมบารมีมาเสียสงไขยแสนมหากัปไปอยู่ในป่า6ปีพระองค์ก็แสวงหาธรรมทั้งที่พระองค์ไม่มีครูบาอาจารย์แต่พระองค์เอาความเป็นธรรมชาติเอากายเอาจิตเอาความเกิดความแก่เอาความเจ็บความตายกลางวันและกลางคืนดีไม่ดีเอามาเป็นครูบาอาจารย์เอาความเป็นธรรมชาติที่มันเป็นธรรมชาติจริงๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉานไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองสิ่งที่มีชีวิตจะไม่มีวิญญาณครองสิ่งที่มีชีวิตมีวิญญาณครองเช่นมนุษย์และเดรัจฉานเคลื่อนที่ได้เจริญเติบโตได้แต่สิ่งที่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองต้นไม้ที่มีอยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าต้นเล็กต้นใหญ่มีชีวิตแต่ไม่มีวิญญาณครองเคลื่อนที่ไม่ได้สิ่งที่ไม่มีทั้งชีวิตไม่มีทั้งวิญญาณครองเช่นแผ่นดินและภูเขานี่คือธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดจะเป็นสังขารรูปแบบใดก็ตามอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์ทั้งหมดสิ่งเหล่านั้นแหละเรียกว่ามนุษย์ปรุงแต่งขึ้นจะเป็นธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นก็ตามมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นเป็นสามัญลักษณะที่เสมอกันกับสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่ธรรมชาติปรุงแต่งขึ้นและมนุษย์ปรุงแต่งขึ้นเกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางผลที่สุดก็แตกสลายลงนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงแสวงหาความจริงในความจริงองค์ทรงแสวงหาความจริงในความจริงก็คือแสวงหาความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายสัจจะธรรมสัจจะแปลว่าความจริงธรรมะแปลว่าธรรมชาติธรรมชาติที่มันเป็นความจริงทุกคนหนีไม่พ้นแก่พระองค์ก็แก่เจ็บพระองค์ก็เจ็บเสด็จดับขันธ์นิพพานพระองค์ก็เสด็จดับขันธ์นิพพานไม่เคยหนีไม่เคยกลัวไม่เคยอะไรทั้งสิ้นเพราะอะไรเพราะพระองค์รู้ว่าสิ่งเหล่านี้หนีก็หนีไม่พ้นถ้าหนีแปลว่าพระองค์ไม่ใช่บรรพอรหันต์ถ้ากลัวพระองค์ก็ไม่ใช่พระอรหันต์เพราะพระอรหันต์นั้นจะไม่มีความกลัวอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งคมหอกคมดาบที่มุ่งมาเพื่อจะทำร้ายพุทธเจ้ารู้อยู่แต่ก็จิตไม่หวั่นหวาดนี่เพราะความห้าวหาญความรื่นเริงในธรรมที่มีอยู่ในหัวใจของพระองค์เองเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนก็เช่นเดียวกันเรามานั่งอยู่ณฐานที่นี้เอาวันวิสาขบูชามาเป็นบรรทัดฐานวันสำคัญของจอมปราศาสดาเอกของโลกประสูติก็วันนี้ตรัสรู้ก็วันนี้คือวันวิสาขะเพ็ญเดือน6คือวันพรุ่งนี้จะมาถึง
สเสด็จดับขันธ์นิพพานก็วันเพ็ญเดือน6นี่แหละเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนสิ่งที่พุทธเจ้าทรงทำสิ่งที่พุทธเจ้าทรงประพฤติปฏิบัติเราอยากจะรู้ว่าพระองค์ทรงสะสมบารมีอย่างไรทรงบำเพ็ญบำเพ็ญความเพียรอย่างไรแล้วพระองค์ได้อะไรจากการที่มีอาจารย์สอนไหมไม่มีแต่พุทธเจ้ามีอนาปาอนาปาแปลว่าลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ชัดว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดว่าหายใจออกนี่แหละก็เรียกว่าดูลมอัสสาสะปัสสาสะลมเราไม่ควรที่จะท่านบรีบอกว่าอย่าปล่อยลมหายใจลดอากาศไปเฉยๆลมออกลมเข้าออกเราก็รู้เข้าเราก็รู้แสดงว่าพระพุทธเจ้าท่านบรีบอกว่าให้สติของเราจับอยู่กับลมเดินก็จับอยู่กับลมนั่งก็จับอยู่กับลมยืนเฉยๆก็จับอยู่กับลมเพื่อเอาสติเรานั้นรู้อยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้มีสติจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าและออกโดยไม่หายไปไหนกายก็นิ่งจิตก็นิ่งทำไปทำไปกายสงบจิตสงบกายอิ่มจิตอิ่มเราทุกท่านเราทุกคนทำสมาธิทำแบบเดียวกับพุทธเจ้าโยมก็จะสัมผัสเอาอารมณ์แห่งความเป็นแบบพระพุทธเจ้าเหมือนกันทำไปทำไปอานิสงส์แห่งความสงบเกิดขึ้นจากคณิกะสมาธิไปสู่อุปจารสมาธิจากอุปจารสมาธิไปสู่อัปปนาสมาธิพอถึงอัปปนาสมาธิกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มจะเรียกว่ากายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนั่งอยู่ท่าไหนท่านั้นไม่ขยับเขยื้อนเหมือนคนตายแต่ไม่ตายนี่กายเป็นหนึ่งจิตของพระองค์ก็เป็นหนึ่งไม่ส่งจิตออกไปไหนไม่ไปไกลไม่ไปใกล้ไม่ไปดึงอารมณ์ภายนอกเข้ามาสู่ภายในไม่อารมณ์ภายในออกไปภายนอกเพราะพระองค์รู้ว่าพระองค์กำลังดูจิตของพระองค์เองอยู่รู้ดูว่าทำไปทำไปทำไปภาวนาไปดูลมไปลมเข้าลมออกอานาปาแปลว่าดูลมหรือจะกำหนดพุทโธพุทโธก็ได้ทำไปทำไปทำไปภาวนาไปภาวนาไปจิตก็เริ่มเนียนขึ้นเนียนขึ้นเนียนขึ้นจิตที่มันเคยหยาบหายใจเข้าหยาบหายใจออกหยาบหายใจเข้าหยาบหายใจออกหยาบเมื่อเราดูไปดูไปนานเข้านานเข้านานเข้าพลังร่างกายของเราไม่ได้ใช้งานลมก็เริ่มละเอียดขึ้นเมื่อลมละเอียดขึ้นจิตของเราก็ละเอียดขึ้นก็จับลมนั้นได้จับลมนั้นได้ลมไม่ได้หายไปไหนลมยังอยู่มีสติตามรู้อยู่เมื่อลมอยู่กับกายอยู่กับจิตจิตอยู่กับลมก็ภาวนาไปภาวนาไปบำเพ็ญไปบำเพ็ญไปไม่เอาจิตออกไปไหนจิตกับกายอยู่ด้วยกันกายนั้นนิ่งเป็นพื้นฐานเป็นแรงบันดาลใจทำให้จิตนั้นนิ่งกายขยับจิตก็ขยื่นด้วยถ้ากายไม่ขยับจิตก็ไม่ขยื่นกายนั่งนิ่งจิตก็นิ่งเรียกว่ากายสงบจิตสงบพอกายสงบจิตสงบเราก็นั่งภาวนาไปภาวนาไปเราคิดว่าเรานั่งไปแป๊บเดียวแต่พอนั่นมาเรานั่งไปตั้งนานนี่เพราะกายสงบจิตสงบแต่วันไหนเรานั่งเหมือนว่าเรานั่งนานมากแต่พอลืมตามาแป๊บเดียวก็แสดงว่าวันนั้นนั่งสมาธิไม่เป็นสมาธิจิตมันมีความกังวลอยู่มันจึงนึกเรียกว่านั่งมองดูนั่งนานมากเราความรู้สึกว่าเรานั่งนานมากแต่พอลืมตามาเวลาผ่านไปนิดเดียวแต่ผิดกับการที่เรานั่งสงบกายสงบจิตสงบเหมือนเรานั่งแป๊บเดียวความรู้สึกเรานั่งแป๊บเดียวแต่พอลืมตามาผ่านไปหลายๆชั่วโมงนั่นเพราะนั่งแล้วจิตสงบกายสงบจิตก็สงบพอกายสงบจิตสงบกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งมันก็มีเกิดปิติขึ้นทุกคนมีปิติได้หมดถ้าทำแบบเดียวกันไม่ว่าจะพุทโธพุทโธก็ตามยุบหนอพองหนอก็ตามหรือเจริญอานาปาก็ตามหรือสัมมาอรหังก็ตาม
เมื่อจิตมันสงบแล้ว

ันจะเกิดปิติขึ้นปิตินั้นคือกายใหญ่กายเบาตัวใหญ่ตัวเบาน้ำหูน้ำตาไหลนี่คือปิติขนลุกขนพองตัวใหญ่ตัวเบากายใหญ่กายเบาน้ำหูน้ำตาไหลส่งเสียงดังขึ้นมาปิตินั่งอยู่ท่าไหนท่านั้นสุขนั่งกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงก็ไม่เมื่อยไม่ปวดเรียกว่านั่งข้ามเวทนาไปเพราะจิตไม่มีอาการที่ไปรับรู้เวทนาที่มันเมื่อยมันปวดขณะที่เรานั่งนั้นความปวดความเมื่อยมันมีอยู่แต่จิตเราไปอยู่กับความสงบแล้วเพราะคนเรามีจิตดวงเดียวถ้าจิตไปทำงานไปรับอารมณ์แห่งความสงบอยู่นิ่งอยู่แล้วจะมีจิตดวงไหนไปรับทุกเวทนาล่ะมันจึงไม่มีเวทนาจิตมันไปอยู่กับความสงบเป็นสมาธิไอ้ที่เวทนาของทางกายมันก็เลยไม่มีก็เรียกว่านั่งข้ามเวทนาเวทนามันจ้องที่จะมาตัดรอนเราแต่จิตเราภาวนาไปภาวนาไปเพราะจิตของเราไม่ได้วางอยู่กับลมตลอดมันเลยสงบพอจิตมันสงบกายก็สงบจิตก็สงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งอยู่ท่าไหนท่านั้นนั่งท่าไหนท่านั้นกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มนั้นน่ะปิติสุขเอกคตาปิติสุขนั่งนานขนาดไหนไม่เมื่อยไม่ปวดยาวนานขนาดไหนไม่เมื่อยไม่ปวดนี่แหละที่เขาเรียกว่านั่งค่ำวันค่ำคืนนั่งเจ็ดวันเจ็ดคืนเหมือนเราเข้าฌานแต่เราไม่ได้เข้าหรอกแต่ความสงบของจิตถ้าเราไม่ถอนมันออกมามันก็สงบอยู่อย่างนั้นเพราะไม่มีใครถอนหรอกขณะจิตที่มันสงบมันมีความสุขมีปิติมีสุขมีเอกคตาเอกะแปลว่าหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนั่งอยู่คิดว่านั่งไปแป๊บเดียวแต่มันนานไปหลายชั่วโมงก็ไม่เมื่อยไม่ปวดเพราะนั่งแล้วมีความสุขนี่แหละที่หลวงปู่เจี๊ยบพูดอยู่เสมอว่านัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนอาตมาก็เชื่อมั่นว่าญาติโยมทั้งหลายที่ได้เข้ามาบวชเข้ามาประพฤติปฏิบัติบางท่านไม่ใช่บวชมาครั้งเดียวบางท่านเป็นสิบครั้งที่มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกที่มาอยู่บ่อยๆมาหลายเที่ยววันสำคัญเราก็มาของพุทธศาสนาเพราะอะไรเป็นเหตุล่ะเพราะความสงบเป็นเหตุใช่ไหมความสุขเป็นเหตุใช่ไหมนี่แหละก็เรียกว่านัตติสันติปรังสุขขังล่ะสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีนี่แหละพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ขีณาสพพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นจึงสอนให้ลูกศิษย์ของท่านไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มั่นหรือศิษย์อื่นๆก็ตามหลวงปู่มั่นก็สอนลูกศิษย์ทั้งหลายทั้งปวงให้มุ่งมั่นหาความสงบให้เกิดขึ้นกับจิตของเราก่อนแล้วความสงบเกิดขึ้นจะมีอาการเป็นอย่างไรไม่มีใครสามารถบอกได้ไปบอกก่อนก็ไม่ได้จิตต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปบอกไม่ได้พ่อแม่ครูบาอาจารย์จะไม่บอกให้ทำเอาเองทำแล้วก็จะรู้เองว่าจิตที่มันสงบแล้วมันมีอาการเป็นอย่างไรเหมือนคนที่หิวข้าวรู้ว่าทุกความหิวข้าวเป็นเช่นไรเมื่อเราทานข้าวแล้วเราเห็นว่าทานข้าวพออิ่มแล้วความทุกข์ที่มันทุกข์เพราะความหิวข้าวหายไปไหนล่ะเพราะหายไปเพราะความอิ่มฉันใดก็ตามทุกข์ที่มันเกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเพราะความเมื่อยความปวดมันจะหายไปถ้าจิตของเราเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิกายสงบจิตสงบกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งนี่แหละก็เรียกว่าปิติสุขเอกคตาล่ะพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพ่อเฟื่องท่านโบลีหรือหลวงปู่มั่นพอกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็เอาจิตมาทำงานเอาจิตมาทำงานมาทำงานอะไรถ้าจิตไม่สงบทำงานได้ไหมจิตไม่สงบทำงานไม่ได้เพราะกิเลสหยาบเราอาจจะสามารถสัมผัสได้ถ้ากิเลสกลางๆกิเลสละเอียดจิตที่มันหยาบไม่สามารถสัมผัสได้เพราะฉะนั้นเราต้องทำจิตของเราให้เป็นสมาธิก่อนถ้าบุคคลใดก็ตามอยู่ๆมาถึงไม่ต้องทำสมาธิเจริญวิปัสสนาเลยไม่ได้ทำไมจึงไม่ได้บันไดมี7ขั้นเราจะไปก้าวไปขั้นที่4ก็ก้าวไม่ได้หรอก

ราะมันต้องก้าวขั้นที่1ที่2ที่3เป็นลำดับต่อไปจนถึง7ขั้นมันก็จะเป็นสเต็ปของมันแต่ถ้าเราไปวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นได้ต้องผ่านกาจความเป็นสมาธิมาก่อนศีลทำให้เราอานิสงส์ของทานทำให้เรามีโอกาสได้รักษาศีลอานิสงส์ของศีลการบวชเนกขัมมะมีโอกาสทำให้เราทำสมาธิได้โอกาสทำสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วเอาจิตที่ก็เป็นสมาธิเหล่านั้นพิจารณาธรรมที่เรียกว่าสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิสมาธิคือต้องประกอบด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นเมื่อเราและท่านทั้งหลายสติสมาธิและปัญญานี้ต้องทำงานร่วมกันเราจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ไม่อย่างนั้นไม่มีทางรู้ถ้าเราไม่ผ่านขั้นตอนแห่งความเป็นสมาธิมาก่อนสมาธิยังไม่แน่นสมาธิยังไม่นิ่งสมาธิยังไม่สงบพิจารณาธรรมไม่ได้เพราะไม่มีอะไรรับรองเพราะสิ่งที่จะพุทธเจ้าทำให้พระองค์ได้ฌานไปก่อนแล้วเมื่อได้ฌานแล้วพระองค์พิจารณาทำอะไรก็ตามที่ผ่านจากความเป็นสมาธิฌานนั่นน่ะปฐมฌานทุติยฌานจตุตฌานนั่นแหละฌานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอากาสานัญจายตนะอเนวสัญญานาสัญญาจตนะอากินจัญญายตนะนี่ก็เรื่องของฌานทั้งหมดรูปฌาน4อรูปฌาน4นะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมาจากไหนอ่ะฌานมาจากไหนฌานก็มาจากสมาธินั่นสมาธิมาจากไหนสมาธิมาจากศรัทธาเมื่อใจของเรามีศรัทธาเราก็ทำสมาธิตามคำพานครูบาอาจารย์เมื่อทำตามครูบาอาจารย์ทำสมาธิแล้วสมาธิเหล่านั้นก็ทำให้เกิดความอิ่มกายก็อิ่มจิตก็อิ่มกายก็เป็นหนึ่งจิตก็เป็นหนึ่งนั่งตรงไหนนิ่งอยู่ตรงนั้นนั่งตรงไหนนิ่งอยู่ตรงนั้นเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าจิตของเราไม่ถอนออกมาจิตมันก็จะอยู่กับความสงบนี่แหละจึงเรียกว่าเข้าฌานสมาบัติแต่เราไม่ต้องเข้าฌานหรอกแต่เราทำสมาธิเฉยเมื่อสมาธิของเรานิ่งสงบเราก็อยู่กับความเป็นสมาธินานขนาดไหนกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มกายสงบจิตสงบสงบจากอะไรสงบจากอารมณ์การปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปาสโมสุโขข้อนี้สำคัญมากอุปจิตวานิรุจฉันติเตสังอุปาสโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารคือการปรุงแต่งได้เมื่อไรได้หมดเมื่อไรนั่นแหละเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขเพราะที่เราไม่เป็นสุขนั่งแล้วคิดนั่งแล้วปรุงนั่งแล้วแต่งนั่งเพื่อต้องการให้เกิดความสงบแต่จิตยังไม่สงบเราปรุงเราแต่งไปแล้ววาดวิมานกลางอากาศบ้างคิดเพ้อฝันไปตามความคิดบ้างแต่เราไม่มีเหตุไม่มีผลเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญามีหรือเราจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงเพราะฉะนั้นต้องทำสมาธิให้แน่นสมาธิให้แน่นก็เหมือนปลูกบ้านจะถูกกี่ชั้นก็ตามถ้าฐานรากของเราแข็งคานแข็งฐานรากของเราแน่นเราจะปลูกกี่ชั้นบ้านของเราก็จะไม่พังบ้านของเราก็จะไม่สุดสมาธิเหมือนฐานรากของปัญญาของวิปัสสนาถ้าสมาธิไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถมีอะไรรับรองได้แต่ที่ปัญญาพิจารณาธรรมได้แจ้งรู้แจ้งเห็นจริงได้ก็มาจากจิตที่นิ่งและสงบถ้าจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบยังมีอารมณ์ปรุงแต่งอยู่ก็ความคิดเหล่านั้นเปรียบเสมือนน้ำที่ใสน้ำที่เราตักมาเป็นน้ำใสแต่ในความใสเหล่านั้นมันมีตะกอนอยู่เราไม่สามารถรู้ได้เพราะความเป็นตะกอนมันก็อยู่กับความใสนั่นแหละถ้าเราไม่ผ่านเครื่องกรองเราก็จะไม่เห็นตะกอนเลยฉันใดก็ตามจิตที่ประกอบด้วยสมาธิและจะทำให้เกิดปัญญารู้
แจ้งเห็นจริงได้สมาธิเหล่านั้นเป็นเหมือนดังเครื่องกรองเพื่อให้ปัญญานั้นพิจารณาโดยความสงบเพราะจิตเป็นสงบแล้วปัญญาก็พิจารณาไงไม่มีอะไรที่จะเล็ดรอดได้เหมือนน้ำที่มองดูใสแต่ไม่ไว้ใจเราเอาไปผ่านเครื่องกรองดูพอผ่านเครื่องกรองปั๊บเครื่องกรองก็จะดักน้ำใสก็จะผ่านออกไปส่วนตะกอนนั้นก็จะติดอยู่ในตะแกรงหรือผ้าเขาบางฉันใดก็ตามสะอาดมันอยู่กับความสกปรกละเอียดมันก็อยู่กับความหยาบนั่นดีมันก็อยู่กับสิ่งที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนเราจะบอกว่าจิตของเราสะอาดแต่ถ้าเผื่อเราไม่มีธรรมะไม่มีใครรับรองเราจิตของเราก็ยังสะอาดไม่ได้ถ้ามีคนรับรองอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายทั้งปวงที่บรรลุธรรมพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าท่านนั้นได้บรรลุธรรมแล้วดูลมลมเข้าลมออกหายใจเข้าผ่านลำคอลงไปเราก็รู้ว่าลมเข้าผ่านลำคอแล้วก็ลงไปวางไว้เหนือสะดือประมาณ2นิ้วตรงนั้นคือช่องว่างเอาลมไปวางไว้เมื่อสุดลมหายใจแล้วก็ปล่อยลมหายใจจนกว่าลมหายใจนั้นจะใกล้จะหมดพอมันจะหมดปั๊บเราก็ปล่อยลมหายใจนั้นออกแต่ไม่ออกทางจมูกหรือปากให้ออกทั่วสารพางกายเอาสตินั้นเอาตัวรู้นั้นกำหนดลงไปให้ทั่วสารพางกายให้ลมนั้นกำหนดว่าให้ออกทั้งตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าทั้งแขนทั้งขาทั้งลำตัวทั้งหมดสู้ออกไปแล้วก็หายใจเข้าไปใหม่อีกหายใจเข้าไปใหม่เอาสติไว้ปะริมที่ปากด้านบนสติตัวนี้ระลึกได้ว่าตอนนี้ลมเข้าเมื่อลมเข้าไปปั๊บรู้ว่าลมเข้าก็ผ่านลำคอลงไปผ่านหน้าอกลงไปแล้วลงไปเหนือสะดือประมาณ2นิ้วก็อารมณ์วางไว้ที่ในท้องกำหนดลงไปว่าเอาลมวางไว้ตรงนั้นเมื่อลมเราวางไว้ตรงนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วพอลมมันจะหมดเราก็ปล่อยลมออกหายใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวๆนั่นแหละคืออารมณ์ไปวางไว้พอลมมันจะหมดก็ปล่อยออกแต่การปล่อยออกไม่ออกทางจมูกหรือปากตามที่มันเข้ามาแต่ให้ออกทั่วสารพางกายนั่นคือใช้สติคอยเฝ้าดูลมจิตมันก็ไม่ไปไหนจิตมันอยู่กับลมตามลมขณะที่เราหายใจเข้าเราก็ตามดูลมผ่านลำคอลงไปเย็นมันก็ผ่านหน้าอกลงไปแล้วก็เหนือสะดือประมาณ2นิ้วแล้วก็ลมวางไว้พอลมวางไว้พอจะหมดลมเราก็ปล่อยลมออกไปทั่วสารพางกายเราทำอย่างนี้สติเริ่มชัดเจนขึ้นใหม่ๆเราอาจจะทำไม่ค่อยได้แต่ทำบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้ามันก็จะชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นพอชัดเจนขึ้นเอาแล้วจิตอยู่ตรงไหนล่ะเอาจิตวางไว้กลางอกจิตนั้นวางไว้กลางอกจิตนั้นแปลว่าตัวรู้ตัวรู้ว่าลมเข้านั้นถ้าร้อนไม่ดีถ้าอุ่นไม่ดีต้องลมเข้าเย็นสบายออกเย็นสบายเข้าก็เย็นสบายออกก็เย็นสบายหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้ชัดมาหายใจเข้าหายใจออกรู้ชัดมาหายใจออกไอ้รู้ชัดนั่นแหละคือสติคุมอยู่ที่ลมหายใจเข้าสบายออกสบายถ้าเข้าอุ่นก็ไม่ดีเข้าร้อนออกร้อนก็ไม่ดีเข้าอุ่นออกอุ่นก็ไม่ดีอะไรที่มันอุ่นมันร้อนไม่ดีแสดงว่าลมไม่สบายถ้าลมสบายต้องเข้าเย็นออกเย็นเข้าเย็นสบายออกเย็นสบายเข้าเย็นสบายออกเย็นสบายความเย็นสบายนั่นแหละไอ้ตัวรู้ว่าเย็นสบายนั่นคือตัวจิตจิตวางไว้กลางอกคอยเฝ้าดูลมผ่านไปผ่านลำคอลงไปผ่านทรงอกลงไปแล้วลมมันเย็นก็รู้เพราะจิตสติมันนิ่งมันสงบอะไรที่จะผ่านเข้ามาในจิตของเรานั้นสามารถสัมผัสได้ทั้งหมดลมละเอียดเราก็สัมผัสได้
ลมนิ่งลมสงบเราก็สัมผัสได้ลมสบายเราก็สัมผัสได้ลมไม่สบายเราก็สัมผัสได้นี่คือการเจริญอานาปานุสติพอมันทำไปมันถึงพอจิตสงบกายสงบพอจิตสงบกายสงบกายนิ่งจิตนิ่งกายอิ่มจิตอิ่มผ่านปิติสุขเกขตาไปแล้วเราก็เอาจิตที่มันสงบนั่นน่ะมันไม่ได้คิดไม่นึกไปไหนแล้วมันกำลังมีความสุขอยู่กับความสงบเมื่อมีความสุขอยู่กับความสงบเราก็ยกจิตของเรามาสู่เหนืออารมณ์ยกจิตของเราเนี่ยตัวรู้นั่นน่ะขึ้นมาสู่เหนืออารมณ์อารมณ์อะไรทำให้เราเกิดความโมโหโทโสอารมณ์อะไรทำให้เราเกิดหลงงมงายอารมณ์อะไรที่เราให้จิตของเราที่มันไม่เกลียดทุกข์และรักสุขที่เรียกว่าอุเบกขาลมจิตเป็นยังไงตัวไหนเป็นตัวเป็นผู้รู้ตามรู้ได้อย่างไรรู้ว่าอะไรเหตุทำให้เกิดความโมโหมันก็คืออายตนะภายในภายนอกกระทบกันจึงเกิดเวทนาสามขึ้นเวทนาสามก็มีสุขเวทนาหนึ่งทุกเวทนาหนึ่งอุเบกขาเวทนาหนึ่งตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นที่เรียกว่าจักขุสัมผัสชาถ้าพอใจในรูปนั้นรูปสวยมันก็เป็นจักขุสัมผัสชาสุขเวทนาถ้าตากระทบรูปเกิดความรู้สึกขึ้นรูปนั้นไม่พอใจเป็นทุกข์จักขุสัมผัสชาทุกขเวทนาหูก็เหมือนกันหูได้ยินเสียงพอใจในเสียงก็เป็นโสตสัมผัสชาสุขเวทนาถ้าเสียงนั้นไม่เพราะไม่พอใจเป็นทุกข์นั่นโสตสัมผัสชาทุกเวทนาถ้าเสียงนั้นไม่สุขไม่ทุกข์โสตสัมผัสชาอุเบกขาเวทนานี่เขาเรียกว่าเวทนาสามมีอยู่ด้วยกันทุกคนให้เราเข้าใจว่าเวทนาสุขเวทนาทุกเวทนาที่เกิดทั้งตาหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างใจบ้างมันล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทั้งสิ้นสุขเวทนาก็เป็นอนิจจังทุกเวทนาก็เป็นอนิจจังอุเบกขาเวทนาก็เป็นอนิจจังก็เรียกว่าเวทนาสามอยู่ในอายตนะภายในภายนอกกระทบกันเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจว่าเราไปพอใจในสุขเวทนาเวทนาก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์ก็แสดงว่าครบไม่ได้ทุกเวทนาเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเป็นสุขเวทนาบางทีก็เปลี่ยนเป็นอุเบกขาเวทนาเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าเวทนาสามครบไม่ได้เพราะมันไม่มีความแน่นอนแต่สิ่งที่มันแน่นอนมีไหมมีอะไรล่ะคือพระนิพพานนึงอะสูงแล้วไม่มีคำว่าต่ำยาวแล้วไม่มีคำว่าสั้นขาวแล้วไม่มีคำว่าดำใสแล้วไม่มีคำว่าขุ่นสว่างแล้วไม่มีคำว่ามืดก็คือพระนิพพานเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการประพฤติปฏิบัติธรรมเราจะต้องเข้าใจในเรื่องของความเป็นเวทนาอย่าให้อำนาจเวทนามาทำให้จิตของเรานั้นแส่สายไปตามอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงปรารถนาสิ่งใดไม่ในสิ่งที่เราพึงปรารถนาก็เป็นทุกข์หวังสิ่งใดไม่สิ่งที่เราไม่สมหวังก็เป็นทุกข์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งกายอิ่มจิตอิ่มพอกายอิ่มจิตอิ่มท่านเอาไว้เอายกจิตขึ้นมาสู่เหนืออารมณ์จิตที่ประกอบด้วยความเป็นสมาธินั้นที่นิ่งสงบแล้วอยู่เหนืออารมณ์แล้วดูอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับใจของเรานั่นน่ะที่ทำให้เราสุขบ้างทุกบ้างไม่สุขไม่ทุกบ้างมันมาจากอะไรมันก็มาจากกิเลสความโลภความโกรธความหลงความพอใจความไม่พอใจทั้งหลายทั้งปวงเพราะเราก็เลยพิจารณาดูอะไรเอาจิตไปพิจารณาดูเพราะจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งเอาจิตเพ่งดูจิตเพ่งดูอะไรเพ่งดูอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตที่ทำให้จิตของเราเป็นทุกข์ทำให้จิตของเราเป็นสุขทำให้จิตของเราไม่สุขไม่ทุกข์แล้วทำยังไงล่ะให้จิตของเรานั้นไม่สุขด้วยไม่ทุกข์ด้วยไม่สุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาอุเบกขาก็ไม่เอาแล้วเอาอะไรล่ะเอาแต่เพียงแค่มีอยู่แต่เหมือนไม่มีมีอะไรล่ะมีธรรมะอยู่ในหัวใจแต่เหมือนไม่มีเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านมีอัตมีธรรมท่านก็ไม่เคยประกาศตัวเองว่ามีอัตมีธรรมเพราะอะไรท่านมีแต่ทำตัวเหมือนไม่มีแต่บางคนไม่มีแต่ทำตัวเหมือนมีเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านก
การที่เราเพ่งไปเพ่งมาเพ่งไปเพ่งมาเพ่งดูอะไรล่ะดูตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าดูอวัยวะภายใน

ตับไตไส้พุงอวัยวะภายนอกแขนขาหูตาทั้งหมดที่เป็นภายนอกภายในก็ตามภายนอกก็ตามอายุวะภายในก็ตามภายนอกก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งสิ้นครบไม่ได้เรากินดีอยู่ดีขนาดไหนกินทุกวันกินอาหารดีๆทุกนั้นมันก็ยังแก่ลงไปทุกวันเรากินอาหารดีๆทุกอย่างครบ5หมู่มันก็ยังมีความเจ็บเพราะฉะนั้นอาหารไม่ทําให้เราอิ่มถาวรแต่สิ่งที่เราอิ่มถาวรได้คือธรรมที่เราสามารถเข้าใจตามสภาวะแห่งความเป็นจริงของธรรมเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้เข้าใจตรงนี้เมื่อเราเข้าใจในธรรมแล้วเราก็ดําเนินธรรมของเราไปขณะที่เราภาวนาเมื่อจิตเราสงบเอาจิตมาพิจารณานั่งดูกายของเราเองอย่าไปดูคนอื่นดูตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าเกสาโรมานะขาดันตาตะโจนี่เรียกว่าปัญจกรรมฐานทั้ง5ปัญจแปลว่ากรรมฐาน5อย่างเกสา1โรมา1นะขา1ดันตา1ตะโจ1นี่คือ5อย่างแล้วก็อนุโลมว่าไปตามลำดับและถอยกลับมาปฏิโลมตะโจดันตานะขาโลมาเกสากลับไปกลับมากลับไปกลับมาทำไมจึงทำกลับไปกลับมาเพื่อให้จิตของเราสงบเพื่อให้เราได้มีความแม่นยำกับตรงนี้และเราเข้าใจว่าเกสาสิ่งที่เป็นเส้นๆอยู่บนศีรษะเบื้องหน้าเบื้องหน้าผากบังเบื้องหลังเป็นปลายเข้าต่อฝาและซ้ายเป็นกกหูทั้งสองข้างเรียกว่าผมโลมาสิ่งที่เป็นเส้นๆอยู่ทั่วตระพางกายเว้นฝ่ามือฝ่าเท้าเรียกว่าขนนาขาสิ่งที่เป็นเกล็ดๆงอกอยู่ปลายนิ้วมือนิ้วเท้าเรียกว่าเล็บดันตาสิ่งที่เป็นซี่ๆสีขาวๆสำหรับบดเคี้ยวอาหารเรียกว่าฟันตาโจสิ่งที่เป็นแผ่นเป็นผืนหุ้มห่ออวัยวะทั่วตระพางกายเรียกว่าหนังภายในกายของเรานั้นมีหนังหุ้มไว้แต่เราไปพิจารณาดูหนังว่างามเราพิจารณาเพียงแค่20ปี15ปีมันก็งามแต่ในความงามเหล่านั้นมันซ่อนความสกปรกไว้ไม่อาบน้ำไม่ตั้งตัวไม่ฟอกสบู่มันก็สกปรกเพราะฉะนั้นเราก็มองดูเรามองดูไปเรื่อยๆนี่การพิจารณากายพิจารณากายอย่าไปมองดูตั้งแต่15 16 17ไปเรื่อยๆ20 30 40 50 60 70 80 90ร้อยหนึ่งเป็นไงคนอายุร้อยเป็นไงคนคนเดียวกันอายุต่างกันดานานไปนานไปนานไปนานไปมันเปลี่ยนแปลงไปนี่แหละพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราและท่านทั้งหลายพิจารณาชราธรรมโมหิชรังอนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ใช่ของแปลกประหลาดเพราะนั้นเราจะไปมองดูเพียงแค่อายุ11 12 13 14 15ผิวมันก็แต่งตึงคนคนเดียวกันมันเปลี่ยนแปลงไปเราพิจารณาไปพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้พิจารณาความแก่เมื่อความแก่เหล่านั้นก็พิจารณาความเจ็บเมื่อความเจ็บเหล่านั้นก็พิจารณาไปสู่ความตายแก่แล้วก็ต้องเจ็บเจ็บแล้วก็ต้องตายเมื่อแก่เจ็บตายพุทธเจ้าบอกว่าความแก่ความเจ็บความตายเป็นปกติธรรมดาไม่ต้องไปสงสัยอะไรมันไม่ใช่ของแปลกประหลาดนี่คือการพิจารณาธรรมพิจารณาลงไปดูเส้นผมในเส้นผมที่มันเกิดขึ้นสันฐานที่เกิดของเส้นผมผมเจริญเติบโตได้ยาวได้มันมีอะไรหล่อเลี้ยงต้นไม้เจริญเติบโตเพราะมีน้ำมีปุ๋ยหล่อเลี้ยงเส้นผมเจริญเติบโตได้มีอะไรหล่อเลี้ยงมีน้ำเลือดน้ำหนองหล่อเลี้ยงขนมันเจริญเติบโตได้ก็มีน้ำเลือดน้ำหนองถลกหนังออกมาดูสิคนสวยๆลงถลกหนังออกมาดูคนคนเดียวกันทุกคนก็ไม่กล้าดูแล้วมีแต่ความขยักขยแยงนี่แหละพิจารณาก็เรียกว่าให้พิจารณากายในกายไงพิจารณากายในกายกายที่มันอยู่ในกายของเราเนี่ยกายภายนอกเราก็เห็นเป็นกายตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้ากายในกายตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าไส้ใหญ่ไส้น้อยกระเพาะปัสสาวะกระเพาะอุจจาระนั่นคือกายในกายหัวใจบ้างตับบ้างบังเปิดบ้างปอดบ้างไตบ้างอะไรต่างพวกนี้นี่คือกายในกายที่มันอยู่ในกายถามว่ากายเหล่านั้นมีเวทนาไหมมีบางทีก็ปอดพังมันก็มีเวทนาบางทีก็ตับพังบางทีก็หัวใจพังบางทีก็ไตพัง
นี่ก็เรียกว่ากายในกายมันก็มีเวทนาของมันมันก็มีทุกข์แต่ทุกข์เหล่านี้มันไม่ได้เป็นพร้อมกันหรอกมันเป็นอย่างเดียวก็มากเกินพอแล้วเป็นโรคหัวใจอย่างเดียวก็ทำให้สามารถดับชีวิตเราได้เพราะฉะนั้นเราทุกคนการพิจารณาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเรานั่งเฉยๆพอจิตเราสงบเราไม่ต้องไปพิจารณาคนอื่นเราพิจารณาดูตัวเราเองถลกหนังหัวมาดูสิว่าผมสวยสันฐานที่เกิดของผมมันเป็นยังไงมีแต่ความสกปรกโสโครกนั่นฟักลูกตามันออกมาดูว่าตาสวยๆตางามๆลองฟักมาดูมีแต่น้ำเลือดน้ำหนองใบหูลองตัดใบหูมันเลือดกระฉูดออกมานั่นลิ้นตัดลิ้นออกมาฟันถอนฟันออกมานั่นผิวหนังผ่าออกมาเราก็จะเห็นตับไตไส้พุงข้างในถลกหนังมันออกมาล้วนแต่ของปฏิกูลทั้งสิ้นนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราและท่านทั้งหลายให้พิจารณาความเป็นปฏิกูลถ้าเราพิจารณาความเห็นความปฏิกูลสังขารอันนี้กามตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นภวะตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นวิภวะตัณหาก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรล่ะเพราะพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปเพราะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันเห็นแล้วมันเริ่มแล้วมันเริ่มอะไรเริ่มมีนิพพิทาขึ้นเบื่อในรูปเบื่อในเสียงเบื่อในกลิ่นเบื่อในรสเบื่อในสัมผัสทําไมจึงได้เบื่อล่ะนี่แหละพระพุทธเจ้าออกบวชทําไมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์พิจารณาเรื่องสังขารแตกสะบั้นขณะที่พระองค์สร้างบารมีมานั่นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนการที่เราจะพิจารณาธรรมให้เห็นธรรมจริงๆพระพุทธเจ้าบอกว่าขั้นตอนในการพิจารณานั้นน่ะเป็นขั้นตอนไปเรื่อยๆเราก็พิจารณาดูตั้งแต่เด็กพิจารณาความแก่ตอนไหนพิจารณาความแก่ตั้งแต่ตอนแรกเกิดพิจารณาความเจ็บตอนไหนพิจารณาความเจ็บตอนแต่แรกเกิดพิจารณาความตายตอนไหนไม่ใช่พิจารณาความตายตอนแก่หรือตายพิจารณาความตายตั้งแต่แรกเกิดทำไมต้องพิจารณาแรกเกิดพิจารณาก่อนได้ไหมมันไม่เกิดมันก็ไม่มีแก่ไม่มีเจ็บไม่มีตายเมื่อมันมีเกิดขึ้นมาก็พิจารณาได้ทันทีมันยังไม่แก่ก็สามารถเจ็บได้แล้วคนเหล่านั้นที่เกิดมามันจึงมีแก่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆในความแก่เหล่านั้นมันก็ซ่อนความเจ็บไว้ในความเจ็บเหล่านั้นมันก็ซ่อนความตายไว้นี่แหละพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาเบญจขันธ์เนี่ยขันธ์5เนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันมีกันทุกคนอยู่แล้วแต่ละคนแต่ละคนนั้นก็มีความเป็นอสุภกรรมฐานอยู่ตรงนั้นถ้าเรามีทิฏฐิมนะถ้าเรามีความยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนยังยึดมั่นอัตตสัญญาอยู่ยึดถือมั่นว่าฉันยังไม่แก่ฉันยังไม่เจ็บฉันยังไม่ต้องตายถามว่าคนที่ตายนั้นมันเจ็บที่ไหนบางทีเกิดอุบัติเหตุไม่ได้เจ็บเลยก็ตายได้บางทีกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่านอนหลับตายไปก็มีเขาเจ็บหรือเปล่าเขาไม่ได้เจ็บมันนั้นพุทธเจ้าตัดไว้ว่าความตายนั้นมันพร้อมที่จะตายทุกวินาทีทุกวินาทีแล้วแก่ล่ะมันก็แก่ทุกวินาทีเจ็บมันก็เจ็บทุกวินาทีแต่มันไม่ได้แสดงออกมันยังไม่ได้แสดงออกเราจึงไม่สามารถสัมผัสได้มันจึงเจ็บไปบางทีมารู้ว่าเจ็บอีกทีหนึ่งถ้าเป็นมะเร็งก็ขั้นที่4ที่5ไปแล้วไม่มีทางรักษาได้เพราะอะไรวะนี่แหละคือเราให้เราพิจารณาว่าพุทธเจ้าจึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ากลัวสิ่งที่น่ากลัวที่คือที่สุดก็คือจิตบอกว่าอย่ามันจะเอาบอกว่าอย่าไปมันจะไปบอกว่าพอแล้วมันยังไม่พอนี่คือจิตดื้อด้านถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเราไม่สามารถควบคุมจิตของเราได้เพราะสติสมาธิและปัญญาสติระลึกได้ว่าไปทำเคยไปทำมาแล้วมีจะทุกข์กลับมาสมาธิอะไรก็ตามที่มันสมาธิยังไม่แน่นเราก็ยังโอนเอ็นไปตามสภาพปัญญาถ้าเราปัญญาไม่รู้จริงเราก็จะถูกกิเลสนั้นหลอกเข้าไปเพราะฉะนั้นเราทุกคนการพิจารณาธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากการฟังธรรมนั่นก็เรียกว่าธรรมจริงสุขังเสติที่โยมทั้งหลายทั้งปวงมานั่งฟังธรรมนี่โยมปรารถนาก็เรียกว่า
ฟังธรรมโยมรู้ไหมว่าพระอรหันต์ห้าองค์แรกบรรลุมรรคผลนิพพานคืออัญญาโกฏัญญะวัปปะปฏิยมหานามะและพระอัสสชิได้เพราะอะไรเพราะเห็นพุทธเจ้าหรือเห็นพระพักของพุทธเจ้าเปล่งปลั่งมีรัศมีแล้วก็ดีใจจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ใช่เห็นพระพุทธเจ้าก็ยังนิ่งแต่พอมาเห็นธรรมนี่สิพอได้ยินฟังธรรมนี่สิธรรมจักรกัปปทานสูตรกามสุขันธิกานุโยกอัตตกิลมัฏฐานุโยกถ้าจับใดถ้าจิตของคนเรายังติดก้องอยู่ในกามคุณทั้ง5ต่อให้เกิดมาพันปีปฏิบัติพันปีมันก็ไม่มีทางที่จะสามารถหลุดพ้นได้นี่คือกามสุขันธิกานุโยกยังติดข้องอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์ไม่มีทางที่จะประพฤติปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะกามารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงมันยึดติดอยู่กับหัวใจของเรามันเลยหลงอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์แล้วอัตตนิกามสุขันธิกานุโยคอัตตกิรมัฏฐานุโยคอัตตกิรมัฏฐานุโยคถ้ายังยึดมั่นถือมั่นในตัวในตนอยู่ยังวางตัวเองไม่ได้ยังวางเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ต่อให้เกิดมาสัก 2,000 ปีประพฤติปฏิบัติทุกวันก็ไม่สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้เพราะประพฤติปฏิบัติทุกวันแต่ไม่ได้เอาจริงเอาจังทำเหมือนเล่นๆมันก็ไม่มีทางที่จะสามารถหลุดพ้นได้พุทธเจ้าจึงสอนให้เรานี้ก็เรียกว่าธรรมจริงสุขังเสติเพราะฉะนั้นอัญญาโกฏัญญะวัปปะปฏิยมหานามะและปหัสสชิรวมแล้วปัญญวัคคีทั้ง5พวก5เนี่ยบรรลุมรรคผลนิพพานได้เกิดขึ้นจากการฟังธรรมทั้งสิ้นเกิดขึ้นจากการฟังธรรมและพระอรหันต์องค์อื่นๆอีกพระพุทธเจ้าทรงแสดงได้ 84,000 พระธรรมขันธ์ 84,000 กันทุกกันย่อมมีพระอรหันต์เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นแคว้นไหนก็ตามนี่เพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์เมื่อออกมาจากจิตที่บริสุทธิ์ใครที่มีจิตที่ไม่บริสุทธิ์น้อมเอาธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ดีแล้วไปประพฤติปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานเหมือนหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นเพราะธรรมอันเดียวกันปฏิบัติแบบเดียวกันมีหรือจะได้ไม่เหมือนกันข้าวนั่นน่ะหุงสุกแล้วไม่ว่าจะหุงด้วยเตาอะไรก็ตามเมื่อข้าวหุงสุกแล้วคนที่หิวข้าวทานแล้วอิ่มหมดข้าวก็มีประโยชน์คนก็มีประโยชน์ธรรมะก็มีประโยชน์ธรรมะมีประโยชน์ถึงแม้ว่าไม่มีใครประพฤติปฏิบัติธรรมะก็มีประโยชน์อยู่แล้วเหมือนพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสรู้แต่ธรรมะเหล่านั้นก็มีคุณค่าอยู่แล้วแต่เมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เข้าใจในความเป็นธรรมชาติความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเพราะนั้นเราทุกคนที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมนี่คือเรียกว่ามาฟังธรรมเมื่อฟังธรรมธรรมสู่ในใจของเราหัวใจของเรามีธรรมเมื่อธรรมหัวอยู่ในหัวใจของเราเราก็เอาธรรมเหล่านั้นแหละหลังจากฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติธรรมเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นในใจของเราทำให้เรารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมที่คนรู้คนเห็นนี่ก็เรียกว่าธรรมจริงสุขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขโลกจะเป็นยังไงก็แล้วแต่จะหนาวจะร้อนไงก็แล้วแต่จะจิตของพระอรหันต์เป็นสุขตลอดสุขมาจากจิตที่ว่างเปล่าแต่ไม่ว่างเปล่าสิ่งที่มีอยู่แต่ท่านทำเหมือนไม่มีนี่วิริเยทุกขมัจเจติทุกทั้งหลายทั้งปวงทำทั้งหลายทั้งปวงจะสามารถบรรลุได้ก็อาศัยความภาคความเพียรภาวนาแล้วภาวนาอีกภาวนาแล้วภาวนาอีกนัดพุทโธแล้วพุทโธอีกอย่างเงี้ยอนาปาแล้วอนาปาอีกนี่ทำไปจนเกิดจิตเกิดความสงบขึ้นนี่ก็เรียกว่าวิริเยทุกขมัจเจติทุกทั้งหลายทั้งปวงจะหลุดไปจากหัวใจของเราสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่ไปยินดีมันทุกข์ก็ไม่ไปยินร้ายมันไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่พอใจมันก็เรียกว่าไม่ยึดติดอะไรทั้งสิ้นนี่เรียกว่าวิมุตติวิมุตติแปลว่าจิตรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
ว่าเป็นของดีของดีของดีของดีแต่ไม่ยึดติดในความดีเหล่านั้นนี่ก็เรียกว่าวิริยะทุกมัจจติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยความเพียรปัญญาโรกสมินติบุคคลจะล่วงทุกข์เพราะอาศัยปัญญานั่นปัญญาโรกสมินติเพราะอาศัยปัญญาปัญญาตัวนี้แหละพุทธเจ้าหลวงปู่มั่นบอกหลวงตาว่าปัญญาตัวนี้แหละเป็นปัญญาของพุทธเจ้าคือสัมมาสมาธิสมาธิประกอบด้วยปัญญา สมาธิต้องประกอบด้วยปัญญาเป็นแค่สมาธิอย่างเดียวมีฐานรากอย่างเดียวไม่มีเสาไม่มีขื่อไม่มีแตรไม่มีพื้นไม่มีฝาไม่มีหลังคาจะเรียกว่าบ้านได้อย่างไรอ่ะนี่ก็คือเรียกว่าปัญญาประกอบด้วยสมาธิเหมือนฐานรากแข็งแรงตัวบ้านแข็งแรงใจไม้ดีบ้านหลังนั้นก็ทนเราทุกท่านเราทุกคนก็เหมือนกันการพิจารณาธรรมก็คือพิจารณาอย่างนี้แล้วทำไงพิจารณาทำยังไงให้เห็นเป็นอสุภกรรมฐานคนที่จะสามารถพิจารณาเห็นเป็นอสุภกรรมฐานได้เร็วมากเท่าไหร่แล้วเห็นไปตามความเป็นจริงนะได้เร็วมากเท่าไหร่นั่นแหละเราจะสามารถถึงมรรคผลนิพพานได้เร็วมากเท่านั้นพุทธเจ้าให้เราพิจารณาความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายเพราะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนนั่งภาวนาเฉยๆจิตสงบแล้วโยมลงถักถกหนังหัวโยมดูได้ฟักลมกตาออกได้สมมุติเราสมมุติว่าลูกตาเราแล้วก็เอามือจกลงไปก็ดึงมันออกมาทั้งสองข้างหนังหัวก็ถลกหนังหัวมันออกมาเราจะเห็นความปฏิกูลในหนังหัวในกะโหลกศีรษะเราจะเห็นความปฏิกูลจากการที่เรา ได้พิจารณาดูตับไตไส้พุงของเราเนี่ยเพราะนั้นนี่แหละทำให้เรา ได้เห็นความเป็นอสุภกรรมฐานอย่างแท้จริงการพิจารณาลงไปดูภาพนั้นภาพนี้มันก็ไม่เหมือนกับเราได้เห็นของจริงเพราะนั้นเราก็ดูลงไปถลกหนังหัวออกฟักลูกตาออกมาตัดใบหูออกมาผ่าปากออกมาเลาะฟันออกมาถลกหนังออกใบหน้าออกมาผ่าตัดคอออกมาตัดแขนออกผ่าหน้าอกออกตัดขาออกแบะมันออกมานั่นเราก็จะเห็นภายในเต็มเปี่ยมไปด้วยความสกยักขยแยงขาวก็เมามากมายมีแต่ความสกปรกโสโครกในความสวยหายไปไหนเอาคน15มาลงดูเอาคน20มาดูเอานางงามมาดูลงถลกหัวนางงามดูสิผ่าท้องนางงามเอาตับไตไส้พุงออกมาสิถลกหนังเอาออกมาสิแล้วดูที่ว่านางงามจะงามไหมถ้างามจริงมันต้องงามตลอดงามอย่างศีลของพุทธเจ้าเนี่ยสีเลนะสุคติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสตะเยศีล นำสิ่งที่ดีที่งามให้กับเรานักประพฤติปฏิบัติศีล นั้นขาดไม่ได้สมาธิขาดไม่ได้สติขาดไม่ได้เมื่อสติดีศีล ดีสติดีสมาธิดีปัญญาดีมรรคผลนิพพานก็เกิดขึ้นกับเราแน่นอนเพราะฉะนั้นให้เรามองดูพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอสุภกรรมฐานจึงมาพระภิกษุผู้บวชใหม่อุปัชฌาย์ต้องบอกกรรมฐาน5ให้พระภิกษุผู้บวชใหม่เพื่อให้พระภิกษุผู้บวชใหม่นั้นได้พิจารณาลงไปดูทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่ความเป็นอสุภกรรมฐานทั้งสิ้นเพราะพระภิกษุบวชใหม่อาจจะไปเคยชอบสตรีไว้อะไรต่างๆไว้แต่ไม่งั้นพรหมจรรย์จะเดือดร้อนพระองค์จึงได้มีอุบายให้พิจารณาอสุภกรรมฐานแล้วให้เห็นตามความเป็นจริงของมันนะไม่ใช่เห็นเพียงแค่ผิวเผินนะเห็นของมันดูสันฐานที่เกิดของมันเมื่อมันไม่มีชีวิตอยู่แล้วอาการเป็นยังไงคนคนเดียวกันสวยเหมือนกันพอตายแล้วมีแต่ความเน่าความเปื่อยนี่คือนักประพฤติปฏิบัติธรรมเราทุกท่านเราทุกคนการประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนครั้งหนึ่งพุทธเจ้าของเราเนี่ยพระประยุรญาติของพระองค์เองและลูกของเศรษฐีเป็นหนุ่มทั้งนั้นใครๆก็บอกว่าดูสิเมืองนั้นเมืองนี้เขาไม่ใช่ญาติของตถาคตเขายังออกบวชตามตถาคตแต่พวกเธอเป็นทั้งญาติเป็นทั้งลูกเศรษฐีแต่ทำไมเธอไม่ออกบวชบ้างพอพูดอย่างนั้นลูกเรานะลูกกษัตริย์เหล่านั้นเป็นหนุ่มๆทั้งหมดหน้าตาดีทั้งหมดมีแฟนแล้วทั้งหมด
เสร็จเรียบร้อยแล้วก็พอพ่อแม่บอกอย่างนั้น

ไม่อยากจะขัดใจพ่อแม่แต่ก็มีศรัทธากับพุทธเจ้าอยู่แต่ยังไม่ศรัทธาในการที่จะบวชแต่ศรัทธาในองค์พุทธเจ้าพอรู้ว่าเป็นพระปยุรญาตเมื่อมาบวชขอบวชก็หลายสิบองค์ในหลายสิบรูปเป็นร้อยรูปอย่างเงี้ยเป็นลูกเศรษฐีบ้างเป็นลูกกษัตริย์บ้างนะเป็นผู้ชายทั้งหมดพอบวชมาแล้วบวชใหม่ๆมาปั๊บพุทธเจ้าก็เลยให้ปัญจกรรมฐานให้แล้วให้พิจารณากรรมฐานพระภิกษุเหล่านั้นไปพิจารณากรรมฐานปัญจกรรมฐานไม่เห็นหลับตาก็เห็นคนที่รักคนที่เป็นแฟนคนที่รักหมายปองไว้หรือคนที่แต่งงานแล้วที่หน้าตาที่งดงามเป็นเลิศเป็นลูกของกษัตริย์ทั้งนั้นเนี่ย

หรือคนที่แต่งงานแล้วที่หน้าตาที่งดงามเป็นเลิศเป็นลูกของกษัตริย์ทั้งนั้นนี่นั่นน่ะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาให้พระภิกษุสงฆ์เหล่านี้พิจารณาอสุภกรรมฐานพอบอกกรรมฐานทั้งหมด5แล้วให้พระเหล่านี้เป็นลูกของนั้นเป็นร้อยร้อยรูปอย่างเงี้ยพระเหล่านี้เมื่อเชื่อพระพุทธเจ้าบอกออกบวชแล้วพุทธเจ้าให้เป็นพระภิกษุจงเป็นภิกษุมาเถิดทำอันเรากล่าวดีแล้วทำอันเรากล่าวดีแล้วท่านจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดถ้าเพื่อองค์ตัดอย่างนี้ก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นเพิ่งจะบวชยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าเผื่อตัดกับบุคคลที่สำเร็จมรรคผลนิพพานแล้วมาขอบวชเช่นพระยศกุลบุตรเนี่ยสำเร็จตั้งแต่ยังไม่ได้ถอดชุดคารวาสเลยฟังธรรมแค่สองกันนั่นเองอนุปุพพิกถาและอริยสัจ4สองกันนี้ทำให้ยศกุลบุตรได้ดวงตาเห็นธรรมบรรลุมรรคผลนิพพานขณะที่ฟังเทศสองการกันแรกเทศให้กับยศฟังเทศกันที่สองเทศให้กับเศรษฐีผู้เป็นบิดาของพระยศฟังเสร็จเรียบร้อยพอนั่นเสร็จเรียบร้อยก็พระเจ้าให้กรรมฐานพระเหล่านี้ก็พิจารณากรรมฐานไม่ได้เวลาผ่านไปตั้งร่วมเดือนแล้วสมมตินะว่าเวลาผ่านไปร่วมเดือนแล้วใกล้จะเข้าพรรษาแล้วแต่พระเจ้าบอกจิตของพระหนุ่มนี้รู้เลยพระเจ้ารู้หมดไงให้หลับตาให้นั่งสมาธิก็คิดถึงบ้านถึงแฟนถึงข้าวขนมข้าวต้มถึงเตียงนอนอะไรต่างๆสารพัดอาหารหวานข้าวคนปฏิบัติดูแลจิตมันก็คอยไปที่บ้านหมดเลยพุทธเจ้าก็รู้ว่าจิตพวกนี้พิจารณาธรรมไม่ได้อสุภกรรมฐานไม่ได้มันก็ใกล้เข้าพรรษาพอใกล้เข้าพรรษาพุทธเจ้าเลยประชุมสงฆ์ณที่วัดนั้นพระองค์จะไม่อยู่จำพรรษาที่วัดนั้นพวกเธอทั้งหมดเนี่ยปีนี้เราจะชวนพวกเธอไปจำพรรษาอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งนะอีกเมืองหนึ่งพระเหล่านี้ก็รับปากพระเจ้าก็ไปพระเจ้าบอกจะไปจำพรรษาที่นู่นอย่าจำพรรษาที่นี่เลยที่นี่วุ่นวายก็เลยไปจำพรรษาที่นู่นไปจำพรรษาที่ไหนเดินเดินไปพอใกล้จะถึงพระเจ้าบอกพาไปป่าช้าผีดิบคำว่าป่าช้าผีดิบนั้นก็เพราะพุทธเจ้ารู้ว่าพระหนุ่มมองเห็นแต่ความสวยความงามมองเห็นแต่ความเป็นหนุ่มมองเห็นแต่ความงดงามของสตรีเพศมองเห็นว่าชีวิตของตัวเองยังหน้าตาดีอะไรต่างๆดีจะออกบวชทำไมอะไรต่างๆพวกนั้นเสร็จเรียบร้อยมาพระพุทธเจ้าก็รู้นิสัยดูจิตของคนตัวนี้จึงพาไปให้พิจารณาสุภกรรมฐานพิจารณาหลับตาก็เห็นแต่ความสวยความงามความหนุ่มความรอแต่ไม่เคยเห็นความเป็นอสุภะเลยจึงไม่เกิดขึ้นเป็นเดือนนั้นพระเจ้าจึงได้รู้แล้วต้องหาวิธีแก้ไขพระเจ้ามีปัญญาเป็นเลิศอยู่แล้วพระเจ้าเลยบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอก็เป็นญาติของเราและไม่ใช่ญาติได้เข้ามาบวชในสำนักของเราตถาคตแต่ปีพรรษาเนี้ยเราจะพาพวกเธอไปจำพรรษาอยู่ที่สถานที่หนึ่งก็เลยพาไปพระเจ้าก็พาไปก่อนเข้าพรรษาไปถึงก็ไปปักกฎอะไรต่างๆอยู่ณสถานที่ใต้เหนือลมอยู่เหนือลมไม่ใช่อยู่ใต้ลมอยู่เหนือลม

ถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอเรื่องเล่าจากวันวานตอนชราคติ

0: วัฒนธรรมและจดจำไว้เป็นข้อคิดด้วยนะคะดิฉันเห็นคุณบุญเอาวิทยุเทปมาด้วยนี่คะ
1: ครับแต่เกรงจะไม่เหมาะในวัดในวาจะมาเปิดเพลงจะดีหรือ
0: ไม่เป็นไรหรอกค่ะอยู่ที่ว่าเราฟังเพื่ออะไรสมัยพุทธกาลพระฟังเพลงบรรลุธรรมก็ยังมีค่ะเราไม่ได้ฟังเพื่อความเพลิดเพลินจริงไหมคะ
1: ผมชอบเพลงนี้มากครับฟังแล้วให้คติดีเลยอยากจะให้ทุกคนฟังเป็นเพลงของคุณจรัญมโนเพชรครับเผอิญไปเจอเข้าพอดีแล้วก็มีความหมายคุณจรัญมโนเพชรเขาเอาคำสอนของคนล้านนาดั้งเดิมไปแต่งเป็นเพลงเสริมเนื้อร้องเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราฟังเพลงกันก่อนนะครับฟังง่ายเข้าใจง่ายครับ

0: สวัสดีค่ะทุกๆคน
1: สวัสดีค่ะครับ
0: นานๆได้มีโอกาสรวมตัวกันสักทีนะคะไม่ไหวข้างนอกวุ่นวายเหลือเกินหลบความวุ่นวายเข้ามาวัดสักครั้งสงบจิตสงบใจสงบปากสงบคำรู้สึกปิติใจบอกไม่ถูกเลยค่ะ
1: ผมพาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งครับชื่อคำนางบ้านอยู่บนราชธานีครับ
2: หรือครับผมก็มาจากโคราชครับ
3: มากันครบทุกภาคเหมือนกันนะเนี่ยเหนือกลางอีสานใต้นุ่นพาคุณแม่มาด้วยค่ะคุณแม่เป็นคนสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ระหว่างที่รอหลวงพ่อเรามาคุยกันเรื่องคติธรรมแต่ละภาคดีกว่านะคะจะได้มาแลกเปลี่ยน

0: เป็นไงครับฟังแล้วเข้าใจไหมครับ
1: เดี๋ยวดิฉันแปลให้ฟังค่ะคำว่าสิบแหลมซาวแหลมไม่เท่าแหลมใบข้าวสิบแหลมยี่สิบแหลมไม่เท่าแหลมใบข้าวเพราะว่าใบข้าวนั้นทั้งแหลมและทั้งคมค่ะและเสียงสิบเสียงยี่สิบเสียงก็ไม่เท่าเสียงแมงว้างคือเสียงจั๊กจั่นป่าที่เสียงดังมากๆเลยค่ะช้างกี่ตัวก็สู้ช้างเอราวัณตัวเดียวไม่ได้ค่ะหนึ่งตัวมีตั้งหลายเสียงนี่ค่ะส่วนคำว่าสิบปีอาบน้ำบ่อหนาวหมายถึงว่าเป็นเด็กๆไม่รู้จักรู้ร้อนรู้หนาวอะไรหรอกค่ะสาวปีแอลสาวบ่ได้ก็หมายถึงอายุประมาณ20ปีเนี่ยจีบสาวไม่มีเบื่อค่ะ30ปีบ่นายสงสารหมายถึงคนในวัย30จะยังกระชุ่มกระชวยอยู่เสมอมีกำลังวังชาดี40ปีแยกการเหมือนฟ้าผ่าก็หมายถึงคนในวัย40ปีเนี่ยเป็นวัยทำงานมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับการงานและอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีค่ะ50ปีสาวน้อยด่าบ่เจ็บใจคนในวัย50เนี่ยโดนหนุ่มๆสาวๆด่านี่รู้สึกว่าไม่รู้สึกเจ็บใจแล้วก็ไม่โกรธนะคะ60ปีไอเหมือนฟานโขคนอายุ60ปีก็จะมีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนค่ะแล้วก็จะไอเหมือนเสียงเก้งมันร้องนะคะเก้งมันก็จะร้องอุ๊กอุ๊กอุ๊กอุ๊ก70ปีมาหกเต็มตัวบางคนก็จะมีอาการปวดเมื่อยทั่วตัวแล้วก็ผิวหนังตกกระนะคะในวัยนี้80ปีไข้หัวเหมือนไห้คือเวลาหัวเราะนี่นะคะคนอายุ80ก็จะมีน้ำมูกน้ำตาไหลออกมาด้วยเหมือนกับการร้องไห้นะคะ90ปีไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายหมายถึงว่าคนในวัย90นี้นะคะถ้าไม่ตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะตายได้ด้วยโรคชราค่ะจะเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างบ่ซะบ่วางบ่หายหม่นเศร้าคือไม่รู้จักปล่อยวางก็แบกทุกข์ไปจนตายคนโบราณท่านสอนไว้อย่างนี้ค่ะ
2: อ๋อคล้ายๆของอีสานเลย
3: ตัวทำอีสานนะครับคำนางพอจะนึกออกไหม
2: เอ้าบอกเสียงในฟิล์มโหลด
4: สิบปีอาบน้ำบ่หนาวยี่สิบปีเขี้ยวสาวบ่เบื่อสามสิบปีสู่เสือทุกท่าสี่สิบปีละเมื่อก่อนไกลห้าสิบปีไปนะกลับมาถอดหุยหกสิบปีเป่าคุยบ่ดังเจ็ดสิบปีเดินทางบ่ตรงแปดสิบปีลงดินบ่ได้เก้าสิบปีขี่ไหลบ่หู้ร้อยปีไข่กระตายบ่ไข่กระตายค่ะอักษรตัวธรรมอีสานค่ะ
3: อ
4: ัน
3: นี้เป็นคติธรรมอีสาน
1: หลวงพ่อมาแล้วนมัสการเจ้าค่ะพอดีเลยค่ะเมื่อกี้คำนางบอกคติธรรมอีสานมาหลายคนยังฟังไม่เข้าใจนิมนต์หลวงพ่อช่วยกรุณาแปลให้ลูกๆฟังหน่อยนะเจ้าคะ
5: เดี๋ยวอักษรตัวธรรมอีสาน10ปีอาบน้ำบ่หนาวคือว่าเด็กๆตั้งแต่1ปีถึง10ปีนี่กำลังมีจิตใจที่ไม่หวั่นไหวครับไม่มีอารมณ์ทางนอกมารบกวนเป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์มีกำลังวังชาดีไม่รู้หนาวรู้ร้อนอ่ะอยู่ในวัยที่ทำอะไรก็ไม่มีความรู้สึกจะหนาวจะร้อนเลยนะตัว10ปีอาบน้ำบ่หนาว20ปีเกี่ยวสาวบ่เบื่อเกี่ยวสาวบ่เบื่อน่ะคือเว้าไปเล่นสาวตามประเพณีคนอีสานน่ะตามบ้านนอกออกนานะสมัยก่อนเขาจะมีเข็นฝ้ายเขาว่าล่งควงเข็นฝ้ายกำลังอยู่ในวัยขนองชอบพูดชอบคุยชอบไปเที่ยวพลาพาสีกันนะอดหลับได้ทั้งวันทั้งคืนอย่างเงี้ยคุยตั้งแต่หัวค่ำยันสว่างมันเพลินไปกับอารมณ์20ปีนี่อยู่ในวัยที่กำลังสนุกสนานเพลิดเพลินล่าเริงหลงในอารมณ์30ปีสู้เสือทุกท่าทีนี้30ปีนี้ก็อยู่ในวัยที่คึกขนองกำลังวังชาดีสู้ได้แข็งแรงเป็นคนที่แข็งแรงนะทำงานทำการนี่ก็ทะมัดทะแมงกำลังมีกำลังดีนะ30ปีสู้เสือทุกท่าจะเล่นท่าไหนก็ได้ต่อยมวยชกมวยเล่นกีฬากีฬาอย่างนี้อยู่ในวัยนี้วัยกำลังกำดัน40ปีลาเมียก่อนไก่หมายความว่าเริ่มกำลังเริ่มจะเริ่มกำลังอยู่ตัวนะกำลังจะเดินลงเพราะว่าอายุไขของคนเนี่ยกำลังตั้งเนื้อตั้งตัวลาเมียก่อนไก่ก็หมายความว่าก่อนไก่เนี่ยไก่มันจะตื่นแต่เช้าใช่ไหมขันเช้าขันตอนเช้าตอนตีสี่ตีห้าอย่างนี้แล้วก็เขาก็ให้เป็นคำพังเพยไว้40ปีนี้ กำลังเริ่มถดถอยแล้วไม่เหมือนแต่ก่อนแล้ว50ปีไปนากลับมาทอดทุนเหมือนกันเมื่อยล้าแล้วไปทำไร่ทำนาเนี่ยนะไปดำนาไปเกี่ยวข้าวหรือว่าไปไถนาอย่างนี้โอ้50ปีเนี่ยกลับมาก็ต้องบางคนก็มาถึงบ้านแล้วก็ให้ลูกให้หลานเหยียบแข้งเหยียบขาให้นวดให้น่ะถ้าภาษาบ้านเราภาษากลางเราทางภาคกลางนี่ก็มาแล้วก็จะให้เมียนวดเฟ้นให้เหยียบขาเหยียบแข้งเนี่ยเหยียบหลังเหยียบเอวให้มันปวดทอดหุ่นนอนยาวเหยียดให้ลูกประคบประงมให้เมียประคบประงมให้60ปีเป่าคุยบ่ดังหมดแล้วลมที่เราเป่าคุยเป่าแค้นนี่แหละลมสักเบาไปกำลังถดถอยลงมากแล้วกำลังวังชาล่อยหลอหมดไปแล้ว70ปีเดินทางบ่ตรงเดินซ้ายเดินขวาก็ต้องบางคนถึงกับชายไม้เท้า3เดิน3ขาที่เขาเรียกนะ80ปีลงดินบ่ได้มาเขาบางคนก็อุ้มเอาไม่มีกำลังแล้วหมดแล้ว90ปีขี้ไหลบ่ฮู้นี่หมายก็ว่าขี้มันออกไปมันไหลออกไปน่ะมันโดนไม่รู้ตัวนะกินก็ไม่รู้ตัวหมดสติไม่มีสตินะเวลากินก็หลงลืม100ปีไข้ก็ตายบ่ไข้ก็ตายถึงว่า100ปีอายุไขนี่คนเราเป็นอายุเกณฑ์อายุที่ว่ามาตรฐานของอายุของสัตว์โลกทุกวันนี้อยู่แค่100ปีเกิน100ปีน้อยที่สุดเลยเดี๋ยวนี้นะจะไข้ก็ตายไม่ไข้ก็ตายนี่เป็นคำพังเพยของภาษาอีสานนะ
1: กราบขอพระคุณหลวงพ่อเจ้าค่ะ
6: ของภาคใต้แบบนี้นุ่นไม่เคยได้ยินแต่เคยได้ยินคุณแม่ร้องเพลงกล่อมเป็นเพลงพื้นบ้านแฝงคติธรรมค่ะคุณแม่คะร้องให้เพื่อนๆนุ่นฟังหน่อยค่ะ
7: หนูก็อยากฟังค่ะคุณแม่ร้องเลยค่ะ

0: เป็นเพลงกล่อมเด็กของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมะพร้าวนาลิเกต้นเดียวโนเนกลางเลขี้ผึ้งหมายถึงผู้คนที่ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารทุกคนจะต้องข้ามทะเลชีวิตเลขี้ผึ้งก็หมายถึงความเย็นร้อนอ่อนแข็งที่จะต้องพบขี้ผึ้งโดนความร้อนก็เหลวโดนความเย็นมากๆก็แข็งผู้ที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆในการปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธองค์จนเข้าถึงนิพพานนั้นต้องเป็นผู้ที่มีความเพียรสูงสุดคือผู้พ้นบุญนั่นเองค่ะ
1: ของภาคกลางก็มีนะคะเคยได้ยินสมัยตอนเด็กๆพฤษภพกาสอนอีกุญชรอันปลดปลงโททนเสน่งคงสำคัญหมายในกายมีนรชาติวางวายมลายสิ้นทั้งอินทรีย์สถิตทั่วแต่ชั่วดีประดับไว้ในโลกาสมเด็จพระสมณะเจ้ากรมพระประมาณุชิตชิโนรสทรงนิพนธ์ไว้สอนใจช้างม้าวัวควายตายแล้วยังเหลือเขาหนังคนเราตายแล้วก็สลายเป็นเท่าฐานเป็นผุยผงเหลือแต่คุณงามความดีเท่านั้นที่ยังคงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึง
2: แหมไม่รู้ว่าพวกช่อราชบังหลวงช่อสงบังศาสตร์ได้ยินได้ฟังแล้วจะรู้สึกสะดุ้งสะเทือนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
3: โยมได้เวลาปฏิบัติแล้วนะอาตมาได้ฟังแล้วก็เห็นว่าดีมากเลยนะคุณโยมญาติโยมทั้งหลายอย่าได้กอบโกยผลประโยชน์กันมากเลยนะรู้ละรู้วางอยู่แบบพอเพียงจะดีกว่าแสวงหาแต่ลาภยศสรรเสริญไปใหญ่มาแสวงหาธรรมะแสวงหาความสุขทางธรรมะดีกว่าแต่ก็ดีนะคุยกันแล้วก็ให้จำไว้เป็นข้อคิดเตือนใจจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความโลภความโกรธและความหลง

สังฆทานทานธรรมสู่โลกกว้างที่เวิ้งว้างแผ่ไปให้ไพศาลสัจจะจริงทุกสิ่งมีมานานพระพุทธองค์ทรงประทานกว่า 2,000 ปีได้ชี้ทางห่างทุกข์เป็นสุขสงบท่านค้นพบไม่เก็บไว้แล้วหายหนีนำมาบอกสาธุชนเป็นคนดีเป็นแสงทองส่องชี้สว่างใจเมื่อเกิดแล้วทุกข์ไม่แคล้วจงดูเถิดเพราะการเกิดเป็นกายเหนื่อยมากไหมต้องหาใส่ปากท้องท่องเที่ยวไปเหนื่อยแค่ไหนปากก็บ่นยังทนกันหันมาดูรู้กายให้หายข้องความเศร้าหมองของจิตจะแปรผันความวุ่นวายในจิตสงบพลันสิ่งนั้นท่านเรียกพระนิพพานสังฆทานทานธรรมให้โอกาสให้ฉลาดสังเกตเหตุคอยผลานทุกในใจหลายสิ่งทรมานทนมานานตัวเราไม่เข้าใจสังฆทานส่งคลื่นวิทยุเพื่อทำนุพระพุทธธรรมนำผ่องใสให้รู้เรื่องจิตและกายสบายใจท่านทั้งหลายตื่นเถิดมาฟังธรรมประพันธ์โดยกาดำพเนจร

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงสังฆทานธรรมต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านสวดมนต์ทำวัดภาคเช้าโดยพร้อมเพรียงกันสำหรับท่านที่มีหนังสือคู่มือสวดมนต์แปลฉบับอุบาสกอุบาสิกาวัดสังฆทานกรุณาเปิดไปที่บทธรรมวัดเช้าหน้า12แล้วเริ่มบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะ

ถานที่นี้ก็เป็นที่ทำให้เอิบอิ่มหรือยินดีในธรรมคำตรัสของสัมมาสัมพุทธเจ้าจะได้มีความสบายกายสบายใจของพวกเราเอานะขาดสมาธิเลยขาดสมาธินั่งกรรมฐานขาดสมาธิจะให้ตึงนักนะขาดลุ่มล่วงคนที่ถนัดนั่งประเพียบก็ได้นะนั่งจะให้ถูกกันนะนั่งกันในว่าเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไม่ถูกตัวกันถ้าถูกตัวกันเลยจะสมาธิจะไม่ค่อยดี

อย่าให้ถูกตัวคณะอย่าให้ถูกตัวดูเวลาเราจะเปลี่ยนอิริยาบถทุกขเวทนาเกิดเราได้เปลี่ยนไม่ถูกกันดีองค์ที่นั่นสมาธิเกิดขึ้นแล้วนิวรณ์ห้าดับแล้วทีนี้เราไปถูกตัวซะแล้วมันจะไม่มีสมาธิอีก

พระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจทำใจให้สบายสบายนึกว่าพระอยู่ที่ใจไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นนึกอยู่ว่าพระอยู่ที่ใจแล้วที่องค์พระก็คือเราขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นมั่นอยู่ในพระพุทธเจ้ามั่นอยู่ในพระธรรมเจ้ามั่นอยู่ในพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจให้ทำจิตมุ่งอยู่กับองค์พระสมาธิคือเราวางแขนขาเป็นองค์พระไว้แล้วก็พยายามทำใจอยู่กับองค์พระสมาธิเมื่ออยู่กับองค์พระสมาธิดีแล้วก็พึงหลับตาลงมองดูกายใจของเราอยู่กับองค์พระสมาธิทำความรู้เห็นองค์พระสมาธิที่เราได้สร้างขึ้นไว้แล้วตัวเราของเราเป็นองค์พระสมาธิแล้วหรือเรานั่งพับเพียบอยู่วางมือไว้อย่างไรก็จะทำความรู้อย่างนั้นทีนี้เมื่อใจสงบก็รู้ว่าใจสงบ

มื่อใจนี้ไม่สงบก็ไม่ว่าใจสงบก็ไม่ว่าทำใจเป็นกลางกลางทำใจเป็นกลางกลางดูที่วางคิ้วที่ใบหน้าของเราดูที่วางคิ้วที่เราเคยส่องกระจกดูใบหน้าของตัวเองให้เห็นไม่เห็นกำหนดรู้รู้เฉยทำความรู้บางครั้งผู้เข้ากรรมฐานแล้วกายจะเบาใจจะเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้วเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

ำใจให้สบายสบายทำใจว่างว่างทำใจสบายสบายใจสงบก็รู้ใจยังไม่สงบก็รู้แต่รู้เฉยรู้เฉยไว้พุทธลมข้าวกำหนดรู้โถลมออกกำหนดรู้บุญอะไรยังมาเกินที่เรานั่งสมาธิจะทำความรู้เห็นในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรานำมาซึ่งพุทโธพุทโธพุทลมเข้าโถลมออกทำใจให้สบายสบายทำใจให้เยือกเย็นทำสบายสบายไม่ต้องคิดนึกไปอย่างอื่นคิดมองดูแต่ใบหน้าเจ้าของเท่านั้นแล้วเมื่อสมาธินี่มันเกิดขึ้นง่วงเหานอนก็จะหลับก็จะไม่มีขึ้นถึงว่านิวรณ์นี้ดับไปแล้วใจถึงได้เบิกบานทำความรู้ความเห็นใจของตนเบิกบานก็รู้กายเบาก็รู้กายหนักก็รู้รู้เฉยรู้เฉยทำใจให้สบายสบายอย่างเดียวลมหายใจเข้ากำหนดรู้ลมหายใจออกกำหนดรู้รู้ทั้งลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้กายเบาก็รู้กายก็เบาใจก็เบาก็รู้สติสมัญญะความรู้ตัวว่าเรานั่งพระกรรมฐานเรานั่งกรรมฐานกำลังฝึกสมาธิอยากให้รู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราความสั่งสอนเราก็ทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะว่าเรานั่งขัดสมาธิอยู่

ทำตามพระพุทธเจ้าสั่งสอนหรือแนะนำที่ว่าพระองค์ได้แนะข้าพระเจ้าถึงแล้วว่าเป็นที่พึ่งกำจัดภัยจริงถ้าเรากำจัดนิวรณ์ดับไปแล้วเราก็สบายสบายกายสบายใจพึ่งเราก็ได้ประคองเอาไว้อย่างดีทำความรู้เห็นอยู่ทุกขณะทำให้มีปีติในลมหายใจเข้ากำหนดรู้ให้มีปีติในลมหายใจออกกำหนดรู้ที่นี้มือลมนี่ละเอียดไม่ชัดไม่ชัดเราก็พยายามนิ่งอยู่นิ่งรู้เฉยมือลมหยาบนี่เข้ามาเราก็เข้าไปตามลมหยาบแล้วก็กายเบาใจเบาก็ให้รู้ว่าเรามีสมาธิแล้ว

พึงพยายามทำให้มากเท่าไรก็ยิ่งดีนึกว่าเราได้เกิดมานี้เราได้มาเจอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่กำลังนำเราปฏิบัติพึงให้รู้ว่าเรามีโชคดีที่เรามาฝึกหัดในสมาธิของพระพุทธเจ้าเมื่อสมาธิเกิดแล้วปัญญาย่อมจะมีกับผู้ปฏิบัติควรจะรู้ควรจะเห็นในผู้ปฏิบัติ

ติสมัชญะความรู้ตัวว่าเรานั่งสมาธิให้มีความรู้อยู่ทุกขณะอย่างนี้เป็นอดีต

บุญอะไรไม่เท่ากับเราที่นั่งสมาธิบุญทุกอย่างทุกอย่างหมดเลยสู้นั่งสมาธิไม่ได้เพราะในเราก็ทำซึ่งวันนี้เพิ่งนั่งบนเรือใหญ่เราจะฝึกหัดในสมาธิให้เหมาะสมกับเราที่เจริญสมาธิ

เรานั่งอยู่จิตใจจดจ่อว่าเรานั่งสมาธิอยู่กำลังปฏิบูชาคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกขณะทุกหายใจลมเข้าออกบูชาคุณของพระพุทธเจ้า

และพระธรรมเจ้าและพระอริยสงฆ์เจ้าขอให้มาบังเกิดในจักขุทวารให้มาบังเกิดในโสตทวารหูให้มาบังเกิดในคานทวารจมูกให้มาบังเกิดในชิวหาทวารลิ้นให้มาบังเกิดที่กายทวารตั้งแต่ผมขนเล็บฝันหนังเป็นต้นเป็นปัญจกรรมฐาน5ผมที่เราได้ขอกรรมฐานกับพระองค์ที่พระองค์เป็นผู้มีประมุขมีหันมีแดนเกิดพระองค์ได้แนะนำพระองค์ได้ทำสำเร็จแล้วแล้วเราก็ปฏิบัติตามยุคคนบาทที่ตามแห่งรอยเท้าพระองค์ที่เรากำลังนั่งกำลังทำอยู่นี่แหละพึงให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้ปฏิปทาเข้าไปอาศัยสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมอย่างไรขอให้ลูกมีความรู้เห็นตามพระองค์จึงเรียกว่าธรรมเป็นคำเป็นเครื่องสักการะตัวเราของเราให้พุทโธเป็นผู้นำเกิดนำสว่างสวัยควรยินดีที่เราได้มนสิการอยู่ทุกขณะ

ทำใจให้สบายสบายเพราะอำนาจพระธรรมคำสอนให้กึกก้องอยู่ในกายใจของเราอยู่ในมโนทวารของเราซึ่งธรรมอันดีซึ่งบารมีธรรมจะได้เกิดมีกับหมู่ญาติของเราที่ได้บำเพ็ญเป็นปัจจุบันธรรมเดี๋ยวนี้จะได้เข้าถึงความเจริญของใจของสิ้นสมาธิปัญญาจะได้รู้แจ้งธรรมะของพระองค์จะได้ตรงไปแห่งพระนิพพานนั่งเมื่อไรเราก็นึกว่าจะแสวงหาเอาพระนิพพานอยู่ที่กายใจของเราไม่ได้อยู่ไกลกิเลสเรานั่งนี่กิเลสก็ไม่มีในเรากิเลสขันธ์ 5ในตัวเราบัดนี้ไม่มีในเราถ้ามันมีขึ้นเราก็รู้ขันธ์ 5ตัวเมื่อยตัวปวดเมื่อขันธ์ 5นี้ดับไปแล้วความสบายกายสบายใจมันก็มีเพราะพระองค์แนะนำให้รู้สุขรู้ทุกข์แล้วเบื่อหน่ายจากทุกข์ทำแต่ให้พ้นทุกข์เมื่อจิตนี้มีสมาธิเมื่อไรทุกข์นี้ก็จะดับไปกายก็เบาใจก็เบาพึงให้รู้ว่าสมาธิเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติใจก็จะร่าเริงบันเทิงใจเบิกบานใจ

มองดูที่เส้นผมที่อยู่บนศีรษะของเราโดยรอบศีรษะของเราผมอยู่โดยรอบศีรษะของเราทำความรู้เห็นว่าผมอยู่บนศีรษะของเราขึ้นโดยรอบตั้งอยู่กับหนังคุ้มกระโหลกศีรษะควรกำหนดรู้เห็นหนังที่ผมขึ้นอยู่บนศีรษะโดยรอบกำหนดรู้เห็นขนที่ขึ้นอยู่กับผิวหนังโดยรอบที่ห่อหุ้มตามร่างกายทั่วไปทำความรู้เห็นเล็บขึ้นอยู่ปลายนิ้วความกำหนดรู้เห็นในพาเที่ยวกรรมฐานแล้วดูตามที่อาตมานำกรรมฐานกรรมฐานนี้ห้าของหรือห้าแห่งนี้เราควรกำหนดรู้เห็นพระองค์นำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นแจ้งแล้วจะได้เรียกว่าปัจจตังเห็นจำเพาะตนรู้จำเพาะตนทำนี้จะเป็นเครื่องทำให้เข้าถึงความสุขสุขอะไรไม่เกินพระนิพพานเราก็ความแก่เราก็มีขึ้นกับเราแล้วความเจ็บไข้ก็ผ่านพบอยู่กับเราแล้วทีนี้เราเมื่อรู้เห็นแล้วเราก็พยายามทำความออกจากทุกข์ที่มีอยู่ในตัวเราเมื่อขันธ์ห้านี้มันดับเมื่อไรความสุขก็จะเกิดมีขึ้นเมื่อนั้นความแก่นี่น่ะน่าเบื่อหน่ายเพราะทำให้เรายุ่งยากปวดโน่นปวดนี่เมื่อยโน่นเมื่อยนี่ลุกก็ไม่คล่องไม่แคล่วไม่ว่องไม่ไหวเราก็พยายามทำเสียทำออกจากทุกข์ออกจากความแก่ออกจากความเจ็บออกจากความตายทำเสียให้มันรู้มันเห็นแล้วจะได้หมดความกังวลสิ่งเหล่านี้

จริญฌานสมาบัติให้มีเกิดขึ้นกับเราที่เรากำลังนี้แหละพระองค์บอกว่าพวกท่านจะประมาททำจิตใจให้มีสมาธิแล้วเราจะรู้ความจริงพวกเรากำลังได้แนะนำหรือสั่งสอนอยู่นี้ขอให้มีปีติความเอิบอิ่มใจว่าเราได้กระทำตามพระอริยะแล้ววันหนึ่งวันใดเราก็เพื่อจะหยุดเอาแห่งแดนของพระอริยะให้เกิดขึ้นกับเราให้จงได้เพราะเรามีความเบื่อหน่ายในขันธ์ห้านี้เหลือเกินขันธ์ห้านี้มันเป็นตัวทุกข์ถ้าเราพ้นจากขันธ์ห้าไปแล้วความสุขก็จะเกิดขึ้นสุขนี้ก็ไม่เที่ยงทุกข์นี้ก็ไม่เที่ยงเพราะเราก็ทำวางอารมณ์ใจเฉยๆซะทำเอาวางอารมณ์ใจเฉยๆสุขนี้ก็ไม่ใช่ของเราทุกข์นี้ก็ไม่ใช่ของเราเพื่อเอามาเป็นคู่หาแล้วเรานั่งกรรมฐานเพื่อมาดูขันห้าขันห้าเกิดดับเราก็รู้ความเป็นจริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญาธรรมที่พระองค์ได้แนะนำสั่งสอนเราให้เข้าไปรู้เข้าไปเห็นธรรมนี้แหละเป็นสิ่งสมาธิปัญญานี่แหละเป็นผู้นำออกทีนี้สิ่งสมาธิปัญญานี่แหละเป็นชื่อแต่เราเข้าไปทำเนี่ยสิ่งคือสำรวมกายวาจาใจให้เรียบร้อยเป็นสิ่งทำใจให้มีสมาธิพอสมาธินี่เกิดแล้วกายเบาใจเบาเพิ่งรู้ว่าเรามีสมาธิบ้างแล้วทีนี้เราก็มีเพียรมีหมั่นฝึกสมาธิฝึกทั้งเดินฝึกทั้งนั่งฝึกทั้งนอนทำใจให้เป็นสมาธิอยู่ทุกขณะนี่แหละจึงเรียกว่าพระไกรลักษณ์พยายามฝึกหัดพระไกรลักษณ์ให้ปรากฏขึ้นกับเราได้เมื่อพระไกรลักษณ์ปรากฏขึ้นกับเราแล้วมัจจุราชย่อมไม่เหม็นไม่มองเห็นตนตัวเราของเราเฉยต่อนามรูปนั่นแหละจะมีปัญญาขึ้นมากทีเดียวพยายามสั่งสมให้มากขึ้นแล้วย่อมรู้ความเป็นจริงที่พระองค์แนะนำเราที่มาเกิดในแดนของพระศาสนาของสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ถึงว่าเราเป็นผู้มีบุญมากไม่ใช่มีบุญน้อยพระองค์ดับขันเขานิพพานเราก็พยายามดับขันห้าทุกกษัตริย์มรรคกษัตริย์ควรกำหนดรู้ทุกกษัตริย์นิโรธกษัตริย์

เหมือนอย่างก็ว่านี่แหละเราทำซึ่งให้เข้าดาสู่แดนพระอริยะแล้วใครก็ไม่มาตัดศีรษะเราได้นี่เพราะศีลสมาธิเนี่ยเป็นประกายลักษณญาณอันที่บุคคลที่มองเห็นตัวตนของเราไม่มีนี่ทำนี่แล้ววิชาแหกลงขังแหกในกรงขันห้าซึ่งมันทำให้เราเป็นทุกข์นี่ย่อมเกิดมาแล้วก็เป็นทุกข์ทำทุกข์ดับไปสุขก็เกิดขึ้นแล้วก็แสวงหาธรรมให้มากขึ้น

จิตนี้เป็นอุเบกขาแล้วจิตนี้เป็นอุเบกขาวางเฉยต่อนามรูปก็เข้าถึงอมตะธรรมคือคำสอนของพระองค์ก็เป็นผู้แหกซึ่งห้องกักขังเสียแล้วก็ไม่มีใครจะมาตัดศีรษะของเราได้เพราะคนเราที่ไม่มาปฏิบัติเหมือนยุ่งอยู่ในห้องขังเมื่อไรเขาจะเบิดเอาไปตัดศีรษะแต่พวกเราชั้นปัญญาดีในเชื่อพระธรรมคำสั่งสอนแล้วพยายามสร้างบารมีของพระองค์ให้เกิดขึ้นที่กายใจของเราก็จะสบายกายสบายใจเราก็ไกลจากความโศกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายาสาความแห้งเหือดใจความร่ำไรเศร้าโศกก็จะได้ไม่มีกับเราจึงเรียกว่าเป็นผู้ไกลจากกิเลสเครื่องอาสวะหมักดองสันดานอยู่ในตัวเราของเราก็หมดไปสิ้นไปได้อำนาจเราฝึกสมาธิพุทธลมเข้าโทลมออกพุทธลมเข้าโทลมออกเป็นอารมณ์เมื่อจิตเป็นสมาธินั่นแหละพุทโธพุทโธนำเกิดปัญญาอุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราจะได้รู้ได้เห็นได้ก็พุทโธนี่แหละเป็นผู้เราทำให้เบิกบานเมื่อเบิกบานแล้วธรรมนี่ก็ไม่หวั่นไหวโลกก็ทำไปก็ตั้งอยู่ในธรรมะคำสอนของพระองค์เราก็เป็นผู้เบิกบานนี่

ทำให้มากเท่าไหร่ยิ่งดีเราเป็นคนแก่แล้วก็นั่งนั่งทำนอนทำเดินทำก็ไม่เคยไหวเหมือนเสสวนก็มีการอารมณ์ส่งอิริยาบถนั่งมั่งนอนมั่งนั่งมั่งนอนมั่งคือบำเพ็ญอยู่อย่างนี้เพื่อจะสร้างนิพพานให้มันเกิดอยู่ที่กายใจของเราแหละคือนิพพานได้ไปอยู่ที่ไหนกิเลสหมดก็คือนิพพานความโกรธก็ไม่มีความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีนี่แหละเป็นธรรมอมตะธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราจะไปหวั่นไหวไงได้ล่ะอุเบกขาเขาวางเฉยแสดงต่อนามรูปมันจะเกิดเราก็ไม่เฉยซะเฉยรู้เฉยจึงเรียกว่าอุเบกขาเวทนาเราก็รู้ทุกข์ก็รู้สุขก็รู้ไม่สุขไม่ทุกข์เรียกว่าเวขาเวทนาที่นี้เราก็ล่วงพ้นจากทุกขเวทนาจึงได้เสวยปีติ

ความสุขในสมาธิเอกคตาความรู้อย่างแน่นในธรรมคำประกอบพระองค์ประมามะก็เกิดขึ้นกับปฏิบัติเมื่อขึ้นปฏิบัติแล้วสามารถจะรู้ความเป็นจริงได้เราจะเกิดชาติสองชาติสามชาติก็สามารถจะระลึกชาติได้ปฐมชาติเป็นแดนของพระโสดาบันเราก็พยายามมีเพียรมีมันผู้มีเพียรมีมันก็เราสมาทานศีล5เสียให้ดีแล้วพระนิพพานนี้จะไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละไม่ได้อยู่ไกลจากเราหรอกพยายามทำให้หายโกรธหายชังเท่านั้นแหละแล้วเราก็จะพ้นทุกข์พ้นทุกอย่างแน่นอนต้องให้พ้นเรียกตั้งกันเดี๋ยวนี้แหละแล้วจึงจะเรียกว่าสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในประธานอยู่ในหัวใจแล้วความโกรธก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีโมหะก็ไม่มีราคะก็ไม่มีนั่นแหละแดนแห่งพระนิพพานเราพยายามทำใจสิเราพยายามทำใจให้มากนั่งอยู่ลืมตาอยู่ก็ทำอยู่อย่างนี้แหละทำอยู่อย่างนี้แล้วก็หนักขึ้นเอกคตานี่ความไม่หวั่นไหวเมื่อเอกคตามีอุเบกขาเข้าไปตั้งอยู่ด้วยจิตใจก็ไม่หวั่นไหวเลยก็จะรู้แจ้งของเรื่องเกิดแก่เจ็บตายอย่างแน่นอนนี้ก็ไม่หวั่นไหวละเรียกว่าไม่หวั่นไหวธรรมะเกิดขึ้นเกิดจากกายใจของนักปฏิบัติแล้วรู้แล้วความเป็นจริงแล้วใจเราก็จะเบิกบานคืออย่างดอกบัวนี่ทำใจให้เบิกบานกายลักษณะญาณก็เกิดมีขึ้นมีความรู้มีความเห็นแวบวาบสว่างขึ้นจิตเข้าผวังนี่จิตก็ฉลาดขึ้นจิตก็ละโลภโกรธหลงลงไปจิตนี่มันรู้จักบุญรู้จักบาปแล้วมันก็จึงเริ่มมีในตาสองข้างรู้ทั้งบุญรู้ทั้งบาปจิตนี่ก็ตกเอกตาอุเบกขาอยู่เฉยไว้เฉยรู้

จิตนิ่มก็สบายพอรู้จิตว่าทำยังไงสบายจิตมันก็ไม่ออกไปไกลมันก็พยายามเข้าผวังอยู่ในผวังเข้าผวังอยู่ในผวังจิตเข้าคล่องแคล่วว่องไวในปฏิปทานเรื่องของใจนี้ก็จะรู้ขึ้นทั้งใจก็รู้ทั้งจิตก็รู้รู้ไปทุกสิ่งรู้ไปทุกอย่างก็เบิกเบินบานใจนี่จึงเรียกว่าพุทโธนำเกิดนำเกิดก็เราภาวนาพุทโธพุทโธเมื่อใจมีพุทโธซะแล้วจะรู้เห็นอะไรก็พุทโธทั้งนั้นไม่พุทโธทำให้ฉลาดเฉลียวใจอุเบกขาก็ไม่หวั่นไหวเอกตาก็ดีขึ้นคู่นี้เป็นเอกตาอุเบกขานี่เป็นนักรบอย่างที่หนึ่งเป็นผู้มีอนุภาพมากขอให้ญาติโยมของเราแก่ๆแล้วมีนั่งนอนทำเป็นแหล่งที่เข้าแห่งพระนิพพานทำใจคนแก่นี่แหละจะบรรลุธรรมง่ายนะราคะก็ไม่มีโทสะมันมีระวัดจิตมันรู้ขึ้นมันก็ไม่เอาแล้ววางมันดับก็อยู่ก็ทำไม่โลภไม่โกรธเป็นสบายคนแก่ก็จะสบายมันจะเป็นกายก็ช่างมันมันธรรมชาติมันจะทุกข์กายก็เรื่องของมันเพราะมันขันห้ามันเป็นตัวทุกข์ใจเราก็ไม่มีทุกข์ซะใจเราก็พยายามให้มันตกอุเบกขาซะเอกคตาทีนี้มันจะรู้ความเป็นจริงได้ความมั่นไหวมันก็จะไม่มีแล้วก็จะรู้ความชาติพบขึ้นความง่วงเหงาเขานอนมันก็จะไม่มีขึ้นรังกับเรานั่นแหละนิวรณ์มันดับหมดแล้วทีนะมิทะความง่วงเหงาเขานอนมันไม่มีนั่นแหละตัวดับมันดับไปไม่อยากนอนแล้วใจรู้ใจเฉยใจเบิกบานมันก็จะระลึกชาติได้กันพอรู้ว่าความง่วงเหงาไม่มีความง่วงเหงาของนอนขี้เกียจคือคราดเดทำให้ระลึกชาติต่ออดีตไม่ได้ไม่รู้จักอนาคตไม่รู้จักปัจจุบันเพราะมันตกอยู่ในนิวรณ์หมดสมาธินี่แหละสิ้นสมาธิปัญญานี่แหละจะไล่นิวรณ์ออกในกายใจเหมือนหมูมันก็กินแล้วก็นอนหมูกินแล้วก็นอนกินนอนแล้วก็เข้าถ้ำกินนอนมันก็เข้าถ้ำทีนี้หมูนั้นไปนอนไปเกลือกดินเกลือกดอนมันก็เข้าไปในถ้ำแล้วก็นอนหลับในหมูตัวหนึ่งก็พอสว่างขึ้นมากนะขึ้นในถ้ำมันก็สว่างเต็มถ้ำทีนี้หมู่นั่นก็นอนไม่หลับแหละหมู่มันความสว่างรู้ว่าตรงนี้มันสว่างก็ไปเกลือกเคลนมาถูนะเข้าถูนะเข้าเพชรมันถูกเคลนโกรนมันถูกมันก็สว่างใหญ่แก้วมณีมันก็สว่างขึ้นในถ้ำนั่นหมู่นั้นก็ทนอยู่ไม่ได้มันก็ออกไปหมดเลยออกไปอยู่นอนไม่หลับหมู่หรือก็รำคาญใจออกไปจากถ้ำนั้นเลยถ้ำมณีนี่ก็สว่างสว่างอยู่ที่นี่ก็ความสบายกายสบายใจหมู่มันออกไปเสร็จแล้วก็สบายจึงเรียกว่าเวรมณีแปลว่าแก้วสัพพการที่เราได้กระทำเพ่งเล็งอยู่ในถ้ำนี้ผวังนี่แหละเหมือนถ้ำอยู่ในนี้แหละเมื่อเราเข้าถ้ำเสร็จแล้วหมู่เหล่านั้นก็ออกไปหมดเราก็สบายก็จะรู้ชัดขึ้น

ขอให้ญาติโยมของเราขี้เกียจไม่ใช่ของเราความสบายกายไม่สบายใจไม่ใช่ของเราปฏิเสธไว้อย่างนี้แล้วย่อมจะพ้นทุกข์ในชาตินี้แหละไม่ใช่ตัวเราความเจ็บไข้ถึงไม่ใช่ตัวเรามันหายไปได้มันดับไปได้มันทำยังไงน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อหน่ายที่สังขารร่างกายเรานี้เป็นขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นตัวทุกข์เมื่อเรารู้ว่าขันห้าเป็นตัวทุกข์เราก็วางอุเบกขาวางเฉยเราก็จะมาฝึกการให้มากมากขึ้นความสว่างเมื่อจิตนี้เข้าผวังได้ความสว่างก็เกิดขึ้นหรือจิตเข้าผวังแล้วสบายกายสบายใจเลยเมื่อจิตเข้าผวังแล้วสว่างขึ้นแล้วก็มีความรู้อย่างนี้เราไม่เคยสว่างอย่างนี้เราไม่เคยเห็นอย่างนี้เราไม่เคยพบเพราะเราจิตนี้สว่างขึ้นทีนี้จิตนี้มันรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นจิตนี้มันก็นักสิกาดมากขึ้นมีเพียรมากขึ้นมีเพียรมีมันมากขึ้นธรรมนี้ก็นิวรณ์ห้าก็ดับไปดับไปอารมณ์นี้ก็ดับไปดับไปขันห้าดับนำมาซึ่งความสุขให้กับตนของตนได้นี่จึงเรียกอมตะธรรมเกิดขึ้นกระแล้วพุทโธเป็นผู้เบิกบานพุทโธเป็นผู้สว่างสวัยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเกิดขึ้นกับในที่เราได้กระทำให้แจ้งขึ้นแล้วอย่างนี้คุณสมบัติของพวกเราพึงให้ดีใจให้มากดีใจแล้วดีใจอีกนี่แหละธรรมะร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจเข้าร่าเริงบันเทิงใจในลมหายใจออกเมื่อทำบุคคลใดทำให้เข้าถึงมรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งแล้วหนึ่งนี่มีได้กระจายเป็นหนึ่งใจไม่หวั่นไหวใจไม่วอกแวกใจเป็นผู้ทำให้เจริญทั้งใจทั้งจิตนี่ดีทั้งหมดนี่จะเรียกว่าธรรมพระนิพพานเป็นผู้หมดสิ้นอาสวะทั้งหลายถ้าหมดแล้วเราก็รู้เองแหละเราก็รู้กับผู้มีเพียรมีมันนี่แหละ

ได้เวลาแล้วนะอำนาจคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์ที่นั่งแนะนำญาติโยมอยู่นี่ขอบารมีธรรมนีขอให้อิ่มยินดีไปอยู่ทุกขณะทั่ววิรันดรขอให้พวกท่านได้มีดวงตาเห็นธรรมคำสั่งสอนหรือแนะนำของพระพุทธเจ้าจงเจริญให้ได้มรรคสี่ผลสี่พระนิพพานหนึ่งจงเจริญ

0: ขอเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยและสมาทานศีลพร้อมกันนะครับ
1: อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะอารังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิ

0: ะ
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระณัง

0: สังฆังสระนังคาชามิ
1: สังฆังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตุติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคาชามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคาชามิ
0: ติสรณะคมนังนิสิตัง
1: อามะปันเต
0: ปานาติปาตาเวรมณีทิฆาปะทัง

0: เวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: กามิสุวิชาจาราเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุทาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทัตนาเวระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อิมานิปัญจสิกขาปะทานิสิเรนสุขติงยันติ
1: สาธุ
0: สิเรนโภคสัมปทา
1: สาธุ
0: สิเรนิปุติงยันติตัสสะมาสิรังนิโสตะเย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวจากชาวพุทธทำการส่งกระจายเสียงณอาคารสถานีโทรทัศน์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีท่านสามารถติดต่อสอบถามและแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961164 024961164สถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นธรรมะเพื่อสาระแห่งชีวิต

0: กฐินทานเป็นบุญของกาลทานปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียวมีระยะเวลาเพียง1เดือนเริ่มตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11จนถึงขึ้น15ค่ำเดือน12เป็นทานที่ทำได้ยากเพราะมีเวลาน้อยดังนั้นผู้ที่ปรารถนาจะถวายกฐินจึงต้องขวนขวายด้วยเจตนาอันแรงกล้าและจะต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหมู่คณะเพื่อที่จะสำเร็จประโยชน์ตามที่มุ่งหวังไว
1: ้ขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีทอดถวาย
2: ในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านส่งมาทางไปรษณีย์หรือมาติดต่อด้วยตนเองติดต่อพิมพ์รายชื่อสายบุญกฐินของท่านได้ที่แม่ชีสมศรี088-095-4205หรือติดต่อสำนักงานวัดสังฆทาน024961240ท่านสามารถมารับพุ่มบุญกฐินได้ที่บริเวณเรือบุญศาลาคุณแม่บุญเรือนโตมบุญเติมโดยมีกำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานดังนี
2: ้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569
1: เวลา 8:00 น.ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตักบาตรเทโวโลหณะ
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: เวลา 11:00 น.พร้อมกันที่ลานธรรมวัดสังฆทานรับฟังพระธรรมเทศนาเวลา 12:00 น.พิธีทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีวัดสังฆทานผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน024961240สถานีโทรทัศน์วัดสังฆทาน024961164จึงขอเชิญทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทาน
2: วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569
1: โดยพร้อมเพรียงกันอนุโมทนาบุญกับทุกท่านสาธุสาธุสาธุ
0: กำหนดการทอดกฐินสามัคคีวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานประจำปี2569มีดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่31ตุลาคม2569ตักบาตรเทโวโลหณะตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวัดสังฆทานเริ่มเวลา 8:00 น.วันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีเวลา 11:00 น.ทอดกฐินณวัดศรีเจริญธรรมน้องกระดานตำบลกระบอกเตี้ยอำเภอเนินขามจังหวัดชัยนาทวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดถ้ำเขาวงอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติประจวบเหมาะตำบลก่อหลักอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทวงตำบลบุ่งแมลงอำเภอสว่างวีระวงจังหวัดอุบลราชธานีวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดป่าภาวนาวิเวกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีวัดถ้ำกฤษณาธรรมรามตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงเช้าศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนสมุนไพรป่าวังน้ำเขียวตำบลวังหมีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาทอดกฐินช่วงบ่ายวัดป่าผาตาดทานสวรรค์ตำบลหินดาดอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีวัดเขาแตงอ่อนตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดหนองโบดตำบลสำนักทอนอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองสำนักปฏิบัติธรรมสวนป่าอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีวัดสันติวงศ์สารามเมืองเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักร วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าแดงอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวัดป่าไผ่สนวรารามอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณสำนักสงฆ์ป่าลันวาตำบลบางพระอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีสำนักสงฆ์ถ้ำป่าเวรุวันตำบลนาขุนไกลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยวัดป่าช้าบุงบะแลงอำเภอสว่างวีระวงศ์จังหวัดอุบลราชธานีสำนักสงฆ์ร่มโพทองตำบลมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาวันเสาร์ที่21พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณวัดต้นตาลโตนตำบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่วัดสองพี่น้องตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาทวันอาทิตย์ที่22พฤศจิกายน2569ทอดกฐินณศูนย์ปฏิบัติธรรมกตปุญโญตำบลปากน้ำอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีสำนักสงฆ์ป่าวิโมกขธรรมตำบลคลองไผ่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาที่พักสงฆ์เกาะผาสุกตำบลมะขามอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีวัดอุ้มผางธรรมรามอำเภออุ้มผางจังหวัดตากที่พักสงฆ์ดอยโตนตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายสำนักสงฆ์ทำเนียบธรรมตำบลบ้านทำเนียบอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดสังฆทานไทยเยอรมันเมืองเบอร์ลินประเทศเยอรมนีวัดหลวงขุนบินอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่สำหรับวัดที่ไม่มีการทอดกฐินแต่เป็นการทอดพระป่าทอดพระป่าสามัคคีสำนักป่าหิมวันมะนารามอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครที่พักสงฆ์ป่าบุญสมฤทธิ์ตำบลทับหลวงอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาทอดพระป่าณศูนย์ปฏิบัติธรรมห้วยช้างเผือกอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายที่พักสงฆ์ทรัพย์ไซทองอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาสำนักสงฆ์ผาแดงดอกท้อตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายวัดป่าช้าดงมะตาวอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพสายบุญกฐินวัดสังฆทานและสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถส่งรายชื่อประธานรองประธานคณะกรรมการสายบุญกฐินของท่านมาติดต่อด้วยตนเองหรือส่งมายังแม่ชีสมศรี088-095-4205ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานวัดสังฆทาน02-496-1240ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญกฐินวัดสังฆทานและวัดสาขาวัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี408-447-4704ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านสมทบทุนติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ทดแทนการใช้ไฟฟ้าภายในวัดธรรมชัยสิริมงคลตำบลสนามชัยอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชี

0: ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลเลขที่บัญชี710-014-1680 710-014-1680ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่024961240
1: ขอเชิญญาติธรรมทุกท่านร่วมบุญมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ในโครงการสร้างพระพุทธสายญาติพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรเนื้อสำริดจัดสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาณวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีออกแบบโดยสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสร้างพระนอนองค์ใหญ่ขนาด21เมตรวัดถ้ำเขาวงตำบลบ้านไร่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีสามารถติดต่อสอบถามและร่วมบุญได้ที่พระอาจารย์บุญรุ่งทีปโก087-845-7163 087-845-7163หรือร่วมบุญผ่านทางธนาคารธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุทัยธานีชื่อบัญชีวัดถ้ำเขาวงบัญชีออมทรัพย์เลขที่414-040-2726 414-040-2726
2: สถานีวิทยุสังฆทานธรรมขอนำเสนอรายการเถระวาทะช่วงต่อไปนี้จะเป็นการบรรยายธรรมโดยหลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ
3: วันนี้ก็คงจะเป็นรายการตอบปัญหาก่อนรายการที่จะถึงเวลาปัญหานี้ก็อาตมาก็เคยตอบไปแล้วทางวิทยุสถานีวิทยุททแต่โยมคนคงไม่ได้ฟังเคยมีคนเขียนจดหมายไปถามแต่นี่ก็ปัญหาที่มีประโยชน์วันนี้อาตมาก็เลยถือโอกาสตอบในที่นี้อีกครั้งหนึ่งกายโยมก็ตั้งใจว่าปัญหานี้เราก็ต้องพิจารณาถึงเราจะทำได้หรือไม่ได้เราก็พิจารณาเป็นเหตุเป็นผลบางคนก็อาจจะติดยึดที่ตนเองได้เคยศึกษาและปฏิบัติแบบครูบาอาจารย์หรือตามตัวเองมาอันนี้ก็ไม่ได้ไปขัดแย้งกับความรู้สึกของโยมถือต่อไปก็เป็นเรื่องที่ตอบไปตามความจริงของศาสนาพุทธที่อาตมาได้เรียนรู้หรือปฏิบัติตามครูบาอาจารย์มาตามที่ค้นคว้าตำรับตำราที่มีมาในตามพระไตรปิฎกปัญหามีว่าดิฉันขอนมัสการกราบเรียนถามปัญหาดังนี้คือ 1. ผู้ที่นับถือศาสนาอื่นเช่นศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนถ้าตายไปแล้วจะเห็นนรกสวรรค์เหมือนทางศาสนาพุทธที่เขียนเล่ากันเป็นฉากๆว่ามียมมาบาลสอบสวนดูบัญชีการกระทำของคนตายหรือมีสวรรค์วิมานเทวดานางฟ้ารอรับอยู่หรือไม่1. เหตุใดทางพุทธศาสนาเอาเนี่ยเขาตอบทางนี้ก่อนนะคือเรื่องศาสนาคริสต์อิสลามหรือคนจีนเวลาตายแล้วจะเห็นนรกสวรรค์หรือไม่ความจริงเรื่องนี้นะเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยตามหลักพุทธศาสนาหรือตามหลักปฏิบัติแล้วก็เห็นก่อนตายทุกคนจะเห็นก่อนตายไม่เห็นไม่ใช่เห็นแล้วตายแล้วเห็นแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีอะไรบังอยู่จะยอมรับความจริงหรือไม่เพราะตนเองก็ตกนรกอยู่ขึ้นสวรรค์อยู่แต่ถ้าทุกคนยอมรับมันก็เป็นความจริงเช่นอย่างคนบางคนมีปัญหาชีวิตครอบครัวปัญหาในตัวเองตนเองไม่ได้ปฏิบัติศีลธรรมมีจิตใจไม่มีความสุขสงบขาดศีลธรรมทางหลักแล้วครอบครัวก็มีปัญหาอย่างมากแล้วก็เรียกว่าเข้ากันไม่ได้ตนเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาทำแต่บาปกรรม

มีการพยาบาทมีการริษยาฉากันแล้วก็มีการทำตนที่ไม่เป็นบุญกุศลคือไม่เข้าหาธรรมะเนี่ยบุคคลนั้นจะมีทุกข์อยู่ตลอดวันตลอดคืนอันนี้เขาตกนรกอยู่แล้วถือเขาจะร่ำรวยมีเงินเป็นสิบล้านและร้อยล้านเขาก็ตกนรกเพราะเงินได้มานั้นเป็นเงินที่ไม่สุจริตเขาก็รู้ตัวอยู่อันนี้เขาตกนรกที่ใจก่อนคนที่ตกนรกที่ใจเนี่ยเมื่อตอนแรกก็เป็นตะเคียงความคิดนึกที่อดีตที่ทำไว้สร้างสมไว้ก็ทำให้เกิดเล่าร้อนใจเนี่ยเมื่อนึกถึงเรื่องนั้นอยู่เรื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะนึกถึงบุญกุศลได้นึกถึงที่เราเคยไปเบียดเบียนเข้ามาไปช่อโกงเข้ามาหรือไปทำบาปมาข้อใดข้อหนึ่งก็ได้ที่มันเข้ามาขวางจิตใจเราบ่อยๆแล้วนั่นเนี่ยคือนรกที่มันไหม้จิตใจของเราลุกเผาจิตใจเราให้ร้อนอยู่ทุกวันทุกคืนแล้วจิตดวงนี้เวลาตายแล้วนั่นเนี่ยมันก็เกิดนิมิตอุกขานิมิตนิมิตที่ติดตาติดใจมีทั้งเสียงมีทั้งรูปมีทั้งความรู้สึกรุ่มร้อนไม่มีความสงบเวลาตายแล้วนั่นเนี่ยนรกได้อย่างนั้นนรกดิบที่เราเป็นนี่เราก็ตกอยู่เวลาตายมันก็ไปอย่างนั้นเลยถ้าเราสวรรค์นี่มันก็เห็นตั้งแต่ยังไม่ตายเราทำบุญกุศลร้ายทานเนี่ยเราปลื้มใจปีติใจเราคบหาสมาคมกับคนที่คุยธรรมะหรือได้เข้าวัดถือศีลฟังธรรมเราก็ใจของเราก็สบายนึกถึงเมื่อไรเราก็เป็นสุขจิตใจของเราก็ร้อนน้อยลงมีแต่ความเย็นกายสบายใจอันนี้ความร้อนใจไม่มีจะกินเดินนั่งนอนก็เป็นสุขแม้จะฝันก็ไม่ฝันร้ายเวลาแตกดับตายไปจิตที่ดวงที่จิตที่เป็นกุศลที่เป็นเทวดาอยู่ในขณะที่เป็นมนุษย์เนี่ยตายแล้วมันก็ไปเป็นเทวดามันตกหรือขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการเป็นมนุษย์ไม่ใช่ว่านรกสวรรค์จะต้องไปตกตอนตายไปขึ้นตอนตายถ้าเราจะรู้ได้พิสูจน์ได้พุทธศาสนาท่านบอกว่าให้ปฏิบัติธรรมเพราะปฏิบัติธรรมในสติเขาดีขึ้นสมาธินี่จะเป็นญาณอย่างรู้ว่านรกสวรรค์เป็นอย่างไรมีอยู่ในตัวเรามากน้อยอย่างไรอันนี้เรื่องพุทธศาสนาในเรื่องที่ต้องมาพิสูจน์ด้วยใจตัวเองแล้วก็ต้องปฏิบัติธรรมมันมีทุกศาสนาทั้งอิสลามและคริสต์หรือคนไทยคนจีนนรกสวรรค์นี่มีอยู่ในความคิดนึกมีอยู่ในความคิดนึกคือเรียกว่าคนเราเกิดมามันมีนามธรรมคือใจคิดนึกอยู่แล้วคิดดีก็เป็นบุญคิดชั่วก็เป็นบาปเราโกรธเขาเราใจเราก็ตกนรกเราเมตตาสงสารเขาใจของเราก็เป็นสุขอันนั้นถ้าจะเห็นกันง่ายๆก็คือเห็นว่าไอ้สุขกับทุกข์เนี่ยมันต่างกันถ้าทำอะไรเราดีใจเราสบายใจเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเราเป็นสุขใจตลอดวันแต่ถ้าวันไหนเราทำไม่ดีขึ้นมาเนี่ยเราเกิดเศร้าหมองใจขึ้นมาเนี่ยเราจะทุกข์ตลอดวันอันนี้มันตกขั้นต้นเป็นอย่างนี้แล้วมันค่อยๆสร้างสมอารมณ์มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นร้อนมากขึ้นมากขึ้นเมื่อสมัยก่อนโยมเป็นเด็กโยมทุกข์ไหมโยมไม่รู้จักทุกข์เลยกินตามพ่อกินตามแม่เที่ยวสนุกตามเพื่อนฝูงโยมไม่รู้จักคำว่าทุกข์เลยสบายใจปัญหาครอบครัวไม่เคยมามีรู้เรื่องเลยมีอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องเราแต่ว่าพอโตแล้วตอนนี้เป็นยังไงโตแล้วตอนนี้เรามีแต่งงานมีงานมีการแล้วปัญหาอะไรมันมา108หมดเรื่องโน้นก็เป็นอย่างนั้นเรื่องนี้การงานอะไรที่มันยังค้างอยู่ปัญหาครอบครัวที่เราจะต้องพัฒนาสร้างสมอยู่เนี่ยรับผิดชอบอยู่ทุกอย่างการศึกษาการเล่าเรียนการเป็นอยู่ของลูกของตนเองมันก็เป็นปัญหาที่มาสมอยู่ตลอดเวลานั่นแหละมันเกิดทุกข์เมื่อก่อนเราไม่มีเนี่ยเราไม่มีความปัญหาเรื่องนี้เลยแต่พอเรามาโตแล้วมันจะมีขึ้นมาในตัวเราเรียกว่านรกมันก็เริ่มมันบ่อมันใหญ่มันกว้างขึ้นไฟมันร้อนลุกแรงขึ้นทีนี้
อาศัยว่าเมื่ออายุเรามากแล้วเราก็สนใจธรรมะเราก็มองเห็นว่าโอ้ทางสบายใจทางสุขใจทางเย็นใจก็คือการเสียสละเวลาส่วนนิดๆหน่อยๆเนี่ยเข้ามาสู่ธรรมะเช่นวันไหนวันเสาร์อาทิตย์ว่างก็ไปหาธรรมะหรือว่าเวลาเราสงบใจสบายใจแล้วก็หัดนั่งสมาธิภาวนาหรือทำส่วนใดที่เป็นกุศลของเราในส่วนที่เราทำที่ว่ามันเป็นช่วงว่างทำกุศลให้เกิดขึ้นในใจเราเนี่ยอันนี้เริ่มใจเย็นลงใจดีเรามีอะไรก็ตัดละวางช่างมันถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วใจมันก็เริ่มมีสติมีสมาธิมีความหนักแน่นขึ้นไอ้จิตใจที่วุ่นวายเล่าร้อนมันก็เริ่มดับไปเริ่มเย็นลงอันนี้เราก็จะเห็นว่าสวรรค์อยู่ที่ใจเรานะเมื่อก่อนเราเคยกลายเป็นคนใจร้อนพอมาฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะก็กลายเป็นคนใจเย็นมากขึ้นอันนี้เป็นส่วนใจนี่คนจะเป็นพุทธศาสนาหรือไม่พุทธศาสนาก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าบุคคลนั้นจะมีสติสมาธิมีความดีในใจตัวเองแค่ไหนคนศาสนาคิดอิสลามเขาทำดีช่วยเหลือเกื้อกูลบุคคลที่เกิดมาร่วมโลกกันเขามีแต่เมตตาตายเขาก็ไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ว่าวิธีการปฏิบัติเพื่อทางดับทุกข์ดังพระพุทธเจ้าสอนนั้นไม่มีวิธีที่เป็นเอกายนามัคเป็นวิธีทางปฏิบัติเพื่อทางพ้นทุกข์ดับทุกข์ไม่มีเท่านั้นเองแต่อันนรกสวรรค์นั้นไปได้เท่ากันคนศาสนาพุทธก็ตกนรกได้เหมือนกันคนศาสนาอิสลามศาสนาคริสต์ก็ตกนรกได้เหมือนกันไปสวรรค์ได้เหมือนกันแต่ไปนิพพานได้แต่เพียงคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นเองที่จะสอนให้เป็นมรรคเบื้องสูงให้ไปนิพพานได้คือดับทุกข์ที่ใจไอ้นั่นเขาไม่ได้สอนดับทุกข์ที่ใจเนี่ยเขาสอนให้ทำความดีให้รักใคร่กันเมตตากันให้ช่วยเหลือกันไอ้นั่นเป็นทางสวรรค์ของเขาแต่พุทธเจ้าท่านสอนให้ว่าไอ้นรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจนิพพานเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าเราจะไปดับเราจะดับทุกข์ได้ก็ต้องปฏิบัติธรรมทำใจให้สงบแล้วทุกข์นั้นจึงจะดับพอโลภโกรธหลงนั่นอยู่ที่ใจทุกนั่นอยู่ที่ใจเท่านั้นคำสอนพุทธเจ้านั้นสอนให้เห็นตนเองสอนให้รู้ธรรมะที่ตัวเองจึงเป็นคำสอนที่ดับทุกได้แต่ศาสนาอื่นถ้าสอนอย่างนี้ก็ดับทุกได้เหมือนกันแต่เขาไม่สอนเขาสอนให้เชื่อพระเจ้าว่าตายแล้วเธอทำความดีเธอก็จะไปอยู่กับพระเจ้าคือสอนให้เป็นความสุขเพียงโลกีเหมือนกับคนรักกันและคิดถึงกันแล้วก็สบายใจนั่นเองแต่ก็ไม่สามารถจะเอาความสุขนั้นมาดับทุกข์ได้มันก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องคิดถึงกันมากๆมันก็อาจจะมีทุกข์มากเหมือนกันแต่พุทธเจ้าท่านเหมือนกันท่านบอกว่าในเมื่อมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมามีทุกข์ก็ให้น้อมเข้ามาที่ตัวเองแล้วมารู้ใจตนเองว่าสงบหรือไม่สงบนั่นเป็นวิธีดับที่ดีไอ้เรื่องที่ว่าเทวดามาฟ้อนรอร้องรำอะไรนี่อันนี้เป็นเรื่องอุบายนะเป็นเรื่องอุบายตามแต่บุคคลบางคนก็มีเหมือนกันอาตมาเคยเอาคนไปเลี้ยงไว้ที่วัดเวลาแกจะตายก็บอกเห็นคนมาชวนแกไปแกก็มาแต่งตัวสวยๆมาลำล่อตีกลองให้แกไปอะไรเงี้ยพอแกตายไปแล้วแกฟื้นขึ้นมาแกก็บอกว่าพอฟื้นขึ้นมาก็เล่าใหม่เขามาชวนแกไปมาชวนแกไปพอรุ่งขึ้นอีกวันต้องวันแกก็สิ้นแต่นี่แกไปจริงๆแกฟื้นขึ้นมาเล่าว่าแกมีคนมาชวนแกไปมาลำมาตีกลองอะไรต่ออะไรเนี่ยไอ้นี่ก็เป็นเรื่องของแกนะเป็นเรื่องแต่ละบุคคลที่จะได้รับอย่างนั้นไอ้เราอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ได้เวลาเราตายอะ่ะคนนั้นอาจจะเป็นอย่างนั้นจริงแต่ว่าเราอาจจะไม่ใช่ไปอย่างนั้นไอ้บัญชีนรกสวรรค์เนี่ยมันอยู่ที่ใจเราโยมเราทำบาปทุกครั้งเราจำได้หมดเลยเราทำบุญทุกครั้งเราจำได้หมดเลยแล้วสิ่งอันเนี้ยอันไหนจะแรงละโยมบัญชีไหนจะแรงเหมือนเราไป
เรามีบัญชีบุญนะเรามีเงินไปฝากธนาคารไปให้เขากู้เรามีบัญชีเท่านั้นเท่านั้นทำไว้เราอันไหนมากเราจำได้อันไหนได้ดอกมากต้นมากอันนั้นเราจำได้มากและนั่นหมายถึงบัญชีบุญเป็นอย่างนั้นเราจะไม่ลืมเลยว่าเรามีเงินในธนาคารเท่าไหร่แต่เราก็ดีใจในเมื่อเรานึกถึงเงินของเราว่าเรามีเงินทำงานมานานแล้วมีเงินฝากธนาคารมีบ้านมีช่องมีที่อยู่ที่กินอย่างดีแล้วเราก็ปลื้มใจในเมื่อเรานึกถึงเงินในธนาคารที่เราฝากไว้มันจะมีกี่บัญชีแต่เราก็จำได้ไอ้บัญชีไหนใหญ่มันจะนึกได้ก่อนไอ้บัญชีไหนเล็กจะนึกได้น้อยปลื้มใจได้น้อยไอ้ที่มันฝากไว้มากนะมันปลื้มใจแต่ถ้าหากว่าเป็นบาปก็หมายถึงว่าเราก็มีบัญชีอีกของเราอีกบัญชีหนึ่งที่เราไปกู้หนี้ยืมสินเข้ามาเราไปกู้เข้ามาเท่านั้นเราไปกู้เข้ามาทำมีดอกเท่านั้นนะไอ้เราไปกู้ที่ไหนมากกว่าเราก็จำได้ว่าดอกเขาจะต้องตามมาทวงเราเดือนสิ้นเดือนเขาจะต้องมาเอาดอกไอ้ใจเขาไม่สบายใจเลยเมื่อทวงหนี้มันก็เป็นทุกข์ใจอยากจะหลบอยากจะหนีไอ้เจ้าหนี้ที่เมื่อเราไปเอาเขามามากเขาก็ต้องตามทวงเรารุนแรงเขาก็ต้องเอาเราก็ต้องพยายามหาให้เขาหรือไม่ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างมากในเมื่อพบเจ้าหนี้ฉะนั้นบัญชีที่เราเป็นบุญกุศลหมายถึงว่าเรามีเงินฝากธนาคารนั่นมีแต่ความสุขใจในเมื่อนึกถึงเงินไอ้บัญชีบาปนั่นหมายถึงว่าเราไปเป็นหนี้เขาเนี่ยนึกเมื่อไรเป็นทุกข์เมื่อนั้นเศร้าหมองใจเมื่อนั้นกังวลใจเมื่อนั้นจริงแต่ว่าถ้าบางคนเหมือนอย่างที่ว่าแชร์ล้มอะไรอย่างนี้นะไปเล่นแชร์ไว้เท่าไรเงี้ยแหมแล้วเอาบ้านไปจำนองเอาไอ้อะไรนะเอาเงินเดือนไปขายให้แชร์อีกอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างเงี้ยขวัญเสียเลยอ่ะทำไงจะหาเงินไปให้เขาได้เงี้ยอันนั้นเหมือนกับบัญชีบาปโยมที่มันฟ้องจิตใจของเราให้ทุกข์อยู่ตลอดทั้งคืนทั้งวันจะหาความสุขจริงๆไม่ได้เลยฉะนั้นนรกสวรรค์ที่ว่าเป็นบัญชีเนี่ยเป็นบัญชีอย่างนี้ราใครจดโยมตนเองและจดเองจำได้ทุกบาททุกสตังค์เป็นหนี้ก็เป็นทุกข์คนไหนมีเป็นคนไหนมีเงินให้เขาไปขยืมได้คนนั้นก็เป็นสุขภูมิใจในตัวเองฉะนั้นเรื่องบัญชีบุญและบัญชีบาปคือตัวเองจดจำไว้เองไม่ต้องให้ใครมาฟ้องยมพยาบาลหรือต้นงิ้วหรือน้ำกระทะดองแดงอะไรที่เรื่องนรกที่ว่าอยู่ทุกขุมนั้นก็อยู่ที่ใจทั้งหมดมันจะตกนรกขึ้นสวรรค์มันขึ้นตั้งแต่ใจเป็นถ้าจะตกก็ตกตั้งแต่เป็นฉะนั้นบัญชีนี้ไม่มีใครมันเป็นบัญชีส่วนหนึ่งที่เจ้าของนั่นแหละเป็นผู้จดจำไว้แล้วนั้นก็เป็นอัตโนมัติเป็นเรื่องของกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่จะจำแนกสัตว์ให้เป็นไปตามกรรมอีกส่วนหนึ่งถ้าเราทำบุญไอ้บัญชีส่วนบุญนี่ก็จะแนกกรรมของเราให้ไปส่วนกุศลไอ้ส่วนบาปก็จะจำแนกให้ไปส่วนบาปพอเข้าใจใช่ไหมโยมสองเหตุใดทางพุทธศาสนาเมื่อทำบุญแล้วจึงต้องกรวดน้ำที่จริงกรวดน้ำนี่ไม่จำเป็นต้องกรวดก็ได้โยมพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนให้กรวดน้ำแต่คนไทยเรามาเริ่มพิธีกันเองเรื่องหยดน้ำหยาดน้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของพระเจ้าเป็นดินสมัยก่อนว่าฉันจะตั้งสัตยปฏิญาณอะไรให้ใครเนี่ยฉันจะต้องตั้งใจเหมือนหยดน้ำนี่จะไม่กลับคืนมาหมายถึงเจ้าเป็นดินจะตั้งสัจจะอะไรเนี่ยต้องเป็นสัจจะนั้นเด็ดขาดหมายถึงหยดน้ำฉันตัดแล้วจะไม่มีการคืนคำพระเจ้าแผ่นดินก็จะมีไอ้โถน้ำใช่ไหมหยดลงให้พรว่าฉันจะยกสมบัติอันนี้ให้เธอแล้วก็สมบัตินั้นก็จะต้องเป็นของเธอหรือว่าจะตัดอะไรแล้วไม่คืนคำหมายถึงหยดน้ำนะหยดไปแล้วมันจะไม่กลับมาอีกสัจจะของเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นเหมือนหยดน้ำมันตกลงในพื้นดินแล้วมันไม่คืนมานะคนที่มีสัจจะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้คนเราก็เลยว่าเนี่ยก็เอาถ่ายทอดมา
เอาหยาดน้ำหยาดน้ำคือหยาดน้ำใจที่ว่าเรามีความสุขแล้วเราก็คิดถึงญาติพี่น้องเราก็จะเอาความสุขนี้ส่งไปให้เขาคือจะส่งความสุขที่เป็นศีลทานภาวนาเนี่ยไปให้กับญาติไม่รู้จะอะไรแสดงก็เลยหยดน้ำแทนน้ำใจที่จะให้ไปแต่ถ้าพูดกันเป็นทางถูกต้องแล้วก็ไอ้น้ำแก้วเดียวในโยมจะให้ญาติโยมต้องเป็นทั่วโลกหมดพอหรืออย่างเงี้ยใช่ไหมญาติโยมมีตั้ง 20-30 คนโยนน้ำไปทีละหยดจะหยดจะพอกินเหรอมันก็ไม่พอเลยนะน้ำแก้วเดียวไปให้คนทั้งโลกไม่พอกินนะแต่น้ำใจนั้นมันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรอีกน้ำใจที่เป็นบุญกุศลนั้นเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะอุทิศให้กับคนได้ทั่วโลกอนันตจักรวาลส่วนพลังจิตนี่สูงกว่าฉะนั้นถ้าบุคคลที่เป็นนักปฏิบัติเขาจึงไม่จำเป็นต้องตรวจน้ำหยดน้ำแต่เป็นพิธีกรรมของชาวแผ่นดินหรือทางสังคมเขายอมรับเราก็ทำตามเข้าไปแต่ถ้าส่วนที่เรารู้ลึกของเรานั่นหมายถึงว่าไม่จำเป็นต้องหยดน้ำเราทำสมาธิเนี่ยให้เป็นพลังของสมาธิเนี่ยแผ่ความสุขที่เรามีเนี่ยไปให้กับทุกคนที่เรารู้จักเราก็นึกหน้านึกถึงหน้าพ่อนึกถึงหน้าแม่นึกถึงคนนั้นคนนั้นนึกจนไม่รู้จักหน้าญาติพี่น้องเมื่อไม่รู้จักหน้าแล้วก็แผ่ไปทางจิตนึกไปถึงกับบุคคลที่ไม่รู้จักอันนั้นเป็นวิธีการตรวจน้ำถูกต้องตามหลักของศาสนาแต่เรื่องหยดน้ำเนี่ยอาตมาก็เห็นว่าไม่จำเป็นสำหรับพวกพระเราหรือญาติโยมของเราคือหยดน้ำแล้วก็มันเป็นเพียงสมมุติเท่านั้นเองโยมจะตอบมากเดี๋ยวเวลาไม่พอนะพอเข้าใจนะเอาพอเข้าใจแล้วกันเขาบอกว่ากวดน้ำจะต้องกวดตอนไหนก่อนพระอาทิตย์ตกหรือเปล่าไม่ใช่ทำดีเมื่อไรตรวจเมื่อนั้นคือเขาบอกว่าตรวจน้ำใจเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาเวลามันไม่ดีเราก็ตรวจว่ามันไม่ดีเวลามันดีเราก็ตรวจว่าดีน้ำใจของเราเนี่ยตรวจได้ทุกเวลาคือไม่มีมืดไม่มีสว่างคือความดีเนี่ยทำได้ทุกเวลาเลยเราเมื่อเขามีทุกข์เรานึกแผ่เมตตาเขามีสุขก็จะได้เลยเมื่อตมาเคยมีเพื่อนพระด้วยกันท่านเป็นคนแบบประเภทที่มีปัญหาในเรื่องตั้งแต่ยังไม่บวชพอบวชแล้วท่านก็แบบว่ามีจิตใจฟันเฟืองเนี่ยพอเรารู้ละแหมสงสารท่านจังเลยเราก็มานึกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยตอนนั้นตมาอยู่ที่ประชา3ปีบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้นั่งสมาธิมาเนี่ยโดยพลังบุญกุศลชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีจงส่วนกุศลได้จงไปดลใจให้ท่านจงได้รับความสุขจงหายโรคนั้นด้วยทั้งที่ไอ้โรคนั้นไม่มีทางจะหายเลยแล้วก็อุทิศส่วนใจของเราเพราะความสงสารท่านพอไม่ใช่ไม่นานท่านก็หายมีคนอุปถัมภ์มีคนแก้ปัญหาแล้วก็หายเป็นปกติอันนี้เรานึกถึงเมื่อไรที่เราคนที่เรารักเนี่ยเราก็ให้ทันทีหรือคนที่เราเกิดความโกรธกับคนนั้นมาเราก็ให้เขาเลยพอเราเกิดความอิจฉาหรือเกิดความโกรธกับบุคคลนั้นขึ้นมาอย่างรุนแรงอยากจะฆ่าอยากจะเบียดเบียนเราก็ส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ขอให้เขาจงเป็นสุขเถิดอย่าให้เขาตกอยู่ในห่วงของความทุกข์นั้นเลยเราก็แผ่เมตตาเขาสบายใจแค่ตัวเราก็หลุดพ้นไปเองคือไม่ใช่โกรธเขาเราแช่งเขาอย่างนั้นไม่ได้มันได้กับตัวเองถ้าเราแช่งเขาเราก็เป็นคนที่ไม่ปลดเวรกรรมเลยเป็นคนที่สร้างเวรกรรมให้ตัวเองแต่พอเราแผ่แล้วเราก็หลุดพ้นเลยเราก็ไม่มีทุกข์ต่อไปเขาก็จะได้เป็นคนดีต่อไปอีกฉะนั้นเรื่องกวดน้ำนี่กวดได้ทุกเวลาโยมคือแผ่ส่วนกุศลแต่ใครจะไปถืออย่างนี้ก็เอาอย่าไปตรวจพระอาทิตย์ตกดินก็เรื่องของโยมแต่ถ้าทางพระแล้วไม่เลือกเวลาทำได้ทุกวันเลยคือนั่งสมาธิเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาทำบุญเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาตรวจน้ำเป็นบาลีเป็นภาษาบาลีภาษาไทยหรือต้องว่าด้วย
ควบกันว่าควบกันก็ได้ทั้งภาษาบาลี

และภาษาไทยหรือว่าเราจะไม่ต้องว่าเลยก็ได้ใช้เพียงจิตตรวจน้ำจิตคือนึกน้อมเอาไปโดยภาษาจิตนี่เทวดาผีสางทั้งหลายรู้หมดภาษาจิตนี่พูดก็รู้เรื่องคือภาษาใจเนี่ยนึกเอาได้โดยที่ไม่ต้องท่องต้องสวดคือเรานึกเอาว่าขออุทิศส่วนกุศลให้กับพ่อเราแม่เราพี่น้องเรานั่นเป็นภาษาจิตนึกในใจไม่ต้องพูดอันตรวจอย่างนั้นก็ใช้ได้ถ้าทำบุญแล้วไม่ตรวจน้ำบุญจะสูญเปล่าไปหรือไม่สูญหมายถึงว่าการที่ไม่ตรวจน้ำนั่นหมายถึงเราไม่ได้แบ่งบุญให้เขา

ไม่ตรวจน้ำนั่นหมายถึงเราไม่ได้แบ่งบุญให้เขาถึงว่าเราวันนี้เราให้ทานอย่างเงี้ยเราไม่ได้ตรวจน้ำก็หมายถึงว่าทานนั้นอยู่กับเราคนเดียวแต่ถ้าเราตรวจน้ำหมายถึงว่าเราแบ่งให้กับญาติพี่น้องเราได้รับส่วนบุญด้วยครึ่งหนึ่งถึงว่าเราไปทำบุญมาจากวัดอย่างเงี้ยเรามาถวายทานอย่างเงี้ยแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็บอกแม่หรือพ่อหรือญาติของเราบอกว่าขอแบ่งส่วนบุญส่วนกุศลให้ด้วยขอให้โมทนาเขาก็โมทนาสาธุเขาก็ได้ส่วนครึ่งหนึ่งแต่ถ้าเรากลับมาบ้านเราไม่แบ่งพ่อแม่เราก็ไม่ได้โมทนาบุญนี้เปรียบเหมือนว่าเรามีอาหารเขาบอกงั้นแล้วเราหุงหาอาหารเนี่ยแล้วเมื่อแขกมาเราให้แขกไม่ทานเจ้าของบ้านก็เป็นผู้ได้รับแต่คนแขกนั้นถ้าเขาทานเขาก็ได้ไปด้วยเพราะนั้นการที่ทำบุญที่ไม่ตรวจน้ำก็เหมือนเจ้าของบ้านเจ้าของอาหารบุญนั้นจะต้องได้อยู่กับเจ้าของอยู่แล้วหรือถ้าไม่ตรวจให้หมายถึงคนขี้เหนียวบุญนั่นเองคือทำแล้วไม่ยอมแบ่งให้ใครเอาคนเดียวคนไทยส่วนมากเป็นพุทธศาสนิกชนตามบรรพบุรุษบวชเรียนตามประเพณีแต่ไม่ค่อยศึกษาธรรมะและไม่ปฏิบัติจริงๆผิดกับฝรั่งที่มาบวชพระเข้าศึกษาและปฏิบัติจริงและได้ผลจริงอย่างใดที่จะเขาเพราะว่าฝรั่งเขาไม่มีพื้นน่ะฝรั่งเขาไม่มีพื้นอย่างคนไทยคนไทยมันมีพื้นมามากเรื่องศรัทธาเรื่องความเลื่อมใสเรื่องความเชื่อแล้วก็มีพื้นมาตั้งแต่บรรพบุรุษแต่ฝรั่งเขาจะมาเรียนอย่างเรามันไม่พอเขาก็เลยเอาแก่นเลยเขาเรียนตัวปฏิบัติกรรมฐานเลยเรียนเรื่องเกิดดับเรื่องทุกข์เรื่องสุขเรื่องสงบเรื่องจริงๆเลยดังนั้นฝรั่งเขาเรียนรู้กรรมฐานก็เอาตัวตรงเลยแล้วเขาก็เลยมารู้เรื่องกรรมฐานแต่คล้ายๆว่าพอเขารู้เรื่องนี้แล้วมันก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเองแต่คนไทยเรามันเรียนพื้นฐานเรียนติดประเพณีกันก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเหมือนฝรั่งแต่นี้ฝรั่งนี่เรียนแบบพุทธเจ้าน่ะพุทธเจ้าท่านเรียนตรงเลยหมายถึงว่าทำสมาธิเลยเมื่อรู้เรื่องสมาธิแล้วก็เข้าใจพุทธศาสนาหมดเลยไอ้เรานี่อยากจะรู้หมดแต่พอไม่เรียนเอาแต่พื้นต้นพอไม่รู้เรื่องสมาธิก็เลยไม่เข้าใจธรรมะเบื้องสูงฉะนั้นจึงต่างกันฝรั่งกับคนไทยแต่ว่าถ้าคนไทยต้องการรู้อย่างกับฝรั่งที่มารู้เราก็ต้องออกวิทยุโทรทัศน์ก็ยังไม่เห็นได้ผลข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์ลงว่านี่หรือพุทธศาสนาคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ตัวใครตัวมันนะโยมนะพระพุทธศาสนานี่สอนให้ทุกคนได้ช่วยตัวเองและเมื่อเราช่วยตัวเองได้แล้วปัญหาสังคมก็หมดไปเองเหมือนพูดง่ายๆน่ะโยมไม่ทิ้งขยะข้างถนนอย่างเงี้ยโยมเป็นคนมีระเบียบไม่ทิ้งขยะข้างถนนโยมมีอะไรโยมก็เก็บใส่รถของโยมแม้แต่บ้วนเสด็จน้ำลายโยมก็บ้วนในรถโยมทานอะไรโยมก็ใส่ของมันโยมจะสูบบุหรี่โยมก็เก็บไว้ในรถของโยมทุกคนปฏิบัติอย่างนี้ไม่เป็นคนมีนิสัยมาง่ายทิ้งอะไรข้างถนนเมื่อตนเองแก้ปัญหาตกต่อไปครอบครัวลูกหลานทุกคนก็ทำตามหมดก็ไม่มีเศษขยะข้างถนนขอให้ปฏิบัติตัวเองให้ได้คนเดียวก็แล้วกันแล้วปัญหามันก็จบไปเองแต่นี่เขาไม่ทำกูก็ไม่ทำอย่างเงี้ยใครๆก็ทิ้งข้างถนนฉันก็เลยทิ้งข้างถนนเนี่ยมันก็เลยเป็นนั้นว่าข้างถนนก็ลกไปหมดแต่ถ้าเราไม่ได้ปฏิบัติสักคนหนึ่งต่อไปมันจะเริ่มพัฒนาเองแต่คนไทยเราไม่งั้นมีนิสัยก็เป็นไรแล้วเขาก็ทิ้งเราก็ทิ้งได้แต่ก็ทำอะไรฉันจะทำเนี่ยเมื่อรอให้คนอื่นทำมันก็ไม่เจริญได้ถ้าเราจะเอาจริงๆเราก็ต้องเริ่มพัฒนาตัวเองตั้งคนแรกเลยแล้วต่อไปก็ดีไปเองฝรั่งเขาเอาอย่างนั้นใช่ไหมฝรั่งญี่ปุ่นอย่างนั้นเขาบังคับตัวเองเลยไปตามถนนต้นทางในเขาลบที่สาธารณะคือที่ของเขาถ้าสาธารณะไม่ดีคนก็ดูถูกประเทศเขาว่าประเทศตัวเอง

ไม่ด้อยพัฒนาสกปรกเขาวัดเรียนตรงความสะอาดสกปรกเลยด้อยพัฒนาตรงนั้นเลยฝรั่งญี่ปุ่นเขาก็ไม่ยอมมันเคารพกฎหมายทุกเสาไฟฟ้าเนี่ยนะเมืองฝรั่งตรงญี่ปุ่นเขามีที่ทิ้งถังขยะทุกฝั่งเลยถ้าคุณโยมคนไหนไปที่อเมริกาจะเห็นใช่ไหมเขาจะมีถังขยะทุกเสาไฟฟ้าเลยโยมถือปุ๊บโยมมีถังขยะทิ้งทันทีเมืองไทยที่กำไปแล้วโอ้โหไม่รู้ถังขยะอยู่ที่ไหนก็เลยเอาทิ้งมันตรงนี้แหละมันก็เลยกลายเป็นคนไม่มีพัฒนาตัวเองแต่อาตมากำลังทำอยู่นะอาตมากำลังทำในวัดก็ดีญาติโยมไปในรถในเรืออะไรอาตมาก็ไม่ให้ทิ้งถนนแม่น้ำลำคลองให้เก็บไปทิ้งที่ถังขยะคือใครไม่ทำพวกเรากำลังทำอยู่เอาข้อ4บอกว่าเคยได้ยินว่าพระญี่ปุ่นมีภรรยาได้แต่พาพม่าไปดูมโหสถได้จับต้องสิกาได้มีภรรยาได้ขอความกรุณาได้โปรดชี้แจงว่ามีความจริงเพียงใดและเป็นพุทธแบบไหนเขาเป็นพุทธมหายานโยมเขาไม่ได้ถือศีล227เขาถือเป็นเพียงเขาถือเป็นเพียงว่าเป็นผู้รักษาพุทธศาสนาคือญี่ปุ่นก็ถือว่าลูกคนผู้ชายคนปีจะต้องเฝ้าวัดในเมื่อเฝ้าวัดก็จะต้องเป็นเหมือนนักบวชนักบวชนี่ไม่จำเป็นจะต้องรักษาศีลมากคือเป็นในนิกายของนักบวชก็มีครอบครัวได้มีเงินเดือนได้แต่เขาไม่ได้ถือศีล227เหมือนพระสงฆ์ไทยแต่เขาก็เป็นพระเป็นพุทธศาสนามหายานเขาก็ไม่เสียหายอะไรเขาก็สร้างชาติบ้านเมืองทำศาสนาเขาให้เจริญได้ถึง80%กว่าอันนี้ก็ไม่เป็นส่วนเสียหายอะไรแต่เมืองไทยเราทำไม่ได้เพราะสังคมไม่ยอมรับฉะนั้นเรื่องของเขานั้นดีสำหรับเขาโยมแต่ไม่ดีสำหรับเราของเราก็ดีสำหรับเราพระสงฆ์เราแต่ไม่ดีสำหรับพระญี่ปุ่นถ้าดีญี่ปุ่นเขาคงมาเอาเมืองไทยได้ใช่ไหมแสดงว่าของไทยเราก็ดีแบบไทยของญี่ปุ่นก็ดีแบบญี่ปุ่นอย่าไปว่ากันถ้าของไทยดีญี่ปุ่นเอาไปหมดฮะญี่ปุ่นชอบของดีแสดงว่าการถือแบบนั้นถูกจริตนิสัยของคนญี่ปุ่นที่เข้ากับสังคมประเทศเขาได้ดีมากและพระพม่าที่เคร่งก็มีนะพระพม่าเนี่ยบางองค์เนี่ยอยู่แต่ป่าอย่างเดียวไม่ฉันแล้วไม่นอนบางองค์เนี่ยเขาตั้งสำนักเนี่ย3 เดือนเนี่ยเขาจะนั่งกรรมฐานเดินจงกรมตลอด3 เดือนเนี่ยไม่ไปไหนอยู่แต่ในป่ากันทำกรรมฐานกันจนไม่ต้องเรียนเลยอ่ะทำจนรู้เรื่องพระไตรปิฎกหมดเลยอ่ะพระพม่าเนี่ยมีอยู่พระพม่ามี15 องค์ที่สามารถสวดพระไตรปิฎกจบเมืองไทยไม่จบเลยโยม7 ตำนานยังสวดไม่จบเลยแต่พระพม่าเนี่ยที่ดีจริงๆนะโยมสวดพระไตรปิฎกจบต้องสวดถึง15 วันนะจึงจบญาติโยมมาฟังกันเป็นหมื่นๆพันๆคนสวดทุกวันทุกวันมีการสวดพระไตรปิฎกเนี่ยท่องแบบประเภทที่ไม่ต้องดูตัวนะโยมพระธรรมะ 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยพระพม่าท่องจบหมดเลยพระไทยเราไม่ได้โยมฉะนั้นพระพม่าก็เป็นส่วนดีที่ก็ดีไอ้ที่ส่วนเลวก็เป็นเรื่องของสังคมของเขาเขายอมรับเช่นกินข้าวเย็นได้ดูหนังได้พระพม่าบางองค์ก็นอนคุยกับศรีกาทำที่สาธารณะได้เขาก็ศรัทธากันโยมอันนั้นสมาว่าถูกของคนพม่าเขาแต่ถ้าเอามาใช้เมืองไทยไม่ได้เมืองไทยนี่สังคมไทยเราไม่ยอมรับสังคมไทยเราเคร่งคือสังคมไทยเราเนี่ยญาติโยมอยากให้พระเคร่งแต่โยมไม่ชอบเคร่งใช่ไหมพระกินเหล้าไม่ได้แต่โยมกินเหล้าได้แต่พระพม่าเนี่ยโยมต้องเคร่งอุบาสกบัญชิกาลังกาพม่าต้องเคร่งถ้าจะอธิบายให้ได้ความมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงแต่ปัญหานี้จึงจะเคลียร์ได้ดี โยมนั่งตามสบายมือวางลงก็ได้มือ
ขวาจับไว้กับมือซ้ายการมีเวลาฟังธรรมของญาติโยมก็นับว่าเป็นโอกาสดีที่เราชาวพุทธคณะชมรมสมาธิหรือชมรมธรรมะชาวโรงงานยาสูบซึ่งญาติโยมได้อาราธนาอาตมามาบรรยายธรรมก็นับว่าเห็นญาติโยมผู้สนใจก็นับว่าดีมากที่เราชาวพุทธยังไม่ได้ทอดทิ้งธรรมะซึ่งเป็นแนวทางที่ดีซึ่งเป็นหนทางที่จะช่วยตนเองได้มากอันนี้นะโยมธรรมะนี่เป็นทางที่แก้ปัญหาความทุกข์ทางใจได้และแก้ปัญหาชีวิตในปัจจุบันสังคมนี้ได้จะเป็นปัญหาอะไรมันก็อยู่ที่ใจทั้งหมดทุกข์ก็อยู่ที่ใจสุขก็อยู่ที่ใจบุญบาปสวรรค์นรกก็เรื่องของใจทีนี้เราไม่มีเวลาจะไปแก้ที่อื่นเราก็แก้ที่ใจของเราแก้เอาง่ายๆว่าทำอย่างไรดีชีวิตนี้จะมีความสุขเอาแค่ชีวิตนิดชีวิตนี้เมื่อเราทำการทำงานเป็นอยู่หลับนอนเนี่ยทำอย่างไรเราจะให้มีใจเป็นสุขทำอย่างไรชีวิตนี้จะไม่ร้อนใจจะไม่ต้องมานอนแก้นั่งแก้ปัญหาที่ทุกข์รุ่มร้อนทางขาดทางศีลธรรมหรือว่าทางขาดธรรมะทุกคนเราถ้ามีธรรมะแล้วเนี่ยจะไม่ขาดอะไรเลยมันจะดีใจเสมอต้นเสมอปลายจะอยู่ที่ใดมันก็เป็นสุขแต่ถ้าคนเราเนี่ยไม่ได้มีธรรมะนะไม่ได้เคยปฏิบัติธรรมไม่เคยมีสมาธิเนี่ยมันจะเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่ตลอดวันมันไม่มีที่เกาะมันมีที่ไม่มีที่จุดจบฉะนั้นวันนี้เรามาปฏิบัติธรรมกันช่วงระยะเวลาสั้นๆได้ตมามองเห็นว่านาฬิกาใกล้เข้ามาที่โยมจะมีโอกาสฟังธรรมปฏิบัติธรรมน้อยเหลือเกินแต่ส่วนหนึ่งเสี้ยวหนึ่งที่เรามาอยู่ในห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็เป็นห้องที่ทำให้ใจของเราสงบเยือกเย็นลงได้และอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องทำมาหากินอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะเป็นส่วนของความคิดนึกไม่สงบเลยฉะนั้นเวลาที่ระยะสั้นๆเนี่ยเราก็ควรจะมาปฏิบัติใจของพวกเราให้มีความสุขสงบในชีวิตเราเพราะคนเราทุกวันได้แสวงหาความสุขไม่ใช่แต่คนไทยนะโยมไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าคนชาติใดก็แสวงหาความสุขแต่เขายังไม่พบเลยว่าความสุขนั้นอยู่ที่ไหนมีฝรั่งคนหนึ่งเป็นนักดนตรีเขาไปแต่งงานอยู่กับคนจีนที่ฮ่องกงเขาเป็นอาจารย์สอนดนตรีไปทั่วโลกเลยเขาอยากได้ความสุขพอดีมีเพื่อนฝรั่งมาอยู่กับอาตมา2ปีบวชเป็นพระพอดีมาสมาทานไม่พูดอยู่2ปีครับฝรั่งเป็นมาบวชอยู่เสร็จแล้วก็บอกว่าเพื่อนก็รู้ว่าเพื่อนองค์เนี้ยมาแสวงหาความสุขในทางธรรมะทางศาสนาพุทธเขาก็ตามมาที่วัดสังฆทานเลยเขาตามมาพระเพื่อนก็ไม่พูดเขียนหนังสือบอกอยากจะรู้เรื่องของความสุขให้ไปถามอาจารย์เขาไม่มีเวลาที่จะคุยแล้วเพราะว่าเขากำลังปฏิบัติค้นหาความสุขหาทางพ้นทุกข์ตัวอาจารย์ดนตรีฝรั่งคนนั้นก็มาเลยแต่ตัวอ้วนหน่อยมาตอนนั้นฤดูร้อนก็มีอาการร้อนแต่ว่าคนร้อนใจนะโยมนะกายก็ร้อนใจก็ร้อนแล้วแถมฝรั่งที่อยู่เมืองหนาวมาเจอความร้อนมันก็ร้อนหนักแกก็เหือเน็ตออกทั้งตัวเลยแกก็ถามว่าเพื่อนเขาเนี่ยทำไมจึงอยู่อย่างนั้นได้ไม่พูดไม่คุยบอกอยู่ได้สิเราเขามีสมาธิไม่รู้เรื่องเขาก็สั่นหัวเพราะไม่รู้เรื่อง
ขามีสมาธิก็มีสติปัฏฐานสี่ยืนเดินนั่งนอนก็ภาวนาเขาทำใจสงบเขาจึงอยู่ได้เขาก็สั่นหัวโนโนอย่างเดียวเขาไม่ยอมแล้วเอ๊ะไอเราอธิบายฝรั่งเชื่อไม่ได้นี่ไม่จะทำยังไงก็มานึกการอธิบายเนี่ยคงไม่เข้าใจแน่นอนเขาอยู่ได้เพราะเขามีความสุขสงบเขาก็โนอย่างเดียวอาตมาบอกเอาอย่างนี้แหละเห็นว่าเวลาเขาน้อยเดี๋ยวพระองค์นั้นก็เพื่อนก็บอกว่าให้ช่วยแนะนำคู่นี้ให้เข้าใจทีมาบอกเอาขาขวาวางบนขาซ้ายมือขวาวางบนมือซ้ายเขาก็นั่งไม่ได้อย่างคนไทยโยมมันคนไม่เคยนั่งสมาธิมันเคยแต่นั่งเก้าอี้เอาขามาชนกันนี่มันก็จะหงายท้องอ่ะฝรั่งเอาขามาวางขาขวาวางบนขาซ้ายมันก็จะหงายท้องเรื่อยก็บอกไม่เป็นไรนั่งง่ายเด็กอย่างไรก็เอาอย่างนั้นเขาก็นั่งเราก็บอกว่าให้โยมเอาจิตไปไว้ที่ลมให้ใจเข้าออกเวลาลมเข้าไปถึงไหนทำความรู้ให้มากถึงแค่นั้นเวลาลมออกแค่ไหนให้รู้ให้โยมสูดลมเข้าลมออกให้ปล่อยวางให้หมดแล้วเอาจิตมาจับไว้ที่ลมให้ใจเข้าออกสัก15นาทีเขาก็ทำตามเลยนะนั่นแหละโยมจะค้นพบความสงบสุขของพุทธศาสนาได้เลยที่เพื่อนโยมทำได้เขาก็ทำตามเลยเขาทำโยมไอ้เหงื่อที่ออกนั้นมันก็ลดลงไปได้ก็นั่งเขาบอกว่าพอแล้วเขายกมือไหว้เลยโยมฝรั่งไหว้พระเป็นขอบคุณมากเขาเข้าใจแล้วพุทธศาสนาว่ามันเป็นความสุขสงบอย่างนี้เองแล้วเขาก็ขอดูตาตมาเขาชอบดูตาเราก็จ้องตาเราตาเขาดูงั้นดูสักพักแล้วก็ขอบคุณแล้วเขาก็ไปหาเพื่อนเขาแล้วกลับมาก็มาลาตมาแล้วก็ตมาก็ไปส่งขอดูตาเป็นครั้งสุดท้ายดูขอบคุณเขาดีใจมากใครครับมันก็คนได้เงินได้ทองมันได้ไอ้คนถูกลอตเตอรี่อย่างนั้นเถอะเขาดีใจที่ว่าเขาเพิ่งเข้าใจว่าความสุขมีจริงๆดูที่โยมเข้าไปหมดเลยนะไปรัสเซียไปเขาไปสอนหมดเลยเขาต้องการความสุขเขาไปแต่งงานคนชาติอื่นเขาก็อยากได้ความสุขเขาเที่ยวไปทั่วโลกเขาอยากจะได้ความสุขแต่เขาไม่พบโยมมาพบเพียงระยะเพียง5นาที10นาทีก็ยังดีฉะนั้นคนไทยเรานะมีแล้วโยมแต่ยังไม่ได้ทำเองถ้าพูดกันแล้วคนไทยนี่มีคุณสมบัติของความสุขที่สุดในโลกมีแล้วแต่คนไทยไม่ยอมหยิบเอามาใช้เองเขาเรียกเศรษฐีขี้เหนียวว่างั้นน่ะหรือเศรษฐีไม่มีปัญญามีทรัพย์แต่ไม่ยอมใช้ทรัพย์นุ่งผ้ากัดขาดจะผ้าใหม่ก็กลัวเสียดายเงินกินข้าวก็กินข้าวบูดบูดกินข้าวดีๆก็กลัวจะสิ้นเปลืองของอะไรก็ให้เก่าแล้วจึงจะใช้ใหม่ๆเสียดายมีนับเป็นต้อง80โกด80ล้านใช้ไม่ได้ของใหม่คนพุทธศาสนาไทยเรานะมีศีลสมาธิเป็นของร่มเย็นสุขสงบดีแล้วแต่ไม่ยอมทำไปเอาของที่ไม่ใช่ฐานะสนะของที่ไม่ใช่ไม่เป็นบุญกุศลเช่นความสุขต่างกำลังแสวงหาความสุขในการพัฒนาทางเทคโนโลยีเนี่ยเพื่อให้เจริญเพื่อจะได้สะดวกสบายเช่นทำห้องแอร์ให้เย็นฝรั่งอยากจะได้ความเย็นใจนั่นแหละแต่มันเย็นใจไม่ได้ก็เลยเอาแอร์มาเย็นมันเย็นแต่ข้างนอกแต่ใจมันนอนแต่พุทธเจ้าท่านไม่งานท่านบอกว่ามันจะร้อนหรือมันจะเย็นแต่พุทธเจ้าทำแอร์ในใจคือให้มีศีลสมาธิแล้วก็ไม่คิดอะไรมากก็เย็นใจนั้นฝรั่งพยายามที่จะค้นคว้าอะไรอะไรได้ทุกอย่างแต่ไม่เจอใจสงบฉะนั้นเราก็วิวัฒนาการนึกว่าฝรั่งนั้นเป็นทางถูกต้องแต่ที่จริงฝรั่งอีกมุมหนึ่งกำลังค้นหาไม่พบว่าวิ่งเข้าหาสมาธิเลยดังที่ว่าฝรั่งจึงยอมรับเลยว่าศีลธรรมพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสุขที่สุดในโลกสงบที่สุดในโลกแล้วเว้นจากการเบียดเบียนกันจริง
ศาสนาอื่นนี่ถือแล้วก็มาทะเลาะกันมาโต้แย้งกันโกลานิกายก็ลบกันฆ่า

กันแต่ศาสนาพุทธเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยเป็นพี่เป็นน้องกันโดยที่ไม่เลือกชาติศาสนาเลยให้รักกันไม่เบียดเบียนกันเพราะอะไรเพราะว่าน้ำใจของท่านมีมากทีนี้โยมจะไปรอเมื่อไรโยมเราเป็นชาวพุทธให้เข้าถึงความสุขเลยสิเข้าถึงตัวการปฏิบัติเลยจะไวกว่าโยมมีเวลาน้อยแต่ปฏิบัติให้มากจะได้บุญมากมีเวลามากก็ปฏิบัติให้มากก็ยิ่งได้ความสุขมากขึ้นอีกฉะนั้นวันนี้อาตมาก็อยากจะให้ญาติโยมเนี่ยได้ทำใจสักพักหนึ่งแล้วก็อันนี้จะเป็นยอดบุญที่โยมจะไปทำได้ทุกเวลาเลยจะกินจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำการงานอยู่ในห้องอะไรก็นั่งสมาธิได้เดินสมาธิได้แล้วก็จะได้จิตใจเป็นสุขสงบไม่เร่าร้อนอยู่ในห้องแอร์ห้องก็เย็นใจก็เย็นดังที่อาตมาได้ยกว่าฝรั่งเพียงมาลองทดสอบเพียง10นาที5นาทีเขายังสงบได้อันนี้คนพบแล้วโยมพุทธศาสนาเราค้นพบความสุขที่สุดในโลกแล้วแต่เหลืออยู่พวกเรายังไม่ได้ค้นกันเท่านั้นเองอันนี้ถ้าเรายอมรับทำใจได้นะโยมก็จะเจอความสุขเลยเอาละนะวิธีนี้เป็นวิธีที่เราจะตัดสินใจเอาความดีที่ตามพระพุทธเจ้าแล้วจะเป็นทางที่แก้ปัญหาสังคมส่วนใหญ่แล้วก็ส่วนย่อยแล้วก็ตนเองได้ดีมากคือสมมติง่ายๆแต่นะปัญหาคนเราที่มีศีลสมาธิเนี่ยสมมติว่าผู้ชายเนี่ยถ้าได้มาเข้าวัดแล้วมาทำสมาธิเนี่ยเมื่อก่อนเคยเป็นคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนฉุนเฉียวโกรธง่ายแล้วพอมามีธรรมะปุ๊บเนี่ยพอมีธรรมะพอมาปฏิบัติธรรมเนี่ยสมมติกลับไปบ้านเนี่ยภรรยาบ่นเนี่ยบ่นก็เถียงกันฉันก็งานเหนื่อยภรรยาก็ฉันก็งานหนักฉันก็ต้องรับภาระทุกอย่างไหนเลยงานนอกไหนเลยงานในก็มีอารมณ์ด้วยกันทั้งคู่ทำไงต่างคนก็ต่างมีอารมณ์ภรรยาว่าคำสามีก็ว่าคำผลที่สุดก็เลยวันนี้กินข้าวไม่อร่อยแล้วผลที่สุดกินข้าวไม่อร่อยก็ไปนอกบ้านไปหาความสุขนอกบ้านความสุขนอกบ้านจะมีอะไรมีแต่เพียงอบายมุขทุกอย่างต้องกินเหล้าต้องเล่นการพนันต้องไปอบอาบนวดอะไรไปตามสารพัดที่จะหาทางความสุขสงบอันนั้นอาตมาว่าไม่ใช่เป็นทางออกที่ถูกของคนที่ผู้ชายที่ไม่รู้ธรรมะแต่ถ้าเกิดผู้ชายคนนั้นเกิดมารู้ธรรมะปุ๊บเนี่ยนายมนะเอาละผู้หญิงยังไม่รู้ไม่เป็นไรขอให้พ่อบ้านรู้ธรรมะก่อนเกิดทางนั้นมันเป็นทางบาปทางกรรมสร้างไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรเราก็อายุวัยเข้าถึง40-50แล้วเนี่ยก็ควรเข้าหาธรรมะดีกว่าหัดฝึกใจทั้งหลายสงบดีกว่าถือเราจะออกไปจากบ้านมันก็เสียหายหลายๆอย่างไม่เกิดความสุขจริงๆขึ้นมาก็เลยคิดหาความสงบพอฟังธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วก็เลยใจเย็นลงพอกลับไปบ้านปุ๊บภรรยาก็นั่งบ่นไปเถอะเขาก็เฉยบ่นๆไปก็เหนื่อยเลิกเองแล้วบางทีเขาก็ไปทำงานอื่นเสียหรือไม่ก็หลีกไปเสียเริ่มต้นก็เริ่มด้วยการหลีกที่ไม่ต้องชนกันก็เดินหลีกไปทำงานทำการหรือเดินเกรไปเที่ยวข้างนอกสบายใจกลับมาคนพอลองไปสักพักหนึ่งนะไอ้ทางนี้ก็เบาลงเพราะไฟมันลุกแล้วนี่พอไม่มีเชื้อมันก็มอดลงเงียบลงพอกลับมาก็เจอหน้าภรรยาที่ห่วงสามีว่ากินข้าวแล้วหรือยังอะไรต่ออะไรไปถึงไหนมาถ้ายิ่งไปแบบประเภทที่ว่าไปเงียบๆเนี่ยก็ต้องคิดถึงนะเอ๊ะเขาจะไปกลับมาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรเนี่ยพอเราไม่โต้ตอบกันนะเพราะสามีเนี่ยหลีกเลี่ยงด้วยการไม่โต้ตอบออกไปแบบนี้นะภรรยาจะไม่บ่นเลยพอแก้อย่างนี้นะเข้าภรรยาก็เริ่มเปลี่ยน